0: พอมาเปิดเป็นภาษาหลีแปลว่ารอคุณมา
1: เข้ามาเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาเปิดก็ในละ
2: คุณพิมพิงครับบอกว่าเขามารอตรงนี้10นาทีเพื่อรอให้คนก่อนหน้านะครับกินกันหมดแล้วแล้วก็เขาถึงจะได้โต๊ะนี้มานะฮะรอนานมาก
3: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
4: ยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครเราได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่เราเปิดรายการมาด้วยการเล่นดนตรีซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของเวียดนามของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะ คือเดินทางไปเยือนที่เวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดการที่คุณอนุทินได้มีการพบปะกับผู้นำของเวียดนามเนี่ยมีหลายประเด็นเลยก็คือการหารือเรื่องของความเพิ่มความแน่นแฟ้นด้านความสัมพันธ์เรื่องของการสร้างความมั่นคงและเศรษฐกิจร่วมกันแต่ไฮไลท์มันอยู่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ช่วงของการเลี้ยงอาหารค่ำและก็มีการนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านของเวียดนามมาโชว์แล้วก็จัดแสดงปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ขึ้นไปเล่นผู้สื่อข่าวบอกว่าเล่นทั้งบนเวทีแล้วก็เล่นทั้งเครื่องดนตรีจำลองที่เขาโชว์ไว้ข้างล่างอะค่ะ
1: แบบเดียวกันแต่แค่เล็กกว่า
0: แต่เล่น2เพลงด้วยนะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินเพลงไปละจำได้ไหมว่าเพลงอะไรคุณทันหรือเปล่า
1: ทันแหละเพราะคุ้นมากเลยแต่ผมไม่ใช่นักฟังเพลงปกติผมจะจำชื่ออะไรไม่ค่อยได
0: ้สบายสบาย
1: อ๋อของพี่เบิร์ด
0: ของพี่เบิร์ดของพี่เบิร์ดธงชัยก็คือเล่น2เพลงด้วยกันค่ะก็คือเพลงสบายสบายก
1: ับ
0: อีก1เพลงรู้สึกว่าจะเป็นเพลงลอยกระทงของไทยนายกเล่น2เพลงหลายคนบอกว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างผ่อนคลายสบายสบายทีมงานของเราบอกว่าเอ๊ะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าสบายสบายในการแก้ไขปัญหาของประเทศสบายสบายในการพบปะผู้นำถูกใจก็คบกันไปอยู่ด้วยกันแบบนี้ไทยเวียดนามหรือเปล่าแต่พอความสบายของนายกรัฐมนตรีหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะนายกรัฐมนตรีกำลังลอยตัวเหนือปัญหาหรือเปล่าสบายมากแต่ตอนนี้คนที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆอาจจะไม่ได้สบายอย่างที่คิดโดยเฉพาะ3แม่ครัวที่เข้ามาทำงานกับภูมิใจไทยนะคะ
1: หายไปแล้วคนนึงให้คุณสุภจีหลุดออกจากโผการสำรวจครั้งล่าสุดไปเลยที่นายกเดี๋ยวกลับมาต้องบอกว่าปวีณานี่ตีความอะไรอย่างนี้
0: อันนี้ดิฉันทีมงานเขาบอกมาคุณ

0: ได้ตีความเองหรอกแต่ก็คือรู้สึกว่าบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆแบบนี้มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทแหละที่เวลาไปพบปะแล้วก็เจอผู้นำระหว่างประเทศแบบนี
1: ้เดี๋ยวให้ดูคลิปอีกทีนึงนะครับแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่เราจะชวนพี่ประจักษ์พูดคุยเป็นเรื่องของพี่ประจักษ์ครับลุงแหวงฮะเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีครับคือเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้มีคุยกับสัปดาห์ที่แล้วมีคุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรไปเรื่องที่ว่าไม่ผ่านการประเมิน KPI กติกาเป็นยังไงอะไรแต่ตอนนี้ดูเหมือนไม่แน่แม้ว่าจะไม่ผ่านการประเมินของชุดที่แล้วแต่อาจจะได้ไปต่อนะครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้คนให้ความสนใจกันอยู่นะครับเรื่องของการประเมินผลงานในปี68คือปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ยังขาดความเห็นของกกต.อยู่หนึ่งท่านเข้าใจว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการเสนอโดยสำนักงานกกต.เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของทางกกต.พิจารณาแต่ว่ากกต.ชุดใหญ่พิจารณาก็ยังมีคำถามตามมาในแง่ของกฎหมายว่ากกต.ชุดปัจจุบัน
1: ครับ
2: ซึ่งยังไม่ได้ทำงานกับลุงแสวงบุญมีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าลุงแสวงทำงานอยู่กกต.ชุดก่อนเป็นหลักเป็นสำคัญจะมีอำนาจในการประเมินผลงานปี68หรือเปล่า มันก็เป็นคำถามที่ย้อนแย้งกันอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับอนาคตการไปต่อของคุณแสวงบุญมีบุคคลที่คนรู้จักมากกว่ากกต.ด้วยซ้ำไปทั้งที่ท่านไม่ได้กกต.นะครับแต่ประเด็นสำคัญนะครับอยู่ที่เรื่องที่มันภาพทับซ้อนกันอยู่นะครับเรื่องนี้มีบางคนตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของการยื้อเป็นการดึงเกมเพื่อที่จะแค่แข่งคดีสำคัญบางคดีหรือเปล่าคดีนี้เอ่ยชื่อปั๊บเนี่ยทุกคนร้องออกครับพอดีหัวเลือกสว.มันจะเกี่ยวกันยังไงครับวันนี้แหละเดี๋ยวจะมาคลี่ปมให้ดูนะครับว่าเรื่องของการพลิกแผนพลิกเกมเนี่ยฝ่ายไหนจะดำเนินการอย่างไรและจะมีผลแค่ไหนสำหรับเรื่องการไปต่อหรือไม่ของคุณลุงแสวงครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับดูคลิปอีกทีฮะขอทีมงานเดี๋ยวขึ้นมาอีกทีให้คุณผู้ชมได้ดูผมเข้าใจว่ามันมีเล่นชิ้นใหญ่เล่นชิ้นเล็ก
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะเชิญฮะมีชิ้นเล็กไหม
0: รู้สึกว่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่ทางทำเนียบรัฐบาลส่งมาก็จะเป็นการเล่นด้านบนเวทีนะคะคือพอเราเห็นคลิปแบบนี้เนี่ยหลายคนแซวนะในโซเชียลดิฉันอยากให้คุณผู้ชมไปเห็นแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นบางคนบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเล่นดนตรีเก่งมาก
1: ครับ
0: เพราะไปทุกๆงานเราจะเห็นภาพของคุณอนุทินเนี่ยร่วมเล่นดนตรีร่วมแสดงดนตรีสด
1: ไม่เล่นก็ร้องอ่ะ
0: เป่าแซกร้องเพลง
1: ชอบมากเลยนะ
0: ใช่เวลาออกงานออกกิจกรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่มีความโดดเด่นด้านเรื่องของการเล่นดนตรีการมีกิจกรรมในลักษณะของการร่วมหรือว่าการไปพบปะการออกสังคมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็มีทักษะด้านดนตรีนะ
0: ค่ะ
1: มีช่วงที่นั่งเล่นเครื่องดนตรีไซมินิไหมครับทีมงานครับ
0: ไซมินิน่าจะ
1: เป็นอีกเพลงหนึ่งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นเพลงลอยกระทงนะคะคือจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นพิธีที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยเขามีการจัดเลี้ยงเพื่อเป็นการต้อนรับและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามและกิจกรรมนี้มีขึ้นหลังจากที่นายกได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งการพูดคุยเนี่ยจริงๆสาระสำคัญในการพูดคุยมันก็มีเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นการหารือการยกระดับความสัมพันธ์ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยเวียดนามนะคะแล้วก็การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่2ประเทศบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาร่วมมือทบทวนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมด้านความมั่นคงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพร้อมคณะทั้งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์กลาโหมท่องเที่ยวกีฬาพลังงานอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: คือไปกันหมดเลยแล้วก็กะว่าถ้าไปพูดคุยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนการกระชับความสัมพันธ์ทั้งทางการทูตแล้วก็การร่วมมือกันพัฒนาเพราะหลายคนมองว่าตอนนี้เวียดนามเขามีการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปก็คือต้องไปร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านกับกลุ่มอาเซียนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่ขยับลงท้ายไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่สามารถเดินหน้าและขยับลุกแซงประเทศอื่นๆไปได้
1: ถือเป็นโอกาสอันดีบนเวทีระหว่างประเทศนะครับรอติดตามแล้วกันว่านายกรัฐมนตรีจะเก็บเกี่ยวตักตวงอะไรกลับมาให้ประชาชนได้บ้าง ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะสถานการณ์ในประเทศนี่มันชุลมุนวุ่นวายจริงๆวันนี้เราจะชวนคุยกันทั้งเรื่องที่ถกเถียงกันในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานด้วย Thailand AI Passport ดุเดือดนะครับเราจะคุยกันเรื่องที่นายกสั่งให้ถอยกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนเรียกติดปากว่าบัตรคนจนถอยกลับไปทบทวนเรื่องนี้เป็นอีก2มาตรการที่ออกมาแล้วเจอแรงต้านสูงนะครับเหมือนกับตอนคุณสุริยะเอาเรื่องปุ๋ย 6,500 ล้านเลยแต่อันนั้นสตง.เขาเตือนมาแกก็ถอยเป็นวิกฤตด้านนโยบายจริงๆแล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่นโยบายแต่ว่ามันเกาะเกี่ยวผูกพันกับบุคลากรในรัฐบาลชุดนี้เป็นเรื่องของคดีหัวสว.ปรากฏว่าสว.กลุ่มที่เขาเป็นตัวสำรองเนี่ยเขาเกาะติดเรื่องนี้ต่อเนื่องเมื่อวานนี้ออกมาตั้งเป็นประเด็นกล่าวหาบอกรู้นะมีบิ๊กเนมที่มีอิทธิพลเนี่ยไปนั่งหัวโต๊ะกล่าวอ้างแฉกันอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยอะไรนะแค่บอกว่ามีคนนั่งหัวโต๊ะเนี่ย
0: คือเขาไม่ได้บอกชื่อด้วยนะแต่เชื่อว่าพอบอกลักษณะมาแล้วหลายคนมีคนที่เรามุ่งเป้าไปถึงและเรานึกถึงดังนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขามองว่ายังไงเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยสว.ทำหน้าที่มา2ปีแล้วนะคุณอุรชัยคุณผู้ชม
1: อ๋อชุดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วเรื่องของคดีการเลือกสว.ที่ไม่เป็นธรรมไม่โปร่งใสก็ถูกร้องเรียนมาตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: จนถึงตอนนี้หลายคนบอกว่าทำไมคดีไม่มีความคืบหน้าเลยดังนั้นหนึ่งเรื่องค่ะก็คือการเข้าไปยื่นเพื่อกระตุ้นเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนและหลายคนบอกว่าเรื่องนี้จะถูกคว่ำไปหรือเปล่าในที่สุดหนึ่งในนั้นคือคุณอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลค่ะซึ่งเป็นกลุ่มสว.สำรองนะคะพร้อมกับตัวแทนสว.สำรองเนี่ยมาแถลงข่าวถึงพฤติการกรณีที่คุณถิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.รวมถึงตัวของเลขาแสวงบุญมีส่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เขามองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ทั้งสองท่านนี้เนี่ยเป็นการเอื้อและก็การหัวสว.ที่ไม่มีการตรวจสอบจนทำให้เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การประวิงเวลาเรื่องของการจับโพยในคูหาตั้งแต่วันเลือกสว.หรือไม่นะคะ
1: คุณอัครวัฒน์เขาตั้งเป็นประเด็นกล่าวหาและเป็นข้อสังเกตด้วยแบบนี้ครับเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณทิติเชษฐ์ยังไม่เคยนำโพยที่จับได้ไปดำเนินคดีเลยในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานพบความผิดซึ่งหน้าแต่ยังไม่เห็นดำเนินการเลยก็ตั้งคำถามว่านี่เป็นการเอื้อประโยชน์เป็นการอุ้มใครหรือเปล่าให้ใครเป็นผู้สมประโยชน์หรือเปล่าแล้วมองไปยังเลขากกต.คุณแสวงบุญมีก็อยู่ในฐานะของผู้อำนวยการการเลือกสว.ทราบว่าคุณทิติเชษฐ์อ้างนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยขออภัยคุณอัครวัฒน์คุณอัครวัฒน์อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแสวงก็ทราบก็รู้ว่ามีการนำโพยเข้าไปในคูหาเลือกตั้งพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกสว.เองก็แจ้งกับคุณแสวงแล้วว่าจะมีการนำโพยที่เขียนไว้ในใบสว.3เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งคุณอัครวัฒน์เขาอ้างแบบนี้เขาบอกตอนนั้นคุณแสวงตอบกลับว่าโอ้ยเขาทำมาแล้วก็ให้เขาเอาไปใช้เถอะ
0: ค
1: ือไม่รู้คุณอัครวัฒน์รู้ได้ยังไงแต่เจ้าตัวกล่าวอ้างเรื่องนี
0: ้
1: ซึ่งไอ้คำกล่าวอ้างนี้มันก็เป็นการโยนข้อกล่าวหาไปทางคุณแสวงโดยตรงบอกว่าเขาทำมาแล้วให้เขาเอาไปใช้เถอะคุณอัครวัฒน์ตั้งข้อสังเกตแทนที่จะยับยั้งจับกลุ่มหรือนำไปดำเนินคดีตามระเบียบของกกต.กลับอำนวยความสะดวกแบบนี้ถือว่าเอื้อให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่อ่ะปักธงเป็นประเด็นกล่าวหาไป
0: คือมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่แล้วก็เห็นว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมีการแบ่งกันทำหน้าที่หรือเปล่าโดยเป็นการตั้งคำถามนะคะถึงเรื่องการดำเนินคดีที่บอกไปล่ะค่ะว่าตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วแล้วก็มองว่าไม่มีความคืบหน้าเลยแล้ววันนี้คดีเรื่องของการหัวสว.ก็อยู่ในมือของกกต.ชุดใหม่ทั้ง4คนและกกต.ชุดเก่าอีก3คนหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณถิติเชษฐ์ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงตัวของคุณแสวงที่ตัวของกลุ่มผู้แทนสว.สำรองเนี่ยเขามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแสวงทำหน้าที่ในการออกหน้ามาโดยตลอดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการประเมินคุณแสวงไม่ผ่านแล้วก็ยังมีการดำเนินการเรื่องใหญ่ระดับชาติอีกหลายเรื่องโดยมีข้อครหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มที่เข้ามาเลือกสว.ในวันนั้นและมีการสมประโยชน์กันหรือไม่จึงอยากให้เห็นว่ากระบวนการนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีก็เรียกร้องอีกครั้งนึงนะคะไปที่ประธานกกต.ว่าขอไม่ให้คุณถิติเชษฐ์เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องของคดีการหัวสว.นะคะครั้งนี
1: ้โอ้ส่งข้อเรียกร้องไปอย่างนั้นนะครับแล้วยังมีทิ่มไปยังคุณแสวงด้วยบอกว่าแหมที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คุณอัครวัฒน์มองนะ เอาคดีเล็กคดีน้อย
0: คือ
1: เขาใช้คำว่าคดีปลาสิวปลาสร้อย

0: ออกเอาไปกว่า40สำนวนให้บอร์ดกกต.พิจารณาแต่ไม่เคยพยายามทำคดีใหญ่อย่างคดีสว.เลยจะบอกว่าไม่เคยพยายามทำเนี่ยผมก็ต้องบอกอีกว่ามันเป็นข้อสังเกตและเป็นข้อกล่าวหาจากคุณอัครวัฒน์นั่นแหละซึ่งคุณแสวงเขาก็ต้องบอกว่าอ๋อผมก็ทำตามหน้าที่อะไรอย่างนี้ว่ากันไปและวันนี้ครับคุณผู้ชมสว.สมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่เป็นตัวสำรองเขาจะยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระของสภาผู้แทนนะครับเขาจะนำเอกสารที่เป็นหลักฐานต่างๆเอกสารมีคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปวิดีโอขณะที่คุณธิติเชษฐ์ขณะเก็บโพยเขาอ้างอย่างนั้นนะครับซึ่งในวิดีโอมีความชัดเจนว่าเก็บโพยแล้วเอาไปทำอะไรมีการตั้งคำถามถึงช่วงระยะเวลา2ปีที่คุณว่าสว.ทำงานมาแล้ว2ปีนั่นหมายความว่าข้อสังเกตและข้อกล่าวหาคดีหัวสว.มันก็อายุใกล้เคียงกันมันก็ต้อง2ปีเหมือนกันแต่มันเหมือนไปไม่ถึงไหน
1: มันไม่มีความคืบหน้าและประเด็นที่สำคัญที่มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่ามีข่าวที่หลุดออกมาว่ามีผู้มีอำนาจมานั่งหัวโต๊ะสาเหตุเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากอะไรใช่เพราะว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยถูกปลดทำให้เขาคอนโทรลเกมได้หรือไม่คนที่มีอำนาจกำลังควบคุมเรื่องของเกมการตรวจสอบเรื่องของหัวสว.แล้วก็มีคำสั่งให้ตีตก5-2แต่ตัวของคุณอัครวัฒน์บอกว่าต้องขอบคุณกกต.อีก2ท่านนะคะซึ่งไม่ทราบว่า2คะแนนของท่านเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตใจหรือไม่หรือเป็นเพียงการแสดงฉากหน้าเพื่อให้เห็นว่าในกลุ่มกกต.เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างเท่านั้นและประเด็นที่บอกว่ามีผู้มีอำนาจมานั่งหัวโต๊ะเนี่ยเขามีการเปิดเผยบอกว่าผู้มีอำนาจคนนั้นเนี่ยไม่ชอบใส่กางเกงขายาว เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณอัครวัฒน์กันค่ะ
2: เลขาแสวงบุญมีก็เช่นเดียวกันนะครับจนถึงทุกวันนี้อย่างที่เรียนไปไม่ดำเนินการใดๆเลยมีหนำซ้ำนาฬิกาท่านเสียตลอดนาฬิกาเกี่ยวกับเรื่องการโกงสว.เสียแล้วเสียอีกหันกลับมาดูอีกทีแบตเตอรี่ก็ไม่ใส่นาฬิกาไม่เดินผ่านมา2ปีคดีใหญ่ขนาดนี้กลับไม่ทำอะไรเลยถือว่าขาดประสิทธิภาพสมควรออกได้แล้วครับ
0: จริงๆเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปยังบุคคลที่เขาเอ่ยชื่อ2คนกับบุคคลที่เขาไม่ได้เอ่ยนามแต่พอกล่าวชื่อไปแล้วเชื่อว่าคอการเมืองก็นึกถึงได้แค่ไม่กี่คนนั่นแหละเมื่อวานนี้จริงๆคุณแสวงบุญมีภารกิจนะครับปรากฏตัวต่อสาธารณะด้วยเพราะว่าต้องทำภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเรื่องของความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะมีขึ้นก็คือสก.และผู้ว่ากรุงเทพกับทางสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา2วงนี้เลือกวันเดียวกันนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนผมย้ำอีกครั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้ไปเลือกกันคุณแสวงไม่ได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาเข้าใจว่าเวลามันเหลื่อมกันนะครับคุณแสวงเขาก็พูดถึงเรื่องของการจัดการเลือกตั้งอะไรของเขาไปบอกว่า2พื้นที่เป็นการเลือกตั้งสำคัญอยากให้ประชาชนร่วมกันสังเกตการการเลือกตั้งย้ำไปถึงว่าจะได้เกิดความโปร่งใสไงเพราะการเลือกตั้งเป็นของประชาชนนะครับส่วนกกต.ในฐานะเจ้าภาพก็มีหน้าที่อำนวยการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายฟังคุณแสวงสื่อสารก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันครับ
3: กกต.ถูกตำหนิไม่เป็นไรเรามีหน้าที่เราเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพยังไงก็ถูกตำหนิอยู่แล้วแต่สิ่งที่การตำหนิแล้วมันจะได้ผลจริงๆหรือเห็นผลจริงๆว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันคือคนไทยทุกคนต้องรับผิดชอบการต้องไม่ใช่ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบคือกกต.ต้องดูแลการเลือกตั้งร่วมกันเรารับผิดชอบแน่นอนครับแต่ว่าอยากให้มันดีต้องดูแลการเลือกตั้งร่วมกัน
0: นี่ฮะคุณแสวงไม่ได้พูดถึงกรณีคดีหัวสว.เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ถูกถามเป็นจริงเป็นจังด้วยแหละเพราะว่าภารกิจมันก็เหลื่อมๆกับที่คุณอัครวัฒน์เขามาเคลื่อนไหวที่สภาน
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้แสดงความเห็นปมที่ถูกประเมินไม่ผ่านด้วยนะกระแสข่าวที่ว่าซึ่งก็น่าจะจริงแล้วนะครับเมื่อวานนักข่าวถามนะบอกอะไรจะยังไงต่อไปคุณแสวงบอกผมก็รู้เท่าที่ผมควรรู้นั่นแหละไม่ได้รู้อะไรมากหน้าที่ประเมินไม่ใช่หน้าที่ของผมอะไรอย่างนี้คือผมเอาข้อมูลที่อาจารย์สมชัยนำมาเล่าเป็นความรู้ให้เราฟังกันนะคุณผู้ชมมุมการเมืองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าอาจารย์สมชัยเขามองว่าแหมจริงๆคุณแสวงเนี่ยเหลือแค่ประมาณ9เดือนเองน
1: ะ
0: ก็จะหมดวาระตามสัญญาจ้างแล้วก็ถ้าเขาเป็นกกต.เขาคงจ้างต่อแหละไหนๆคุณแสวงก็เป็นหนังหน้าไฟมาตลอดทำงานดีในแง่นั้น
1: แล้วคือช่วงเปลี่ยนผ่านของตัวกรรมการเนี่ยตัวของเลขาธิการกกต.ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างชุดเก่ากับชุดใหม่

0: และให้การทำงานมันอยู่ในกรอบเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลามีประเด็นที่มันสำคัญคุณแสวงปกติแล้วก็จะเป็นคนที่มาเป็นผู้แถลงข่าวชี้แจงเรียกว่าเป็นหนังหน้าไฟออกหน้าเนี่ยอย่างที่คุณบอกนั่นแหละ
1: สุดๆเลย
0: ก็คือออกมาชี้แจงโดยตลอดในขณะที่ตัวกกต.เองอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่า
1: ไม่เข้าที่เป็นปีแล้วนะผมเห็นทีไรก็คุณแสวงเนี่ยออกมาพูด
0: จนกระทั่งคุณแสวงเริ่มรับไม่ไหวช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเริ่มให้รองเลขาธิการกกต.เริ่มให้ผอ.ด้านต่างๆเริ่มออกมาช่วยในการชี้แจง
1: มันลงมาเป็นสำนักงานคุณเห็นไห
0: ม
1: มันไม่ขึ้นไปหาบอร์ด
0: ค่ะ
1: บอร์ดไม่ได้ออกมาอย่างเป็นจริงเป็นจังครั้งที่แล้วรองเลขาออกมาแล้วก็โดนเลือดซิดกันพูดแน่
0: แล้วพอการประเมินคนประเมินคือกรรมการ
1: ครับ
0: พอกรรมการเป็นผู้ประเมินคุณแสวงกลับไม่ผ่านแต่พอไปถามตัวคุณแสวงตัวคุณแสวงก็ไม่ตอบอาจจะต้องรอดูกันต่อเพราะว่า9เดือนนี้เห็นบอกว่ามีโอกาสที่จะต่อไปได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ยังมีโอกาสถ้าผมย้อนคำพูดของอาจารย์สมชัยก็คือคนประเมินเนี่ยมันชุดหนึ่งแต่คนที่ตัดสินให้ออกนั้นต้องเป็นอีกชุดหนึ่งจะต่อสัญญาหรือไม่ไม่ใช่ให้ออกจะต่อสัญญาหรือไม่นะครับคือกรณีตำแหน่งคุณแสวงนี่เป็นสัญญาจ้างนะคุณผู้ชมไม่ใช่ข้าราชการประจำนะครับตังเยอะค่าตอบแทนนี่ไม่ธรรมดาอาจารย์สมชัยบอกไม่ได้พูดเองอาจารย์สมชัยบอกนะครับแต่ว่ามีโอกาสจะจ้างต่อเพราะอะไรนี่เป็นประเด็นที่พี่ประจักษ์ครับพี่ประจักษ์ก็เกริ่นตั้งแต่ช่วงต้นรายการมันมีความอีหลักอีเหลือทางกฎหมายอยู่นะครับ
2: ครับมีทั้งฝ่ายที่อยากให้มีการต่อกับฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการต่อสัญญาลุงแหวนนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งก็จะเป็นสัญญา5ปีตอนนี้อยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่หลายต่อหลายคนกำลังลุ้นกันอยู่รวมทั้งตัวของลุงแหวนเองด้วยนะครับว่าตกลงจะได้ไปต่อหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นครับมันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เรามองเห็นว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่ว่าการต่อหรือไม่ต่อมันจะมีผลไปถึงเรื่องในเชิงทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าตกลงเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรนะครับถึงแม้ว่าคุณแสวงบุญมีครับความจริงท่านไม่ใช่กกต.ครับท่านไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าถ้าฟังจากชื่อจะต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักมากคุ้นของคนโดยทั่วไปมากกว่ากกต.เกือบทั้งหมดซะอีกนะครับเพราะบ่อยครั้งครับที่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางกกต.ครับมีทัวร์ลงมีงานเข้าคนที่เรามักจะเห็นนะครับสวมบทเป็นหนังหน้าไฟออกมารับหน้าแทนเนี่ยก็คือลุงแสวงครับต้องออกมาชี้แจงต้องมาออกมาอธิบายนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่ทางกกต.นั้นตกเป็นเป้าหรือแม้แต่ตกเป็นจำเลยในคดีความครับลุงแหวงก็มักจะถูกพ่วงเข้าไปอยู่ด้วยนะครับอย่างคดีสำคัญเนี่ยนะครับก็คือเรื่องคดีหัวเลือกสว.ครับซึ่งมันเป็นคดีที่ผู้คนโดยทั่วไปรู้จักกันดีนะครับมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับทางสว.ชุดปัจจุบันเนี่ย138คนและยังเกี่ยวพันกับเรื่องนักการเมืองครับในเครือข่ายของพรรคการเมืองใหญ่ค่ายสีน้ำเงินนะครับรวมทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยอีก91คนครับรวมแล้ว229คนนี่มันเป็นคดีที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความสนใจนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่รู้ไปติดหล่มอยู่ตรงไหนครับยังไม่ได้โผล่มาให้เห็นครับและที่สำคัญคดีนี้แหละที่มันถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับกรณีของลุงแหวงที่จะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ของการประเมินนี่แหละครับตัวของลุงแหวงนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องในช่วงที่ผ่านมานี่ทางกลุ่มสว.สำรองซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เกาะติดเรื่องคดีหัวเลือกสว.มาโดยตลอดเนี่ยก็เคยไปยื่นเรื่องนะครับต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าศาลปราบโกงครับก็มีตั้งแต่กกต. 7คนแล้วก็พ่วงอีก1คนก็คือท่านเลขาธิการก็คือลุงแหวงเนี่ยรวมเข้าไปด้วยนะครับรวมเป็น8คนก่อนที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับทางศาลปราบโกงก็ยกฟ้องนะครับที่ยกฟ้องไม่ใช่ว่าไม่มีมูลความผิดอะไรนะครับแต่เป็นเพราะว่าโจทย์นั้นไม่มีอำนาจในการยื่นฟ้องครับคราวนี้ตัวของคุณแสวงครับกลับมาเป็นประเด็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงต้นสัปดาห์นี้ครับแล้วก็แน่นอนครับได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับเรื่องกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากกกต.ชุดเก่าครับก็คือชุดของคุณอิทธิพรบุญประคองซึ่งท่านเป็นประธานอยู่นะครับมีมติ4-3นะครับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

0: 60% คือไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ซึ่งแน่นอนพอมีข่าวนี้ออกมาปั๊บปรากฏว่าคนที่อาจจะไม่ชอบกกต.อยู่แล้วหรือคนที่อาจจะไม่ชอบลุงแสวงอยู่แล้วครับก็เรียกได้ว่าออกมาแสดงท่าทีนะครับเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันเยอะครับแสดงท่าทีสะใจแสดงท่าทีคึกคักคึกคลื่นบ้างเพราะนั่นหมายถึงว่าลุงแหวงนั้นจะไม่ได้ไปต่อครับในสัญญาจ้างฉบับใหม่แต่ในอีกมุมนึงครับก็มีคนที่อดที่จะใจหายแล้วก็แอบจะเอาใจช่วยลุงแหวงไปไม่ได้ครับเพราะว่าโดยสไตล์ของท่านเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสีสันมีความกล้าอยู่ในตัวครับกล้าออกหน้ามารับในเรื่องที่กกต.ชุดใหญ่เนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาออกโรงในการชี้แจงและที่สำคัญครับกกต.นี่ถือว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญที่มักจะมีประเด็นมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกฎหมายของทางกกต.หรือท่าทีจุดยืนของทางกกต.ต่อเรื่องนั้นๆครับมักจะมีออกมาเป็นประจำคราวนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับในมุมของคนที่ไม่อยากจะให้ลุงแหวงจากไปก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการกกต.ขึ้นมาครับไม่รู้ว่าคนที่จะเข้ามาเป็นเลขาแทนลุงแหวงเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติอย่างไรจะบ้าดีเดือดนะครับในการที่เอาตัวเองไปรับคมมีดเหมือนกับที่ลุงแหวงเคยทำหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดครับมันจะเชื่อมโยงมาถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ครับเดี๋ยวจะเฉลยในช่วงท้ายนะครับสำหรับบุคคลที่ออกมาแสดงท่าทีครับต่อลุงแสวงแล้วก็ดูจะเทใจนะครับดูจะมีความรู้สึกเห็นใจลุงแหวงอยู่ในทีก็รวมทั้งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่คุณอุรชัยพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์นี่โพสต์ข้อความเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็แสดงท่าทีเห็นใจลุงแหวงอยู่ในทีที่สำคัญอาจารย์นี่ให้คะแนนของคุณแสวงครับสำหรับเรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับสำหรับข้อมูลต่อสาธารณะครับอาจารย์สมชัยเนี่ยให้ลุงแสวงเนี่ย14จากคะแนนเต็ม20คะแนนครับแต่พอให้คะแนนกกต.ในเรื่องนี้ปรากฏว่าให้2คะแนนจาก20คะแนนครับโดยให้เหตุผลบอกว่าลุงแหวงเนี่ยยังกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นยังกล้าออกมาที่จะเปิดตัวทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าออกมาพูดปั๊บแน่นอนครับเรียกเสียงด่าแต่สำหรับกกต.ครับแทบจะไม่มีใครเห็นหน้าของกกต.ออกมาเคลื่อนไหวเลยนี่ในมุมของทางอาจารย์สมชัยที่สำคัญเนี่ยพอไปให้คะแนนรวมทั้งหมดครับใน5ข้ออาจารย์สมชัยให้คะแนนของคุณแสวงเนี่ย59คะแนนครับสูงกว่าที่ให้คะแนนกกต.ได้49คะแนนคะแนนเต็ม200นะครับเพราะฉะนั้นตกทั้ง2ฝ่ายนะครับณขณะนี้ในเรื่องของการประเมินว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่อยู่ในขั้นตอนสำคัญครับเพราะว่าต้องรอความเห็นนะครับผลการประเมินจากกกต.หนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้ส่งผลการประเมินมานะครับก็คือคุณทิติเชษฐ์นุชนาธครับยังไม่ได้ส่งผลประเมินมาว่ากันว่านี่แหละจะเป็นคำตอบสุดท้ายครับจะเป็นเสียงชี้ขาดนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยผลออกมาจะเป็นอย่างไรจากนั้นทางสำนักงานกกต.ครับก็จะนำสรุปรวบรวมส่งเข้าสู่ที่ประชุมของกกต.ชุดใหญ่เพื่อพิจารณาครับว่ากันว่าไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้เนี่ยประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนก็คือกลางเดือนนี้แหละซึ่งก็มีรายงานข่าวอัปเดตเข้ามาล่าสุดครับว่าคุณทิติเชษฐ์เนี่ยได้ส่งความเห็นการประเมินผลมาเรียบร้อยแล้วเรื่องการประเมินผลเนี่ยใครสนใจก็ไปดูได้นะครับเพราะว่ามีการเผยแพร่อยู่การประเมินเอาหลักๆก็คือมีการประเมินจาก2ส่วนนะครับตามเกณฑ์สัญญาว่าจ้างมีการประเมินจาก2ส่วนแต่ว่าส่วนที่1ซึ่งเป็นการประเมินแบบ360องศาจากความเห็นของเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนกกต.เนี่ยนะครับพนักงานกกต.ทั่วประเทศเนี่ยก็จะมี4ด้านครับก็คือ1ด้านแผนงานโครงการ2ด้านงานที่ท้าทาย3งานด้านมติกกต.และ4ด้านธรรมาภิบาลครับแต่ว่าคะแนนประเมินในส่วนนี้จะนำมาใช้พิจารณาร่วมด้วยหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ที่สำคัญก็คือการประเมินในส่วนที่2ครับที่จะเป็นการประเมินโดยกกต.นะครับแต่ละคนก็จะมีคะแนน100คะแนนสำหรับการประเมินนี่คือหลักในการประเมินนะครับแต่ว่าเรื่องของการประเมินว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่เนี่ย มันไม่ได้จบอยู่เพียงแค่ส่งผลการประเมินของคุณนุชนาธของคุณทิติเชษมาเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีประเด็นสำคัญตามมาด้วยก็คือในเรื่องข้อกฎหมายครับว่าคณะกรรมการกกต.ชุดก่อนครับชุดของคุณอิทธิพรบุญประกอบยังสามารถที่จะประเมินผลการทำงานของคุณลุงแสวงในปี2568ซึ่งผ่านพ้นไปแล้วได้หรือไม่นะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับลุงแหวงเนี่ยโดยทั่วไปก็จะทำงานกับกกต.ชุดที่ผ่านมาเป็นสำคัญไม่ได้ทำงานกับกกต.ชุดนี้เพราะบางคนเพิ่งเข้ามาแต่เหตุผลที่ทำให้การประเมินในปี68มันยืดเยื้อราช้าคาราคาซังมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้ก็คือเหตุผลที่กกต.อ้างนะครับว่ามีภารกิจในการจัดการเลือกตั้งสว.ขออภัยจัดการเลือกตั้งสส.นะครับเมื่อต้นเดือน2569รวมไปจนกระทั่งถึงมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำประชามติด้วยนะครับคราวนี้เมื่อมันมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายว่ามันตรงมันขัดกับระเบียบปฏิบัติหรือไม่อย่างไรก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับอาจจะส่งเรื่องไปขอความเห็นจากทางกฤษฎีกาหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่ในการตัดสินชี้ขาดเรื่องนี้หรือไม่แต่ถ้าไปดูจากท่าทีของคุณแสวงครับอย่างที่เราได้ติดตามกันล่าสุดเนี่ยก็ยังบอกปัดนะครับไม่ยอมตอบประเด็นคำถามเฉพาะเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็บอกว่าตนเองเป็นผู้รับการประเมินครับส่วนผลการประเมินเนี่ยเป็นเรื่องของคู่สัญญาครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูนะครับก่อนหน้านี้คุณแสวงเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับมีการแจกแจงตัวเลขการประเมินของทางกกต.ในรอบ3ปีครับตั้งแต่ปี66 67และ68ปี66นี่ได้คะแนนเกินกว่า 80% นะครับอันนี้สอบผ่านแน่ๆไม่มีปัญหาครับพอมาปี67ครับปรากฏว่าคะแนนในการประเมินรวมเนี่ยได้ไป 61% ปี68ครับที่ถูกมองว่าตกเกณฑ์การประเมินเนี่ยได้ไป 60.1% ครับอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งข้อสังเกตเยอะครับคราวนี้มาถึงช่วงประเด็นสำคัญครับว่าการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านไปต่อหรือไม่ไปต่อของคุณลุงแสวงมันจะมีผลอย่างไรเราไปดูจากสำนักข่าว Next News นะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวที่มีสื่ออาวุโสนะครับอย่างคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นี่เคยมีผลงานตรวจสอบมาหลายเรื่องครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องรันเวย์ในสนามบินสุวรรณภูมินะครับตัวของคุณประสงค์เนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ผ่านสำนักข่าว Next News เนี่ยน่าสนใจหลายเรื่องครับเอาเฉพาะหลักๆข้อที่1เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินผลการทำงานของเลขาธิการกกต.ที่ต้องส่งเรื่องให้กับกกต.ชุดใหญ่ในการพิจารณานี่มาจากสำนักงานกกต.เป็นคนส่งเรื่องขึ้นไปครับสำนักงานกกต.ขึ้นกับใครขึ้นอยู่กับลุงแสวงครับในฐานะหัวหน้าสำนักงานเป็นผู้ดำสูงสุดครับในเชิงของธุรการเมื่อเป็นฝ่ายส่งไปให้กกต.ชุดใหญ่แล้วปรากฏว่าผลการประเมินออกมาว่าลุงแหวงได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คราวนี้เรื่องความพยายามในการที่จะจุดพลุครับบอกว่าการประเมินของกกต.ชุดของคุณอิทธิพรไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ชอบด้วยระเบียบเพราะหมดวาระไปแล้วคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วทางสำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้กกต.ชุดเก่าประเมินไปทำไมตั้งแต่ต้นนี่เป็นการตั้งประเด็นข้อสงสัยข้อที่หนึ่งข้อที่สองซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งครับตั้งประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหรือมีผู้มีอำนาจในกกต.คนใดนะครับใช้อำนาจร่วงรู้ผลการประเมินโดยไม่ชอบและทุจริตเพราะจริงๆแล้วผลการประเมินเนี่ยถือว่าเป็นความลับทางราชการนะครับพอไปล่วงรู้เสร็จสับเรียบร้อยครับก็มีการขอให้ผู้มีบารมีบางคนส่งเรื่องมายังกกต.ในเครือข่ายวางแผนในการที่จะป่วนทำให้การประเมินซึ่งความจริงมันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าต้องการที่จะให้ผลการประเมินซึ่งนำไปสู่เรื่องของความล่าช้าเรื่องกรอบระยะเวลาด้วยนะครับเพื่อหวังที่จะให้กกต.ที่เป็นเครือข่ายปฏิบัติหน้าที่ดูแลคดีหัวเลือกสว.ต่อไปหรือไม่นี่เป็นการตั้งเป็นประเด็นคำถามของสำนักข่าว Next News นะครับมีการพูดถึงเรื่องกรณีของเก้าอี้กกต.นะครับ ที่ถือได้ว่าจะเป็นสิ่งตอบแทนหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับอันนี้จากสำนักข่าว Next News ครับใครสนใจก็ไปดูได้นอกจากนี้ครับเรายังเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการตั้งคำถามคล้ายๆกันครับคราวนี้เป็นคิวของส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับคุณพันทินน่วมเจิมครับนี่เป็นกรรมาธิการกิจการศาลและองค์กรอิสระครับมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามนะครับน่าสนใจบอกว่ามีการปล่อยข่าวประเมินเลขากกต.ไม่ผ่านเกณฑ์นี่เป็นการโยนหินถามทางหรือไม่ครับเท่ากับว่ากำลังถามว่ามันมีนัยยะอะไรเคลือบแฝงอยู่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีการดักทางเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าอย่าใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนตัวเลขาธิการกกต.เพื่อหวังแช่แข็งคดีหัวเลือกสว.ครับนี่ฮะอันนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับตัวของคุณพันทินเนี่ยยังเรียกร้องนะครับให้ทางกกต.เนี่ยส่งผู้ที่เกี่ยวข้องครับโดยตรงเนี่ยมาชี้แจงต่อกรรมธิการเข้าใจว่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่ได้มีการเชื้อเชิญไป2ครั้งแต่ปรากฏว่าอ้างว่าติดภารกิจครับนี่แหละมันจึงเป็นประเด็นคำถามสำคัญครับว่าถึงขณะนี้มันมีเรื่องของการพลิกแผนมีการพลิกเกมซึ่งมีผลทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรที่สำคัญที่สุดกับกรณีของคุณแสวงบุญมีครับจะได้ไปต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นคำถามสำคัญว่ากกต.ชุดนี้ทั้งชุดนะครับหรือแม้แต่ตัวของท่านเลขาซึ่งก่อนหน้านี้ก็สวมบทใจกล้าพร้อมที่จะรับทุกเรื่องจะกล้าออกมาชี้แจงแจกแจงในประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรที่สำคัญเนี่ยยังไม่นับกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะว่าเส้นทางการเติบโตของใครบางคนเนี่ยผ่านการสนับสนุนนะครับของบ้านใหญ่บางหลังที่เป็นถิ่นเกิดของท่านเองนะครับให้การสนับสนุนดูแลมาโดยตลอดนะครับบ้านใหญ่หลังนี้มีอิทธิพลไม่ธรรมดาณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรมันเป็นประเด็นที่อยู่เบื้องหลังภาพที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้สำหรับกรณีของคุณแสวงว่าตรงดูจะผ่านเกณฑ์การประเมินหรือไม่ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะแน่นอนนอกจากเรื่องคดีความที่อาจจะติดค้างอยู่ในส่วนของรัฐบาลชุดนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าในที่สุดรัฐบาลก็ยอมถอยไปเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นข้อมูลไปแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสมาแถลงข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องของการตัดสิทธิ์หากนำพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีให้มีการตัดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการของรัฐเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาก็คือต้องการที่จะคัดกรองบุคคลที่เป็นผู้ที่รายได้น้อยจริงๆต้องการความช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนค่ะแต่บางคนไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีการคัดกรองแล้วก็ป้องกันคนที่ตกหล่นที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงอีกด้วยฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากคุณเอกนิติพันธ์ประภาสกันค่ะ
3: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายก
1: คุณสิริกัญญาตันสกุลครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเมื่อวานออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากคุณเอกนิติสื่อสารเหมือนกันที่ว่านายกสั่งให้ทบทวนคุณสิริกัญญาเขามองว่าทบทวนอาจจะไม่พอต้องเป็นการปรับแก้มติคณะรัฐมนตรีเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะแก้แค่รอบภาษีนี
2: ้
1: นะครับคือรอบภาษีปีหน้ามันจะเหมือนเดิมลูกๆลดหย่อนภาษีไปเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่จะยืนยันขอรับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ก็จะติดปัญหานี้อยู่ดีต้องไปแก้ที่มติคณะรัฐมนตรีแล้วเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้ทั้ง

0: การลดหย่อนภาษีของลูกและพ่อแม่เกณฑ์การถือครองที่ดิน10ไร่หนี้สิน 100,000 บาทการถือครองรถยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับคือเขามองว่าไอ้เกณฑ์เหล่านี้มันแข็งมากเกินไปนะครับ
1: แน่นอนประเด็นที่เกิดขึ้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก

0: มนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะถ้าผลออกมาดีเนี่ยรัฐบาลได้หน้าแต่ถ้ามีปัญหาต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบเพราะสุดท้ายคนที่เป็นกลุ่มสามแม่ครัวไม่มีฐานเสียงไม่มีฐานการเมืองภายในพรรคไม่มีคนออกมาปกป้องแต่มีบางกลุ่มที่ควรจะเพิ่มระดับการทำงานเพื่อที่จะให้รัฐบาลชุดนี้สามารถทำงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ยอมรับรัฐบาลชุดนี้เขาพอเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาก็เจอปัญหาวิกฤตรอบด้านทั้งปัญหาภายในทั้งปัญหาที่นะครับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาทั้งปัญหาวิกฤตตะวันออกกลางแล้วปัญหาเหล่านี้มันอยู่ในความรับผิดชอบของเทคโนแครดทั้ง3ท่านค
0: ุ
1: ณเอกนิติคุณสุภจีนะอาจารย์เสียศักดิ์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องแบกรับและพอเวลาเกิดปัญหาเนี่ยทุกคนไม่มีฐานทางการเมืองเลยเกิดปัญหาปั๊บก็ต้องแบกรับปัญหาเองในขณะที่มาจากฐานการเมืองก็ยังมีนะครับกลุ่มองครักษ์หรือว่ากลุ่มก้อนต่างๆออกมาช่วยเบี่ยงเบนประเด็นช่วยแก้ต่างให้ช่วยแบ่งนะครับแบ่งภาระปัญหาข้อพิพาทวิจารณ์เหล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องประเมินว่าถ้าเกิดว่า3คนเนี่ยเขาโดนแรงกดดันหนักเข้าหนักเข้าถ้าเขาถอนตัวออกเนี่ยกระทบกับรัฐบาลแน่ๆฮะตัวท่านนายกยังไงเสียก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อทุกกรณีจริงๆนะรัฐบาลชุดเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งนอกจากนะคนที่มีความคาดหวังมากๆนอกจากบรรดาสามแม่ครัวนะผมคิดว่าบรรดาลูกเทพอ่ะบรรดาครม.ลูกเทพที่สังคมให้โอกาสสังคมจับตาอยู่เนี่ยถ้าเขาทำงานนะครับให้มันหนักมากกว่านี้นะครับมันจะช่วยแบ่งเบานะครับภาพรวมนะของครม.ชุดนี้ได้อย่างนะครับมากพอสมควรนะผมว่านะถ้าเกิดว่าหลายๆอย่างทุกคนก็คาดหวังว
0: ่
1: าครม.ลูกเทพเนี่ยเขาจะมีความสามารถมีอะไรที่มันมีความแตกต่างนะครับแล้วก็สอดคล้องกับความคาดหวังที่สังคมให้โอกาสเพื่อที่จะมาแบ่งเบาภารกิจหลักๆนะครับของผู้ที่ต้องแบกรับปัญหาอยู่โดยเฉพาะนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยครับ
2: ขยับปากนโยบายอะไรก็ดูจะติดขัดไปหมดนะครับรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็น Thailand AI Passport หรือว่าการปรับมาตรการปรับเกณฑ์ในการรับสิทธิบัตรสวัสดิการทั้งหมดนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลมันเป็นเกิดขึ้นเพราะขยับหมากผิดช่วงเวลาหรือเพราะคนไม่รับแล้วเรตติ้งตกอย่างไรเราพูดคุยกับนักสังเกตการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับอาจารย์ครับช่วงหลังๆรัฐบาลจะขยับนโยบายจะเดินหน้าทำงานอะไรก็ดูจะมีแรงต้านมากขึ้นในช่วงระยะเวลาแค่2เดือนเองนี่เป็นเพราะเรตติ้งตกมากแล้วหรือเป็นเพราะเขาแค่ขยับนโยบายผิดที่ผิดเวลาครับ
3: 2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือมันเป็นที่มาของการเข้าสู่รัฐบาลนี้ในช่วงเมษายนหลังการเลือกตั้งเนี่ยจะจำได้ว่าก่อนที่จะทำงานอย่างเต็มตัวนะครับรัฐบาลชุดนี้เจอวิกฤตระดับโลกซึ่งทุกประเทศเขาเจอก็คือเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันท
2: ี
3: นี้พอเจอวิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยจะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยบรรดาผู้ที่เป็นเทคโนแครดในกระทรวงพลังงานนำเสนออะไรออกมาเนี่ยดูเหมือนอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจอย่างเช่นว่า อยู่ดีๆก็จะขึ้นน้ำมันขนาด6บาทภายในคืนเดียวอย่างเงี้ยคนก็ช็อกนะครับทีนี้พอเกิดวิกฤตเรื่องของการจัดการแก้น้ำมันในช่วงนั้นเนี่ยนะมันก็เลยอาจจะกลายเป็นภาพจำว่าเดี๋ยวจะจับตาดูรัฐบาลทำอะไรต่อไปผมว่ามันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่ไปเจอวิกฤตใหญ่แล้วก็อำนาจตอนนั้นมันไม่เต็มไงเพราะยังไม่ได้มีการโปรดเกล้าเต็มที
2: ่
3: จัดการรัฐบาลรัฐสภาการเมืองไม่เต็มจำนวนนี่ข้อที่หนึ่งที่จับตานะครับจากภาคสังคมประชาชนข้อที่สองเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดของรัฐมนตรีสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นเทคโนแครดซึ่งใช้งานได้ดีตั้งแต่รัฐบาลคุณอนุทินหนึ่งช่วงปลายปีที่แล้วอ่ะนะรัฐมนตรีที่เป็นเทคโนแครดที่เข้ามาเนี่ยถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้วก็สามารถทำให้เกิดความกระแสคือฮาพอสมควรทีนี้พอมาสู่รัฐบาลคุณอนุทินสองเนี่ยเทคโนแครดทั้งหมดเนี่ยก็มาเป็นตัวจริงแล้วไม่ใช่รัฐมนตรีที่แบบว่านั่งแค่ชั่วคราวพอเป็นตัวจริงเขาก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะเป็นอัศวินนะที่จะนำนโยบายสร้างผลงานให้รัฐบาลของคุณอนุทินเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางคุณศรีหศักดิ์คุณสุภจีหรือคุณเอกนิติก็พยายามจะวางโครงสร้างพื้นฐานในมุมของตัวเองอย่างคุณศรีหศักดิ์ก็เรื่องของความมั่นคงไอแดนใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ประเด็นเรื่องยกเลิก MOU 44แบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะ 2คุณสุภจีก็เคยโดนเรื่อง

0: รณีผลักดันสินค้าอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นเรื่องทุเรียนถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องผ่านไปได้นะเพราะทุเรียนก็ยังราคาอยู่คนล่าสุดเนี่ยก็คือคิวของคุณเอ็ดนิติละคุณเอ็ดนิติเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็เคยอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่เสนอไปแล้วก็อาจจะถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์แต่มันยังไม่ได้ทำแต่รอบนี้เผอิญมันลงมือทำแล้วไงเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยว่าในเรื่องของการที่จะถ้ารายได้ไม่เท่านี้เกณฑ์นี้หรือว่าการเสียภาษีเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็จะถูกตัดสิทธิ์แบบนี
1: ้
0: นั่นเกิดผลจริงต่อประชาชนคราวนี้มันเลยถูกจับตามากกว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการทำงานเพราะว่าต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีซิโนแคทเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดในอีกแบบนึงเนาะต่างจากรัฐมนตรีที่มาจากภาคการเมืองพูดง่ายๆคือรัฐมนตรีเทคโนแครตจะดูถึงหลักเหตุผลภาพรวมของประเทศส่วนรัฐมนตรีที่มาจากภาคของการเมืองจะดูเรื่องของคะแนนนิยมนะวันนั้นวิธีการมองมันคนละแบบอย่างกรณีของคุณเอนิสเตเนี่ยเขาจะดูผมว่าเขาตั้งใจดีนะที่บอกว่าต้องการจะให้คนจนเป็นคนจนจริงๆไม่ใช่มาเอาเปรียบภาษีของประชาชนเพราะประชาชนทุกคนเสียภาษีวันนั้นเราจะมาใช้คนจนก็ต้องเป็นคนจนจริงผมว่าความตั้งใจอ่ะดีแต่เนี้ยพอลงทำแล้วเนี่ยมันเจอวิธีการเจอข้อเท็จจริงเจอความจริงของโลกอ่ะว่ามันมีกรณีนี้อยู่นะว่าเด็กที่มันเอาไปรถยนต์ภาษีเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้เนี่ยครอบครัวหรือเด็กคนนั้นมันก็ยังไม่ได้รวยจริงแล้วก็ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่อีกก็ยิ่งเพิ่มภาระให้กับทางตัวของเด็กก็เลยไปเจอข้อเท็จจริงอีกแบบจากที่เจอจากความตั้งใจดีก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องยอมถอยทีนี้รัฐมนตรีที่มาจากภาคการเมืองมันดีอย่างเช่นกรณีนายกรุทินเนี่ยพอเขาเห็นกระแสแล้วว่าเวลาทำไปอ่ะแล้วมันฝืนต่อไม่ได้พอฝืนต่อไม่ได้แล้วมันจะกระทบกับฐานเสียงคนจำนวนมากรัฐมนตรีภาคการเมืองเขาจิตหยุดง่ายกว่านะเขาก็เลยยอมปล่อยก็เลยทำให้ทางคุณรุทินก็เลยปรับเปลี่ยนว่าสั่งการมาที่คุณเอนิติว่าเนี่ยอยากจะให้ยกเลิกเกณฑ์นี้อย่างน้อยปีนี้ก็ยังดีนะเพื่อให้รู้ว่าพบเกิดเหตุการณ์จริงแล้วว่ามันมีครอบครัวที่ลำบากจริงจากนโยบายซึ่งในมุมนึงเนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านก็ได้โจมตีว่าจะกลับไปกลับมาคิดนโยบายไม่รอบคอบพอคิดมาก็กลับไปกลับมาแต่มุมนึงในทางรัฐบาลก็อ้างได้ว่าก็นี่ไงเป็นรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชนพอเอาไปใช้จริงแล้วเกิดปัญหาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ประชาชนนั้นถูกบรรเทาทุกข์มันก็เป็นวาทการตีกันไปแต่ที่ผมก็เลยจะสื่อสารคือว่ามันเป็นสไตล์การทำงานของสติโนแคทที่บางทีคิดในเชิงหลักเหตุผลทางวิชาการมากกว่าการที่จะไปดูผลกระทบข้อที่จริงพอมีผลกระทบข้อที่จริงเกิดขึ้นก็ถึงต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ค่ะแน่นอนค่ะอาจารย์ถึงแม้ว่าตัวเทคโนแครตเขามีวิธีคิดก็คือเน้นเรื่องของภาพรวมของประเทศแต่เวลาที่มีปัญหาหรือว่าถูกโจมตีหลายคนมองว่าก็ต้องอธิบายด้วยตัวเองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้มีกลุ่มการเมืองรองรับรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าให้แต่ละกระทรวงเป็นผู้ไปแก้ไขปัญหาแล้วก็เดินหน้าในเรื่องนี้กันเองอะค่ะมุมมองของอาจารย์มองว่านายกสามารถที่จะส่งต่ออำนาจกระจายอำนาจแบบเด็ดขาดแบบนี้ได้เลยไหมคะหรือว่าต้องแสดงความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ผิดพลาดด้วยอะคะ
0: นโยบายทุกอย่างนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องทุกเรื่องที่ออกมาจากครม.จากการประชุมทีนี้ผมให้ความเป็นธรรมทั้งหมดนะเมื่อมันออกมาจากครม.เนี่ยมันไม่ใช่นายกคนเดียวน
2: ะ
0: มันไปถึงคนตีทุกคนนะทีนี้เนี่ยนายกต้องรับผิดชอบหนีไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีรัฐมนตรีหลายคนลอยตัวอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่ามาจากมติครม.ไงคุณนั่งด้วยกันในครม.ตั้ง35คนน่ะถูกต้องป่ะทีนี้เนี่ยแต่ประเด็นมันที่มันเกิดขึ้นที่มันแทรกซ้อนคือมันมีรัฐมนตรีที่มาจากบ้านใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนที่ช่วงตั้งรัฐบาลนี้เนี่ยมันมีบ้านใหญ่จำนวนหนึ่งที่อาจจะหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีถูกต้องไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอรัฐมนตรีที่มาจากเทคโนแครตเกิดต่อนโยบายที่อาจจะผิดพลาดขึ้นมาเขาก็โดดเดี่ยวไงเพราะเขาไม่มีแรงกลุ่มจากบ้านใหญ่ที่เป็นส.ส.สนับสนุนแล้วก็อย่าลืมว่าคนที่เป็นพรรครัฐบาลเนี่ยถ้ามาจากบ้านใหญ่อ่ะส่วนใหญ่เขาต้องการรัฐมนตรีกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะปล่อยให้รัฐมนตรีที่โดดแขกโดดเดี่ยวอย่างนี้เป็นต้นเนาะจึงเป็นหน้าที่ของท่านยกที่จะต้องเข้ามาคุกคีกับรัฐมนตรีที่โดดแขกแล้วสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นมาช่วงแรก

0: ว่าพอมีบางอย่างเกิดขึ้นรัฐมนตรีเทคโนแครต 2-3 คนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูเหมือนไม่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านใหญ่ที่เป็นส.ส.ในพรรคก็ประเด็นเดียวคือว่าก็เผื่อว่ารัฐมนตรีบ้านใหญ่อาจจะได้มาเสร็จเป็นส.ส.ไงรัฐมนตรีแต่อนาคตไงเพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของนายกนะครับทีนี้ต้องมาดูว่าท่านนายกที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอย่างกรณีคุณสุภชีศรีหศักดิ์เรื่องของทุเรียนนะคือตอนแรกก็ดูเหมือนว่าตรีสุภชีโดดเดี่ยวแต่ตอนหลังผมเห็นนายกก็ออกมาพูดแบ็คอัพก็แสดงว่านายกก็คงยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐมนตรีเทคโนแครตอยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: เลยออกมาสนับสนุนในช่วงหลังอย่างกรณีคุณเอ็นนิติเนี่ยตอนนี้กำลังถูกโจมตีซึ่งผมเชื่อว่าการโจมตีเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนนอกพรรคอย่างเดียวนะม
1: ัน
0: อาจจะมีใครที่อยากจะเป็นมนตรีหรือเปล่าที่อยู่ในพรรคใช่ไหม
1: วางยาเหรออาจารย
0: ์อาจจะคิดอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้อะนะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยคือว่าตัวนายกก็ต้องออกมาสนิทกับตัวแสดงท่าให้ออกมาว่าอยู่กับคุณเอ็นนิติตลอดเวลานะก็เห็นว่าไปเวียดนามด้วยกันมั้งใช่ไหมก็น่าจะดีขึ้นสรุปเนี่ยผมดูแล้วว่าความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ารัฐมนตรีเทคโนแครตเขาแบกรับคนเดียวเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีกับการเมืองแบบนี้แล้วอาจจะถอยนะแต่ถ้าตัวนายกเนี่ยเป็นลูกพี่ใหญ่อ่ะก็เห็นเขาแสดงอาการมาอยู่ด้วยอยู่ทั้งคุณสุภชีคุณศรีสังเอริติเนี่ยก็น่าจะทำให้สามคนเนี่ยแม้จะเกิดการออกนโยบายที่ดูแล้วคลาดเคลื่อนไปบ้างแต
1: ่
0: ท่านนายกยังสนับสนุนอยู่เขาคงไม่ลาออกหรอกครับเพราะว่าแม้การเป็นรัฐมนตรีมันก็ยากยิ่งนักนะโดยเฉพาะเป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีส.ส.ในมือแล้วได้มันนั่งกระทรวงสำคัญเนี่ยใครก็ต้องรักษาไว้คร
1: ับอาจารย์ขออนุญาตครับพูดถึงเทคโนแครตแล้วแต่ว่าลูกเทพอย่างคุณชัยชนกนี่เปิดตัวนโยบาย Thailand AI Passport แรงกระเพื่อมยังข้ามสัปดาห์มาจนถึงตอนนี้เลยนะครับมันเป็นเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเขาออกแบบนโยบายไม่รอบคอบหรือว่าเพราะการนำเสนอเขามันไม่รัดกุมยังไงครับ
0: ผมว่าไม่ใช่มาจากสองประเด็นนี้หรอกเพราะว่าทุนนโยบายมันย่อมผิดพลาดอย่างกรณีของรัฐมนตรีเทคโนแครตก็ยังมีการนำเสนอที่อาจจะไม่ตรงกับข้อที่จริง
1: ครับ
0: ประชาชนก็จะมีบางส่วนรับผลกระทบผมว่ามันมาจากความเป็นเป้าของตัวบุคคลพอเป็นคุณชัยชนกถามว่าคุณชัยชนกคือใครอ่ะหน
1: ึ
0: ่งเลขาธิการพรรคอันดับหนึ่งของประเทศตอนนี้นะ
1: ครับ
0: และเป็นแกนรัฐบาลนะสองเป็นลูกชายของผู้นำจิตวิญญาณของพรรคสีน้ำเงินเพราะนั้นย่อมเป็นเป้าอย่างเดียวเพราะใครก็รู้ว่าคนที่ช่วยขับเคลื่อนพรรคสีน้ำเงินเนี่ยคือผู้นำจิตวิญญาณที่อยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับก็เป็นคนมีฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะซอกตรอนบ่อนทำลายเรื่องของบุรีรัมย์ได้เนี่ยมันก็ทำให้โอกาสที่รัฐบาลหรือพรรคอื่นเนี่ยจะพังหายขึ้นมามันก็มีโอกาส3พอเป็นคุณชัยชนกซึ่งจะเป็นคนสืบทอดทุกอย่างที่เป็นองคาพยพของตระกูลการเมืองเนี่ยแล้วโอกาสที่อาจจะปั้นขึ้นมาเป็นผู้นำที่สูงกว่านี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่ล็อกป้าคุณชัยชนกมันจะสามารถที่จะตัดทอน3ประเด็นที่ผมพูดมาได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องนโยบายล็อกข้อไม่ล็อกข้อเพราะนโยบายมันมีผิดพลาดกันได้ทุกนโยบายและทุกรัฐบาลด้วยนะทุกรัฐบาลด้วยแต่มันเป็นเพราะตัวของคนที่ชื่อชัยชนกซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเลยถูกล็อกเป้าไปพิเศษครับพอถูกล็อกเป้าไปพิเศษเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นที่ร้อนแรงข้ามสัปดาห์มา
2: ค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะพูดคุยกับอาจารย์เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะอาจารย์ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็ต้องดูแหละว่านายกรัฐมนตรีกับครม.ทั้งคณะรับผิดชอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นนโยบายใดก็ตามที่มีปัญหาและถูกท้วงติงนะคะ
1: พูดถึง Thailand AI Passport ไปเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งเป็นนโยบายที่คุณชัยชนกโดนอัดหนักข้ามสัปดาห์ 2-3 สัปดาห์เข้าไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาก็มีกระทู้ถามเรื่องนี้นะครับแล้วรัฐมนตรีช่วยดีอีคุณแนนบุญธิดาสมชายเนี่ยมาชี้แจงเมื่อวานนี้ครับคนที่ถามก็คือสวนันทนานันทวโรภาสท่านนี้ฮะถามคุณชัยชนกถามรัฐมนตรีดีอีเรื่องความไม่โปร่งใสของโครงการนี้ Thailand AI Passport บอกว่าใช้งบตั้ง 1,600 กว่าล้านเขียน TORและเสร็จสิ้นการประมูลใน34วันเร็วเหลือเชื่อเร็วจนน่าตกใจนะครับแล้วบริษัทที่ชนะประมูลก็เป็นบริษัทที่ทำราคากลางให้กับกระทรวงอวด้วยและได้ต่อสัญญาโมโต GP บังเอิญสุดๆอาจารย์นันทนาบอกน
2: ะ
1: มีคนบอกว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องของการมุบมิบทุจริตถอนทุนอะไรหรือเปล่านะครับ
2: แล้วก็มีตัว

0: คุณแนนนันทิดาสมชัยก็มาเป็นบุญธิดาสมชัยก็มาเป็นผู้ที่ชี้แจงด้วยนะคะฟังเสียงทั้งสองคนในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้กันค่ะ
1: ทำไม TOR จึงระบุให้โฆษณาผ่านหน้าจอร้านสะดวกซื้อ 1,500 จอซึ่งในจำนวน 1,500 จอเนี่ยคนทั่วไปก็ทราบกันดีว่าในประเทศไทยเนี่ยใครที่ทำธุรกิจตรงนี้และมีจอในร้านสะดวกซื้อได้ถึง 1,500 จอมันมีเจ้าเดียวใช่หรือไม่และทำไมถ้าเราจะแจก AI Pro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีออนไลน์ทำไมไม่โฆษณาออนไลน์แต่ทำไมไปโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันโบราณแล้วก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่กระทรวงกำลังแจกไม่ใช่หรอคะประการที่7ทำไมบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นบริษัทที่ทำราคากลางของกระทรวงอว.กระทรวงสาธารณสุขและก็ได้ต่อสัญญามอเตอร์ GP อันนี้ก็ช่างบังเอิญอย่างร้ายกาจ
2: ถ้าเรื่องของจอนั้นเนี่ยมีคนทั้งหมดในแต่ละวันเข้าร้านสะดวกซื้อ20ล้านคนค่ะท่าน20ล้านคนที่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อมีคนหลายกลุ่มค่ะอย่างที่บอกค่ะโครงการนี้เราไม่ได้เจาะจงให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เราต้องการให้คนไทยที่อยากจะใช้ AI เนี่ยเข้ามาลงทะเบียนเพื่อนำโครงการนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ตามที่ตัวอยากได้ค่ะในการเรียนในการรู้หรือในการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตอันนี้คือประเด็นที่สำคัญค่ะและที่สำคัญกับท่านก็พยายามชี้ว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับได้งานตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นถ้าท่านจะสงสัยแบบนี้ดิฉันว่าคงต้องรื้องบประมาณใหม่หมดค่ะไม่ใช่งบประมาณของงานนี้นะคะทุกงานของภาครัฐนะคะใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไปสามารถดูได้ค่ะว่างานหลายๆงานก็มีวนไม่กี่เจ้าละค่ะในแต่ละกระทรวงทำไมถึงบอกว่ามีวนไม่กี่เจ้าเพราะเขามีความสามารถในการทำงานค่ะไม่ได้หมายความว่ามีการล็อกให้ใครอย่างใดอย่างหนึ่งทำท่านทราบดีค่ะว่างานการประมูลงานภาครัฐก็ต้องมีความสามารถตามที่รัฐกำหนดเพื
0: ่อนี่ก็เรียกว่าเป็นการพูดคุยกันนะคะแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะมีแรงกระเพื่อมอีกเยอะเพราะว่ามีเพจบางเพจอินฟลูเอนเซอร์ด้าน AI บางเพจที่เขากำลังจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นตอนนี้แจ้งยกเลิกไปละเพราะมันไปเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยว่า AI ตกลงเป็นประโยชน์หรือว่าเอื้อการเมืองกันแน
3: ่ดูช่องในอาร์มแล้วใจผมสั่นคุณผู้ชมก็ไปดูเองนะครับแล้วจะใจสั่นวันนี้ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับใครอัดอั้นตันใจเรื่องการเมืองเดี๋ยว10โมงวันนี้ประจักษ์จับประเด็นเราคุยกันต่อส่วนมุมการเมืองพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันอังคารที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางนะคะ

0: แฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @Thai PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะอาเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราด้วยคุณกัญญาแซ่อึ่งค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันอังคารแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการพูดกับน้องพรีนเรื่องของไทยช่วยไทย Plus เมื่อวานเนี่ยที่ตลาดแถวบ้านพี่เนี่ยแถวฟิตเนสที่พี่เล่นเนี่ยมันจะมีตลาดทุกวันจันทร์พฤหัสคึกคักมากนะ
0: เป็นตลาดนัด
1: เป็นตลาดนัดคือเขาซื้อเกษตรคุณผู้ชมครับเขาก็มาอวดกันว่าเนี่ยฉันซื้ออันนี้มาเท่านี้บาท
0: เอออ
1: ย่างผมเองเนี่ยนะครับไปซื้อเมนูที่ผมชอบกินคือไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสานปกติถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้เขาขายสักประมาณ
1: ไอ้ราคาที่พี่กินน่ะประมาณทั้งหมดที่พี่ซื้อคือมัน 50-60 บาทแต่รอบนี้พี่ซื้อ20กว่าบาท
0: อุ๊ยมันถูกลงแบบเยอะเลยอ่ะคือมันพอมัน 60% มันยิ่งกว่าครึ่งอ่ะเนาะมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าการไปดูด้วยเหมือนกันบางพื้นที่เขามีการต้องบอกว่า
1: ผลกระแส
0: นิดนึงว่าทำไมราคามันแพงขึ้นนะเออของมันน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะส่วนต่างเนี่ยรัฐจ่ายให้ไม่มีใครต้องแบกรับถูกไหมคะ
1: ขายจำนวนเดิมเท่าเดิม
0: ใช่แต่ว่าก็ลดตามราคาที่โครงการเขาลดหย่อนให้แบบนั้นซึ่งแต่ต้องอัปเดตเหมือนกันว่าตอนนี้คือมาตรการที่บอกว่าถ้าเกิดลูกอ่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่ต๊อกตอนแรกมีดราม่ากันใช่ไหมว่าถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยพ่อแม่จะไม่ได้สิทธิ
1: ์
0: ตอนนี้เห็นว่านายกเองก็ต้องมีการปรับแล้วว
1: ่า
0: ให้ผ่านให้ได้แต่ว่าปีหน้ายังไงเดี๋ยวมาว่ากัน
1: ปีนี้แปลว่ายังได้ใช้กัน
0: ใช่ใช่แต่60 40เนี่ยก็กระตุ้นได้จริงๆนะตลาดนั้นเนี่ยคนเดินเยอะแต่ว่าร้านอาหารเห็นว่ายอดขายเนี่ยลดลงพี่ต๊อป
1: ก็มันก็มีเหตุผลเพราะว่าร้านค้าหรือร้านอาหารที่อยู่ในห้างในตึกในบางร้านเขาไม่ได้ร่วมรายการ
0: ใช่
1: ไหมส่วนมากไม่ค่อยร่วมด้วย
0: คนก็อยากจะไปเข้าร้านที่ร่วมมากกว่าไงใช่ไหมคะบางร้านก็เลยต้องหาวิธีในการที่จะจูงใจลูกค้าต่างๆกันไปค่ะ
1: คุยกันเล็กน้อยเป็นอย่างไรคุณผู้ชมวันนี้วางแผนจะไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่ไหนหรือว่ามีปัญหาติดขัดอะไรบอกกันหน่อยนะครับเอากลับมากันที่โรคระบาดกันหน่อยยุคนี้สมัยนี้ใช้ชีวิตกันมีเงื่อนไขมีชาเลนจ์ตลอดนะต้นปีป่วยกันเป็นหวัดเจอฝุ่นนะครับเรื่องที่เราต้องเตือนกันทั้งปีตลอดทั้งปีก็คือโรคพิษสุนัขบ้าจริงๆเคยได้ยินนะเวลาตอนสมัยก่อนนะถ้าใครโดนสุนัขกัดหรือแมวข่วนแล้วมีพิษสุนัขบ้าเนี่ยต้องฉีดยารอบสะดืออ
0: ๋อใช่ตั้งหลายเข็มใช่ไหมคะเยอะมากอ่ะ
1: เออ
0: แต่เขาบอกว่าจะสังเกตหมาตัวไหนที่มันมีความอันตรายเนี่ยเรียกไม่หัน
1: จริงเหรอ
0: คอแข็งหางไม่กระดิกเพราะว่าอย่าง
1: น
0: ี้
1: แล้วทำไมมันเชิดจัง
0: มันเชิดก็มันมีอาการ อยู่ในระยะที่แพร่เชื้อได้เขาว่าก็ถ้าเกิดเจออาการอย่างเงี้ยอย่าไปใกล
1: ้ทีนี้คุณผู้ชมครับมาหาคำตอบและย้ำเตือนกันหน่อยนะครับคือใครก็เกิดขึ้นได้รับโรคนี้ได้เหมือนกันทีนี้เขาก็มาคุยกันว่าจริงๆเนี่ยแค่ข่วนไม่เป็นไรพี่ต๊อบต้องโดนกัดเท่านั้นเนี่ยพิษสุนัขบ้ามันถึงจะกำเริบแล้วก็เข้าร่างกายจริงๆข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างไรและในช่วงนี้เราต้องระวังตัวเองมากแค่ไหนรู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับในยุคปัจจุบันที่ความเครียดนั้นมันเยอะขึ้นเหลือเกินรอบตัวเรานะครับสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจในหลายๆคนก็ไปเติมสุนัขเติมแมวไปกอดไปเล่นกับมันบางตัวเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้เองในบ้านแต่ว่าบางตัวเราไปเจอข้างนอกเนี่ยนะครับตามสวนสาธารณะหรือว่าไปตามถนนที่เราเคยให้อาหารมันก็จะมีบางช่วงบางครั้งน้องพินบางทีเราไปเล่นกับมันแมวบางตัวมันเก็บเล็บไม่เป็นหรือหมาบางตัวมันก็กะน้ำหนักการกัดการขบไม่เป็นแล้วมันก็จะเกิดรอยขีดรอยข่วนทีเนี้ยถ้าเป็นหมาเป็นแมวที่เราเลี้ยงเองก็ยังพอจะเดาได้ว่าเราทำวัคซีนมาแต่ถ้าเป็นตัวอื่นล่ะมันข่วนเราอ่ะพินก็กลัวไหม
1: ก็กลัวนะอันตรายเหมือนกันนะคะบางทีเห็นหน้าแล้วไม่รู้ใจว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงเราอาจจะเข้าไปหาด้วยความเอ็นดูแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นสุนัขจรแมวจรเนี่ยบางทีเขาระมัดระวังตัวเองมากก็อาจจะพลาดพลั้งนะคะเกิดบาดแผลอย่างเช่นการข่วนขึ้นมาได้ทีนี้คำถามคือว่าต่อให้ไม่กัดต่อให้แค่ข่วนเนี่ยจะมีอันตรายมากน้อยอย่างไรแล้วต้องไปฉีดยาหรือว่าดูแลรักษาอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับสัตวแพทย์หญิงวลิยากาญจนพงศ์กิจสัตวแพทย์วันนี้ที่มาให้ความรู้สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับอ่ะคุณหมอผมเชื่อว่าหลายๆคนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็เคยไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ทั้งใช้ของเราและไม่ของเราแล้วโดนข่วนทีนี้พิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อแค่การข่วนนั้นกับร่างกายมนุษย์เป็นจริงหรือไม่ครับ
2: เป็นจริงที่สุดค่ะแล้วจะบอกว่าพิโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกัดหรือข่วนหรือทางน้ำลายเนี่ยสามารถ

0: ทำให้ติดสู่คนได้เลยค่ะ
1: ถึงแม้ว่าติดได้เหมือนกันแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเท้าของน้องเนี่ยเวลาที่เขามีพฤติกรรมที่เลียใช่ไหมคะน้ำลายก็ติดไปที่เท้าแล้วเวลาที่ข่วนนี่เป็นสาเหตุของการที่น้ำลายพวกนี้เนี่ยสามารถติดไปตามรอยข่วนได้ค่ะยิ่งถ้ามีกรณีที่เป็นแผลเปิดมากๆเนี่ยปริมาณของเชื้อยิ่งเข้าได้เร็วและมากขึ้นด้วย
1: ครับ
2: ทีนี้พอรู้ตัวแล้วคุณหมอว่าเรามีบาดแผลหลังจากที่ไปเจอน้องมาเนี่ยค่ะต้องดูแลตัวเองยังไงมาถ้าน้องเป็นพิษสุนัขบ้าแล้วมันยังมีโอกาสไหมที่เราจะรอดพ้นจากอันตรายอะคะ
0: ถ้าเนาะเอาสิ่งแรกเลยถ้าเราโดนข่วนนะคะที่เรานึกขึ้นได้เลยนะคะหนึ่งเลยเราต้องรีบล้างแผลล้างแผลคือล้างด้วยน้ำสะอาดฟอกด้วยสบู่ประมาณ 10-15 นาทีนะ
2: เอาแอลกอฮอล์มาลาดเลยได้ไหมคะ
0: ล้างแผลก่อนเอาให้สะอาดตามด้วยใส่ยาใส่ยาก็คือเราจะใช้แอลกอฮอล์หรือเบตาดีนนี้ค่ะทำได้เลยนะ
1: ค
0: ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องหมานี่น่ากลัวแล้วจะต้องมีกักน้องหมาสัก10วันไว้ด้วยค่ะเพื่อไว้ดูอาการสุดท้ายให้รีบไปหาคุณหมอค่ะว่าคุณหมอจะต้องรีบทำการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดแล้วก็อาจจะต้องมีตัวต้านก็คืออิมมูโนโกลบูลินเพื่อได้ช่วยในการแบบสร้างภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุด
1: ทีนี้คุณหมอครับบางตัวอาการมันก็ยังไม่แสดง
0: ใช่ค่ะ
1: ทีเนี้ยเราจำเป็นไหมถ้าเป็นตัวที่ไม่มีอาการหรือไม่ได้แสดงอาการแล้วมันมาข่วนมาขบเราแล้วเราเป็นแผลเนี่ยเราจะต้องรีบกังวลไหมหรือว่ายังคงปลอดภัยถ้าตราบใดที่มันไม่มีอาการพิษสุนัขบ้าให้เราเห็น
0: อันนี้ดีมากเลยค่ะแม้ไม่แสดงอาการไม่ว่าจะเป็นน้องหมาเราหรือว่าจะเป็นสัตว์จรต่างๆเนี่ยต้องรีบไปหาคุณหมออย่าชะล่าใจเพราะว่าอาการสามารถเกิดขึ้นได้ช่วง 5-7 วันคือเร็วมากนะคะ
1: หมายถึงเกิดกับตัวเราเอง
0: เกิดกับตัวเราเองค่ะซึ่งในตัวพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเป็นไวรัสใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยมันสามารถทำลายแบบสมองส่วนกลางได้เลยแล้วก็จะเกิดอาการทางระบบประสาทได้ชัดเจน
1: แล้วถ้าวันนั้นเราแข็งแรงเคยได้ยินนะฮะว่าถ้าไวรัสเนี่ยไม่เข้มข้นมากพอที่จะโจมตีเราปริมาณไม่มากพอเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปหาไหมถ้าเรามั่นใจว่าเราสะอาดแล้วเราแข็งแรงพอเงี้ยคุณหมอหรือว่ายังไงก็ต้องควรจะไป
0: ยังไง 100% ต้องไปค่ะเพราะโรคนี้เนี่ยเป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ 100% แต่ที่สำคัญเนี่ยมันยังสามารถป้องกันได้อยู่โดยการทำวัคซีนไปให้เร็วที่สุด
2: อย่างวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: แม้ว่าจะโดนข่วนแล้วแต่ว่าต้องฉีดภายในระยะเวลาแค่ไหนถึงจะยังคงช่วยดูแลแล้วก็ไม่ให้กลายเป็นโรค
0: ให้รีบไปหาคุณหมอภายใน24ชั่วโมงค่ะ
2: คร
0: ับเร็วที่สุดค่ะ
1: โอเคแล
2: ้
1: ว1วันต้องไป
2: สมมุติโดยเมื่อเช้าบ่ายไปเลยอย่าชะล่าใจ
1: ภายใน24ชั่วโมง
0: คือชะล่าใจไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันและที่สำคัญการออกอาการก็ที่หมอบอกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อด้วยนะคะก็แสดงอาการแตกต่างกันไปเลยนับตั้งแต่หลักวันบางคนมีอาการระยะอาการใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าพีคสุดเลยคือการที่จะแสดงอาการให้เห็นแบบชัดเจนแล้วก็รวดเร็วก็คืออาจจะโดนกัดบริเวณตำแหน่งหน้าจมูกหรือปากอะไรพวกนี้ค่ะเพราะมันใกล้สมอง
1: ใกล้สมองเพราะมันไอไวรัสชนิดนี้มันไปโจมตี
0: ที่
1: สมอง
0: ส่วนกลาง
1: ส่วนกลางดังนั้น
0: แสดงอาการทางระบบประสาทเลย
1: แน่นอนทีนี้คุณหมอครับปกติปัจจุบันนั้นการรักษานี่ยังคงรักษาแบบใดอยู่ครับหมอ
0: การรักษาบอกได้เลยว่าถ้าหากเป็นโรคนี้แล้วไม่มีการรักษาใช่
1: แล้วที่ฉีดยารอบสะดือ
0: เป็นการป้องกันค่ะ
2: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดอาการแล้วแปลว่าเป็นโรคขึ้นมาแล้วเหรอคะคุณหมอ
0: ก็คือต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการเราต้องไปฉีดป้องกันเพ
2: ื
0: ่อลดอุบัติการที่จะเกิดการแบบภาวะโรคนี้เกิดขึ้นคือแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เสี่ยงใช่ไหม
2: คะ
0: เช่นสัตวแพทย์ผู้ช่วยสัตวแพทย์พวกนี้จะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันอยู่แล้วค่ะ
2: เพราะคุณหมอทำงานกับสุนัขกับสัตว์อยู่เรื่อยๆอย่างคุณหมอนี่ต้องฉีดทุกๆ
0: ต้องฉีดทุกปีค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อว่าเราไม่รู้เราจะโดนน้องกัดเมื่อไหร่
1: แล้วปกติคนทั่วไปจำเป็นที่จะต้องรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ากันเอาไว้เหมือนเรารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมคุณหมอ
0: จริงๆในความจำเป็นเราเอากลุ่มเสี่ยงก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าประชาชนคนทั่วไปถ้ามีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็เราดูอาการของสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการกัดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถไปฉีดวัคซีนกระตุ้นประจำปีได
1: ้เข็มนึงมันราคาประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: เข็มนึง
1: แล้วแต่ที่ล่ะ
0: แล้วแต่ที่แล้วแต่ที
1: ่แต่ราคาเป็นประชาชนเอื้อมถึงได
0: ้ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่หมอต้องพิจารณาอีกทีด้วยว่าเราควรจะฉีด 1-5 เข็มได้เลยนะคะ
1: หมายถึงต่อ1รอบปีเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะหลังจากที่เวลาที่น้องโดนหมายถึงว่าคนเนี่ย
1: เราโดนกัดมา
0: ใช่หมอต้องพิจารณาว่าประวัติของสัตว์เป็นยังไงแล้วก็เขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยเคยทำวัคซีนมาก่อนแล้วไหมฉะนั้นการฉีดวัคซีนแต่ละคนจะไม่เท่า
1: ไม่เท่ากัน
2: อย่างคน
0: หมอเลย
2: ค่ะเดิมถ้าเกิดว่ายังไม่ได้โดนกัดโดนข่วนคุณหมอต้องฉีดกี่เข็มแล้วถ้าเกิดโดนแล้วเนี่ยมันกี่เข็มมันต่างกันไหมคะ
0: ต่างกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบโปรแกรมของคุณหมอเลยเขาก็จะพิจารณาจากการซักประวัติด้วยค่ะ

0: อ่ะกลับมาที่สัตว์เลี้ยงปกติเนี่ยเราจะทำวัคซีนอยู่แล้วเวลาเราไปรับสัตว์มาเลี้ยงหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เราไปซื้อมาหรือรับอุปการะมาเนี่ยปกติเราต้องทำวัคซีนให้กับมันทุกครั้งไหมหรือครั้งเดียวแล้วพอครับคุณหมอ
1: จำเป็นมากๆเอานับตั้งแต่ที่น้องเกิดมาเลยนะคะประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยต้องทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยจะต้องฉีดประจำทุกปีนะคะ
0: ไม่ใช่ฉีดปีเดียวแล้วก็ไม่ฉีดเลย
1: ต้องฉีดกระตุ้นทุกปีเพราะว่าอุบัติการณ์ในประเทศไทยเรายังมีอยู่ว่าการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเยอะด้วยเหมือนกัน
0: มนุษย์ฉีดกันแค่หวัดใหญ่สุนัขแมวก็ต้องฉีดกันพิษสุนัขบ้
1: าซึ่งมันมีพรบ.โรคพิษสุนัขบ้าอยู่ค่
2: ะ
1: เป็นข้อบทกฎหมายเลยว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ลูกด้วยนมนะคะก็คือต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนประจำปีโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงอยู่
0: ถ้าไม่ฉีดมีความผิดตามกฎหมาย
1: โดนปรับนะคะ
2: ต้องดูแลมี
1: ต้องดูแล
2: เรียกว่าอยู่ในความคุ้มครองของเราแบบนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้บางคนคุณหมอคะลืมคือพาน้องไปฉีดแล้วเนี่ยเอ
0: ๊ะ
2: ไปฉีดเมื่อไหร่ครบปีหรือยังมันมีผลอะไรไหมคะ
1: อันนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พาน้องออกไปเล่นข้างนอกไปสัมผัสกับน้องหมาแปลกหน้าหรือเลี้ยงในระบบปิดอันนี้เรายังมีความแบบยังรู้สึกสบายใจว่าถ้าเราเลี้ยงระบบปิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ชัวร์แล้วเรายังได้มีโอกาสพาน้องไปข้างนอกแล้วสัมผัสหมอว่านำไปฉีดวัคซีนได้ค่ะไม่เป็นไรกระตุ้นได้เพราะว่าในครั้งแรกที่ฉีดก็ประมาณ2เข็มค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทำปีละ1ครั้งอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยหรือว่าเวลามันอาจจะเหลื่อมสักหน่อยไม่ครบปีทีเดียวไม่เป็นไรฉีดได
0: ้ไม่เป็นไรขอให้ไปฉีดอ่ะ
1: ใช่ขอให้ไปฉีดประจำปี
0: ทีนี้ให้คุณหมอย้ำถึงการรับวัคซีนแล้วก็การดูแลตัวเองแน่นอนวันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่สุนัขและแมวเราพูดถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดให้คุณหมอให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบางอย่างที่ประชาชนยังเข้าใจผิดหรือมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมเชิญได้เลยครับ
1: ค่ะก็สำหรับหมอนะคะในสถานะสัตวแพทย์ท่านนึงนะคะคิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตนะคะอยากให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะคะให้ระมัดระวังและที่สำคัญเนี่ยต้องพาน้องไปทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีนะคะก็ถือว่าเป็นการรักตัวเองและครอบครัวแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะคะ
2: ค่ะนี่ใน Facebook ก็มีคุณผู้ชมถามมาด้วยนะคะคุณหมอมีเทคนิคในเรื่องของการบันทึกวัคซีนยังไงบ้างไหมคะ
1: จริงๆสมุดวัคซีนเราจะมีประจำนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราอ่ะมีบันทึกของเราเองแล้วอ่ะเราก็เอาน้องหมาไปด้วยเลยค่ะเหมือนที่บอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดแล้วเราก็ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้น้องด้วยค
0: ่ะอีกหนึ่งคำถามครับคุณหมอเคยโดนกัดมาปีกว่าแล้วแต่ไม่ได้ไปหาหมอจะเป็นอะไรไหมครับไม่มีอาการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ปีกว่าแล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่มีอาการ
1: ไม่มีอาการเลยก็จริงๆยังต้อง observe ด้วยว่า1น้องหมาที่กัดเราเนี่ยเป็นน้องหมาของเราเองหรือเปล่าเราก็ต้องดูอาการของสัตว์ด้วยอันที่2ก็คือน้องหมาที่กัดเราอ่ะมีอาการด้วยหรือเปล่าถ้ามันผ่านช่วงเลนส์เป็นหลักประมาณปีแล้วร่างกายยังแข็งแรงดีหมอก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: ถ้ามันจะมีอะไรมันจะเกิดก่อนนะหมออาการอะไร
1: คือถ้าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอาการทางระบบประสาทเลยค่ะก็จะมีอาการลักษณะกระวนกระวายเป็นไข้แล้วสุดท้ายเนี่ยให้เจ้าของสังเกตเลยว่าท้ายที่สุดอ่ะมันอาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรืออัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้
0: วที่สำคัญจะเกิดกับคนด้วยเหมือนกัน
1: เกิดกับคนก็คือน้องจะเจ้าของเนี่ยบางทีกลืนน้ำลายจะกลืนไม่ได้เลย
2: ค่ะจริงๆอาการคล้ายกัน
1: คล้ายกันแต่ว่าถ้าน้องหมานี้ก็จะมีอาการแบบเหมือนกามค้างคืนน้ำลายไม่ได้ลิ้นห้อยนะคะแล้วก็มีอาการดุร้ายไล่กัดคนอื่นเขาค
0: ่
1: ะ
0: สังเกตอาการถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเองอะพีนบางทีเราจะรู้นะปกติมันไม่เคยเป็นแบบนี
1: ้ไม่เคยกัดแล้วอยู่ดีๆอยากกัดเจ้าของเราไปหาที่หลบซ่อนเสื่องซึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ให้สันนิษฐานไว้เลย
1: ค่ะส่วนเจ้าของก็ต้องดูเรื่องของที่บอกว่าภาวะที่หายใจยากหรือว่าอ่อนแรงกล้ามเนื้อเลยให้สันนิษฐานไว้ด้วยแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรายังเคยมีความเสี่ยงก็ไปฉีดวัคซีนก็ได้
0: กันเอาไว้ก่อน
1: บอกคุณหมอว่าเคยมีประวัติว่าโดนกัด
2: ก็ฉีดป้องกันและที่แน่นอนเลยสุนัขในความครอบครองดูแลก็ต้องแนะนำในการที่จะไปหาคุณหมอไปฉีดวัคซีนด้วยถ้าเกิดว่าแถวบ้านมีสุนัขจรมีแมวจร นะคะและมีอาการน่ากังวลแบบนี้ก็แจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ได้ให้เขาเข้าไปช่วยดูแลวันนี้ขอบพระคุณนะคะสัตวแพทย์หญิงวริยากาญจนพงศ์กิจค่ะที่มาให้ความรู้วันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับเป็นปัญหาแน่นอนในพื้นที่ที่มีการพูดถึงกันก็คือที่นครสวรรค์ครับกับประชาชนชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยที่ตั้งเหมืองหินโรงโม่ที่นครสวรรค์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็เลยได้จัดเวทีมตินะครับมาคุยกันว่าจะเอาหรือไม่เอาผลเสียผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าพอเกิดเหมืองหินโรงโม่หินลักษณะแบบนี้หลายๆพื้นที่จะค้านนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการทำเหมืองแร่แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องทั้งระเบิดทั้งขุดค่ะปรากฏว่าหน่วยงานก็ยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าถ้าหากทำขึ้นมาจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

0: คะทุกใจไร้ที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไหมไลไฟดับต้องการคัดค้านโครงการต่างๆนะคะบอกเราได้เลยหมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111โทรหาเราได้เลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นบางคนบอกว่าอยากร้องเรียนแล้วก็อยากส่งหลักฐานเข้ามาด้วยทำยังไงทำทางนี้ค่ะคือคุณสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code หน้าจอได้เลยณเวลานี้แคปภาพหน้าจอไปก็ได้นะคะไลน์นี้นะคะคุณเองสามารถส่งในทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปทำข่าวให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมคะมาที่ป้ายแรกกันหน่อยเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ทันทีหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์เขาบอกว่าในพื้นที่ก่อนหน้านี้แว่วๆมาว่าจะมีโครงการค่ะสร้างเหมืองหินและก็โรงโม่ในพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆก่อนที่จะสร้างเนี่ยอยากให้มีการมารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านกันหน่อยเพราะพวกเขากังวล นะคะว่าทำแล้วฝุ่น PM 2.5 จะเกิดขึ้นน้ำบาดาลที่เคยใช้อยู่มันจะใช้ได้ไหมณปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็มากมายเหลือเกินปรากฏว่ามีคำสั่งจากทางจังหวัดให้ไปรับฟังเสียงชาวบ้านจนทำให้เกิดภาพนี้ค่ะบอกว่าคัดค้านแล้วทำไมมีเสียงเฮเฮก็เพราะว่าพวกเขาสบายใจขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่มีคำสั่งให้มารับฟังเสียงชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะชาวบ้านร้อยกว่าคนแสดงความดีใจมากๆหลังรู้ผลการลงคะแนนประชามติว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยคือไม่เอาค่ะกับการอนุญาตประธานบัตรทำเหมืองหินและโรงโม่ที่บ้านหนองสองห้องหมู่10ตำบลห้วยหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์คืออย่างนี้คุณผู้ชมขาผู้ประกอบการรายหนึ่งเนี่ยเขามีการเคยยื่นหนังสือขอไว้ตั้งแต่ปี2565เคยมีการขออนุญาตแต่ชาวบ้านหลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะพื้นที่มันเคยมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศมาอยู่แล้วคือกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูก็มีจากฟาร์มไก่ก็มีอยู่แล้วคือทุกข์ใจหนักค่ะหากมีเหมืองหินและก็โรงโม่เพิ่มขึ้นอีกชาวบ้านเขากลัวว่าผลกระทบมันจะหนักมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่กลิ่นเหม็นและมันอาจจะมีฝุ่นเข้ามาด้วยนอกจากนี้ยังกังวลต่อด้วยนะคะว่าการทำเหมืองหินใต้ดินที่ต้องทั้งขุดทั้งเจาะทั้งระเบิดเนี่ยก็อาจจะกระทบกับแหล่งน้ำบาดาลได้ด้วยนะคะที่ใช้ทำน้ำประปาและการเกษตรค่ะ
1: ถ้ามันลึกเกินไปน้ำจะไม่พอใช้ค่ะพอใช้ในการเกษตรอ่ะพอต้องใช้น้ำกันพอรอบๆนี่ก็ใช้น้ำจากใต้ดินกันค่ะ
2: คร
1: ับ พอขุดลึกไปเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าแม่น้ำไม่พอให้มาเข็นที่เหมืองแล้วเราไม่มีอุปกรณ์เราจะไปเข็นได้ยังไงพร้อมที่หมดเลยค่ะเพราะเขาขายหมดเลยแต่ถ้าเกิดเหมืองเราก็ไม่รู้จะออกยังไงค่ะ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมคะคือเขามีการตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเลยนะคะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคนหัวหวายปกป้องบ้านเกิดก่อนหน้านี้เขามีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันการทำ EA ในพื้นที่เนี่ยมันโปร่งใสไหมโดยปกติแล้วตามระเบียบทั่วไปมันต้องโปร่งใสชาวบ้านต้องรับรู้ทั้งหมดรวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตไปถึงสภาอบต.ห้วยหวายด้วยนะคะถามว่าทำไมถึงตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมเขามีการประชุมกัน2ครั้งตอนแรกเนี่ยสภาอบต.เขามีการลงมติว่าเขาเห็นด้วยค่ะหลังๆไม่รู้ไปประชุมกันยังไงประชุมครั้งที่2บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วเอาชาวบ้านบอกอ้าวประชุมในกลุ่มกันเองยังมองไม่ตรงกันมันโปร่งใสหรือเปล่านี่ทำให้เรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต้องมีการประสานให้ทางจังหวัดจัดเวทีค่ะไปลงคะแนนกันเลยว่าในพื้นที่นี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกันแน่ค่ะ
3: ในวันนี้ซึ่งรูปแบบในการดำเนินการเนี่ยนะครับทางจังหวัดก็ได้พยายามกำหนดให้มันเป็นมาตรฐานเทียบเคียงนะครับกับการเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาในทุกระดับไม่ว่าเป็นเลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานสามารถตอบพี่น้องประชาชนได้นะครับว่าเราทำด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งในส่วนนี้ความเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นประการใดจะเห็นด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

0: เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนหน้าที่ของกรรมการจัดทำประชามติก็คือต้องทำการประชามติในวันนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็นำส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อให้ท่านอธิบดีใช้ประกอบในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งครับ
1: คือต้องเรียบร้อยโปร่งใสปรากฏว่าล่าสุดผลคะแนนอย่างที่เรารายงานไปนะคะไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ค่ะการขออนุญาตประธานบัตรทำเหมืองหินและโรงโม่ที่ตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์คือแบบนี้คือผู้ประกอบการรายเดียวกันเนี่ยเขามีการยื่นขออนุญาตแยกเป็น2คำขอค่ะแต่ว่าทั้ง2คำขอเนื้อที่รวมๆแล้วอยู่ที่645ไร่โดยทำสัญญาจะซื้อที่ดินจากชาวบ้านซึ่งบางส่วนชาวบ้านบอกยอมขายเลยค่ะอยากได้เงินแต่บางส่วนบอกไม่ยอมขายเพราะหากซื้อไปแล้วทำเหมืองหินไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามค่ะแม้คะแนนเสียงประชามติเนี่ยชาวบ้านจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ใช่ว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบนี้นะคะเพราะต้องรอทางจังหวัดสรุปผลอีกทีนึงส่งไปยังอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าจะพิจารณาและมีคำสั่งในเรื่องนี้ต่ออย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นด้วยกับเหมืองหินนะคะถามว่าทำไมคุณผู้ชมขาการทำอุตสาหกรรมลักษณะแบบนี้มันก็มีประโยชน์ต่อประเทศไทยเพราะว่าอุตสาหกรรมที่ทำออกมามันสามารถไปต่อยอดสร้างเป็นโครงสร้างต่างๆได้แต่หน่วยงานเองค่ะที่ผ่านๆมาโครงการต่างๆยังไม่สามารถแสดงให้ชาวบ้านเห็นได้ว่าถ้าหากมีแล้วคุณจะสามารถควบคุมเรื่องของมลพิษอย่างไรไม่ให้เดือดร้อนและกระทบกับชาวบ้านได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูที่ป้ายที่2กันหน่อยค่ะเรื่องนี้ว่ากันด้วยเรื่องของท้องทะเลเมื่อสักครู่นี้ภูเขาและหินไปแล้วมาทะเลที่จังหวัดระยองค่ะคือระยองเนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาไปตรวจสอบ1น้ำทะเลมันมีสีดำคล้ำ2ปลิงทะเลค่ะมันขึ้นมาเกยตื้นแบบเยอะผิดปกติค่ะชาวบ้านในพื้นที่มองว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องของธรรมชาติแล้วค่ะนี่คือปลิงทะเลสีชมพูนับล้านตัวค่ะถูกคลื่นซัดเกลื่อนหาดเลยปลิงทะเลสีชมพูนับล้านตัวเนี่ยพัดเกยตื้นเขาบอกว่ามันเกลื่อนเลยนะคะพิกัดตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวแห่เข้ามาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวด้วยความสงสัยและก็ตกใจเนื่องจากว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยคาดว่ามันอาจจะบอกถึงระบบนิเวศใต้น้ำที่มันไม่ดีค่ะเรื่องนี้นักวิชาการประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการเก็บคุณภาพน้ำทะเลไปตรวจสอบแล้วนะส่วนสัตว์น้ำที่เห็นนี้ก็คือปลิงทะเลสีชมพูค่ะดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะอ๋อหน้าตามันเป็นแบบนี้แต่มันเยอะจริงค่ะเรียกตามลักษณะทางกายภาพเนี่ยส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงมรสุมค่ะทำให้ปลิงทะเลสีชมพูถูกคลื่นซัดขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอยากจะฝากเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะที่เข้ามาดูเนี่ยดูได้แต่ตาห้ามแต่ต้องนะจ๊ะเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้ได้หากไปสัมผัสหรือว่าไปเหยียบมันเนื่องจากว่าบางตัวยังไม่เสียชีวิตเลยคือมันยังไม่ตายหากคลื่นซัดกลับมันอาจจะรอดได้ค่ะส่วนปรากฏการณ์น้ำทะเลสีคล้ำคุณผู้ชมลองดูน้ำทะเลดีๆมันไม่ใช่สีฟ้าหรือว่าสีใสๆนะจ๊ะสีมันคลุนแบบนี้ค่ะอยู่ตรงไหนมันอยู่บริเวณปากคลองซากหมากอ่าวประดู่จังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเขาลงพื้นที่ตรวจสอบกันไปหลายคนเลยค่ะไปเจอว่าน้ำทะเลสีน้ำตาลเข้มจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมามันขุ่นด้วยค่ะขุ่นไม่พอเขาไปดูจริงๆเขาบอกมันมีตะกอนค่ะตะกอนมันตะกอนคล้ายๆกับมันแขวนลอยอยู่ในมวลน้ำสูงมากมีกลิ่นด้วยกลิ่นมันคล้ายกับกรรมถันหรือว่ากลิ่นไข่เน่าเลยคือเหม็นค่ะแต่ยังไม่พบสัตว์น้ำตายในบริเวณนี้นะคะผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นเนี่ยไปเจอว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงภาวะวิกฤตต่อสัตว์น้ำในพื้นที่แต่ชาวบ้านบอกภาพมันก็ฟ้องนะมีทั้งกลิ่นน้ำก็ขุ่นแบบนี้เออสัตว์น้ำมันจะรับผลกระทบจริงๆไหมคือคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ตากวนอ่าวประดู่มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิดกึ่งปิดคืออะไรคือทำให้การหมุนเวียนและถ่ายเทน้ำทะเลค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยากมากประกอบกับมีการสะสมของตะกอนดินแล้วก็เลนสารอินทรีย์มากค่ะจากน้ำที่ไหลผ่านคลองต่างๆลงมาสู่อ่าวเป็นเวลานานเมื่อเกิดคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะกอนที่สะสมอยู่บริเวณก้นอ่าวก็ถูกกวนค่ะให้ฟุ้งขึ้นมาค่ะส่งผลให้น้ำทะเลมีสีคล้ำขุ่นมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะออกซิเจนต่ำภายในตะกอนเนี่ยอาจก่อ

0: ให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นคล้ายกับไข่เน่าอย่างที่เจ้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจนั่นแหละค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะมีการเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนเพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมแล้วก็จะมีการรายงานผลการตรวจสอบอย่างละเอียดให้กับประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวอย่างดิฉันและคุณผู้ชมหลายท่านก็เป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะทะเลระยองตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สองปรากฏการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เกิดจากฝีมือมนุษย์หรือเกิดจากธรรมชาติในช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมค่ะกับท่านนี้ค่ะคุณเฉลิมรัตน์แสงมณีนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณเฉลิมรัตน์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ช่วยชี้แนะให้ฟังหน่อยค่ะทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปลิงทะเลสีชมพูที่มันซัดขึ้นมาเกยชายหาดเยอะมากกับน้ำทะเลสีขุ่นซึ่งเกิดพื้นที่ใกล้เคียงกันมันเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
1: ถ้าเราพูดถึงในเชิงการเกี่ยวเนื่องนะครับผมขอแยกเป็นสองประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยเราไปเจอตรงนั้นได้ยังไงนะครับคือสมมติว่าเราสมมติว่ามันมีข้างหน้าอยู่แล้วต้องเลยตะกอนเนี่ยเมื่อมีตรงพื้นท้องทะเลมันตะกอนดำอยู่แล้วนะครับหรือว่าทางโดยฝนเนี่ยมันมีปริงที่อาศัยในเขตนั้นอยู่แล้วนะช่วงนี้ครับมันเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คลื่นค่อนข้างแรงนะครับลมเนี่ยมันจะพัดเข้าฝั่งทางระยองเป็นเต็มเลยพอไปถึงตรงนั้นนะครับเพื่อสนับสนุนประเทศเราเป็นมือผักเนี่ยทีนี้สองพื้นที่ก็ค่อนข้างเป็นมือผักประมาณอย่างเดียวแหละมันก็เกิดการกวนตะกอนหรือยกตัวพื้นซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ยึดเกาะกับพื้นได้แน่นเนี่ยขึ้นมาได้ก็อาจต้องกลับไปขัดตรงนั้นนะครับทั้งสองกรณีนะเอา
0: คุณเฉลิมรัตน์คะเนื่องจากว่าสัญญาณอาจจะไม่ดีเดี๋ยวทีมงานจะดึงกลับไปต่อสายอีกครั้งหนึ่งนะคะคือแบบนี้คุณผู้ชมขานอกรอบเนี่ยเคยมีการคุยกับนักวิชาการหลายๆคนเหมือนกันเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ระยองณเวลานี้มันเกิดจากมรสุมค่ะพัดเข้ามาที่ทะเลมันไปกวนตะกอนที่มันมีอยู่ใต้ท้องทะเลอยู่แล้วมันเป็นตะกอนสีดำๆที่มันสะสมมานานมากปรากฏว่าลมมันพัดเข้ามามันก็กวนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนทำให้สีน้ำมันเป็นแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันไม่ใช่สีใสแต่บอกว่าเห็นน้ำแบบนี้นักท่องเที่ยวหลายคนบอกไม่กล้าลงไปเล่นมีกลิ่นด้วยก็กลัวว่าจะกระทบต่อสุขภาพแต่เบื้องต้นจากการเก็บน้ำไปตรวจสอบยังไม่พบว่าน้ำเนี่ยนะคะมันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลแต่ดิฉันก็สงสัยอย่างที่ถามไปและยังไม่ได้คำตอบว่ามรสุมตรงนี้มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับทะเลข้างๆที่มันมีปลิงทะเลสีชมพูหรือไม่นะคะคุณเฉลิมรัตน์ยังคงอยู่ในสายไหมคะอ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีการตามต่อให้ด้วยนะคะดิฉันถามไปอีกคำถามนึงค่ะว่าอยากจะให้ฝากถึงประชาชนที่พบบริเวณเนี้ยไปเจอปลิงทะเลหรือว่าสัตว์ทะเลซึ่งขึ้นมาเกลื่อนเนี่ยแบบนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะนอกรอบเนี่ยนักวิชาการมีการให้ข้อมูลว่าคุณอย่าไปสัมผัสมันค่ะเพราะว่าเขาเคยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วปลิงทะเลบางตัวมันยังคงมีชีวิตอยู่หากคลื่นเนี่ยน้ำมันขึ้นมาเยอะๆในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเช้ามืดซัดปลิงทะเลที่มีชีวิตกลับลงไปสู่ท้องทะเลได้จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากไปเจออย่าเก็บนะคะห้ามเก็บห้ามเหยียบแล้วก็ห้ามจับด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะปัญหาสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่ทิ้งใครเจอปัญหาแบบนี้อยากให้เราลงพื้นที่ไปช่วยเหลือส่งนักวิชาการไปให้ความรู้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ
2: ครับการแก้ปัญหาที่ดีต้องเกิดจากการสังเกตแล้วก็การช่วยกันลงมือแก้ไขนะครับก็ใช้พื้นที่ของร้องทุกข์ลงป้ายนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นั้นที่จะทำให้ปัญหาสังคมดีขึ้นวันนี้ขอบคุณน้องปุกแป้งครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีอีกหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: สีสันวาไรตี้วันอังคารมาแล้วครับใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับไปกันที่พิกัดพลเมืองกันเลยดีกว่า
1: เอามาดูเรื่องการศึกษาสักหน่อยดีไหมคะพิกัดพลเมืองวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปอีสานสักหน่อยค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะเขาก็ร่วมกันกับเรื่องของการร่วมมือจัดการศึกษานอกระบบค่ะทําให้พื้นที่นอกห้องเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เสริมสร้างเรื่องของทักษะสติปัญญาและการใช้ชีวิตได้ค่ะมาดูกันดีกว่าที่นี่ที่ไหนเอ่ยต้องบอกว่าช่วงเวลาเปิดเทอมหรือปิดเทอมเนี่ยนะคะ3

0: ถเรียนรู้ได้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนเพาะพันธุ์ไก่ห้องเรียนช่างตัดผมห้องเรียนปลูกผักในพื้นที่ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะห้องเรียนเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่มีหลากหลายอาชีพรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กและเยาวชนโดยใช้ต้นทุนและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้วิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตผ่านรูปแบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและก็ตอบโจทย์เส้นทางชีวิตของแต่ละคนค่ะ
1: ก็พอมารู้จักโมบายสคูลนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีในหมู่บ้านแล้วครับแล้วก็เป็นพวกนานาพี่ๆอสมคณะกรรมการทุกท่านครับเขาก็ชักชวนเด็กๆที่แบบนอกก็บอกให้มาเรียนนะมีโครงการของพี่ๆเขาดีๆมาเรื่อยเนี่ยพวกเองขาดตัวบกพร่องอะไรเขาก็จะจัดแจงหาให้หมดเลยครับก็เปิดประสบการณ์ดีๆให้น้องๆด้วยครับตอนนี้ครับอย่างตัวผมก็ชอบตัดผมครับแกก็จะสนับสนุนอาจจะมีการห่วงระยะการเรียนการศึกษาของพวกเองเรียนด้วยแล้วก็เป็นช่างตัดผมได้ด้วยประกอบอาชีพได้ด้วยครับ
2: มีอาชีพก็ต้นหอมครับปลูกต้นหอมแล้วก็ดูแลต้นหอมอบต.แกทำให้ระยะเวลาการปลูกมันก็ประมาณถ้าเราปลูกขายก็ประมาณ1เดือนแต่ถ้าเราปลูกขยายต้นก็ประมาณ2เดือนการดูแลก็ไม่ยากครับก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วก็พยายามหมั่นดูหญ้าอย่าให้หญ้ามันขึ้นเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าหญ้าขึ้นเยอะต้นหอมเราก็จะไม่สวยครับแล้วก็ถ้ามีแดดร้อนจนเกินไปแล้วก็ต้องขึงแสลนช่วยครับหอนเบาไม่งั้นไอใบอ่อนๆมันจะไหม้ปลายมันไหม้แล้วก็ถ้าเราส่งขายมันก็จะราคาไม่ค่อยดีครับ
3: นี่ก็เป็นอีกกลไกในการดูแลเด็กและเยาวชนที่ตำบลหนองสนิทนะครับผ่านระบบการเรียนรู้ทางเลือกที่ชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาช่วยเหลือส่งต่อและก็ดูแลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ครับที่นี่ไม่เพียงเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนั้นได้ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วยนอกจากนี้ครับในพื้นที่ก็จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายให้ได้นำประสบการณ์เอาไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองรวมถึงร่วมกันหารือถึงแนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องครับ
4: เราได้ร่วมกันกับหุ้นส่วนการศึกษานะครับเรามาดูในพื้นที่ตำบลเราว่าเรามีทรัพยากรอะไรหรือมีหน่วยงานกลไกไหนที่สามารถที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนได้อย่างหลากหลายได้แล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตของเขาแต่ละคนที่แต่ละคนมีความจำเป็นที่แตกต่างกันณปัจจุบันเรามีเด็กเยาวชนนอกระบบอยู่72คนแล้วก็เรามีการทำประชาคมแล้วก็มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็น้องๆ นะครับได้ไปเรียนทั้งสกร. CYF โรงเรียนในระบบแล้วก็โรงเรียนทางเลือกอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้เด็กเยาวชนทั้ง72คนนะครับเขาก็มีสถานศึกษามีที่เรียนแล้วหลายๆคนก็จบไปประกอบอาชีพหรือไปเรียนต่อแล้วก็น้องๆส่วนที่เหลือก็คือยังอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจบนะครับแต่ว่าคือทั้งหมดนี้อยู่ในระบบการศึกษาในแต่ละประเภททั้งหมดแล้วถือว่าตำบลของเรามีเด็กเยาวชนนอกระบบเป็นศูนย์ครับ
5: ทางหนองสนิทนะครับทำทุนพัฒนาอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะครับกับทางกศนะครับซึ่งในทุนพัฒนาอาชีพเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอาชีพก็จริงครับแต่ว่าเราใช้อาชีพในการสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาคนและในโปรแกรมของอาชีพเนี่ยเราจะมีทั้งการพัฒนาทักษะมือนะครับมีทักษะของการคิดนะครับแล้วมีทักษะในเชิงวิชาการด้วยนะครับดังนั้นคนก็จะถูกพัฒนาจากสิ่งเหล่านี้ชุดแรกที่เป็นชุดเติมจะเป็นแบบนี้ครับเราก็เติมเครื่องมือเข้าไปครับเพื่อจะให้เขาสามารถทำเรื่องนี้ได้เครื่องมือนั้นก็คือตัวโมบายสคูลครับหรือโรงเรียนมือถือนะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงให้ไปเจอกับศูนย์การเรียนตามมาตรา12นะครับในเครือข่ายที่ทำงานเรื่องนี้อยู่มันก็จึงทำให้การศึกษานะครับไปต่อกับอาชีพนะครับแล้วก็ไปต่อการมีงานทำนะครับ
0: สุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยนะคะก็ขอบคุณด้วยสำหรับนักข่าวพลเมืองค่ะคุณรุ่งโรจน์เพชรบุรนินทร์นะคะจากจังหวัดสุรินทร์หากคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆน่าสนใจสามารถนะคะเล่าเรื่องผ่านซีไซต์ไทย PBS โดยสแกนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซต์ของไทย PBS ผ่านหน้าจอ QR code ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะว่านอกเหนือจากคุณหวานรุ่งโรจน์นะคะจากพช.พี่แมนแลนด์ไทยบ้านทีม CYF YF เนี่ยที่ร่วมส่งมาก็เชื่อว่าหลายพื้นที่ยังคงมีอีกหลายเรื่องราวที่รอเล่ารอรับฟังกันอยู่ค่ะ
3: รอดาวน์โหลดแล้วก็ส่งเรื่องราวของคุณมาให้พวกเราได้รู้จักคุณกันมากขึ้นนะครับไปกันที่เรื่องของการพัฒนาชุมชนแล้วก็การคืนโอกาสให้กับเด็กๆนะครับนอกเหนือจากที่สุรินทร์แล้วครับที่นครพนมเองครับเขาก็ร่วมจับมือกับการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กแล้วก็ชุมชนครับต่อเนื่องกับการพัฒนาชุมชนนะครับโดยการร่วมมือของคนหลายฝ่ายด้วยกันการที่จะสร้างเมืองให้น่าอยู่อาจจะไม่ได้เริ่มจากการสร้างถนนหรืออาคารใหม่ๆครับคุณผู้ชมแต่ต้องเริ่มจากการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในพื้นที่อย่างล่าสุดที่นครพนมครับกับคีเครือข่ายของพวกเขาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการสานพลังสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครพนมเมืองแห่งความสุขและการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายสำคัญครับในการยกระดับคุณภาพแล้วก็สุขภาวะของประชาชนรวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะมุ่งแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดครับทั้งโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรังซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้กลับเข้าสู่การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีกครั้งครับโดยก็จะมีการนำข้อมูลจากชุมชนและข้อมูลสุขภาพในพื้นที่นั่นแหละครับเอามาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็วางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปอย่างตรงจุดไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหรือการออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์คนในแต่ละชุมชนด้วยครับ
0: อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะคือการพัฒนารูปแบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นผ่านห้องเรียนชุมชนและหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่อาจไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ให้สามารถกลับมาเรียนรู้และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาวะในหลายอำเภอของจังหวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนอื่นๆพร้อมขยายผลแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปยังพื้นที่ต่างๆยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งจังหวัดค่ะ
6: เราได้เป็นหนึ่งในคณะทำงานของ TZD นะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยความที่มันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายมากเกินไปนะคะก็ในระยะแรกก็จะมี 3-4 อบต.ที่ขับเคลื่อนร่วมกันมาจนเป็นต้นแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.พิมานอบต.นนตานะคะที่ขับเคลื่อน2ประเด็นเลยตอนนี้นะคะก็คือ34อบต.นะคะโดยจะมีอบต.ที่ขับเคลื่อน2ประเด็นแล้วก็สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เนี่ยมี4อบต.แนวทางการทำงานของเราปกติเราก็จะทำงานร่วมกับชุมชนมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็คือมีการขับเคลื่อนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมิติการศึกษาที่จะอยู่หรือว่าสุขภาพเป้าหมายคือการทำงานเพื่อให้เด็กเยาวชนในนครพนมรวมถึงทั้งประเทศเราเนี่ยค่ะมีสุขภาพกายใจและก็มีพื้นที่ในการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดชีวิตตัวเองได้นะคะในรูปแบบของการศึกษาค่ะ
7: ถ้าเรามองเรื่องของตัวขบวนในการเรียนรู้อ่ะมันจะมีกองทุนที่ทําเรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็ให้ความสําคัญกับอันที่1ก็คือเด็กที่ออกนอกระบบหรือว่าอันที่2ก็คือว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมแห่งดูว่าการศึกษามันควรจะยืดหยุ่นให้เหมาะกับวิถีให้เหมาะกับบริบทอาชีพถ้าชาวชุมชนชาวท้องถิ่นชาวแกนนำเนี่ยลองมาคุยกันแล้วก็ความสุขหรือสุขภาวะเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเวลาเราเคลื่อนหรือว่าชวนนะคะเราจะมองในมิติของความสุขเมืองแห่งการเรียนรู้และสุดท้ายค่ะมันก็มาผสมผสานกันความสุขเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นการศึกษาที่ให้เด็กทุกคนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผู้นำก็มาร่วมกัน
3: ความพิเศษของโครงการนี้นะครับก็คือการเปิดให้ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของการพัฒนาไม่ใช่เพียงผู้รับประโยชน์ครับแต่เป็นผู้ร่วมคิดร่วมออกแบบแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตัวเองจากเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพการสร้างโอกาสทางการศึกษายาวไปจนถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับชุมชนล้วนเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรากฐานที่มั่นคงในระยะยาวให้กับประชาชนครับ
0: ค่ะก็เป็นการเรียนรู้ตอบโจทย์หลากหลายมิตินะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมพี่ต๊อบค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเก่าโบราณนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่ล้าหลังเราสามารถทำให้ร่วมสมัยได้นะคะและแน่นอนว่าหลักคิดไอเดียของคนรุ่นใหม่เนี่ยจำเป็นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร4ค่ะปีนี้ปีที่4แล้วแล้วก็ไป4ภูมิภาคทั่วประเทศเลยด้วยหวังนะคะเอาความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่มาต่อยอดโดยใช้หลักคิดเรื่องเทคโนโลยีและดิจิตอลด้วยค่ะ กิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4ภายใต้แนวคิด Culture's Future is Now พลังวัฒนธรรมสร้างอนาคตโดยกิจกรรมนี้จะต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนสามารถบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตัวเองได้โดยเฉพาะในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่าง AI ด้วยค่ะ
3: กิจกรรมนี้ก็เป็นการ

0: เน้นสร้างโอกาสให้กับเด็กๆนะครับโดยการจัดก็จะครอบคลุมทั่วประเทศโดยจะกำหนดจัด4ภูมิภาคได้อย่างที่แรกคืออุทัยธานีนครปฐมบุรีรัมย์และก็ชุมพรครับไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหน่อยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นปีที่4นะคะที่

0: เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเยาวชนอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้น้องๆได้เข้าใจถึงทุนทางวัฒนธรรมเข้าใจรากทางวัฒนธรรมของชุมชนก็สิ่งสำคัญก็คือว่าอยากให้น้องๆได้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะได้เรียนรู้ถึงรากแน่นอนว่าถ้าน้องๆได้เข้าใจขั้นพื้นฐานของรากวัฒนธรรมแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็สืบสานต่อไปได้ในอนาคตเพราะน้องๆก็ถือว่าเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมที่สำคัญในอนาคตค่ะ
1: กิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปีที่4ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญครับที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เด็กๆนั้นเข้าใจถึงรากฐานวัฒนธรรมของประเทศเพื่อการพัฒนาสังคมในอนาคตครับไปกันที่งานวิจัยนวัตกรรมนะครับซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั้นมีจุดเด่นอยู่อย่างภาคใต้นั้นก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็สร้างเงินได้เป็นอย่างดีไปดูกันหน่อยครับถ้าพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมงานวิจัยและวิทยาศาสตร์ก็ต้องพูดถึงอวครับนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานภายใต้โครงการ South Innovation Bridge นะครับที่มุ่งเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนได้จริงอย่างที่เห็นอยู่นี้ครับคือไก่เบคลาน้องพิน
2: ไก่เบคลา
1: คือไก่ลูกผสมระหว่างไก่เบตงและไก่เชิงการค้าที่ได้รับการพัฒนาให้โตไวเลี้ยงง่ายเนื้ออร่อยช่วยเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองครับ
2: เห็นแล้วก็น่ากินมากนะคุณผู้ชมขณะที่พืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ยังกาแฟโรบัสต้าก็ได้รับการยกระดับผ่านโครงการไฟโรบัสต้าพลัสนะคะที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาคุณภาพผลผลิตและกระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟไทยและขยายโอกาสสู่ตลาดกาแฟคุณภาพสูงค่ะ
1: ส่วนในภาคการประมงครับก็มีการทำงานวิจัยโดยการนำงานบ้านปลาหมายเลข9เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศ ทางทะเลสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและก็เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและประมงพื้นบ้านในระยะยาวครับ
2: จากการต่อยอดทรัพยากรในชุมชนสู่การพัฒนานวัตกรรมระดับอุตสาหกรรมที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกหรือว่า TPNR วัสดุนวัตกรรมที่พัฒนาจากยางพาราธรรมชาติผสานคุณสมบัติความแข็งแรงและความยืดหยุ่นพร้อมทั้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมดังกล่าวก็ถูกต่อยอดร่วมกับวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมคอหงจังหวัดสงขลาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จักสานและกระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลค่ะ
3: ความจริงแล้วในเรื่องภาคใต้เศรษฐกิจเวลเนสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็สามารถที่จะขยายผลได้ทั้งเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องของประมงแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเชิงสุขภาพซึ่งในภาคใต้มีเรื่องของสมุนไพรที่ชัดเจนมากนะครับสมุนไพรก็เกิดจากต้นน้ำนะครับก็จะมีแหล่งทุนวิจัยต่างๆของอวในครั้งนี้เราคิดว่าเราจะแปลงโฉมในการให้ทุนเป็นการให้ทุนในเชิงขยายผลในเชิงเศรษฐกิจนะครับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำที่ตามแต่ละแหล่งทุนเนี่ยจะให้ทุนตามแนวทางที่ประชาชนสามารถได้ประโยชน์แล้วก็ประเทศสามารถที่จะมี New Growth Engine ได้นะครับ
1: จากทุกเรื่องทุกผลิตภัณฑ์ทุกผลงานที่เราพูดไปทั้งหมดนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องวิจัยอย่างเดียวก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่าทุกอย่างนั้นพอออกมาใช้งานได้จริงก็สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้จริงด้วยความใช้งานอย่างเป็นระบบนั่นเองครับ
2: ค่ะเรื่องการเงินการคลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจัดการนะคะหลายคนบอกว่าแม้ถ้าเรามีรายได้น้อยจะทำยังไงอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่อะไรอะไรก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งนั้นเลยเรื่องการบริหารจัดการนะคะและการคำนวณให้คุ้มค่าจึงเป็นเรื่องสำคัญวันนี้มาติดทักษะองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเงินกันค่ะกับคุณนุ่นณัฐชยาอมพรที่วาทิพย์ที่ปรึกษาการเงิน AFPT กับเงินทองต้องคิดค่ะ
4: เคยรู้สึกไหมคะทุกวันนี้รายได้น้อยมากๆเลยไม่มีวี่แววที่ชีวิตเราจะดีขึ้นได้เลยเราจะทำยังไงดีถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้หลายคนต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดออกไปทำงานใช้แรงบางคนก็ต้องออกไปเปิดร้านทำงานแลกค่าแรงไปในแต่ละวันแต่ละวันรู้สึกกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยแล้วพอได้เงินมาปุ๊บรายจ่ายก็มาต่อคิวรอไว้อยู่แล้วไหนจะค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าของใช้ในบ้านโอ้โหถ้าไม่ถูกหวยสักทีสงสัยชีวิตนี้จะดีขึ้นไม่ได้แล้วแหละแต่จริงๆแล้วนุ่นอยากให้ลองมองแบบนี้ดูค่ะในไหนชีวิตเราทุกวันนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วงั้นเรา

0: มาเหนื่อยให้ถูกทางกันดีไหมคะถ้าเราไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากเราก็ต้องสร้างต้นทุนชีวิตด้วยมือของเราเองค่ะซึ่งต้นทุนชีวิตที่จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็คือเงินเก็บเงินออมนั่นเองค่ะหลายคนรู้สึกว่าทุกวันนี้เงินก็ไม่พอจะใช้จ่ายอยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเก็บออมแต่นุ่นจะบอกว่าจริงๆแล้วการออมค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะเลยนึกถึงเด็กประถมหยอดกระปุกทีละ5บาท10บาทยังรวมกันเป็นเงินหลักพันได้เลยถ้าไม่เอาออกมาใช้ก่อนนะถ้าเรายังคงมีพฤติกรรมทางการเงินเหมือนเดิมหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเกลี้ยงไม่มีเงินเหลือสำรองเอาไว้เลยอย่าว่าแต่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยค่ะถ้ามีอุบัติเหตุชีวิตเกิดขึ้นกับเราแม้เพียงเล็กน้อยชีวิตเราก็จะยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะเราไม่มีเงินสำรองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินเอาไว้ช่วยพยุงชีวิตเราในวันที่เกิดปัญหาค่ะหลักการเก็บก่อนใช้ยังคงใช้ได้ดีเสมอค่ะได้เงินมาปุ๊บก็ให้หักส่วนนึงเอาไปเก็บออมไว้ก่อนเลยถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเงินออมต่อครั้งเนี่ยมันช่างน้อยซะเหลือเกินแต่ถ้าเราสามารถทำได้ต่อเนื่องมากพอเงินออมก้อนเล็กๆ เนี่ยล่ะค่ะจะรวมกันเป็นบ่อน้ำก้อนใหญ่ได้และบ่อน้ำนี้จะเป็นบ่อน้ำสำรองฉุกเฉินเราที่คอยช่วยพยุงเราในวันที่เกิดปัญหาค่ะอย่างเวลาป่วยแล้วเราต้องไปหาหมอมีค่ายาค่าหมอหรือเวลาที่เราตกงานขาดรายได้แต่รายจ่ายยังคงดำเนินต่อไปถ้าเรามีเงินสดพร้อมใช้เป็นของตัวเองเราจะได้ไม่ต้องลำบากไปหากู้หนี้ยืมสินหรือไปยืมเงินใครให้เสียศักดิ์ศรีค่ะและหลังจากที่เราเริ่มมีเงินเก็บได้สักก้อนนึงแล้วหลายๆคนก็จะเริ่มมีคำถามค่ะว่าแล้วเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอะไรดีให้ได้รับผลตอบแทนสูงๆซึ่งนนจะบอกว่า1สิ่งค่ะที่ลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดและไวที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองค่ะเช่นเอาเงินไปเรียนทำอาหารไปเรียนงานช่างไปเรียนตัดผมหรือเอาไปฝึกทักษะอะไรต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนแต่เรามีความสนใจหรือเป็นทักษะเดิมที่เราพอจะทำได้บ้างอยู่แล้วแต่เราอยากทำให้ดีขึ้นเมื่อความสามารถของเรามีสูงขึ้นเราก็จะมีความสามารถในการสร้างงานให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้หรือสามารถทำงานได้ปริมาณมากขึ้นโดยใช้เวลาที่น้อยลงหรือได้รับโอกาสในการทำงานใหม่ๆซึ่งก็หมายความว่าเราก็มีโอกาสในการหารายได้ที่มากขึ้นด้วยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้สูงที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะแต่ว่าการหารายได้ที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวอาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ไม่เร็วเท่าไหร่ทางที่ดีควรจะต้องทำควบคู่กับการบริหารรายจ่ายและการเก็บออมเงินด้วยค่ะบางคนบอกว่านี่ฉันอยากหารายได้เพิ่มนะแต่ว่าจะต้องจ่ายเงินไปซื้อคอร์สเรียนอีกหรอนนจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีคอร์สเรียนฟรีอยู่เยอะแยะมากมายในโลกออนไลน์ให้เราสามารถเข้าไปเลือกเรียนได้ตามความสนใจของเราเลยเหลือเพียงแค่เราลงทุนเวลาเท่านั้นเองค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นการลงทุนกับตัวเองเช่นเดียวกันแม้ว่าชีวิตเราทุกวันนี้จะยังเหนื่อยจะยังไม่มีคุณภาพชีวิตเหมือนอย่างที่เราวาดฝันเอาไว้แต่นุ่นขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังค่ะการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใหญ่ๆเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นจากการสะสมพฤติกรรมเล็กๆและน้อยของเราในแต่ละวันสร้างความเปลี่ยนแปลงวันละ 1% วันนึงก็จะครบได้ 100% การเดินทางหมื่นก้าวยังเริ่มต้นที่ก้าวแรกให้เราเริ่มต้นลงมือทำไปก่อนและอดทนทำต่อไปวันนึงที่เราเดินทางมาไกลมากพอแล้วเราหันหลังกลับมามองตัวเองว่าเราเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้ววันนั้นเราจะหันกลับมาขอบคุณตัวเองค่ะที่วันหนึ่งเราเริ่มต้นตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: ออมเงินกันเสร็จแล้วนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับฝีมือของบุคลากรไทยกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่โปแลนด์เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการแข่งขันแล้วก็การประกวดนวัตกรรมครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Dream Project ครับในการประกวดครั้งที่19ของ International Invention and Innovation Contest ที่โปแลนด์ครับที่นี่ครับน้องพีนคุณผู้ชมต้องบอกว่าไทยเราสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองพร้อมโล่รางวัลIntax 2026 Grand Jury Platinum Award ซึ่งรางวัลนี้เป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดของการประกวดครับ สะท้อนอะไรสะท้อนถึงความเก่งกาจของนวัตกรรมทางการแพทย์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินั่นเองครับ
2: ภูมิใจมากๆนะคะหมอไทยเนี่ยเก่งๆวันนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะมาพูดคุยรายละเอียดกันดีกว่าค่ะแนะนำก่อนเลยท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิติรักษ์ค่ะประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยท่านที่2นะคะนายแพทย์สอนกุลติยรัตน ณะผู้ช่วยฝ่ายวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

0: เช่นกันและท่านสุดท้ายนะคะนายแพทย์ธนวินง้วนจินดาผู้ช่วยฝ่ายวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
1: สวัสดีทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แสดงความยินดีก่อนด้วยเลยอย่างแรกทีนี้ให้เล่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับเล่าให้ฟังถึงดรีมโปรเจกต์หน่อยคืออะไรและที่เราได้รางวัลมาเป็นนวัตกรรมด้านไหนครับ
2: ครับจริงๆแล้วนวัตกรรมที่เราคิดประดิษฐ์ไปประกวดครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญกับคนไทยมากเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้น้องปรีนกับคุณต๊อบทราบไหมว่าสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยเนี่ยคือโรคต้อหิน
1: ต้อหิน
2: ใช่ครับต้อหินเนี่ยมันคือโรคที่ความดันในลูกตามันสูงจนมันไปทำให้ขั้วประสาทตาเสียตามันก็จะแข็งคนสมัยก่อนเลยเรียกโรคนี้ว่าต้อหิน
1: แข็งเป็นหิน
2: ใช่แล้ว
1: แล้วมันหายไหมครับ
2: ไม่หายครับคือความสำคัญของโรคนี้ที่มันเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวมันจะทำให้ขั้วประสาทตาค่อยๆเสียจนตาบอดไป
1: จากในรูปนี่คือ
2: ขั้วประสาทตานะครับเวลาความดันตาสูงเนี่ยมันจะไปทำให้ขั้วประสาทตาที่เราเห็นเป็นจุดเหลืองๆจุดเหลืองๆข้างๆเนี่ยมันจะขั้วประสาทตามันจะเสีย
0: พอไม่รู้ตัวก็เลยไม่ได้เข้าถึงการรักษา
2: ใช่แล้วซึ่งในมาตรฐานทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าคนอายุเกิน40คุณต๊อบถึงยังครับ
1: 41แล้วคร
2: ับโอเคคนอายุเกิน40คนที่มีประวัติครอบครัวว่าเป็นต้อหินนะหรือคนที่รับประทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยเนี่ยต้องไปตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
0: ตรวจตา
1: คือไม่ได้ตรวจแค่ร่างกายตรวจเลือดแต่ต้องตรวจ
2: วัดความดันตา
1: ดังนั้นเจ้าเครื่องดีมนี้ก็เลยเป็นเหตุผล
2: ใช่
0: วันนี้คุณหมอจะมาตรวจได้เลยป
2: ่
0: ะ
2: ใช่
1: แม่นยำแค่ไหนฮะอาจารย
2: ์ตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาด้วยนวัตกรรมนี้เนี่ยเดิมเนี่ยมันมีการใช้ AI มาช่วยในการวินิจฉัยเนี่ยความแม่นยำมันจะอยู่ประมาณตั้ง80กว่า 90% ก็สูงแต่มันมีโอกาสหลุดนะครับแต่ว่าพอนวัตกรรมนี้เนี่ยเราเอาเรื่องของ AI ซึ่งมาวิเคราะห์ขั้วประสาทตาบวกกับปัจจัยเสี่ยง
1: okay.
2: ที่อย่างที่พูดถึงนะฮะ
1: ครับงั้นผมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหมอาจารย
2: ์กลุ่มและเสี่ยงแล้วครับอ
1: ยากจะลองตรวจเลยในวันนี้ได
2: ้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวให้คุณหมอสอนลองสาธิตกับคุณตั๊บดูนะครับ
1: ขออนุญาตแทรกอีกระหว่าง
2: ได้เลย
1: ตรงไหนครับตรงนี้แล้วกัน
3: ทางโรงพยาบาล
0: กับคนไข้คน
1: นี้จะได้ไม่เสียเงินค่าตรวจ
2: คร
1: ับ
2: โอ้ได้เลยครับด้วยความยินดี
3: ต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการถ่ายภาพถ่ายจอตานะครับผม
2: ไม่เจ็บครับ
1: โอเคครับไม่กลัวครับ
3: เดี๋ยวมองหูผมไว้นะครับ
1: อาจารย์โอเคครับ
3: ครับผม
0: มองค้างไว้นะคะ
1: อาจารย์สะอาดมากเลยครับ
3: ครับ
0: วิดูเหมือนแบบว่า
3: บ้านนิดนึงนะครับ
0: เครื่องก็กระทัดรัดด้วยนะคะอาจารย์
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่านวัตกรรมนี้จะสามารถลงไปถึงชุมชนทุกแห่งของประเทศไทยได้
0: อ
2: ัน
0: นี้คือถ่ายรูปแล้ว
3: อันนี้คืออาจ
1: ให้วิเคราะห์แป๊บนึง
3: ใช่ให้วิเคราะห์แป๊บนึงเดี๋ยวขออ
1: ีกรอบ
0: ข้างเหรอคะ
1: สองข้าง
0: แล้วเวลาประมวลผลค่ะอาจารย์ค่ะใช้เวลานานไหมคะ
2: ใช้เวลาเป็นแบบระดับไม่ถึงนาทีครับแล้วก็โปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมออฟไลน์แปลว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าเรา implement ไปถึงระดับพื้นที
0: ่
2: เราก็จะสามารถอยู่ในทุกรพสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เลย
0: ค่ะบางทีบางพื้นที่อาจจะไม่ได้มีเครื่องตรวจตาขนาดใหญ่แต่ว่าเครื่องย่อขนาดออกมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอสอนช่วยดูหน่อย
3: เดี๋ยว insert รูป
0: เดี๋ยวจะ insert
1: รูปให
0: ้ว่าเป็นยังไง
1: ทีนี้ไอ้เครื่องนี้ครับอาจารย์ทุกท่านครับมันมีให้ใช้หรือยังอยู่ตอนนี้มันเป็นแค่โปรโตไทป์ครับ
2: ครับจริงๆตอนนี้เราเริ่มใช้กับผู้ป่วยบางส่วนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็กำลังวางแผนว่าหลังจากได้รางวัลกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มนำไปใช้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆปัญหาก็คือว่าประชากรที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปตอนนี้น่าจะตกอยู่สักประมาณ30ล้านคนในขณะที่เรามีหมอตาอยู่แค่ 2,000 คนทุกคนคงไปหาหมอตาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอานวัตกรรมนี้เนี่ยลงไปถึงพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเราจะเหลือคนที่มีความเสี่ยงต้อหินเนี่ยไปพบหมอตาอาจจะเป็นหลักหมื่นคนอะไรเงี้ยก็จะทำให้ลดโอกาสตาบอดของคนไทยได้เยอะเล
0: ยนะคะถามอาจารย์ธนวินนิดนึงคุณหมอคะอย่างการตรวจแบบนี้เนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นตาบอดยังไงบ้าง
3: อ๋อครับก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ศักชัยแจ้งครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยโรคต้อหินเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็มากกว่า 90% ไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีนวัตกรรมเนี่ยครับมาช่วยคัดกรองกันกรองเนี่ยครับจะช่วยทำให้ผู้ป่วยที่อาจจะหลุดไปอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับกลับมาสู่ระบบการรักษาได้มากขึ
0: ้
3: น
0: อ๋อไปเพิ่มโอกาสในการคัดกรองส่วนการกระบวนการรักษาเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลใหญ่อีกครั้งนึงนะคะ
1: ก็คือคัดกรองเร็วที่อาจารย์ทั้ง3ท่านบอกคัดกรองเร็วรักษามันก็จะไม่ได้ลามไป
2: ใช่แล้ว
1: ไม่ได้ไปแบบเค้าเรียกว่าไม่ได้ไฟไหม้ไฟแลมพู
0: ดแบบนี้น
1: ะครับอาจารย์สอนครับนอกเหนือจากผลงานนี้เนี่ยมีอย่างอื่นอีกที่จะเป็นนวัตกรรมและผลงานเป็นฝีมือของทีมอื่นๆอีกมั้ยฮะ
3: ครับผมก็คือจากผลงานนี้นะครับจะสามารถช่วยตรวจผู้ป่วยโรคต้อหินที่แบบมีความเสี่ยงสูงได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าจุดเด่นของนวัตกรรมนี้เนี่ยครับคือการใช้ภาพถ่ายจอตาครับผมร่วมกับปัจจัยทางคลินิกครับเช่นอายุเพศประวัติโรคประจำตัวต้อหินในครอบครัวครับผมและความดันตาร่วมกับการใช้ AI ในการช่วยวิเคราะ ะครับผลจากสถิ

0: สถิติแล้วเนี่ยพบว่ามีความแม่นยำสูงมากในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคต้อหินและสามารถตรวจผู้ป่วยโรคต้อหินที่มีความเสี่ยงสูงได้เร็วมากขึ้นครับ
1: อย่างพี่ตอบส่วนเมื่อกี้คุณหมอ
2: เป็นไงคุณหมอดูเบื้องต้น
1: มีความเสี่ยงไหมคะ
0: ดีครับผม
2: ปกติดี
0: ประสาทตาปกติ
2: ตาปกติแต่ระบบประสาทอาจจะไม่อย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงได้เจออาจารย์และคงมีผลงานอีก
3: นะครับ
2: ดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์สมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาดูอยู่เขาไม่ได้เป็นหมอแต่เขาเป็นทีมวิศวกรหรือเป็น AI
1: developer
2: เขาอยากจะมาร่วมทุนหรืออยากจะพัฒนางานอื่นๆกับอาจารย์กับทางวิทยาลัยได้
3: เลยครับด้วยความยินดีครับก็ติดต่อไปที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับผมเป็นประธานฝ่ายวิชาการอยู่นะครับก
2: ็ติดต่ออาจารย์โดยตรงเลย
3: ได้เลยนะครับแล้วก็เราเปิดรับนวัตกรคนไทยเราเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีความรู้มีความคิดแล้วก็ความสามารถเยอะนะครับก็มาช่วยกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยนวัตกรรมที่ดีเนี่ยมันมักจะเกิดจากสหวิชาชีพมาช่วยกัน
2: หลายสาขา
3: ใช่แล้วใช้ความชำนาญของแต่ละสาขาเนี่ยมาช่วยกันก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับวงการแพทย์ไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยด้วย
2: ชื่นใจภูมิใจอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปตรวจแพงๆฝีมือคุณหมอไทยก็ทำได้
3: ใช่ค่ะ
4: นะคะภูมิใจมากๆวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอทั้ง3ท่านนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิติรักษ์ค่ะนายแพทย์สอนกุลกิติรัตนานะคะนายแพทย์ธนวินม้วนจินดาจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมครับอย่างที่คุณหมอบอกไว้นะครับว่าตรวจร่างกายประจำปีอย่าตรวจแค่ร่างกายตรวจแค่เลือดนะครับตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเพื่อให้รักษาเพราะว่าถ้าเกิดโตขึ้นมาแล้วตาเรามีปัญหาเนี่ยก็คงจะไม่สบายใจใช้ชีวิตไม่มีความสุขวันนี้ก็คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้นะครับพวกเราทุกคนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามพักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เจอกันต่อนะครับ8 นาฬิกาสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
1: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaursอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

แล้วค่ะแม่ตัวผู้เนื้อเยอะส่วนตัวเมียก็เก็บไว้ออกลูกออกหลานเยอะเป็นฝูงแบบใยน้ำอ่อนน่ะดีแล้ว เราจะได้มีเนื้อปูตัวใหญ่ๆไว้กินชั่วลูกชั่วหลานกันพี่ว่า

0: กันนะทำไมไม่เอานมออกขาก็ไม่รู้จักตัดให้เรียบร้อยทำงานไม่ละเอียดละออแบบนี้เดี๋ยวฉันก็โดนแม่ดุดอกว่าไม่รู้จักหัดบ่าวให้ดีไปทำมาใหม
1: ่เจ้าค่ะ
2: นี่แม่ออดทำไมถึงได้กลายเป็นคนขี้ดุขี้บ่นปากเปียกปากแฉะจนผู้คนหลนลางไปหมดเช่นนี
3: ้ถ้าไม่กำราบไว้บ้างบ้านก็ไม่เป็นบ้านสิคะแม่
0: ไหนขอบคุณคุณยายกับคุณป้าสิที่มาทำอาหารให้กิน
4: ขอบคุณค่ะ
0: คร
4: ับ
2: เดี๋ยวกินกันได้แล้วนะนี่

0: ังเลยครับคุณยาย
1: เวลากินก็กินคำเล็กๆแล้วก็อย่าอมข้าวเป็นลิงอมข้าวพองแบบนี้สิคะไม่น่าดูเลย
0: กุ้งอะไรหวาน
1: ๆเรื่องเคี้ยวข้าวให้หมดปากก่อนสิคะแล้วค่อยพูด
2: ใครจะเอาปู่บ้าง
0: หนู
1: เด็กๆอย่าเอะอะโวยวายทำเหมือนไม่เคยเห็นอาหารอย่างนี้สิคะไหนใครจะเอาปูบ้าง

0: อะไรลูกเหรออ
1: ร่อยก็พูดเบาๆก็ได้ค่ะไม่ต้องตะโกนโวยวายแบบนี้ท่าทางจะเหนื่อยนะคะแม่ดุลูกทั้งวันไม่รู้ว่าจะดุผัวด้วยหรือเปล่า

0: ออนออนจ้ะออนออน
1: คุณพี่น้องเพิ่งผ่านลูกเข้านอนได้เหนื่อยเราก็ไปรบทัพจับศึกมาเบาๆหน่อยสิคะเดี๋ยวพากันตื่นก็ต้องกล่อมกันใหม
0: ่ออนตอนนี้เราใกล้จะได้จันทบุรีคืนจากฝรั่งเศสแล้วนะ
1: อะไรนะคะคุณพระคุณเจ้าดีใจเหลือเกิน
0: ทีนี้อ่อนเสียงดังกว่าพี่แล้วนะลูกได้ตื่นแน่เพื่อนพี่ที่มาส่งข่าวบอกว่าทางนู้นฉลองกันใหญ่เลย
1: แล้วอย่างนี้พวกฝรั่งเศสจะย้ายออกไปหมดเลยหรือไม่คะ
0: คงไม่หรอกอ่อนที่พวกนั้นยอมคืนจันทบุรีให้กับเราก็เพราะว่าเราเจรจาแลกเปลี่ยนกันไปกันมาจนฝั่งนั้นพอใจจึงยอมรับถอนกำลังทหารออกจากจันทบุรีแต่ก็ขอตราดกับเกาะกงแล้วก็อีกหลายๆเมืองไปด้วย
1: อย่างนี้ก็แสดงว่ายังจะปักหลักที่สยามเราต่อไป
0: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งก่อนทางฝรั่งเศสก็ยอมฟังเรามากขึ้นต่อไปนี้ก็คงต้องใช้ทางการทูตเจรจาแลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆยอมเสียส่วนเล็กแล้วรักษาส่วนใหญ่ไว้ดีกว่าเสียทั้งหมดกล้าเองก็เป็นเรี่ยวแรงสำคัญของงานนี้ทุ่มเทสืบข่าวแปลหนังสือไม่หยุดไม่หย่อนเพื่อให้งานนี้สำเร็จแล้วสุดท้ายก็สำเร็จจริงๆ
1: พี่กล้าเก่งมากจริงๆทีนี้หลังจากนี้พี่กล้าก็คงจะได้กลับมาเสียทีคุณแม่คงดีใจมากแน
2: ่ๆกาทาลีน
3: ยังไม่กลับพระนครอีกหรือคะฉันคิดว่าแล่นกลับไปตั้งแต่เสร็จงานแล้วไม่งั้นคงไม่ดีใจกันปานนี
2: ้ผมเก็บของเสร็จแล้วครับ
3: ที่นั่นคงมีคนรอคุณอยู่ไม่งั้นคงไม่รีบปานนี
2: ้ใช่ที่นั่นมีคนรอผมอยู่เสมอง
3: ั้นก็เชิญคุณกลับไปหาคนที่รอคุณอยู่เถอะค่ะฉันจะตามคุณพ่อไปที่เมืองตราดชาตินี้เราก็ไม่ต้องพบเจอกันอีก
2: เดี๋ยวก่อนกาทาลีนคุณไปกับผมนะคุณอย่าไปเมืองตาดอย่าย้ายไปกับคุณพ่อคุณเลย
3: คุณจะบ้าหรือไงคุณกล้าลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี
2: ้คุณก็ตอบผมก่อนสิว่าคุณจะฟังผมดีๆไม่เดินไปไหนอีก
3: อยากพูดอะไรก็ว่ามา
2: เมืองตาดไกลแสนไกลฝรั่งเศสก็ยิ่งไกลใหญ่ผมอยู่ห่างจากหัวใจผมไกลขนาดนั้นไม่ได้หรอกครับคุณไปกับผมเถอะไปอยู่ด้วยกัน
3: ไปอยู่ด้วยกันหมายความว่าอย่างไรคะ
2: ครับคุณกาทาลีนจะให้เกียรติเป็นภรรยาผมได้ไหมครับ
3: แล้วที่บ้านคุณจะไม่ว่าหรือไง
2: โธ่คุณแม่ของผมเนี่ยจะดีใจเสียอีกที่ลูกชายของเขาเป็นฝั่งเป็นฝาเสียที

0: ามาวางให้เรียบร้อยเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วหมูอ่ะที่ฉันให้ออกไปซักเมื่อวานเนี้ยได้หรือยัง
1: ลืมเจ้าค่ะ
0: โอ้ยอะไรกันแล้วจะให้ลูกฉันโดนยุงกัดจนตัวลายพร้อยหรืออย่างไร
1: สักประเดี๋ยวเจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปเอามาให้เจ้าค่ะ
0: เร็วๆเข้าม
2: าแล้วขอรับคุณแม่

0: เขาก็แม่คิดถึงลูกเหลือเกิน
1: ผมก็คิดถึงเช่นกันครับ
0: แม่ดูน่าจะชัดสิลูก
2: คิดถึงเหลือเกินพ่อเอ้ย
1: สาคุณแม่ครับ
0: เรื่องงานละสิไอ้เรื่องความร้ายของพวกฝรั่งเศสนี่มันร้ายนักทั้งร้ายทั้งเจ้าเล่ห์เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่ให้เมืองนั้นก็ไม่เอาให้เมืองหนึ่งก็จะไปเอาอีกเมืองหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทำมาเป็นโยกโยกเรียกร้องจะเอาตราดกับเกาะกงอีกโอ้ยใจคอนี่จะเฉือนสยามให้เป็นชิ้นๆเลยหรืออย่างไรนี่พ่อกล้ากลับมาก็ดีละจะได้ไม่ต้องไปคบค้าสมาคมกับพวกฝรั่งเศสอีกแล้วนี่ป้าจะปรึกษาอะไรแม่ล่ะลูก
1: ไม่มีอะไรดอกขอรับ

0: อย่าเพิ่งเอามือจับหน้าจับตาสิคะสกปรกแย่ท่าทางดูเหนื่อยมากเลยนะคะ
1: ในหลวงทรงประชวรอีกแล้วตั้งแต่งานฉลองกาญจนาภิเษกพระชนมพรรษา50พรรษาเมื่อปีก่อนทรงอ่อนพระกำลังลงไปมากทีแรกหมอบอกว่าให้ย้ายที่ประทับไปสูดอากาศที่ดีจะมีพลานามัยที่ดีขึ้นแต่ที่ไหนได้กับทรงบ่นตลอดว่าปวดพระปริสดางพวกเราพยายามถวายนวดแต่ก็กดไม่ถูกเส้นสักที
0: เรื่องถวายนวดไม่มีใครสู้ท่านเจ้าจอมได้ดอกค่ะเป็นหญิงแต่มือมีพลังที่สุด
1: จริงน่าแปลกมาก
0: ก็ทรงงานหนักเหลือเกินนี่คะกว่าถนนราชดำเนินจะสำเร็จทั้งสายนอกสายกลางสายในก็ทรงเสด็จราชดำเนินตรวจตราด้วยพระองค์เองแต่ก็สำเร็จออกมาสวยงามทัดเทียมเมืองฝรั่งเศสเมืองอังกฤษทุกประการ
1: ไอ้เราน่ะสิยังหนุ่มแท้ๆวิ่งตามพระองค์ท่านรู้สึกเราจะเป็นลมเต็มกลืนจริง
2: ๆคุณพ่อมาแล้ว
3: ล้ำ
4: ล้ำทำไมโซนแบบนี้ลูกเลอะเทอะหมดแล้วเห็นไหมแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามวิ่งเล่นบนเรือน
3: ออนออนเรื่องแค่นี้ไม่ตีลูกแรงนักอ่ะ
4: คุณพี่นั่นแหละตามใจลูกนักล้ำมันจะเสียคนเท่าสักวัน
3: ไม่เป็นไรนะลูกไปเจ็บนะไปเจ็บนะไม่ลอง
5: เฉพาะคุณล้ำนะเจ้าคะเที่ยวเป็นหัวโจกพาลูกบ่าวในเรือนไปเล่นไกลๆบ้างล่ะเล่นอะไรแผงๆบ้างล่ะแล้วที่ร้ายที่สุดนะเจ้าคะชอบแกล้งน้องเป็นที่หนึ่งน้องๆจะไม่กล้าเล่นด้วยแล้วเจ้าคะต่อไปกลายเป็นหัวโจกนักเลงหัวไม้กันพอดี
2: ใหญ่ซอยพูดนะ
3: ตาล้ำใหญ่เรื่องพ่อพูดว่าอย่างไรขอโทษยายสร้อยเดี๋ยวนี
5: ้ต้องอย่างนี้สิเจ้าคะคุณเลิศสอนลูกดีมีเหตุมีผลลูกๆถึงได้เชื่อฟังเจ้าค่ะ
4: ล้ำหยุดวิ่ง
0: เห็นไหมล่ะคะคุณพี่ว่าไม้เรียวเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคุณพี่ไม่หัดตีลูกเสียบ้างก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อแม่ที่ให้ทายลูกจนลูกเสียคนตาล้ำมานี่แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามวิ่งเล่นบนเรือนและนี่ยังพาน้องๆวิ่งเล่นอีก
4: รู้ใช่ไหมต้องโดนอะไรห้ามวิ่งเล่นบนเรือห้ามวิ่งส่งบนเรือเราหนักดื้อที่สุดเลย
3: วันนี้ล้ำมาหาพ่อลูกไม่ต้องร้องนะ
4: ก็คุณพี่ชอบให้ทายลูกแบบนี้ไงคะลูกถึงไม่ยอมเชื่อฟังสักที
3: วางไว้ลูกวางไว้ไม่ต้องร้องนะร้องไม่ต้องร้องอยู่กับพ่อเนี่ย
5: ตีแทบตายดุแทบตายก็ไม่มีผลดอกเจ้าค่ะมีแต่จะลื้อด้านขึ้นทุกวัน
6: นี่นางสร้อยลูกของท่านไม่ใช่ลูกแกอย่าสอน
5: แม่พัดไม่เห็นหรือว่าแม่ตีเอาดุเอาก็มีแต่จะขัดข้อแข็งข้อขึ้นทุกวัน

ลูกหลาน

0: บันไดหรือ
1: ค่ะ
0: น้ำดียาอะไรกลิ่นเหมือนน้ำมันมะพร้าว
1: ใบดอกแล้วก็กิ่งอ่อนของผักเซียนผีไพรขมิ้นอ้อยแล้วก็พิมเสนค่ะพวกนี้รักษาแผลสดชะงัดนักน้องกับพี่กล้าพี่วาดก็โตมาด้วยยานี
0: ้ในเรื่องนี่ก็เป็นหวัดอีกคนด้วยลูกๆอีก2คนก็เป็นหวัดเช่นกัน
1: น้องคงดูแลลูกได้ไม่ดีพอกระมังคะลูกถึงได้ซนเป็นลิงทะโมนแล้วก็อ่อนแอจนป่วยไข้เช่นนี้

0: น้องอ่อนเป็นอะไรกัน
1: พี่ว่าฉันเหนื่อยมาก

0: มันขมและเค็มเนื่องจากเอาเยาว์หวานของคุณท้าปู่หมอ
1: หวานเป็นลมขมเป็นยากินแต่น้ำหวานเชื่อมเป็นยาน้ำหวานเชื่อมอย่างนั้นมันจะไปหายได้อย่างไรเล่าต้องกินยามาแหวงคั้นกับน้ำเกลือของป้านี่แหละเอ้าหยุดนะถ้าถมยาป้าจะตีจริงๆด้วยคนนี้ล่ะป่วยด้วยกันหรือไม่ท่าทางจะติดมาด้วยกันมายาทมถ้าใครถมยาป้าก็จะตีเช่นกัน

0: นั่นก็ป่วยด้วยใช่หรือไม
1: ่ขอบคุณมากนะพี่วาดที่มาช่วย
2: ก็หลานฉันทั้งคนนี่นาตอนนี้ก็ให้กินยาแล้วก็นอนหลับกันเรียบร้อยแล้ว
1: พี่วาดนี่เก่งจริงๆไม่ต้องดุต้องตีเด็กมันก็ฟัง
2: แล้วจะดุกันทำไมพูดด้วยเหตุผลก็พอนี่ขนาดฉันมาช่วยเลี้ยงแป๊บเดียวฉันยังเหนื่อยขนาดนี้น้องอ่อนทำได้อย่างไรกันไม่หลับไม่นอนถ่างตาเลี้ยงลูกทั้งคืน
1: ก็ลูกเราทั้งคนนี่นาเห็นลูกป่วยแบบนั้นเราเองก็หลับไม่ลงหรอกพี่ว่าต้องลองมีลูกเองนะ
2: โอ้ยไม่ต้องถึงขั้นมีลูกดอกมีผัวฉันก็จะไม่มีฉันจะอยู่เป็นสาวให้หน้าขาวนวลใหญ่ไม่ต้องหัวฟูหน้ามันแบบน้องอ่อนดอก

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้แกงส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี่คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาดัดแม่เต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากๆนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบว่านางดังฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: นะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วมาเด็กๆกินนั่นเลยมา

0: นเพื่อนๆของคุณบอกว่าคุณกลับมาแล้วจึงทำให้ฉันรู้ว่าผู้ชายที่ขอดิฉันแต่งงานกลับมาแล้วแต่ไม่คิดจะมาหากันเลย
1: แคทเธอรีนผมงานยุ่งจริงๆผมขอโทษด้วยที่กลับมาแล้วไม่ได้ไปหาคุณ
0: แล้วเรื่องที่คุณจะให้ฉันไปอยู่ที่พานครด้วยคุณจะว่าอย่างไรเห็นคุณบอกจะไปคุยกับคุณแม่คุณก่อนแล้วจะให้คุณแม่คุณมาสู่ขอคุณแม่คุณมาด้วยหรือเปล่า

0: มจะไปขอคุณกับคุณดูบัวด้วยตัวของผมเอง
1: คุณพ่อคุณแม่ฉันต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่จะได้เห็นฉันแต่งงานกับคนที่ฉันรัก

0: คุณแม่คุณแม่มาหมายความว่าท่านไม่เห็นด้วยเช่นกัน
1: คุณเสี่ยงกับคนฝรั่งเศสไม่มีจำเป็นสามีภรรยากันได
0: ้เรามาได้รังเกียจชัดเสียงแต่ฉันเป็นของความสุขของแคทรีน
1: วันหนึ่งเมื่อความรักจืดจางลงลูกจะรู้ว่าลูกอยู่ที่เสียงไม่ได้และเขาเองก็ไปอยู่เมืองเราไม่ได้เชียงกัน
2: แต่ความรักของผมไม่มีวันจืดจาง
3: เราจะรักกันตลอดไป
0: รักตลอดไปไม่มีรักกันทิ้ง
1: พ่อไม่ให้ลูกแต่งงานกับข้าเหตุผมคือพ่อรักลูกพ่อไม่ยอมให้ลูกเสียน้ำตา

0: ณวาดวันนี้มาเลือกของด้วยตัวเองเลยหรือขอรับสั่งกลับกับผมก็ได้ก็ผมจัดหาไปให้คุณเลือกชมได้ไม่ต้องออกมาเดินปะปนกับชาวบ้านให้เหนื่อย
1: ไม่ล่ะของบางอย่างมาเลือกหาเองดีกว่าเราจะได้ค่อยๆเลือกค่อยๆหาได้ของที่ถูกใจ
0: เหมือนที่คุณค่อยๆเลือกค่อยๆหาเนื้อคู่คุณหรือขอรับ
1: เนื้อคู่ไม่ต้องหาเพราะไม่ได้ต้องการ
0: อย่าเพิ่งโกรธสิขอรับถ้วยชามพวกนี้คัดพิเศษมาจากประเทศจีนใช้วิธีเคลือบสีแบบพิเศษสวยและทนทานให้กระผมซื้อให้คุณสักชุดเอาไปถวายให้เสด็จท่านได้ใช้หรือจะเอาไปให้คุณแม่ทองสำลีใช้ก็ตามใจคุณ
1: พ่อเศรษฐีใหญ่ใจบุญฉันคงไม่รบกวนพ่อคุณดอกเชิญไปซื้อทำบุญให้ตามวัดที่พระท่านขาดแคลนเถิด

0: รยานายสินคงอยากให้ไปช่วยเลือกของกระมัง
1: คุณเป็นใครคะพี่สินคะแนะนำฉันให้รู้จักกับนายหญิงท่านนี้หน่อย
2: นี่คือคุณวาดเป็นสหายเก่าแก่ของฉัน
0: แหมถ้วยชามรามหายตรงนี้ท่าทางจะมีเจ้าเข้าเจ้าของจับจองไปเสียแล้วต่างเราไปดูที่อื่นกันเถอะของสวยๆงามๆในโลกนี้มีอีกเหลือแหละ
3: นั่นสิไม่ชอบใช้ของซ้ำกับใครเสียด้วยของร้านนี้ดูไม่ต้องรสนิยมเราดอกไปหาของยุโรปดีกว่าฉันไม่ชอบของจีนมันดูเก่าโบราณ

0: ี่สินสายตาที่พี่มองข้าหลวงในวังคนนั้นแปลว่าอะไร
1: ไม่ได้แปลว่าอะไรทั้งนั้นแหละ
0: คำว่ามิตรเก่าแก่มีความหมายอะไรซ่อนอยู่พี่ถึงได้หัวเราะหล่อนเสียงดัง
1: นี่หล่อนห่วงแม้กระทั่งเสียงหัวเราะหรือ
0: เวลาที่พี่อยู่กับบวยพี่ไม่เคยหัวเราะเลยนี่

0: นี่วาดไปร้อยมาลัยด้วยกันไหมวันนี้ทำกระแตไต่ไม้ด้วยไปอยู่กับดอกไม้สวยๆจะได้จิตใจสดใสสดชื่นไงนี่มานั่งหน้าเศร้าเป็นเต่าหิวข้าวไปได้จะไปสนใจอะไรกับแม่บวยเจีย
1: บวยหัวไม่ใช่บวยเจีย
0: แปลว่าอะไรนะ
1: แปลว่าดอกไม้อะไรสักอย่างหัวแปลว่าดอกไม
0: ้รูปงามนามเพราะเสียด้วยดอกไม้อะไรสักอย่างนั่นหรอ

0: กินดอกไม้ให้สาแก่ใจ
1: วาดสะเดาเนี่ยผมจะตายว่าจะเอาสะเดาไปทำอะไรสะเดานี่ใช้เป็นผักลวกจิ้มกับน้ำปลาหวานเท่านั้นแหละ
0: ไม่จริงฉันจะปรุง

0: โฉมของสะเดาใหม่สดใสใฉไรแจ่มจรัสแน่นอนเอาเร็วสิช่วยกัน
1: แล้วอย่างไรต่อละวาด
0: ยำดอกไม้ขมๆต้องถูกยำ

0: อกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
1: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำ

0: อะไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ทำอะไร
1: ไม่มีอะไรเฮียเฮีย
2: ไป

0: อะไรคะพี่เลิศนี่หรือชุดตามเสด็จของพี่ทำไมดูราวกับชุดชาวนาชาวสวน
1: เราก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนกับชาวบ้านให้ชาวบ้านดูไม่ออกว่าเป็นขบวนเสด็จให้ดูออกว่าเป็นกลุ่มขหบดีกลุ่มหนึ่งหรือว่านายอะไรสักคนที่ยกขยโยกันไปเที่ยว
0: ทำอะไรกันแผลงแผลงแบบนี้ไม่ลำบากแย่หรือคะ
1: ออนนี่ออนว่าในหลวงท่านทำอะไรแผลงแผลงหรือ
0: เฮ้ยตายแล้วใครจะไปกล้าว่าท่านกันคะแต่แบบนี้ก็จะไม่มีคนมาต้อนรับแล้วจะพักที่ไหนจะเสวยจะบรรทมอย่างไร
1: เราไม่อดตายกันดอกเจออะไรก็กินนั่นค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นมีแต่ชายชะกันล้วนๆไม่มีอะไรต้องกลัว
0: แล้วนี่ไม่มีใครค้านใครเลยหรือล้วนเห็นดีเห็นงามตามกันไปหมด
1: ก็ในเมื่อไม่ใครทรงสบายหาเวลาพักไม่ใครได้ถึงขนาดเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับหมอจึงเห็นว่าท่านควรเสด็จประพาสที่ไม่เกี่ยวกับพระราชธุระหรือในราชกิจใดๆเพื่อให้ท่านเนี่ยทรงพ้นจากเรื่องรำคาญพระทัยให้ท่านได้สนุกสนานบ้าง
0: แต่ไปผจญภัยกันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าพระสุขภาพจะดีขึ้นหรือแย่ลงกันแน
1: ่ทำไมคิดแต่ทางร้ายแม่อ่อนนี่พี่เองยังตื่นเต้นเลยบรรดาเจ้านายก็เตรียมคิดชื่อเป็นคนสามัญนายประดิษฐ์ก็คือกรมขุนนริศลา
0: แล้วพี่เลิศล่ะคะ
1: พี่ก็ชื่อเลิศนี่แหละ พี่ก็อยู่ช่วยคุณอ้นหัวหน้ามหาดเล็กเวนสิทธ์ทำกับข้าวเพราะได้ขึ้นชื่อว่ามีเมียทำกับข้าวเก่งพี่คงอาจจะได้บารมีจากเมียพี่มาบ้าง แล้วก็คืนนี้พี่อาจจะต้องไปค้างที่วังเพราะรุ่งเช้าเนี่ยจะต้องประจนภัยกันแต่เช้า

0: คุณแม่ขอรับนี่กัทเธอรีนเป็นลูกข้าราชการฝรั่งเศสที่อยู่สยามมานานลูกกับกัทเธอรีนคบหาดูใจกันมานานแล้วแต่พ่อเขาไม่ยอมรับลูกจึงทำเช่นนี้
1: ฝรั่งเศสนี่ลูกทำงานเอาชนะคะขานต่อสู้กับพวกมันที่หวังจะมายึดเมืองสยามพวกฝรั่งเศสทำกับไทยขนาดไหนพระยอดเมืองขวางตายไปเพราะอะไรลูกลืมไปแล้วหรืออย่างไร

0: แต่มันไม่เกี่ยวกันความรักมันไม่เกี่ยวกับเชื้อชาตินี่ขอรับ
1: คุณปรางน้องสาวของพ่อเลิศทั้งดีงามทั้งสวยสะอาดเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างลูกไม่เอาแต่มาเอาคนฝรั่งเศส
2: ผู้หญิงฝรั่งเศสนี่มันเป็นยังไงหรอคะแล้วคุณปรางนี่ใครหรือกล้าม
0: ันไม่มีอะไรเลยแคทเธอรีน
1: ลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมาไม่นับไม่ใช่วัยเด็กวัยขนองแล้วแม่นีดอายุอนามก็น่าจะปาไป20กว่าละทำไมไม่รู้จักคิดเสียบ้างพ่อเขาเป็นข้าราชการฝรั่งเศสส่วนเราก็เป็นข้าราชการเมืองสยามถ้าเขาเอาเรื่องเอาราวทำให้เป็นกรณีใหญ่โตขึ้นมาลูกเนี่ยจะเดือดร้อนนะ
2: ไม่เดือดร้อนหรอกค่ะไม่มีใครผิดกล้าได้ฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วอายุก็ป่าไป20กว่าแล้วนั่นแหละค่ะฉันจะรักกับใครหรือจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แม้แต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ไม่มีอำนาจมาบังคับใจฉัน
1: ตายแล้วนี่เธอช่างกล้าหาญชาญชัยนะเธอมันไก่แก่แม่ปลาช่อนหวังจะมาหลอกพ่อกล้าที่แสนซื่อของฉันละสิ

0: ใจดีๆนะคะคุณแม่ค่อยๆคิดอย่าเอาแต่โกรธจะยิ่งคิดหาทางออกไม่เจอนะคะ
1: มันปิดตายหมดแล้วล่ะทางออกอะไรก็ตามนี่ยังไงแม่ก็ต้องแพ้ลูกๆอยู่ดีแม่รักลูกแล้วจะให้แม่ไปขวางลูกได้อย่างไรพ่อกล้าก็ทั้งรักทั้งหลงแม่ละเวงวันลามากกว่าอะไรทั้งหมดขืนแม่ไปไล่ก็ยิ่งหนีตามกันไปถึงไหนก็ไม่รู
0: ้คุณแม่คะอย่าคิดเรื่องเอาชนะกันเลยค่ะพี่กล้ารักคุณแม่มากเขามีคุณแม่เป็นที่พึ่งเวลานี้เขาเจอกับปัญหาหลายด้านทั้งปัญหาชีวิตปัญหาด้านการงานแล้วแต่ละเรื่องก็ใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าคุณแม่ไม่ช่วยพี่กล้าเขาต้องแย่แน่ๆนะคะ
1: พ่อกล้าก็เอาแต่ใจตัวเองไม่คิดถึงคนอื่นบ้าง
0: นางละเวงของคุณแม่เองก็น่าสงสารนะคะเขายอมทิ้งครอบครัวทิ้งชื่อเสียงทิ้งเกียรติมาเขามาจากประเทศที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกแต่กลับยอมให้คนชาติเดียวกันดูถูกแล้วก็มาซบอกชาวสยามที่ต่างผิวต่างเชื้อชาติต่างประเพณีตอนนี้เขาหัวเดียวกระเทียมรีบจริงๆนะคะ
1: ก็เพราะว่าคิดกันสั้นๆไงชอบเอาความรักเป็นใหญ่ทำอะไรไม่คิดถึงพ่อแม่เสียบ้าง
0: เขาเองก็คงจะทุกข์ใจไม่น้อยพ่อแม่ก็คงจะตัดหางปล่อยวัดเพราะอับอายแล้วคุณแม่จะเป็นแม่ผัวใจร้ายคนอื่นจะมองไม่ดีเอานะคะ
2: แม่อ่อนเนี่ยจะพาใครมาอยู่เรือนก็ไม่รู้จักขออนุญาตก่อน
3: บองชูพี่คาทารีน
2: เห็นฉันเป็นหัวหลักหัวต่อหรือยังไร
4: แล้วคุณพนักงานก็เงยหน้าขึ้นมองดูสิ่งที่เขาเห็นคือตัวอะไรดำทำมึน
5: เงาแล้วมันตรงหน้า

0: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: ไร้ตีนตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของพ่อวันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู่
0: After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายของใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: พังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่น่ะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
16: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
17: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
18: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
17: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
16: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
17: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่

0: รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
0: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอไทย PBS เหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนกิฟอภิญาฉายจันทิมนะคะ
1: แตงกวาอัญชลีโพสุวรรณค่ะออนไลน์ก็ชมกันได้นะคะเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS TikTok ติดตามกันได้หมดเลยทุกช่องทางค่ะ
0: ตอนนี้หลายคนก็อนุญาตให้ฝันได้นิดนึงเกี่ยวกับกรุงเทพของเรานะคะกำลังจะเลือกตั้งท่านผู้ว่าเนาะคราวนี้หลายคนก็จินตนาการว่าเอ๊อยากได้กรุงเทพในฝันเนี่ยเป็นยังไงบางคนเขาบ่นค่ะอันนี้ไม่ต้องบ่นหรอกทุกคนแหละกรุงเทพขึ้นชื่อเรื่องรถติดนะคะต่างชาติมาก็รู้เลยของดีเราเนี่ยเยอะรวมไปถึงรถติดด้วยคุณผู้ชมค่ะคราวนี้มันจะแก้ปัญหายังไงดาราคนดังบอกบางทีวิ่งรอกรับงานเนี่ยไปงานไม่ทันรถมันติด
1: ใช่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นนี่เราเห็นหน้าหนุ่มๆดาราซีรีส์วายเขาก็จะแบบอีเวนต์เย็นไงต้องไปเนี่ยเข้าเมืองแล้วจะไปยังไงให้ทัน
0: โดยเฉพาะก็เป็นคุณตำรวจด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้คนรู้สึกยังไงนะคะยินวอตอนนี้สวมบทบาทเป็นคุณตำรวจนะคะอาจจะได้ใจหลายคนอาจจะถูกจับไปแล้วนะคะจับไปเลยทั้งใจซึ่งก็บอกทั้งคู่บอกว่าถ้ามีขนส่งสาธารณะที่มันยอดเยี่ยมคุณผู้ชมมันอาจจะมีผลให้ทุกคนเนี่ยหันไปใช้แล้วก็ไปลดเรื่องของการลดติดได้จริงๆนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มหล่อทั้งคู่กันค
2: ่
0: ะ
2: หลักๆเลยคนน่าจะมีความฝันว่าทำงานเสร็จแล้วอะอยากกลับบ้านให้ได้เร็วที่สุด
3: โอ้จริงจริงอันเรื่องจริงเลย
2: อยากกลับบ้านให้ได้เร็วกลับไปหาครอบครัวกลับไปใช้ฟรีไทม์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งเนี่ยกรุงเทพในฝันของผมก็คือคนไม่ต้องใช้รถยนต์เกินความจำเป็นสามารถมีรถสาธารณะที่ตอบโจทย์มาตรงเวลารถไฟฟ้าที่ไปได้ทุกที่ให้ได้ใกล้ที่สุดไปได้ทุกที่ไปตรงเวลาเขาจะคำนวณเวลากลับบ้านเวลาทำงานได้มันเซฟช่วงเวลาว่างเขาได้เยอะได้เจอครอบครัวไม่มีความเครียดอะไรเงี้ย
3: ทุกครั้งที่มีการนัด9โมง10โมงเลยเครียดทุกครั้งเลยเพราะว่ารถติดมันเลี่ยงไม่ได้บางทีรถชนบางทีการขึ้นทางด่วนไม่มีอีซี่พาสช่องอีซี่พาสโล่งเลยช่องธรรมดาอุดทำให้รถมันติดเงี้ยก็เลยจริงๆถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้จะดีมากเลยเรื่องของการรถติดการขนส่งที่มันตรงเวลารวมถึงค่าเขาเรียกว่าค่าเดินทางที่มันถูกลงครับเพื่อให้ดึงคนมาใช้หรืออะไรเงี้ยถ้ามันตอบโจทย์คือผมว่าเบื้องต้นน่ะเวลาตรงสมมติว่าโอเคเราสามารถดูผ่านมือถือได้ว่ารถเมย์คันนี้จะมาตรงเวลาตรงนี้แล้วเราใช้เวลาเท่าไหร่ไปถึงบ้านแค่ทุกอย่างตรงนี้เป๊ะผมมันสมดุลไปหมดแล้ว
0: ถ้าทุกอย่างมันเป๊ะคุณผู้ชมมันก็จะสามารถกลับบ้านได้อย่างรวดเร็วนะคะเหมือนที่น้องบอกว่าจริงๆบางทีเรามองว่าเงินแก้ปัญหาได้หรือเปล่าจะขึ้นทางด่วนมันคับขันมันไม่ทันแล้วนะคะสรุปแก้ได้ค่ะขึ้นไปติดอยู่กับเพื่อนข้างบนแทน
1: นะไม่ได้ช่วยเสียเวลาด้วย
0: เสียตังค์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังจะมีผลงานเนาะให้สาววายได้กริ๊กกราดนะคะอย่างที่บอกคุณตำรวจเข้ามาละ
1: ใช่
0: คือจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเล่นหลายบทบาทเนาะที่จะมาจิ้นกันแล้วให้คนดูรู้สึกว่าโอ้มันอู้อ้าวหรือเกินนะ
1: อย่างอันนี้ฟิล์มนึงเป็นอีกอาชีพนึง
0: ตำรวจชื่อเรื่องว่าที่รักสารวัตรเทียนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ยังบอกอีกว่าหนึ่งในระบบขนส่งนะคะที่ยินวองมองว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นก็คือเรื่องของรถเมย์คุณผู้ชมอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้ใช้รถใช้ถนนจะเจอรถเมย์ไฟฟ้าเยอะขึ้นมันก็ช่วยลดมลพิษอะไรแบบนี้ใดๆนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อันนี้ก็เจอกับตัวเหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่ามันยังอันตรายอยู่บางทีเลนริมสุดจอดไม่ได้จอดรับคนกันเลนกลางอย่างเงี้ยนะเราทั้งคนขับรถก็ต้องระวังคนขึ้นลงรถเมย์ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะขนส่งเมืองไทยอาจจะยังต้องปรับทั้งตัวรถแล้วก็พฤติกรรมของคนขึ้นรถด้วยคนขับขี่ด้วยใดๆนะคะ
1: ได้ฟังเสียงของหนุ่มๆเนาะเจนซงเจนซีไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูหนังพี่กิฟต์ก็คือต้องบอกว่าตอนนี้บ้านเราหนังสยองขวัญคือมาแรงมากนะคะแต่จะขายความสยองขวัญอย่างเดียวคงไม่ได้อาจจะต้องขายในจุดของนักแสดงด้วยนะคุณผู้ชมดูสิมากันเป็นกองทัพเลยนะคะเป็นหน้าใหม่ด้วยแล้วก็บางคนก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วล่ะเอาชื่อผู้กำกับก่อนพี่ไมค์พลฤทธิ์คนนี้เนี่ยทำพี่นาคมาคุณผู้ชมก็หลายคนการันตีไปด้วยรายได้การันตีความสนุกของเรื่องไปแล้วล่ะทำมาได้หลายภาคด้วยนะคะแล้วก็จะมีคนที่โอ้แฟนละครบ้านเราน่าจะคิดถึงน้องยอดยงศิลป์นั่นเองคุณผู้ชมคะก็ไปเป็นศิลปินเคป๊อปใช่ไหมไม่ค่อยได้มีผลงานคราวนี้กลับมาเล่นหนังบ้านเรารวมถึงดาราหน้าใหม่อีกหลายคนคุณผู้ชมมีใครกันบ้างเดี๋ยวไปดูว่าน้องๆเขาได้ประสบการณ์ยังไงจากการเล่นหนังสยองขวัญค่ะเรื่อง สยองที่เริ่มที่สวนน้ำร้างนะคะมีกลุ่มแก๊งเพื่อนวัยมัธยมนี่เข้าไปลองดีค่ะดังนั้นตัวละครหลักในหนังผีเรื่องกฤษดาพาราไดซ์นะคะทั้งหมดเลยเป็นแก๊งวัยรุ่นค่ะสวมบทโดยนักแสดงรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกันนะคะก็จะทั้งน้องยอยงศิลป์เนี่ยค่ะจากวงพาวนะคะศิลปินเคป๊อปไปแล้วก็กลับมาเล่นหนังยังมีอีกหนึ่งหนุ่มค่ะโฟนัทวัฒน์นะคะคนนี้ก็โด่งดังจากซีรีส์วายค่ะเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของไม้พนาริศนะคะจากหนังแฟรนไชส์ภาคต่ออย่างพี่นาครวมถึงหุ่นพยนตร์ด้วยซึ่งในเรื่องนี้ผู้กำกับเขาดึงเอานักแสดงรุ่นใหม่ที่เคยร่วมงานภาพยนตร์หรือว่าเล่นซีรีส์มาบ้างมาโชว์ฝีมือกันมี5คนเลยคุณผู้ชมค่ะทั้งกาโต้ปนวิทย์เตยวรพัฒน์ใจใจสรทรยูโรวรัตทิพย์นะคะแล้วก็รวมถึงอีก1คนนะคะเซนจตุรวิทย์ค่ะเขาบอกคาแรคเตอร์ของเซนเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจคือรับบทเป็นจอร์ดใครได้ดูตัวอย่างในเรื่องคือเด็กๆ เขาจะร้องหาจอร์ดจอร์ดจอร์ดอยู่ไหนแบบนั้นเลยนะคะคือจอร์ดเนี่ยเป็นบทของเด็กที่มีภาวะออทิสติกคุณผู้ชมค่ะคือเป็นบทที่ท้าทายของนักแสดงเหมือนกันนะวัย27ปีเจ้าตัวทำการบ้านหนักมากนะคะคือต้องไปสังเกตพฤติกรรมว่าน้องๆที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงแล้วก็ต้องไปดูซีรีส์เกาหลีด้วยนะซีรีส์เรื่องดังทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Good Doctor หรือว่า Move to Heaven นะคะก็ศึกษาทำการบ้านอย่างหนักเลยทีเดียวเพื่อที่จะโชว์ฝีมือนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ฝีมือนะแล้วก็ต่อยอดในวงการแสดงด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าจริงๆเซนงานหลักของตัวเองอ่ะคือเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ค่ะคุณผู้ชม
4: คือเขาก็พาไปเหมือนเรียกว่าอะไรมูลนิธิที่เป็นเด็กพิเศษอะไรเงี้ยครับก็ไปคุกคีอยู่กับเขาเลยไปเล่นกับเขาไปคุยกับเขาไปดูพฤติกรรมว่าเขาทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับว่าเอ๊ะปกติเด็กที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยเขาจะชอบพูดยังไงนะใช้สายตาในการมองยังไงนะเวลาเจออะไรที่ผิดปกติที่เขาไม่สามารถแบบควบคุมตัวเองได้เขาจะใช้อะไรในการเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองเอาจริงๆอะผมรู้สึกว่าความจริงแล้วอะที่ใช้คำว่าเด็กพิเศษนะคือผมรู้สึกว่าเขาเก่งในด้านในด้านหนึ่งไปเลยอย่างพวกเราทุกคนจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนสายสมดุลใช่ไหมครับมีเก่งนู่นมีนี่มีนู่นนี่นั่นบ้างแต่เด็กกลุ่มนี้ครับจะเป็นเด็กที่เก่งไปเลยด้านหนึ่งอย่างผมไปเจอคนหนึ่งคือเป็นเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์เขาสามารถท่องเขาเรียกอะไรปฏิทินหรืออะไรไปดูงานกับพี่ว่าไม่ได้ไปเลยเขาเรียกว่าเหมือนปฏิทินร้อยปีเลยประมาณนั้นครับแบบผมถามพี่ว่าวันที่25เมษายนปีนี้คือวันอะไรเขาตอบได้เลย
5: รู้สึกว่าที่ก็ชอบนักแสดงนะครับก็อยากทำนักแสดงถ้าแต่ถ้าวันนึงอาจจะไม่ได้ไปต่อทางด้านนี้หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้สักเซสทางนี้ก็คงจะไปทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เราก็เรียนเบื้อง

0: ขังอยู่นี่ครับเรียนฟิล์มครับเรียนภาพยนตร์ใช่จริงๆชอบทั้งสองอย่างเลยครับรู้สึกว่าข้างหน้ามันก็สนุกมันได้เป็นอะไรที่ในชีวิตจริงเราไม่เคยเป็นใช่มันก็สนุกการเป็นเบื้องหลังมันก็เหมือนเราได้ทำงานในฐานะคนที่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยมันก็มีความสนุกของมันอะไร
1: จริงๆจ่ายก็เรียนตอนนี้เรียนอยู่โคไซนวัดมสวครับใช่คือตอนถ้าสมมติแพลนอนาคตหรอคงเรียนต่อก่อนนะครับเพราะว่าแบบจ่ายยังอยากเรียนอยู่แต่ว่าก็ต้องดูได้แหละว่าแบบมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะต้องเรียนต่อ
2: คือแต่ละคนก็เรียกว่ายังมีเส้นทางการเรียนของตัวเองนะมีหลายเส้นทางแต่ว่าเดี๋ยวชวนรู้จักนะคะกับน้องๆกันสักนิดนึงว่าแต่ละคนก่อนมาเป็นนักแสดงนี่ทำอะไรกันมาอย่างสาวเท่เตยวรพัฒน์นี่เบื้องหลังเป็นครูสอนดนตรีคุณผู้ชมคะคือพอมาชิมลางเรื่องของการแสดงก็บอกว่าเป็นเรื่องใหม่มากนะส่วนอีกคนนึงกาโต้เขาบอกว่าแฟนหนังผีอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างคนนี้เรียนสายนิติศาสตร์บอกทำไมเรียนบอกเรียนแล้วเท่ดีแต่น้องไม่ใช่เท่อย่างเดียวนะคะเขาก็มองว่าจริงๆอ่ะมันต่อยอดได้นะกับงานในวงการบันเทิงก็ใช้กฎหมายมาศึกษาได้เหมือนกันลองไปฟังเสียงกันค่ะ
3: จริงๆมันช่วยชีวิตประจำวันได้เยอะมากครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันอยู่ทุกวันของเราทุกคนใช่เช่นเวลามีสัญญามาจะเล่นหนังเล่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีร่างกฎหมายมาก่อนแล้วก็ดูว่าคือเราอ่านเองเราพอเก็ทว่าตรงไหนที่ด้วยความเริ่มเป็นทนายอ่ะพี่มันถึงฟีลแบบเราเรียนเพื่อเป็นทนายอ่ะเราจะอ่านแล้วเราตั้งคำถามว่าแบบเขาเขียนมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาเล่นอย่างนี้เขาเล่นได้ไหมเขาเล่นอย่างนี้เราเขาไม่ได้เขียนบอกตรงๆแต่คือเขาสามารถอ้อมเพื่อไปทำอย่างนี้ได้เรารู้เราจะกันเขาได้เราอาจจะเขียนให้เขาแก้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ย
4: คือทุกคนให้คือทุกคนก็แบ่งประสบการณ์ของที่ตัวเองเจอมาว่าเจอเหตุการณ์นี้ทำไงอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบเราจะยังอ่อนอยู่เรื่องการอิมพอไวเนื่องด้วยเราเป็นคนที่พูดน้อยมากตอนก่อนอันเนี้ยค่ะก็คือแค่ทักทายแต่ว่าไม่ได้สนทนาด้วยอะไรเงี้ยพอเราเป็นคนพูดน้อยปุ๊บเวลาน้องๆเขาอิมโพไว้กันในบทเงี้ยเราก็จะเดทแอร์ละเพราะว่ายังไงต่อวะคือมันไม่ใช่เพราะเราท่องบทมาไงเราแม่นบทแต่ว่าเราอิมโพไว้ไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะยากหน่อย
2: ก็คือน่าจะยากแหละมันเป็นหนังแบบสยองขวัญเนี่ยต้องตื่นเต้นต้องลุ้นด้วยคือเขาบอกว่าการถ่ายทำท้าทายเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไปถ่ายกันโลเคชั่นเป็นสวนสนุกร้างจริงๆที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะบางส่วนก็อย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพไปคือเซตฉากขึ้นมาบ้างเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการถ่ายทำฉากที่มีความอันตรายเนา
5: ะ
2: แต่จริงๆใช้นักแสดงหน้าใหม่ความสดใหม่อันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์อย่างนึงของหนังเพราะว่าในเรื่องมันต้องพูดถึงความเป็นมิตรภาพกลุ่มเพื่อนด้วยที่ต้องไปเนี่ยเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะนี่ดูว่าลุกเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
5: ค่ะ
2: ถือว่ามันเป็นหนังยุคนึงนะพี่กิฟต์ที่จะเห็นเหมือนขายความเป็นหนังวัยรุ่นด้วยบวกความสยองขวัญเข้าไปอีกคุณผู้ชมค่ะ
5: แล้วก็เมื่อกี้ชุดเหมือนไมเคิลจะสั่นในเรื่องทริลเลอร์เหมือนกันนะในเพลงอ่ะสีแดง
2: ชุดแดงใช่ไหม
5: ใช่ไหมแล้วเป็นชุดผีอ่ะซึ่งหลายคนก็รอติดตามผลงานน้องยอชนะคะน้องยอชเขาบอกว่าผมไม่ได้รับเล่นหนังมา7ปีแล้วคิดถึงไอ้ที่รับยังไม่ได้อะไรคิดถึงแล้วก็บทบาทค่อนข้างท้าทายเพราะว่ามีบทบูแอคชั่นด้วยเขาบอกว่ามีถ่ายซ้อมกันไว้แล้วก็เก็บคลิปกลับไปดูไปทำการบ้านมาใหม่แบบนี
2: ้โอ้อยากรู้เลยจะมีพลิกบทอะไรกันหรือเปล่าแบบเรื่องมันจะต้องมีพล็อตแบบทวิสต์นิดนึงเนาะใครจะเป็นใครเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถ้าใครเป็นหนังคอหนังสยองขวัญดูหนังไทยนะคะช่วงนี้เข้ากันหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะ
5: แล้วเดี๋ยวสายคนชอบดูหนังผีไปสืบคนละถ่ายที่ไหนสวนสนุกไหนอะไรยังไงแน่นอนนะข้อมูลเดี๋ยวเต็มเน็ตแน่นอนคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องราวความเชื่อความศรัทธากันบ้างนะคะคือหลายปีเนี่ยถ้าพูดถึงเมืองลับแลมีเสน่ห์น่าค้นหาตลอดค่ะมีการจับทฤษฎีต่างๆนะคะเขาเรียกว่ามาสอบทานตำนานพระเจ้ายอดคำทิพย์ค่ะเขาก็ไขปริศนานะคะเจออีกหนึ่งข้อมูลค่ะเขาบอกว่าวัดท้องลับแลคุณผู้ชมคะเป็นวัดหลวงมาตั้งแต่โบราณในขณะที่ทราบข้อมูลนี้แล้วค่ะมีอีกเรื่องเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันก็คือพระเนนพบปรากฏการณ์แสงในโบสถ์นะคะมองเห็นเป็นท่าเป็นภาพพระธาตุกลับหัวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเลยคุณผู้ชมคะโอ้โหกิ๊บก็อยากเห็นภาพนี้เชื่อว่าแตงแล้วคุณผู้ชมก็อยากเห็นนะคะก็จะพาไปชวนดูนะคะแสงเงาและดาวสำคัญในการสร้างวัดเรื่องนี้มีตำนานกับคุณน้ำอ้อยแจ่มจิตค่ะ

0: ที่เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวตามจริงของท้องฟ้าหลังคาวิหารรวมถึงเจดีย์หรือพระธาตุสรุปผลการทดลองบนฉากขาวภายในโบสถ์ได้ว่ามองเห็นได้รอบ360องศารอบโบสถ์จากที่พระประสิทธิ์เมธังกโรและเนนในวัดบังเอิญเห็นเพียงบางจุดก็มาสู่การสังเกตจากช่องที่แสงลอดผ่านได้โดยเฉพาะที่เหนือบนบานหน้าต่างทั้ง6บานกับวงกบที่ไม่ได้ปิดแล้วแนบสนิทโดยวิธีการของช่างไม้โบราณตรงกับลักษณะของภาพที่ผ่านกล้องรูเข็มที่ใช้ทดลองว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงจะเป็นภาพกลับหัวซึ่งความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับขนาดของรูและความเข้มของแสงหรือในช่วงเวลาใกล้เที่ยงวันจะชัดที่สุดจากที่เก็บงำจนทดลองครบทุกบานหน้าต่างก็มาสู่การเปิดเผยต่อคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในพื้นที่เรียนรู้จากเดิมที่เคยศึกษาวัดทองลับแลในด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์รวมถึงตำนานพระเจ้ายอดคำทิพย์พระประธานภายในโบสถ์ที่ผ่านมาเรื่องเล่าถึงเงาพระธาตุหัวกลับเคยเล่าขานในวัดราว20กว่าปีที่แล้วเนื่องจากมีพระรูปหนึ่งสังเกตเห็นทำให้ในคราวเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์จงใจเว้นช่องว่างเป็นฉากขาวเพื่อให้มองเงาได้เมื่อปิดโบสถ์ให้มืดในเวลากลางวันจนเมื่อ2เดือนมานี้เห็นว่าเงามองได้รอบกว่าจึงเชิญคณะทำงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ต่อยอดจากเดิมที่คณะทำงานเคยมาสำรวจเมื่อปีที่แล้ว
1: เข้ามาเนี่ยเขาจะตกใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นแล้วภาพมันไม่ใช่ภาพนิ่งไงครับมันเป็นภาพเคลื่อนไหวเพราะว่าบางโยมบางท่านก็ทดลองถึงขนาดว่าไปยืนตรงลานพระธาตุแล้วก็กระโดดก็จะเห็นห้อยหัวอยู่ข้างบนนี้จริงๆจริงๆแต่ขึ้นมาจริงๆแต่ว่าเราก็ให้ความรู้เพิ่มเวลานำบรรยายที่วัดเสมอว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถเกิดได้แล้วก็อธิบายอย่างง่ายที่สุดเพื่อให้เขาเข้าใจได้นะว่าแสงปกติมันกระจายแต่ถ้าเราบีบเนี่ยมันจะทำกลับไปทำหน้าที่เหมือนกับเป็นโปรเจคเตอร์ธรรมชาติเพียงแต่ว่าด้วยความที่ตัววัตถุไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงใช่ไหมฮะมันดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะนั้นเวลามันมามันก็จะมิเรอร์ก็คือกลับด้านแล้วก็กลับหัวเราก็พบว่าไอ้กระบวนการสร้างผังวัดนะครับถึงแม้ว่าวัดนี้จะสร้างสมัยร.5เนี่ยแต่การที่ตัวชุดผังเดิมเนี่ยมันหันหน้าขึ้นเหนือและชุดโบราณสถานที่เราค้นคว้ากันตามที่เมื่อมีการซ่อมแล้วก็รวบรวมข้อมูลไว้ครับแล้วก็ถามคนแก่เนี่ยกลายเป็นว่ามันมีพื้นที่ของวัดชุดเดิมที่มันทับซ้อนกันอยู่แล้วการที่วัดหันหน้าขึ้นไปทางด้านทิศเหนือแล้วไม่เหนือเป๊ะนะครับเหนือและเฉียงนิดหน่อยมันเป็นความจงใจของผู้วางผังตั้งแต่ยุคแรก
2: ถ้าหน้าต่างบ้านเราเนี่ยมันจะไม่มีตัวขั้นตรงกลางนะครับเวลาปิดมันจะเห็นเป็นเส้นยาวเลยหรือถ้าสนิทก็จะไม่เห็นเลยแต่ถ้ามีช่องอยู่มันจะเป็นช่องยาวเลยอันนั้นก็โอกาสที่จะเห็นเป็นมันก็จะไม่เป็นรูเข็มละนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีด้านบนกับด้านล่างที่ไม่ได้สนิทเพราะว่าถ้าสนิทมันปิดประตูไม่ได้ปิดหน้าต่างไม่ได้เพราะมันจะไปขัดกับไอ้ตัวบุกไอ้วงกบเนาะนะครับเพราะมันจะมีช่องอยู่นิดหน่อยเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไม้นั้นมันมีความหนามากน้อยแค่ไหนอีกแล้วช่องมันใหญ่พอไหมใหญ่พอที่แสงจะมาปรากฏบางทีก็อาจจะปรากฏที่บนพื้นก็ได้หรือในแนวตั้งขึ้นมาเป็นฉากลับก็ได
0: ้ปริศนาการวางผังวัดทองลับแลไขจากการดูแกนทิศของวิหารว่าตรงกับดาวฤกษ์ดวงใดพบว่าวางกับดาวฤกษ์เชษฐะและเล็งดาวปริชาติหรือคนล้านนาเรียกว่าดาวคอนาคอาจสอดคล้องกับเนื้อความในตำนานฉบับเก๋าพระเจ้ายอดคำทิพย์เล่าถึงที่มาการหล่อพระพุทธรูปเนื้อสำริดใส่พระบรมสารีริกธาตุลงในพระเศียรสำเร็จในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เหนือแล้วอัญเชิญมาที่วัดสายดือเวียงปลูกวิหารหลวงและอาราธนาพระเจ้ายอดคำทิพย์ขึ้นประดิษฐานที่ผ่านมาในการศึกษาด้านโบราณดาราศาสตร์ของคณะวิจัยยังไม่พบการวางผังเมืองหรือศาสนสถานที่สัมพันธ์กับดาวอ้างอิงฤกษ์เชษฐะมาก่อนแต่การศึกษานี้ได้เปิดมุมมองใหม่จากที่ตั้งวัดทองลับแลอยู่กึ่งกลางเมืองมีวิหารหันหน้าไปทางทิศเหนือเทียบกับตำแหน่งบ้านของเจ้าผู้ปกครองและทางเข้าสำคัญของเมืองก็อยู่ทางทิศเหนือเช่นกันเป็นทิศที่สอดคล้องกับคติความเชื่อเรื่องทิศของล้านนาเช่นผังเมืองเชียงใหม่มีวัดอินทขินและวัดเจดีหลวงเป็นศูนย์กลางของเมืองมีพระราชวังเวียงแก้วและกษัตริย์เสด็จเข้าสู่เมืองผ่านประตูด้านทิศเหนือจึงสันนิษฐานว่าดาวฤกษ์เชษฐะในการวางผังเมืองแห่งนี้อาจเชื่อมโยงกับคติความเชื่อเรื่องน้ำและนาคหรืออาจสะท้อนเรื่องราวของเท้ายี่กุมกามใน

0: ฐานะพระเชษฐาของพระยาสามฝั่งแกนซึ่งในตำนานท้องถิ่นเล่าขานว่าเมืองลับแลคือพื้นที่ที่พระยาไสลือไทยโปรดให้เถายี่กุมกามนำผู้คนจากเชียงรายมาอยู่ภายหลังพ่ายแพ้ในการชิงราชสมบัติกับพระยาสามฝั่งแกนจนต้องเทครัวมาสร้างถิ่นฐานแห่งใหม่ซึ่งอาจเป็นเมืองลับแลแห่งนี้แต่ข้อสันนิษฐานยังต้องอาศัยหลักฐานไขปริศนาในอนาคต
1: เราหาดาวทุกดวงที่เราเคยมีแล้วแต่เราลืมไปว่าอุตรดิตถ์มักมีอะไรเซอร์ไพรส์เสมอค่ะก็เข้าไปตอนเช้าค่ะก็ประมาณสักตีสี่เอะใจว่าเฮ้ยมันเป็นดาวดวงนี้หรือเปล่าแล้วก็ลุกมาตรวจสอบให้ละเอียดแล้วก็ค่อนข้างว้าวเราก็พบว่ามันวางทิศกับดาวแอนเทเรสแอนเทเรสก็คือเลขที่18เนาะก็คือเลขเชษฐะเชษฐะนี่ก็ถ้าทางเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับคนไทยเขาจะเรียกดาวดวงนี้ว่าดาวคอนาคมันจะมีหงอนนาคก็คือเลขที่17ซึ่งคนมอญจะเรียกว่าดาวนกยุงเป็นวิสาขะของมอญ นะคะแล้วไอ้ตรงคอนาคนะแอนเทเรสเนี่ยเป็นเลขที่18เชษฐะแล้วมันจะมีสะดือนาคลงมาข้างล่างซึ่งทางมอญหรือทางเราทางล้านนาจริงๆก็จะเรียกว่าเป็นฤกษ์มูลละนะคะแต่ตัวเนี้ยใช้นาคซึ่งมีความเชื่อมโยงกับน้ำแล้ววัดเนี้ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขามีน้ำตรงเนี้ยเป็นเขาจะให้ความสัมพันธ์กับน้ำเนาะมีแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวัดนี้จะมีความเชื่อมโยงไม่ว่าจะวางผังอะไรก็ตามเขาจะเชื่อมโยงกับน้ำแล้วก็มีประเพณีที่สำคัญของเขาก็คือประเพณีแห่นาคใช่ไหมแห่น้ำขึ้นโฮงเนี่ยค่ะก็จะคล้ายๆกับประเพณีใส่ขันดอกอินทขินของเชียงใหม่เนี่ยค่ะซึ่งมันสามารถเทียบกับวันวิสาขบูชาได้เนี่ยค่ะถ้าปีไหนแห่น้ำขึ้นโฮงมาก่อนวิสาขปีนั้นก็ต้องมีเดือน10 2หนทางเหนือเนาะก็คือเดือน8 2หนอธิกมาศมันเป็นการปรับประเพณีที่สามารถใช้ตรวจสอบฤดูกาลได้ด้วยเนี่ยค่ะ
2: อย่างที่อาจารย์บอกคือวัดนี้มันเป็นวัดหลวงจริงๆฮะแล้วก็เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์ผ่านพราหมณ์ในการที่จะวางแกนทิศวางอะไรต่างๆเนี่ยมันตรงตามหมดคืออาจารย์เขาพูดมาเนี่ยพอแกเล็งทิศปั๊บเนี่ยเราไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าเราถามแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งเราไม่เคยที่จะพูดเลยว่าบ้านเจ้าเมืองลับแลองค์สุดท้ายอยู่ตรงนี้แล้วอัฐิของเจ้าเมืองลับแลอยู่เนี่ยอยู่หลังอุโบสถเนี่ยเนี่ยครับคือมันใช้คำว่าอะไรมันเป็นหลักมันเป็นหลักวิชาที่โบราณเขาพูดกันมาแต่เพียงแค่ว่ามาตอบโจทย์กับสิ่งที่ผมใช้คำว่าเป็นตาบาปของพวกผมเองที่เกิดดราม่ากันครั้งใหญ่ที่บอกว่าเราอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารหรืออะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งมันพิสูจน์มาเรื่อยๆโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็ดีเอกสารที่เราค้นพบก็ดีหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราจับในเรื่องของโบราณดาราศาสตร์ขึ้นมาคือการวางผังอะผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งนี้เอาอันดับแรกนะในความรู้สึกของผมเองนะก็คือหนึ่งมันโล่งใจกับสองก็คือมันไปต่อได้ง่ายโดยที่แบบว่าคือมันเป็นการสอดแทรกประวัติศาสตร์ผ่านการดูดาวอะ
0: ร่องรอยโบราณสถานในลับแลมีหลายแห่งที่ได้รับการศึกษาและบันทึกความรู้ในหนังสือเปิดม่านประวัติศาสตร์เมืองลับแลแบ่งเรื่องราวตามยุคสมัยปกครองเช่นการเล่าเรื่องเมืองปริศนาในความสัมพันธ์สุโขทัยล้านนาจากบทจากเวียงสะสู่เมืองซากที่สันนิษฐานว่าเมืองปริศนานั้นอาจเป็นเมืองลับแลหรือทำให้เห็นว่าลับแลไม่ได้เป็นเพียงตำนานเมืองแม่ไม้อย่างที่เล่าขานกันแต่ที่มากกว่าตำนานคือประวัติศาสตร์ที่ทิ้งหลักฐานไว้ซึ่งอีกหลายแห่งยังรอคำตอบค่ะเช่นที่วัดม่อนใหญ่สถานที่พบพระพุทธรูปโบราณศิลปะสุโขทัยปัจจุบันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเป็นอีกแห่งที่จะไขปริศนาต่อและในปี2570จะเปลี่ยนลานวัดม่อนอารักษ์ที่นับว่าอยู่ในจุดสูงที่สุดของลับแลเป็นสถานที่ดูดาวเพื่อการศึกษาเมืองและขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับลับแลที่ไม่ได้เป็นแค่เมืองในตำนานต่อไปค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
3: เปิดม่านประวัติศาสตร์ลับแลไปแล้วนะคะชวนทุกคนเปิดกันต่อคราวนี้มาเปิดหนังสือเลยในรอยรถพลิกของเรานะคะเวอร์ชัน2ภาษาคือจะเปิดเส้นทางการเดินทางของพลิกพี่กิฟต์ก็ค
4: ือ
3: จากนะคะอเมริกาใต้มาสู่ดินแดนในอินเดียจีนประเทศไทยนะคะพร้อมเรื่องราวพลิกท้องถิ่นไทยที่จะหายสาบสูญในหนังสือ Retesting the Flavors of Chili ค่ะแล้วก็ยังมีสตอรี่ของ20ทีมนะคะน้ำพลิกที่เข้ารอบนะคะยกพลคนน้ำพลิกซีซั่น1กันด้วยคุณผู้ชมสนใจนะเล่มสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้นะคะที่

0: ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS 027902627 0892032973มีเพจไทยบันเทิงและเพจ Art Club ไทย PBS ค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเดือนมิถุนายนแล้วค่ะพรายมันมาแล้วนะคะได้เวลาทำให้โลกใบนี้เป็นสีรุ้งกันแล้วตัวแม่ตัวมัมไม่ทำให้ลูกๆผิดหวังนะคะคุณแม่มาดอนน่ามาอีกหนึ่งรอบแล้วปีนี้
2: คุณแม่มาดอนน่ามาเองนะคะแล้วก็มาปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าปกติถ้าจะไปเจอตัวมาดอนน่าแล้วก็ชมคอนเสิร์ตแบบเจ๋งๆเนี่ยก็ควรจะต้องซื้อบัตรคอนเสิร์ตก็ไปกดแย่งกันอีกแต่คราวนี้แม่มาปรากฏตัวใจกลางย่านไทม์สแควร์กลางกรุงนิวยอร์กเลยมาโปรโมทอัลบั้มใหม่นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็คในรอบกว่า7ปีก็ได้รวมถึงยังเป็นการเซอร์ไพรส์เหล่าลูกๆเพศหลากหลายเนื่องในเดือนไพร์มันด้วยค่ะใครจะคิดว่าศิลปินระดับตัวแม่อย่างมาดอนน่านะคะจะบุกมาเซอร์ไพรส์แฟนเพลงกลางย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะแต่จะเล่นใหญ่ทั้งที่งานนี้มาดอนน่าก็ขอจัดเต็มไปเลยนะคะเป็นโชว์มินิคอนเสิร์ตที่ขนเอาเพลงจากอัลบั้มใหม่ Confessions on a Dance Floor Part 2ค่ะทั้ง I Feel So Free Bring Your Love แล้วก็ Love Sensation มาจัดเต็มทั้งร้องและเต้นกันแบบสดๆนอกจากนี้ก็ขนเพลงดังของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Hang Up I Love New York แล้วก็ Get Together มาเสิร์ฟแฟนๆนับหมื่นบริเวณย่าน Times Square ด้วยค่ะแม้ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีความยาวเพียง15นาทีแต่ก็นับว่าคุ้มค่าสำหรับแฟนๆนะคะโดยทางมาดอนน่าก็ใช้โอกาสนี้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าเดือนไพร์มันด้วยค่ะต้องบอกว่าอัลบั้มใหม่ของราชินีสายแดนซ์เนี่ยก็จะได้ฟังกันเต็มๆเดือนหน้านี้แล้วเป็นภาคต่อของผลงานระดับตำนาน Confessions on a Dance Floor เมื่อปี2005นะคะซึ่งก็นับเป็นอัลบั้มคัมแบ็คในรอบ7ปีของเธอโดยหลังจากนี้บานอน่าคิวแน่นค่ะเพราะว่ายังเตรียมไปปรากฏตัวบนเวทีโชว์พักครึ่งของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศด้วยร่วมกับตัวแม่ฝั่งละตินชากิราแล้วก็บอยแบนด์เคป๊อประดับโลกอย่าง BTS ด้วยค่ะจากราชินีเพลงป๊อปก็มาต่อกันที่ราชาเพลงร็อกแอนด์โรลเอลวิสเพรสลีย์นะคะจากไปนานกว่า40ปีแล้วแต่ว่ายังมีบางสิ่งที่ยังคงเชื่อมใจแฟนๆตัวเล็กๆจิ๋วๆเลยพากันไปที่รัฐมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเอลวิสนะคะที่นั่นมีการจัดการแข่งขันเลียนแบบเอลวิสให้เหมือนที่สุดแล้วคนที่มาแข่งแต่ละคนนี่ตัวจิ๋วเดียวเท่านั้นเองค่ะจะให้ร้องให้เต้นแบบราชาเพลง Rock and Roll Elvis Presley มากขนาดไหนเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้บอกเลยว่า Say Yes ทำได้หมดนะคะแล้วก็จัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมบางคนก็สวมวิกดำนะคะใส่ชุดจัมสูทประดับเลื่อมถอดแบบกันมาแบบเป๊ะๆเลยนี่เป็นการแข่งขันประกวดเรียนแบบ Elvis Presley ค่ะหรือว่า Elvis Tribute Artist รุ่นเยาวชนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เมืองทูเปโลรัฐมิสซิสซิปปีซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของ Elvis นั่นเองค่ะงานนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นเด็กๆแล้วก็เยาวชนอายุ7ปีถึง17ปีเท่านั้นนะคะแต่ละคนเขาก็จะต้องโชว์ความสามารถทั้งการร้องการเต้นแล้วก็แต่งตัวเรียนแบบราชาร็อกแอนด์โรลให้ได้เหมือนที่สุดค่ะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่น่าสนใจก็คือเด็กชายในตาสีฟ้าวัย9ขวบจากรัฐเคนทักกี้นะคะที่มีชื่อว่าวิทแฮร์ริสน้องคนนี้คุณผู้ชมเริ่มร้องเพลงเอลวิสมาตั้งแต่อายุแค่3ขวบเท่านั้น ABC ไม่ร้องนะคะร้องเพลงเอลวิสไปเลยผ่านการซึมซับแล้วก็การเล่นดนตรีร่วมกับวงของคุณพ่อค่ะซึ่งหนูน้อยก็บอกว่าแม้เพื่อนๆรุ่นเดียวกันจะชอบฟัง Taylor Swift หรือว่า Luke Combs นะคะแต่สำหรับเขาเอลวิสเนี่ยคือที่สุดของศิลปินในดวงใจนอกจากนี้เด็กๆหลายคนก็บอกว่าภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่องเอลวิสที่เข้าฉายเมื่อปี2022คือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาหลงรักราชาร็อกแอนด์โรลแล้วก็เริ่มเดินสายประกวดกันแบบจริงจังค่ะการประกวดหนูน้อยเรียนแบบเอลวิสจัดขึ้นเป็นครั้งที่28แล้วนะคะซึ่งผู้ชนะการแข่งขันในปีนี้ก็คืออาร์เจเฮอร์ซี่วัย14ปีที่สามารถสะกดคนดูจากการโชว์เพลงเพราะๆอย่าง Can't Help Falling in Love จนชนะใจกรรมการนั่นเองค่ะในบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเก่าวัยเก่าทั้งนั้นเลยก็อยากจะเห็นเด็กตัวเล็กๆกันบ้างนะคะมาลองดูเป็นทริบิวอาร์ติสต์ค่ะ
0: เนาะตัดสายสะดือปุ๊บก็ทึมกันเลย
2: ออกมาเลยวิกผมออกมาจากท้องแม่เลยนะคะ
0: เสียอย่างเดียวหน้าเด็กไปนิดนึงนะคะขอบคุณหลายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ียนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์สที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกสนุกที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: ค้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนท้องโลกกว้าง9มิถุนายนทาน้ำแข็งที่ทรงพลังก่อกำเนิดชายฝั่งทะเลสาบและผืนแผ่นดินยุคน้ำแข็งสร้างยุโรป10มิถุนายนพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความท้าทายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเอาแบกแดนหิมะเรื่องชื่อ11และ12มิถุนายนแปลงโฉมบ้านรกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: มนุษย์มันมีเส้นทางอื่นสำหรับพวกเราอยู่ในจักรวาลนี้บ้างไหม
3: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World วันอังคารนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: 28 กุมภาพันธ์ 2026ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐทยอยขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับก่อนจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านอย่างหนักเป้าหมายคือคลังขีปนาวุธฐานยิงศูนย์บัญชาการทางการทหารและผู้อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนอิหร่านตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและพันธมิตรของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางก่อนประกาศควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นทันทีขณะที่โลกถูกดึงให้จมดิ่งสู่วิกฤตไปด้วยกันปากีสถานเสนอเข้ามาเป็นตัวกลางในการยุติสงครามเหตุผลที่ปากีสถานรับบทเป็นตัวกลางได้มีหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นคือการเป็นชาติที่อยู่ในฐานะมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของโลกมุสลิมติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่10มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: พอสทอล์กคิดต่างคุยกัน
6: ทุกวันพุธเวลา 4 ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ
7: วันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินรัชกาลที่8น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทรงพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น9มิถุนายนวันอานันทมหิดล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์9มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะประชาชนขานรับคลังทบทวนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วขณะที่หลายจังหวัดเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่น
1: พรรคประชาชนเปิดแผลใหม่ทุจริตจัดซื้อลู่วิ่งออกกำลังกายล่าช้าด้านทวิดาเปิดไทม์ไลน์ย้ำคดียังไม่สิ้นสุด
0: อิหร่านและอิสราเอลยุติการโจมตีกันชั่วคราวหลังผู้นำสหรัฐออกมาเรียกร้องให้หยุดยิงทันที
1: อิหร่านวิจารณ์สหรัฐตัดสิทธิ์ผู้ตัดสินฟีฟ่าจากโซมาเลียทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกหลังถูกปฏิเสธเข้าสหรัฐ
0: คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางระเบิดตำรวจที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะที่รักษาความปลอดภัยครูเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ3คนค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดปัตตานีใช้อาวุธข่มขู่เจ้าหน้าที่โรงงานและรปภ.ก่อนลอบวางเพลิงวางระเบิดตำรวจและทหารปิดกั้นพื้นที่บนถนนสาย418ปัตตานียะลาไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลลิปะสะโงอำเภอดอกหนองจิกหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนแล้วจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวจากนั้นผู้ก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้า3จุดก่อนจะเกิดระเบิดภายในโรงงานแรงระเบิดทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันพื้นที่เพื่อปิดกั้นพื้นที่ป้องกันเหตุซ้ำซ้อนเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าจุดเกิดเหตุเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยส่วนที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางระเบิดใกล้กับโรงเรียนบ้านปูไลตำบลบาลออำเภอรามันแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ตำรวจเสียหลักพลิกคว่ำเสียหายไป1คันตำรวจบาดเจ็บ2นายชาวบ้านบาดเจ็บอีก1คนโดยก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจชุดเฉพาะกิจนพป.12 อำเภอรามันอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเปิดการเรียนการสอนขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างปิดกั้นเส้นทางตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุอย่างละเอียดค่ะ
1: เกิดเหตุการณ์รถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมถนนเทพรัตน์อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีผู้บาดเจ็บ6คนจากการสืบสวนนั้นพบว่าคนขับมีโรคประจำตัวแล้วอาจจะเกิดอาการวูบระหว่างขับรถจนประสบเหตุค่ะช่วงเวลาที่เป็นเหตุการณ์รถบัสรับส่งพนักงานคันหนึ่งขับมาตามถนนเทพรัตน์ช่องทางคู่ขนานขาเข้าบริเวณหลักกิโลเมตรที่24ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะคะจะเห็นว่ารถบัสคันนี้เปลี่ยนช่องจราจรไปทางขวาคล้ายๆกับเตรียมเข้าเลนด้านในจากนั้นรถไปปีนขอบปูนกั้นทางเบี่ยงแล้วก็เสียหลักพุ่งตัดจากเลนขวาสุดไปยังซ้ายสุดแล้วไปชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานเย็นนะคะทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งปั๊มหัวใจคนขับรถบัสหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นนำคนเจ็บอีก5คนนำส่งโรงพยาบาลการตรวจสอบพบว่ารถบัสคันดังกล่าวเพิ่งจะรับพนักงานจากโรงงานแห่งหนึ่งในซอยธรรมสิริผู้โดยสารในรถประมาณ20คนกำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางพลีข้อมูลของการสอบสวนระบุว่าคนขับมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานคาดว่าเกิดอาการวูบในช่วงเวลาขับรถค่ะ
2: พอเราวิ่งขวาออกจากบริษัทมามันจะเป็นเบี่ยงเข้าเลนในก่อนที่จะแซงใช่ไหมคะเขาไปชนตรงนั้นก่อนเขาชนตรงนั้นก่อนแล้วก็พอคือเสร็จมันเขาก็พวงมาลัยนิดนึงแล้วเขาก็เหมือนปล่อยเลยไม่ได้เบรกอะไรเลย
3: ขึ้นไปไฟฟ้า
2: ปล่อยเลย
3: ครับ
2: เพราะว่าเพื่อนที่เก๋เขาก็นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วคนนี้นั่งอยู่ฝั่งคนขับ
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.บางเสาธงก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดสรุปหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ส่วนตำรวจภูธรจังหวัดลำปางก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะหลังจากไปขับรถชนชาวบ้านซึ่งมีพ่อแม่และลูกอายุ2ขวบบาดเจ็บสาหัสและล่าสุดก็มีรายงานว่าเด็กเสียชีวิตแล้วค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเวลา 13:50 นาทีเมื่อวานนี้นะคะบันทึกเหตุการณ์ที่รถเก๋งสีขาวพุ่งชนชาวบ้านซึ่งเป็นครอบครัว3คนบริเวณถนนพหลโยธินลำปางเงาขาขึ้นช่วงกิโลเมตรที่717หน้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์บ้านปงวังตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางก่อนจะชนกับรถคันอื่นๆเสียหายรวม3คันตรวจสอบพบผู้ที่ถูกรถชน3คนเป็นพ่อแม่ลูกโดยเฉพาะเด็กชายอายุ2ขวบบาดเจ็บสาหัสหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ต้องเร่งปั๊มหัวใจก่อนส่งโรงพยาบาลส่วนแม่ของเด็กบาดเจ็บขาหักผู้เป็นพ่อบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งมีบาดแผลและเลือดไหลจำนวนมากจึงเร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลที่ลำปางส่งโรงพยาบาลลำปางค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนขับรถชื่อนายเดชอายุ57ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับรถกระบะสีดำมาตามถนนสายดังกล่าวมีลักษณะขับสายไปมาก่อนจะเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ริมทางอย่างจังทำให้รถเก๋งไปพุ่งชนครอบครัวนี้คนขับรถต้นเหตุให้การยอมรับบอกว่าดื่มสุรามาก่อนขับรถและกำลังเดินทางกลับบ้านคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากอาการมึนเมาทำให้ควบคุมรถไม่ได้ก่อนพุ่งชนรถที่จอดอยู่และกวาดคนที่เดินอยู่ริมถนนบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าเด็กเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 2:20 นาทีที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่แล้วเพื่อดำเนินคดีกับคนขับต่อไปค่ะ
1: คดีน้ององุ่นที่เสียชีวิตจากการก่อเหตุของคนในครอบครัวนะคะทางจิตแพทย์ก็ให้มุมมองบอกว่าควรจะถอดบทเรียนจากคดีนี้ที่ไม่ควรจะมุ่งเน้นเพียงการหาผู้กระทำผิดหรือว่าการลงโทษสิ่งที่ต้องค้นหาก็คือสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมรุนแรงแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนของน้ององุ่นวันนี้เปิดเรียนตามปกติครูและเพื่อนก็อยู่ในความเสียใจค่ะโรงเรียนในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่น้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ปีผู้เสียชีวิตและน้าชายเยาวชนผู้ก่อเหตุเรียนอยู่ยังคงเปิดเรียนตามปกตินะคะแต่สังเกตได้ว่าบรรยากาศต่างไปจากทุกวันครูและเพื่อนที่ทราบข่าวต่างก็อยู่ในอาการเสียใจหลายคนบอกว่าน้ององุ่นมีความประพฤติดีเป็นที่รักของเพื่อนและครูจากคำบอกเล่าของคนใกล้ชิดและเยาวชนผู้ก่อเหตุบุคลิกค่อนข้างเงียบสุภาพทำให้ก่อนหน้านี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นประธานนักเรียน
3: มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนครับ
4: จะในเรื่องครอบครัวครับ
3: เรื่องครอบครัวเนี่ย
4: พอรู้เคยมาเล่าให้ฟ
3: ังเรื่องครอบครัวไม่เคยเล่าครับแต่คิดบอกว่าอยู่กับญาติไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครับก็อยู่ญาติมีช่วงหนึ่งเด็กก็ได้มาอยู่ที่นี่ครับอยู่เด็กเป็นนักเรียนพักบ้านไกลที่โรงเรียน
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่คำถามถึงปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่อาจมีส่วนต่อพฤติกรรมรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะครูใหญ่ให้ความเห็นว่าโลกโซเชียลมีเดียปัจจุบันเปรียบเสมือนดาบสองคมแม้จะเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้และเปิดโอกาสเข้าถึงข้อมูลแต่ขณะเดียวกันก็อาจส่งผลกระทบต่อเด็กที่ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะเนื้อหาโดยเฉพาะเมื่อเด็กได้รับสื่อที่มีภาพความรุนแรงซ้ำๆมีโอกาสที่จะซึมซับพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวผู้ปกครองและครูจะต้องดูแลการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กเยาวชนอย่างใกล้ชิด
5: ก็หลังจากนี้ก็คงต้องมีการกำชับผู้ปกครองนะครับการปล่อยบุตรหลานอยู่กันตามลำพังด้วยตามประสาเด็ก

0: ประสบการณ์เผชิญกับความรุนแรงมาก่อนสังคมควรเปลี่ยนมุมมองจากการมองปัญหาความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไปสู่การเป็นปัญหาที่ทุกคนสามารถร่วมเฝ้าระวังและช่วยป้องกัน
1: การไปหาว่าใครถูกใครผิดมันก็จะเริ่มเป็นดราม่าขึ้นมามากขึ้นทุกทีเนาะก็จะไปขุดคุ้ยประวัติแต่ละฝ่ายแต่ละคนทั้งผู้กระทําผู้ถูกกระทําทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะมันมีสุภาษิตอันนึงที่เขาชอบใช้กันอยู่ก็คือว่าเราใช้คนทั้งหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูเด็ก1คนนั้นมันไม่ใช่แปลว่าครอบครัวอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าคนรอบข้างก็ต้องช่วยกันดูด้วยใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเห็นอะไรที่ไม่เหมาะสมโรงเรียนเห็นอะไรไม่เหมาะสมสายสาธารณสุขเห็นเด็กบาดเจ็บโดยไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยนะมันก็จะต้องช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆอย่าให้ความแรงนี้มันส่งผลถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่รุนแรงครับ
0: ครอบครัวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้ององุ่นที่ศาลาธรรมสังเวชวัดลิเจียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีทั้งญาติเพื่อนกับผู้ใกล้ชิดมาร่วมแสดงความอาลัยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายผู้แทนนำพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวโดยจะไม่มีการสวดพระอภิธรรมเพราะว่าจะเป็นไปตามประเพณีของชาวมอญครอบครัวกำหนดพิธีฌาปนกิจวันที่10มิถุนายน15นาฬิกาค่ะ
2: คุณผู้ชมตอนนี้หลายจังหวัดภาคเหนือเขาเร่งสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนสำหรับชาวบ้านกลุ่มที่ตกหล่นในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลไปให้กับทางกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาหากพบว่าเป็นไปตามระเบียบก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายพัชรพลมั่นปานนายอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมด้วยปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและคณะรวมถึงเจ้าหน้าที่อบต.บ้านกลางลงพื้นที่สำรวจที่บ้านของนางน้อยคงครุฑซึ่งเป็นผู้พิการตาบอดหนึ่งข้างพักอาศัยอยู่ตามลำพังในบ้านฝาผนังสังกะสียกพื้นตัวบ้านและทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมเป็นหนึ่งในผู้ที่ยังไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจึงได้บันทึกข้อมูลและส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนายอำเภอเมืองพิษณุโลกเปิดเผยว่าการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ1กลุ่มผู้ถือบัตรอยู่แล้ว2กลุ่มบัญชีรายชื่อที่ตกหล่น1ล้านคนและ3กลุ่มผู้ไม่มีบัตรและไม่มีรายชื่อตกหล่นแล้วประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจจัดทำข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่17มิถุนายนก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา
3: เราจะมาสำรวจข้อมูลแค่ในเรื่องของรายได้นะครับมี2ข้อคือข้อ1รายได้ส่วนตัวก็คือไม่เกิน 40,000 บาทตกเกณฑ์จวทอันที่2ก็คือรายได้ครัวเรือนนะครับไม่เกิน 100,000 บาทเรามีข้อมูลตัวเนี้ยเข้าไปตอบแต่ว่าข้อมูลในเชิงลึกเช่นท่านมีรถยนต์มีที่ดินมั้ยมีรายได้มาจากทางไหนบ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่ในเชิงของกระทรวงการคลังจะลิงก์ข้อมูลกัน
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำพูนนายลำพูนบุญล่าผู้ใหญ่บ้านกอเปาตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดชรบและคณะกรรมการหมู่บ้านลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดจากชาวบ้านเกือบ400ครัวเรือนรวม700กว่าคนก็พบว่ามีชาวบ้านตกหล่น71คนค่ะก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านกลุ่มนี้มาลงทะเบียนไว้ก่อนนายวีระเดชพรมเสพศักดิ์อายุ55ปีชาวบ้านก็บอกว่ามาลงทะเบียนให้กับพ่ออายุ75ปีเป็นผู้ไม่มีรายได้ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนส่วนตัวเองเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่ารอบนี้ยืนยันตัวตนไม่ผ่านก็เลยมาขอลงทะเบียนกรณีตกหล่นคาดหวังจะนำเงินที่ได้เดือนละ300บาทไปใช้ซื้อสิ่งของจำเป็นในครอบครัวค่ะ
4: มันประโยชน์เยอะขนาดแบบจ่ายแบบซื้อน้ำมันพืชเนี่ยกับพี่น้ำปลาไอ้กะช่วยเหลือได้เยอะ
5: ในส่วนที่พี่ได้300ตอนนั้นอ่ะเอาไปใช้อย่าง
4: พ่อไปซื้อเนี่ยกะพี่น้ำปลาอย่างไอ้กะแต่ไอของใจข้าวสารห้องไอ้กะ
2: ที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านหนองหอยเก่าตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมรวบรวมรายชื่อของประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงตกหล่นและไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอามาร่วมประชุมหารือและปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยกันวางแผนแนวทางดำเนินงานในการลงพื้นที่กระจายข่าวสารและแจ้งข้อมูลให้ผู้ที่มีรายชื่อตกหล่นดังกล่าวได้รับทราบอย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นพบว่าในพื้นที่หมู่บ้าน

0: หมู่ที่7บ้านหนองหอยเก่ามีประชาชนตกสำรวจมากถึง48รายค่ะ
1: เรื่องประชาคมเนี่ยครับผมว่าจะนัดอีกประมาณวันนี้พรุ่งนี้ครับน่าจะพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะครับน่าจะมีการประชุมแล้วก็ประชาคมเพราะว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทางรัฐเขาก็เน้นย้ำมาถ้าว่าเราไม่มีการประชาคมไม่มีเดี๋ยวเขาจะเสียสิทธิ์นี้ไปก็ถือว่าสำคัญมากครับ
0: ทางด้านของผู้ที่มีรายชื่อตกหล่นก็บอกว่าตัวเองเคยไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งก่อนแต่ไม่ผ่านเงื่อนไขในครั้งนั้นค่ะก่อนจะไปพบว่าตัวเองมีรายชื่อตกสำรวจพร้อมกับได้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยก็คาดหวังว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยเจือจุนครอบครัวในวันที่ค่าครองชีพมันพุ่งสูงแบบนี้ค่ะ
2: บางคนอาจจะดูว่าเล็กน้อยเนาะแต่ว่าสำหรับชาวบ้านบนดอยอย่างนี้ค่ะพี่ เราจะไปซื้อได้หลายอย่างเลยมาใช้ในครัวเรือนอย่างเช่นแบบซื้อแบบเป็นเกลือเป็น อะไรพวกนี้เนาะมาปรุงอย่างเงี้ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะ เราก็ลดภาระจากตรงนี้ได้เยอะใช่ค่ะ
3: พ
2: ู
3: ดง่ายๆว่าช่วงที่เราขายของเราจะไม่ดีแต่เงินตรงนี้เป็น
2: ใช่
0: สำหรับการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ถือบัตรรายเดิมและรายใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ค่ะก็ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะ
4: การถือบัตรอยู่เดิมนั้นอาจจะไม่ใช่การการันตีว่าจะได้รับสิทธิ์บัตรอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเกณฑ์ใหม่นั้นมีหลายข้อที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งก็คือการถือครองที่ดินเกิน10ไร่การมีวงเงินหนี้สินเกิน 100,000 บาทหรือแม้แต่เงินฝากเกิน 100,000 บาทก็ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้หลายคนบอกว่าไม่เป็นธรรมกับพวกเขาเพราะพวกเขาบอกว่าไม่ได้ร่ำรวยและมีภาระหนี้สินจำนวนมากก็เรียกร้องให้มีการทบทวนค่ะนางระนองพรมจัดอายุ85ปีชาวบ้านหมู่7ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทที่อยู่กับลูกหลานหลังสามีเสียชีวิตแต่ว่าเธอไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเงินออมของเธอเกิน 100,000 บาทเธอบอกว่าเก็บไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตปัจจุบันอยู่ด้วยความยากลำบากปัจจุบันไม่มีรายได้ต้องอาศัยเงินออมซื้อแกง1ถุงกิน3มื้อจึงอยากให้ภาครัฐทบทวนเพราะเงินส่วนนี้จำเป็นกับชีวิตค่ะ
5: เงินแสนกว่าบาทเนี่ยเราได้มาจากไหนฮะ
6: ทำงานมูลนิธิเก็บ20กว่าปี
5: เก็บ20กว่าปีได้แสนหนึ่ง
6: นั่น
5: แหละแล้วเขาก็เลยไม่ให้บัตรคนจนเรา
6: ไม่ให้
5: ทุกวันนี้เรายอมรับไหมว่าจน
6: ยอมดิกินประหยัดเนี่ย
5: ครับ
6: กับข้าวถุงนึงกินต้องกินให้ได้จะวันนึง
5: อ่ะก็คือ2มื้อ
6: จ้ะ
4: ยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกเป็นกังวลนะคะอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางคนบอกว่ามีที่ดินก็จริงมีรถยนต์มีเครื่องจักรกลเกษตรแต่ภาระหนี้สินก็มีจำนวนมากอย่างชาวนาคนนี้มีที่นา15ไร่แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงต้องผ่อนรถเพื่อการเกษตรและรถยนต์อีกคันหนึ่งก็รวมเป็น2คันใช้ประกอบอาชีพหนี้สินอีกเกือบล้านบาทจึงต้องการได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐแม้จะเป็นเงินไม่มากแต่ก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
7: นี้บัตรนะของประชารัฐของคนจนเนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเราจะได้ไหมเราลงทะเบียนหรือยัง
8: ยังจะได้ไม่ได้ไม่รู้ก็50-50
7: 50-50กังวลไหมเราอยากได้ไหม
8: ก็อยากได
7: ้แล้วนี้
8: ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ยังว่าน่ะถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้
4: เบื้องต้นที่ตำบลมารวิชัยอำเภอเสนาก็ยังมีชาวนาอีกกว่า 2,000 คนที่อาจจะเข้าข่ายไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าถือครองที่ดินเกิน10ไร่ทรัพย์สินมีประเภทรถยนต์เครื่องจักรกลเกษตร10เข้าคนที่น่าจะผ่านเกณฑ์ที่เหลืออีกกว่า 1,000 คนอยู่ระหว่างยื่นตรวจสอบสิทธิ์ที่ตำบลก้าวเลี้ยวอำเภอก้าวเลี้ยวนครสวรรค์นะคะชาวนาที่นั่นยังคงสูบน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเติบโตคาดหวังว่าหลังเก็บเกี่ยวจะมีเงินไว้ใช้จ่ายและจ่ายหนี้สินที่กู้ยืมมาแต่ตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งสำรวจและยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ถือครองที่ดินเกิน10ไร่นายวงศรคลังชาวนาหมู่2บอกว่าตัวเองนาเนี่ยมี12ไร่อาจจะไม่เข้าเกณฑ์แต่ก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนเดือดร้อนมากกว่า

0: ไม่เดือดร้อนครับเพราะผมก็ปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะไอ้อย่างพวกที่มีที่นาเขาก็ถือว่ายังมีที่ทำกินอย่างคนที่ไม่เคยมีไม่มีสักไร่อะไรเงี้ยนะเขาก็เดือดร้อนอย่างผมก็เดือดร้อนหนี้สินผมก็มีแต่ก็ยังคิดว่าให้คนที่เขาแย่กว่าผมจริงได้ดีกว่า
1: ชาวนาบางส่วนในจังหวัดกำแพงเพชรที่ถือครองที่ดินมากกว่า10ไร่ก็อยากให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์อีกครั้งให้มองรายได้สุทธิและภาระหนี้สินที่แท้จริงมากกว่า
2: โอ้แย่ครับตอนนี้ปุ๋ยก็แพงน้ำมันก็แพงครับค่าปั่นนาปั่นและแพงหมดครับ
3: แล้วผลผลิตอะราคา
2: ตอนนี้เจ็ดละ6,000กว่าบาทเองครับ
3: มันถือว่าต่ำหรือว่าสูง
2: ต่ำครับต่ำสุดแล้วครับเนี่ย
3: แต่ถ้าจะมาตัดสิทธิ์เรื่องของนา10 ไร่เนี่ยเขามีเหตุยังไง
2: โอเคโหมันก็ซ้ำชาวนาลงไปอีกครับชาวนาที่เขาได้คนที่เขาได้มันก็จะไม่ได้เลยครับ
1: แต่บางคนก็มองว่าเกณฑ์ใหม่นี้อาจจะทำให้คนที่จนจริงได้รับสิทธิ์ค่ะ
4: มันจะให้มันดีมันก็ต้องตรวจสอบที่ผมบอกอะบางคนก็จนไม่จริงบางคนก็จนจริงๆแต่ไม่ได้สิทธิ์ไม่รู้ไปติดเงื่อนไขตรงไหน
5: แสดงว่าเราก็เห็นด้วยในการ
4: เขาเห็นด้วยครับเห็นด้วยบางคนผมเคยเห็นนะคนจนไม่จริงก็มีกระบะมีรถมีทุกอย่างเลยแต่ก็ยังอยากได้บางทีนี่ได้เงินไปก็ไปซื้ออะไรก็ไม่รู
5: ้ไม่งั้นมันจะเสียโอกาส
4: เขาเสียโอกาสคนที่เขาจนจริงๆอย่างผมแม้แทบจะไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีเงินส่วนนี้ผมก็ไม่มีใช้ละ
6: ไปดูทางภาคอีสานค่ะผู้นำชุมชนบ้านหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเร่งสำรวจคนที่ตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจากข้อมูลในหมู่บ้านหนองไผ่น้อยมีผู้ตกหล่น19คนค่ะอย่างคุณยายลอยความรำอายุ102ปีเมื่อผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจเพื่อส่งรายชื่อยืนยันตัวตนขอรับสิทธิ์ก็แสดงความดีใจนะคะบอกว่าอยากได้สิทธิ์มานานแล้วแต่ที่ผ่านมายืนยันตัวตนไม่ผ่านค่ะกลุ่มที่ตกหล่นและไม่เคยมีบัตรเลยผู้ใหญ่บ้านจะสำรวจและทำประชาคมตามขั้นตอนอีกครั้งเพื่อรวบรวมรายชื่อส่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเช่นเดียวกับที่จังหวัดมหาสารคามผู้นำชุมชนวังยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามเร่งสำรวจลูกบ้านที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะผู้ป่วยคนพิการพบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือบางคนมีที่นาจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำนามีหนี้สินเกิน 100,000 บาทแต่ชีวิตยากลำบากบางคนเพิ่งจะตกงานตอนอายุมากขึ้นไม่มีรายได้บางคนเคยมีรายได้เคยมีเงินเก็บที่บัตรมาไม่เคยมีสิทธิ์ได้บัตรคนจนแต่ปรากฏว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกจนหมดตัวปัจจุบันก็เลยกลายเป็นคนยากจนใช้ชีวิตลำบากกลุ่มนี้ก็ได้รับการสำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนกันค่ะ
7: ความที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาต้องการที่จะได้รับสิทธิ์ตรงจุดนี้ถึงแม้จะเป็นเงินแค่300บาทต่อเดือนแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยแบ่งเบาของเขาได้ถ้าในครอบครัวนั้นนะถ้าพูดถึงว่านะถ้าสมมติว่าบ้านหลังนึงเนี่ยมีคนอยู่4คนมีคนได้รับสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยไปแล้ว 2-3 คนอย่างน้อยเงิน300เนี่ยเอาตีว่า900 3คนเนาะซื้อของใช้ซื้อของกินเนี่ยเขาก็โอเคนะอย่างน้อยก็คือสามารถที่จะอยู่ดูแลกันได้ครบในครอบครัวของเขา
6: ที่จังหวัดยโสธรมีการประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแนวทางการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์และจะมีหน่วยเคลื่อนที่ที่เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านคอยอำนวยความสะดวกให้สำรวจและทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อพิสูจน์สิทธิ์จากนั้นรายชื่อจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอำเภอและการคัดกรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเสนอเพื่อประกาศรายชื่อให้ทำการยืนยันตัวตนค่ะ
8: และหลังจากถูกวิจารณ์หนักในที่สุดนายกอนุทินก็สั่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ทราบความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานในรายการจับตาสถานการณ์ก็รายงานคุณผู้ชมไปแล้วค่ะว่ารองนายกเอกนิติก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์บอกว่านายกสั่งกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์ลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่แล้วไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ว่าเรื่องนี้ขอรับฟังสังคมแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมแต่ก็ยังย้ำ

0: ัตถุประสงค์ว่ารัฐเนี่ยต้องการจะดูแลประชาชนคนเดือดร้อนที่ไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลที่สำคัญก่อนหน้านี้ก็มีข้อร้องเรียนเข้ามามากเหมือนกันว่าคนที่ถือบัตรอยู่เดิมเนี่ย13,200,000 คนมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงๆและคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างใช้สิทธิ์ก็มีไม่น้อยเกณฑ์มันไม่ได้ทบทวนมา 4-5 ปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้ทำควบคู่กันไปคือ 1. คัดกรองก็ต้องทำ 2. ก็คือคนตกหล่นไม่มีใครดูแลก็ต้องเข้าไปดูแลเหมือนกันเบื้องต้นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีลูกที่ใช้ไปแล้วสำหรับปีนี้เอาเป็นว่ายกไปก่อนปีหน้าค่อยมานั่งทบทวนกันใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเวลานี้โฟกัสที่คนตกหล่นมากกว่าที่จะต้องเร่งเดินหน้าไปสำรวจนะคะขณะเดียวกันคนที่เข้ามารับลูกก็คือโฆษกกระทรวงการคลังนะคะที่บอกว่าแนวทางของคำสั่งการโดยสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่ตัดสิทธิ์ใครแต่เกณฑ์ใหม่อำนาจการตัดสินใจสุดท้ายจะไปอยู่ที่คณะกรรมการประชารัฐเพื่อสังคมเบื้องต้นเนี่ยมีกำหนดนัดประชุมกัน11 มิถุนายนถ้าได้ข้อสรุปแล้วก็จะเร่งนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ตามขั้นตอนค่ะ
1: เกณฑ์ต่างๆที่พยายามจะทำให้ครอบคลุมก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ลำบากอย่างแท้จริงได้ใช้นะครับแล้วก็ต้องกวาดคนที่ตกหล่นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้เม็ดเงินที่เรามีอยู่อย่างจำกัดถูกใช้อย่างคุ้มค่าในภาวะวิกฤตผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายคนเห็นตรงกันนะครับแล้วก็อย่างที่พูดมาตลอดคือในภาวะนี้ทุกคนลำบากไม่มีใครไม่ลำบากลำบากมากน้อยบัตรสวัสดิการเราตั้งใจจะให้คนลำบากมากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะพุ่งเป้าให้ได้มากด้วยข้อมูลที่ประเทศไทยมีเราก็พยายามทำดีที่สุดวันนี้กับเมื่อหลายปีก่อนที่เราทำวันนี้ฐานข้อมูลก็ต่างกันเยอะกรมสรรพากรก็มีฐานข้อมูลหักหน้าที่จ่ายที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับข้อมูลอื่นๆของทุกหน่วยงานก็พัฒนามามากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยความพยายามในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของรั่วไหลกับตกหล่นก็ถูกใช้อยู่นะครับวันนี้ผมอยากให้มองมิติว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่พยายามจะช่วยเหลือดูแลทุกคนที่ลำบากอย่างแท้จริง
0: เดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะว่าผลพิจารณาของที่ประชุมจะเป็นอย่างไรแต่ขณะเดียวกันคุณสิริกัญญาเมื่อวานไปยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลปกครองสั่งระงับเรื่องครม.นำเงินกู้ 18,000 กว่าล้านจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไปใช้ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นการเยียวยาเดิมนะคะคือคุณสิริกัญญาตั้งข้อสงสัยว่าไปผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ทีนี้ในการสัมภาษณ์ได้พูดเรื่องการทบทวนปมสิทธิลดหย่อนภาษีที่ลูกเอาไปใช้ว่าควรจะไปปรับเกณฑ์อื่นๆด้วยนอกจากข้อนั้นค่ะ
2: ยังคิดว่าควรทบทวนในหลายๆเรื่องไม่ใช่เรื่องของการลดหย่อนพ่อแม่อย่างเดียวนะคะ เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะโดนใจหลายๆคนก็เลยกลายเป็นกระแสตีกลับที่ค่อนข้างแรงแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงเนี่ยได้รับทราบหรือยังนะคะไม่ว่าจะเป็นในเกณฑ์เรื่องของการมีรถยนต์นะคะที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถเกษตรไม่ใช่รถรับจ้างนะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้ามีรถนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มูลค่าเหลือเท่าไหร่ยังวิ่งได้อยู่หรือเปล่ายังทำมาหากินอยู่ได้ไหมเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ทันทีเรื่องหนี้นะคะที่มีเกณฑ์ไว้ที่ 100,000 บาทก็ต้องบอกว่าแม้แต่เกษตรกรรายเล็กรายย่อยนะคะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยหลายรายก็มีหนี้เกิน 100,000 บาทเป็นต้นไปกันทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพอมีหนี้เกินแสนเมื่อไหร่ก็โดนตัดสิทธิ์ทันทีเช่นเดียวกันดิฉันคิดว่าเกณฑ์ตอนนี้ที่ออกมาเป็นเกณฑ์ที่แข็งมากนะคะแล้วก็ต้องติ๊กทุกช่องคุณถึงจะได้รับบัตรนะคะแสดงว่ารัฐบาลในอย่างที่จะคัดกรองอย่างเข้มข้นมีตะแกรงที่ถี่มากจริงๆซึ่งรอบนี้เนี่ยแทนที่จะได้คัดออกแต่คนที่ไม่เดือดร้อนจริงรอบนี้ก็อาจจะมีคนที่เดือดร้อนจริงที่ตกหล่นอีกเช่นเดียวกัน
0: ประเด็นหนี้เกินแสนบาทหรือว่าวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 เนี่ยค่ะแบงก์ชาติก็แสดงความห่วงใยมาก่อนหน้านี้แล้วนายปิติดิษยทัศน์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินระบุในหนังสือที่ส่งมายังกระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตเรื่องเกณฑ์หนี้ 100,000 บาทว่าจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางบางส่วนที่มีวงเงินสินเชื่อในเกณฑ์นี้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยังเกิดข้อเปรียบเทียบได้ว่าคนมีหนี้ในระบบที่มีตัวเลขโชว์ 100,000 เนี่ยค่ะกับนอกระบบไม่มีตัวเลขโชว์เนี่ยมันจะไม่เท่าเทียมกันกลุ่มลูกหนี้เกษตรกรหรือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านโครงการสินเชื่อนโยบายรัฐต่างๆเนื่องจากเจอปัญหาภัยพิบัติเจอวิกฤตก็อาจจะมีปัญหาไปเข้าเกณฑ์ข้อนี้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราเห็นความพยายามของรัฐบาลแล้วล่ะว่าพยายามจะชี้แจงว่าความตั้งใจของรัฐบาล ขออภัยค่ะความตั้งใจของรัฐบาลก็คือคนที่มีสิทธิ์ควรจะเป็นคนที่จน

0: จริงๆนะคะถึงแม้ว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลเคาะเนี่ยจะบอกว่าต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาททีนี้ถ้ามาดูประชากรไทย70ล้านคนคนที่เข้าเกณฑ์นี้จะมีอยู่ประมาณ 13,190,000 คนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่าเส้นความยากจนที่สภาพัฒน์เคยระบุเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นระบุเอาไว้ไม่เกินปีละ 40,000 บาทนะคะคือถ้านับเฉพาะคนไม่เกิน 40,000 บาทเนี่ยประชากรกลุ่มนี้มันจะตัดออกไปเหลือแค่3ล้านคนเศษ2เกณฑ์นี้มันทำให้มีความต่างกันนับ10ล้านคนตรงนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามาดูไทม์ไลน์ของการยืนยันตัวตนกับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ในช่วงเวลานี้ที่กำลังเร่งรัดทำกันอยู่เนี่ยผลจะต้องได้วันที่17กรกฎาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นขั้นตอนคนมีบัตรเดิมเริ่มยืนยันตัวตนไปจนถึง21มิถุนายนส่วนคนใหม่ที่ยังไม่มีบัตรไม่ต้องทำอะไรรอกระทรวงมหาดไทยรอพม.ไปสำรวจข้อมูลผ่านบัตรประชาชนแล้วถ้าประกาศออกมา17กรกฎาคมพร้อมกับเหตุผลว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรก็จะเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ถึง31กรกฎาคมยื่นเอกสารอุทธรณ์แล้วท้ายที่สุดจริงๆนะคะได้ไม่ได้จริงๆเนี่ยประกาศก่อน31กันยายนนี้ค่ะ
1: พูดคุยเพิ่มเติมกับดร.สมชัยจิตสุชนนะคะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ว่าสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยที่มันมีปัญหาจริงๆมันเป็นที่หลักเกณฑ์ในการคัดกรองที่ทำให้คนที่เขาจนจริงไม่ได้รับสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่ตัวชี้วัดที่มันไม่ชัดเจนกันแน่นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าใครคือคนที่จนจริงใครคือคนที่อยากจนคะอาจารย์
2: คือเวลาพูดเรื่องตัวบ่งชี้หรือว่าการแบ่งคนให้ได้ว่าคนที่จนคนที่ไม่จนเนี่ยเรื่องนี้ยากกว่าที่คิดเยอะนะครับก็มันเซนคนที่ว่าเอ๊ะมันก็น่าจะดูเห็นชัดเจนว่าใครจนไม่จนแต่ว่าในทางวิชาการที่คนที่ศึกษาเรื่องความยากจนมาตลอดจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะบอกเกณฑ์อะไรเกณฑ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีหรอกนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้หลายๆเกณฑ์ร่วมกันนะครับถ้าถามชาวบ้านเขาบอกมีตังไหมเงินเดือนดีไหมรายได้ดีไหมมีทรัพย์สินหรือเปล่าอันนี้ก็คือประมาณปัจชาวบ้านดูกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาเช่นกรณีอย่างที่เรื่องพ่อแม่เรื่องอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีมิติว่าไม่ใช่ว่าเจ้าตัวมีรายได้เท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่มันต้องดูว่ามีคนอื่นที่ดูแลไหมจะเป็นลูกดูแลหรือพ่อแม่ดูแลลูกอะไรต่างๆมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความยากอยู่ประกอบกับไม่ใช่เรื่องของแนวคิดอย่างเดียวต่อให้แนวคิดชัดเจนเนี่ยการหาข้อมูลมาสนับสนุนว่าแล้วจริงๆคนนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างยกตัวอย่างน
0: ะ
2: มีรายได้อะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเอาตัวอย่างรายได้ละกันรายได้เนี่ยเรามีคนที่ทำงานนอกระบบเยอะมากถึงขั้นว่าเจ้าตัวมีรายได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยอ่ะนะมีนะฮะมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นหาบเล่แผงลอยขายก๋วยเตี๋ยวต่างๆนี่นะฮะไปถามว่าเขามีรายได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าตามนิยามทางวิชาการจริงๆมันต้องเป็นเรื่องของกำไรใช่ไหมมีมีขายยอดขายได้เท่าไหร่ไปหักด้วยต้นทุนนู่นนี่หักค่าแรงตัวเองด้วยโดยหลักการมันจะเป็นแบบนั้นน
0: ะ
2: ซึ่งไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกชาวบ้านเนี่ยนะชาวบ้านเขาง่ายๆว่าขายได้เท่าไหร่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะระบุว่าใช้เกณฑ์หนึ่งมุมมองหนึ่งคนนี้จนอีกมุมมองบอกคนนี้ไม่จนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายนะหรืออย่างทรัพย์สินอย่างเงี้ยบอกมีเจ้าเป็นเจ้าของรถไหมเจ้าของบ้านไหมเนี่ยมันก็จะไปเจอให้ผมเคยเจอเขาบอกว่าเป็นไม่มีรถจีอยู่ในบ้านเขานะแต่ไม่ใช่เป็นของเขาอะเป็นชื่อเขาก็บางทีเป็นชื่อเขาด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะมีคนซื้อให้แล้วก็เอาชื่อเขาไปใส่แต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถนั้นหลังจากเขาไม่ได้เป็นคนซื้อเองมันก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าการมีรถเนี่ยหมายความว่าเขามีตังค์เพิ่งจริงเขาไม่ได้ใช้ตังค์ตัวเองซื้อคือเรื่องประเภทนี้เป็นแค่ตัวอย่างว่าการแบ่งคนให้ชัดๆว่าใครจนไม่จนเนี่ยยากกว่าที่คิดเยอ
0: ะ
2: นี่เป็นเหตุที่ทำให้ถ้าเกิดว่ามีนโยบายประเภทพยายามแยกให้ออกว่าใครจนไม่จนเนี่ยทั่วโลกเลยนะฮะปรากฏว่ามันจะมีความผิดพลาด2แบบคือไปเจอคนที่จนไม่จริงน
0: ะ
2: แล้ว อยู่ในโครงการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการรั่วไหลนะครับคือผลประโยชน์มันรั่วไหลไปสู่คนที่ไม่ควรจะได้อีกความผิดพลาดนึงก็คือว่าได้คนจนตัวจริงกลับไม่ได้นะอันนี้เรียกว่าการตกหล่นนะซึ่งไอ้ปัญหารั่วไหลกับตกหล่นเนี่ยทั่วโลกดีเยอะมากนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาคือระดับหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะ นะครับ
1: อ
2: ย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เคยมีการประเมินกันถึงข้อมูลรอบแรก

0: รับรับหนึ่งรับสองนะ
1: ค่ะ
0: กรณีที่ความตกหล่นเนี่ยเป็นครึ่งเลยอ่ะก็รู้สึกว่าคนจนสักร้อยคนตัวจริงนะคนจนจริงๆนะฮะปรากฏว่าไม่มีบัตรในครึ่งหนึ่งนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องตกหล่นนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่โตนะส่วนเรื่องไหลเนี่ยก็ที่พูดเมื่อสักครู่นะทั้งสองท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราใช้เกณฑ์ของสภาวะว่ายากจนใช่ประมาณสักไม่กี่ล้านเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนมาจดทะเบียน13ล้านเนี่ยมันก็ชวนให้สงสัยว่าไอ้รั่วไหลไปก็เป็น10ล้านน
1: ะ
0: มันก็ใหญ่ทั้งคู่ครับ
1: ค่ะดังนั้นอาจารย์เกณฑ์ณขณะเนี้ยที่กำลังใช้ในการคัดกรองกันอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าจะตั้งโจทย์โดยปรับให้มันเหมาะสมเพื่อที่จะลดจำนวนคนที่รัฐต้องไปดูแลเนื่องจากว่าเงินตอนนี้มันก็จำกัดมากขึ้นทุกทีอะค่ะอะไรคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกอาจารย์เพราะว่าหลายคนเขาก็มองเหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่เราก็มีเคสบอกว่าเงินในบัญชีอะเขาก็มี 100,000 กว่านะเพราะเขาเก็บสะสมมา20ปีตอนนี้เขาไม่มีแรงที่จะไปทำมาหากินแล้วแต่ถ้ามีเกณฑ์ข้อนี้เขาเหมือนว่าจะต้องถูกตัดสิทธิ์ไปแบบนี้อะไรคือสิ่งที่ควรจะต้องนำมาพิจารณาประกอบกันด้วยหรือไม่คะอาจารย
0: ์ครับจริงๆไม่ก็สะท้อนสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามันตัดสินกันยากตัดสินกันยากนะครับคราวนี้สิ่งที่กระทรวงการคลังทำเนี่ยที่เป็นข่าวในรอบแรกนะครับ
1: ค
0: ือว่าพยายามลดเรื่องของรั่วไหลก็คือว่าเดิมมันก็ตั้งโจทย์ว่ามันมี13ล้านมันไม่น่าจะจนจริง13ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกสุดที่เขาคิดก็คือเรื่องของว่ารถรั่วไหลต้องการประหยัดงบประมาณด้วยแหละเพราะเขามีมิติว่างบประมาณมันไม่พอต้องมากู้มาใช้อะไรต่างๆนะครับคราวนี้พอไปตัดรั่วไหลเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเสมอก็คือว่าถ้าคุณลดรั่วไหลเนี่ยตกหล่นมันจะเพิ่มขึ้นนะหรือตรงข้ามถ้าพยายามลดตกหล่นรั่วไหลจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันในวงวิชาการนะมันก็เลยสอดคล้องกับที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ไงว่ามีเงินฝากแสนหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณมีเงินฝากแสนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคุณก็ต้องมีทรัพย์สินอะในรูปของเงินฝากเนี่ยมากพอระดับหนึ่งนะครับก็น่าจะไม่จนนะส่วนสังกระทรวงการคลังเขาคิดอย่างนั้นก็จะตัดชื่อเขาออกนะแต่ว่ามันก็จะคนก็เถียงกลับมาได้ว่าหนึ่งแสนหนึ่งอาจจะยังน้อยไปนะแสนหนึ่งเนี่ยแป๊บๆถ้ามีเวลาได้เข้ามาเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายแล้วนะซึ่งกระทรวงการคลังก็จะตอบว่าเอากระปีหน้าคุณก็มาสมัครใหม่สินะถ้าปีนี้คุณมีแสนหนึ่งมียังไม่จนใช่ไหมล่ะปีหน้าเหลือ80,000จนแล้วคุณก็มารับบัตรตอนนั้นสิกระทรวงการคลังจะเถียงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเถียงไม่ได้มันไม่จบหรอกนะมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและยิ่งไอ้ที่เป็นดราม่าล่าสุดเรื่องพ่อแม่ลดหย่อนอันนั้นยิ่งซับซ้อนเพราะว่ามันมีมิติว่าลูกดูแลพ่อแม่จริงหรือไม่นะเป็นต้นมันก็ยิ่งทำให้ซับซ้อนมากขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดพยายามลดรั่วไหลเมื่อไหร่ตกหล่นจะเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลยังไม่มีรายละเอียดมากนะฮะเข้าใจว่าประชุมครม.วันนี้หรือที่ท่าไม่แน่ใจเนี่ย
1: พรุ่งนี้ค่ะอาจารย
0: ์จะพวกนี้ใช่ไหมครับกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดว่าจะป้องกันการตกหล่นได้อย่างไรซึ่งผมเชียร์เต็มที่เลยสำหรับผมนี่ปัญหาตกหล่นนี่ผมคิดว่าซีเรียสกว่าปัญหารั่วไหลน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าคนจนตัวจริงเนี่ยไม่ได้ความช่วยเหลือเลยสักบาทเดียวเนี่ยผมว่าชีวิตน่าสงสารมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาใจช่วยนะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะมีวิธีที่สามารถกวาดคนที่อยู่คนจนจริงนะเข้ามาอยู่ในระบบได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ป้องกันเช่นกันเลยครับ
2: ค่ะนั่นแปลว่าจะต้องมาทบทวนเกณฑ์หลายๆข้อเลยไหมคะถ้าเกิดว่าจะกวาดคนที่อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนจนจริงๆอะค่ะอาจจะต้องไปลบเกณฑ์หลายข้อที่ตั้งขึ้นมาหรือเปล่าคะ
0: คือเกณฑ์ที่ตั้งมาเนี่ยถ้าบอกว่ามันเข้มไปเพราะว่าต้องการลดรั่วไหลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไปเพิ่มการตกหล่นเนี่ยเพราะว่าการปรับเกณฑ์เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ตอบโจทย์นะปรับเนี่ยมันจะมีปัญหาโผล่มาทางใดทางหนึ่งเสม
1: อ
0: ที่ควรจะทำเพิ่มก็คือว่ามันควรจะมีกลไกการตรวจสอบหมายความว่าเกณฑ์ที่เบียร์ตั้งไปจะเป็นเกณฑ์อะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องมีข้อยกเว้นนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรื่องมีรถใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าไปสืบมาปรากฏรถที่มีเยอะของเขานะเอาเงินส่วนมาซื้อฝากชื่อมาต่างเป็นต้นเนี่ยไอ้ประเภทเนี่ยมันก็ต้องสามารถยกเว้นให้กับเคสรายนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีที่ผมเสนอเนี่ยคือว่ามันต้องมีกลไกของชุมชนด้วยเข้ามาดูด้วยเพราะชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอสมอะไรต่างๆนี่อบต.เนี่ยก็จะรู้จักคนในพื้นที
1: ่
0: ก็จะรู้คนเนี่ยจนจริงไม่จนจริงคือเกณฑ์เนี่ยเป็นเกณฑ์เริ่มต้นได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีการผ่อนผันปรับอีกทีหนึ่งว่าเคส by เคสเนี่ยคนเนี้ยควรจะขยับเป็นจน ว่าคนที่ควรจะขยับจาก

0: กลายเป็นไม่จนเป็นต้นนะครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นกลายเป็นว่ามันต้องทบทวนกันทุกปีหรือเปล่าอาจารย์มันถึงจะได้ลดการรั่วไหลได้มากที่สุดลดการตกหล่นได้มากที่สุดแบบนี้นะคะ
0: ใช่ครับคือเกณฑ์เนี่ยต้องมีการทบทวนอยู่แล้วเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยต้องมีกลไกชุมชนและต่างอันนั้นไม่ใช่ปีละครั้งนะนั่นต้องทำตลอดเวลานะครับก็คือว่ากลไกชุมชนต้องทำงานตลอดเวลาต
1: ้
0: องมีการปรับปรุงข้อมูลนะว่าตัวฐานข้อมูลที่รัฐบาลได้มาเนี่ยมันจะต้องมันไม่ควรจะนิ่งนะฮะมันต้องเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆที่มันให้มาสอดคล้องกับเป็นจริงอาจจะหลายอาทิตย์หลายเดือนนะหรือดีไม่ดีถี่กว่านั้นได้ซ้ำกับ
1: ค่ะอาจารย์มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้อาจจะเป็นประเด็นที่น่าจะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วมันอาจจะกึ่งการเมืองด้วยในกรณีที่มีการใช้เงินกู้ในก้อน 1.7 แสนล้านแรกเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปเพิ่มในวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทกลายเป็น 1,000 บาทตรงนี้ค่ะอาจารย์ในมุมของอาจารย์ส่วนนี้มันทำได้ไหมเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆมันควรจะเป็นงบประจำที่ทำให้คุณสิริกัญญาไปยื่นต่อผู้ตรวจในกรณีนี้ด้วยนะคะอาจารย์
0: ครับเรื่องนี้ผมจะมองคล้ายๆกับผู้ยื่นบอกว่ามันสุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงว่ามันจะตีความได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเร่งด่วนฉุกเฉินนะแล้วมันควรจะมีช่องทางอื่นเช่นพูดว่าใช้งบปกติมานะซึ่งถ้าไปโจทย์ตรงนั้นเนี่ยคำถามที่ต้องย้อนมาถามคือรัฐบาลทำไมบริหารจนกระทั่งไม่สามารถมีงบปกติมาใช้กับเรื่องนี้ได
1: ้
0: นะคำตอบอาจจะเป็นว่าโอเคเพราะว่ารายได้มันไม่พอนู่นนี่ต่างๆแต่ว่ามันสามารถทำฝั่งรายจ่ายได้ด้วยซ
1: ึ่
0: งทำไมไม่ไปตัดตัวอื่นแทนล่ะใช่ไหมมันมีงบอีกตั้งเยอะไปหมดซึ่งดูแล้วเนี่ยมันตั้งข้อสงสัยว่าใช้จ่ายแล้วมันคุ้มค่าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นไปตัดถนนไปสร้างตึกซึ่งเยอะแยะไปหมดงบประมาณ 60-70% ประเทศไทยเนี่ยไปตัดถนนสร้างตึกนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งหลายเรื่องมันไม่จำเป็นอ่ะนะฮะครับซึ่งมันควรจะตัดตรงนั้นลงแล้วก็มาใช้ในการดูแลประชาชนซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยความจำเป็นที่ต้องมาใช้เงินกู้แล้วจนเป็นประเด็นยื่นสงสารตีความเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับ
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ค
1: ่ะดร.สมชัยจิตสุชนนะคะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI คืออาจารย์ก็ยอมรับนะว่าในการพูดถึงเรื่องของความยากจนเนี่ยบางทีการจะมีเกณฑ์อะไรมาชี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วยากกันทั้งโลกด้วยคงไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวแล้วการช่วยเหลือเนี่ยม
2: ัน
1: ก็มีทั้งรั่วไหลมันก็มีทั้งตกหล่นทั้งโลกก็เจอปัญหานี้เหมือนกันด้วยนะคะดังนั้นทางนึงที่อาจจะทำได้ก็น่าจะต้องมีการทบทวนกันทุกปีแหละเพื่อที่จะให้ครอบคลุมกันมากที่สุดค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราได้ทราบกันว่ารองนายกเอกนิตินั้นยอมรับแล้วแล้วก็ตอบรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีกด้านนึงคุณสิริกัญญาตันสกุลไปยื่นร้องเมื่อวานนี้กับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ศาลปกครองเนี่ยตรวจสอบเกี่ยวกับครม.มีมติไปใช้จ่ายงบจากพรก. 400,000 ล้านบาทเอามาเป็นรายจ่ายประจำผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่จะให้ตีความว่าขัดกฎหมายหรือเปล่า
1: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะครม.เงาเมื่อวานค่ะหยิบจับ4ปมปัญหาของรัฐบาลเอามาถกแถลงมีการเสนอแนะโมเดลการจัดการปัญหา3ด้านแต่ถ้าดูจากสถานการณ์รัฐมนตรี3แม่ครัวที่กำลังรับมือกันอยู่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่ปมปัญหาบ้านเมืองเท่านั้นแต่ว่ามีปมการเมืองสอดแทรกอยู่ด้วยนะคะติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

เมื่อวานนี้ครม.เงานัทพงศ์มี4วาระที่ต้องพิจารณาเสนอแนะครม.อนุทิน2ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาแรกเป็น2ปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าส่วนอีก2ปัญหาคือหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับวิกฤตสารพิษและโลหะหนักตกค้างในแม่น้ำจึงเสนอโมเดลการบริหารจัดการปัญหา3ด้านด้วยกันค่ะครม.เงาได้ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงรุกผ่านโมเดลการบริหารจัดการ3ด้าน1คือการใช้คนผ่านการเจรจาในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ2การใช้กฎและกฎหมายเพื่อการจัดการปัญหาให้เคร่งครัดมากขึ้นและ3การจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะแผนการใช้งบในปี2570ที่ต้องมีแผนรองรับไว้ให้ชัดค่ะกรณีที่ถกกันก็คือกรณีของมาเลเซียสั่งระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยชั่วคราวส่งผลต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยเหตุจากการตอบโต้ทางการค้าหลังกรมประมงเข้าตรวจสอบปลากระพงมาเลเซียราคาถูกทะลัก

0: ้าไทยและพบสารตกค้างต้องห้ามกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกากำลังจะเปิดไต่สวนเพื่อบังคับใช้อัตราภาษีใหม่กับไทยสืบเนื่องจากกรอบแรกจะสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งนอกจาก3ด้านที่เป็นโมเดลแก้ปัญหาแล้วครม.เงาขอให้นำข้อตกลงเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญด้วยและกรณีสุดท้ายคือเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่เมื่อลูกนำชื่อมาหักลดหย่อนภาษีข้อเสนอแนะคือการทบทวนใหม่ทั้งหมดผ่านมติครม.ไม่ใช่หลักเกณฑ์ประจำปีที่จะมีผลยกเว้นในปีนี้เท่านั้นส่วนอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ผู้นำฝ่ายค้านหรือครม.เงาในฐานะนายกเงาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังจับตาดูอยู่นั่นก็คือการแก้วิกฤตสารพิษและโลหะหนักตกค้างในแม่น้ำ6สายสำคัญที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพื้นที่ทำกินของประชาชนใน4จังหวัดค่ะ
1: ผมนะครับประชาชนเองพวกเราพยายามผลักดันการแก้ปัญหาในส่วนของสารพิษในแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยมาถึง3รัฐบาลแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างไรประการที่2ครับนั่นก็คือในเรื่องของรัฐบาลเองเนี่ยยังไม่ได้ใช้อำนาจของท่านที่มีอยู่นะครับในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างตรงจุดซึ่งสำหรับพวกเราเองเรามองว่ามาตรการเร่งด่วนที่ควรจะต้องมีการดำเนินการในทันทีเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนั่นก็คือในเรื่องการใช้คนใช้กฎแล้วก็ใช้งบนะครับ
2: แต่ในปีภาษีหน้าก็จะกลับไปเป็นตามมติครม.เดิมก็คือก็ถ้าลูกเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีเมื่อไหร่นะคะพ่อแม่ก็จะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อนั้นนะคะเราก็ยังคงคิดว่าตรงนี้มันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ที่เราไม่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้รวมกันได้นะคะเพราะว่าการที่ลูกอุปการะก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่อยู่ในการเลี้ยงการอยู่ในสถานะที่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะแล้วก็เรายังคงขอเสนอแนะทางรัฐบาลให้ทบทวนหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดหย่อนภาษีของลูกลดหย่อนภาษีของพ่อแม่ที่จะทำให้ลูกถูกตัดโอกาสที่จะได้รับบัตรสวัสดิการเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงเกณฑ์อื่น
0: ๆหนึ่งในวาระของครม.เงาเมื่อวานนี้คือปมปัญหาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังเน้นย้ำไปด้วยการเข้ายื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลปกครองตรวจสอบการเบิกจ่ายงบจากพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกรณีครม.เห็นชอบให้เบิกจ่ายมาเป็นงบรายจ่ายประจำซึ่งอาจเข้าข่ายขัดต่อกฎหมายได้นี่ยังไม่นับรวมปมการเมืองที่สอดแทรกอยู่ด้วยนะคะนับแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาจนถึงวันนี้เดินหน้าขับเคลื่อนกันมามีข้อสังเกตค่ะว่ารัฐมนตรี3แม่ครัวคือศรีหศักดิ์สุภจีเอกนิติเจอมรสุมมาโดยตลอดผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นมองว่าทั้ง3คนเป็นเป้าอยู่แล้วและน่าจะเตรียมใจมาอยู่แล้วว่าการก้าวมาเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลอนุทิน2ย่อมโดนแรงเสียดทานจากนี้ต้องจับตาดู3รัฐมนตรีจะมีท่าทีบวกหรือลบกับเรื่องที่เกิดขึ้นประกอบกับศึกภายในพรรคภูมิใจไทยที่โหมกระหน่ำหวังสอยรัฐมนตรีทั้ง3คนนี้เพื่อยึดโคต้าวาระนี้อยู่ที่นายกอนุทินจะอุ้มกันยังไงต่อเว้นแต่รอยร้าวกลายเป็นแผลแตกและอาจเป็นเหตุให้รัฐมนตรี3แม่ครัวสละเรือค่ะส่วนรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวชี้ว่าการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญมากและยอมรับในข้อสังเกตปมปัญหาไปตกอยู่ที่3รัฐมนตรีโควต้านายกจริงถ้าเคลียร์เรื่องได้ก็ได้หน้าได้ผลงานกันทั้งรัฐบาลแต่พอผิดพลาดบกพร่องกลายเป็นภาระรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงค่ะหากปล่อยไว้รองศาสตราจารย์โอลานกังวลใจว่า3รัฐมนตรีจะถอนตัวลาออกแต่ด้วยความได้เปรียบเชิงโครงสร้างนายยกอนุทินต้องแบ่งความรับผิดชอบไปแอคทีฟรัฐมนตรีของพรรคให้มากขึ้นแล้วก็ไปแอคชั่นรัฐมนตรีลูกเทพกันบ้างค่ะ ขับเคลื่อนนโยบายจะบวกจะลบจะใช่แค่ผลงานหรือภาพลักษณ์เท่านั้นนะคะแต่ในทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลครม.อนุทินย่อมต้องหวังผลต่อยอดคะแนนนิยมจะระยะสั้นหรือระยะยาวก็หมายถึงอายุของรัฐบาลและผลการเลือกตั้งครั้งถัดไปดังนั้นเมื่อได้อำนาจรัฐไปแล้วก็ต้องบริหารจัดการปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมยังไงแล้วก็เป็นไปในนามพรรคภูมิใจไทยค่ะเพราะฉะนั้นรับดีรับชอบกันไปแล้วก็ต้องรับผิดรับข้อบกพร่องร่วมกันด้วยนะคะ
3: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะคะที่กรุงฮานอยเวียดนามท่ามกลางการจับตามองเรื่องการพบกันระหว่างนายกกับนายฮุนมาเน็ตนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมประชุมเต็มคณะกับเวียดนามในโอกาสเดียวอย่างเป็นทางการเรื่องของยุทธศาสตร์2ประเทศเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงและอนาคตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมการหารือเต็มคณะกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเดือนอย่างเป็นทางการนะคะ
5: นายอนุทินเน้นย้ำนะคะว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้มีความสำคัญทั้งในนามนายกรัฐมนตรีครั้งแรกและการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีพร้อมต่อยอดผลสำเร็จค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโตเลิมเยือนไทยทางนี้ก็เพื่อกำหนดทิศทางและการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อปฏิบัติร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งทวิภาคีผ่านกรรมาธิการร่วมหรือว่า JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือว่า JCR เพื่อขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยหวังว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในสิ้นปีนี้ที่มีไทยเป็นเจ้าภาพทางด้านของการค้าการลงทุน2ประเทศต่างก็มุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ 3 Connects ทางนี้ไทยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารด้วยส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือผ่านกลไกคณะกรรมการและมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลสำหรับวาระที่ต้องจับตาในวันนี้ค่ะนายอนุทินจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมซึ่งอาจจะได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลังจากที่กัมพูชาส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือว่าอังโคลสและตามรายงานบอกว่าไม่มีการนัดหาหรือนอกรอบค่ะ
4: วันนี้ครบรอบ28ปีการสถาปนากกต.นะคะวาระเรื่องของการทำงานก็มีหลายเรื่องที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.การจัดเลือกตั้งท้องถิ่นระดับกทม.และพัทยาแล้วก็อนาคตของเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากสำนักงานกกต.ค่ะคุณยานีคะ
6: โดยมีประเด็นเรื่องของอนาคตของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ค่ะหลังจากมีกระแสข่าวข้อมูลออกมาเกี่ยวกับแนวโน้มการประเมินว่าอาจจะไม่ผ่านค่ะ28ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะโดยกกต.พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการก็ร่วมพิธีสวงพระพรหมค่ะและกิจกรรมตามประเพณีปฏิบัติก่อนที่ช่วงบ่ายนี้ค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.จะแถลงสรุปผลงานภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมค่ะประธานกกต.กล่าวถึงการประเมินเลขาธิการกกต.ว่ากรรมการกกต.นั้นไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลหลุดไปได้อย่างไรเกี่ยวกับการประเมินค่ะแต่เพื่อความรอบคอบได้ส่งเรื่องไปยังกฤษฎีกาเพื่อตีความว่าเป็นอำนาจของกกต.ชุดใดในการประเมินขณะนี้ยังรอความเห็นโดยในช่วงนี้ทั้งกกต.และเลขาธิการกกต.ยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างตรงไปตรงมาตามปกติขออย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายและยืนยันเลขาธิการกกต.นั้นไม่ใช่หนังหน้าไฟของกกต.ค่ะ
7: ทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อกฎหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมคงไปชี้ไม่ได้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบนะครับ
8: นะครับที่ที่ผ่านมามีสังคมก็ตั้งข้อสังเกตว่าทางท่านเลขากกต.อาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับด่านหน้าในการ การรับแรงปะทะในช่วงการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่า
7: ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือกกต.เราเนี่ยเราทำงานกันในรูปของคณะกรรมการนะครับเราก็หน้าที่หลักจริงๆก็คือกำกับดูแลนะครับเลขาเนี่ยท่านทำหน้าที่ในบทบาทของท่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นหนังหน้าไกวนะคือท่านเนี่ยทำหน้าที่ของท่านนะครับเราไม่ใช่ว่าผลักเลขาให้ไปทำหน้าที่แทน

0: สำหรับความคืบหน้าในการประเมินผลปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีในรอบปี2568ก็มีกระแสข่าวค่ะว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ให้ผ่านเกณฑ์160ซึ่งล่าสุดความเห็นของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ได้ส่งให้สำนักงานแล้วอยู่ระหว่างการสรุปค่ะโดยจะเป็นผลชี้ขาดถึงอนาคตหลังจากนี้ของเลขาธิการกกต.คนปัจจุบันซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของเลขาก็อยู่คราวละ5ปีค่ะและแม้จะครบรอบ28ปีนี้นะคะกกต.วันนี้แต่การทำงานยังคงมีประเด็นที่ท้าทายอีกหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าคดีหัวสว.ซึ่งประธานกกต.ก็ได้เปิดเผยว่าได้เริ่มพิจารณาเมื่อวานนี้วันที่8มิถุนายนค่ะและจะพิจารณาทุกวันจันทร์ซึ่งจะพิจารณาจันทร์เว้นจันทร์ค่ะรวมทั้งหมด12วันสืบเนื่องจากข้อมูลเอกสารค่อนข้างมากและอาจจะต้องดูเป็นรายจังหวัดค่ะพร้อมปฏิเสธการเป่าคดีหัวเลือกสว.และย้ำที่จะทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะแต่ว่าต้องรอบคอบมีเหตุมีผลมีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งในปีนี้ค่ะนายแสวงก็ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกกต.มาแล้วเกือบ5ปีค่ะนอกจากนี้ประธานกกต.ก็ยังย้ำนะคะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของการแช่แข็งคดีหัวสว.ค่ะแม้ว่าเลขาธิการกกต.คนปัจจุบันจะไม่ผ่านประเมินก็ตามค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะส่วนอีกหนึ่งกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะมีการแช่แข็งในกรณีนี้หรือเปล่าแล้วมันมาพร้อมๆกับช่วงที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มันยิ่งงวดขึ้นมาด้วยนะคะก็เลยยิ่งมีข้อมูลที่ตั้งคำถามไปกับอดีตผู้ว่าชัดชาติเพิ่มเติมกันด้วยค่ะอย่างกรณีล่าสุดก็คือส.ส.สุพนัทมีชัยมินชัยนันท์ของพรรคประชาชนที่ออกมาเปิดข้อมูลผลสอบทุจริตกทม.เรื่องเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งแพงบอกว่ามีโทษปรับแค่600 บาทแล้วก็ยุติเรื่องนะคะก็เป็นการโพสต์ Facebook บอกว่าเป็นการโพสต์เนื่องในวันครบรอบ2ปีทุจริตเครื่องออกกำลังกายแพงเลยขอประกาศผลสอบสวนว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่ผู้ว่ากทม.ตั้งขึ้นสอบเจ้าหน้าที่32รายตัดสินว่า20รายไม่ผิดอีก12ผิดไม่ร้ายแรงสั่งปรับ 2% ของเงินเดือนหรือประมาณ600บาทแล้วก็ปิดคดีคุณสุพนัทบอกว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้เพราะว่ากทม.เสียหายเป็น100ล้านแต่คณะกรรมการที่ผู้ว่าตั้งสอบสวนแบบฟอกขาวไม่ใช่แค่เหมือนล้มคดีแต่ยังเป็นการดูถูกคนกรุงเทพด้วยแล้วก็ฝากคำถามไปยังคุณชัชชาติในฐานะอดีตผู้ว่ากทม.ที่ตั้งกรรมการตรวจชุดนี้แล้วก็ทวงถามเพิ่มเติมว่าสรุปแล้วตรวจสอบครบทั้ง24โครงการทุจริตตามที่เคยพูดจริงหรือไม่เนื่องจากหนังสือตั้งคณะกรรมการสอบมันมีแค่7โครงการเท่านั้นค่ะส.ส.สุพนัทยืนยันนะคะว่าการพูดเรื่องนี้ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ชาติที่ไม่ต้องเลือกเวลาค่ะแล้วก็ตัวเองได้ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและเลือกใช้วันครบรอบ2ปีของคดีนี้ขึ้นมาตั้งคำถามแล้วก็ได้รับคำตอบค่ะก็ได้รับคำตอบกลับจากทั้งอดีตผู้ว่ากทม.และอดีตรองผู้ว่าทวิดากมลเวทที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ด้วยก็มีการยืนยันหลังไปร่วมดีเบตที่ไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบตามที่ส.ส.สุพนัทออกมาเปิดเผยค่ะ
3: ที่มีมาทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะมีการสอบสวนเป็นระยะทั้งนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็ให้สอบสวนเพิ่มเติมเป็นระยะด้วยไม่ใช่ว่าไม่ให้สอบสวนเพิ่มเติมจากการที่บางทีเวลาส่งข้อมูลขึ้นมาล่าสุดนี้เนี่ยเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะมีการส่งมาว่าวินิจฉัยแล้วว่าการผิดวินัยไม่ร้ายแรงเนี่ยจะลงโทษด้วยการแต่งเงินเดือน 2% อันนี้จริงแต่ทางคณะกรรมการใหญ่ของข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงโทษนี้เนี่ยเบาเกินไปแล้วก็ยังมีข้อสงสัยอีกมากมายจากตัวสำนวนที่ส่งมาให้จึงให้เอาเรื่องนี้กลับไปแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
2: นอกจากตอบคำถามแล้วค่ะอาจารย์ทวิดายังโพสต์ Facebook ไล่เรียงไทม์ไลน์ด้วยนะยืนยันบอกคดีนี้ไม่ปิดค่ะผู้ว่าไม่รับผลการสอบมาตั้งแต่มกราคม68แล้วและให้สอบเพิ่มพอเมษายน68คณะกรรมการสอบสวนก็ยืนยันบอกเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนซึ่งผู้ว่ากทม.เห็นชอบตามกระบวนการว่าสั่งให้สอบเพิ่มเติมแล้วผลกรรมการสอบยังคงเดิมก็เป็นการเห็นชอบเพื่อเข้าสู่การพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม69ค่ะก็มีการรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการกทม.ซึ่งกรรมการก็เห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนที่จะเห็นชอบตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงโทษตัดเงินเดือนก็สั่งการให้เอาเรื่องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบเพิ่มเติมอีกครั้งเพราะยังมีประเด็นข้อสงสัยและข้อเท็จจริงที่ยังไม่ชัดเจนรวมถึงมีการส่งเรื่องให้ปปช.ต่ออีกทางหนึ่งตัวคุณชัชชาติเองก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องมันยังไม่จบและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปด้วยในตัวพร้อมๆกับรอผลสอบที่คณะผู้บริหารชุดใหม่น่าจะต้องไปทำต่อด้วยค่ะ

0: ถ้ากรรมการเสนอขึ้นมายังไม่สรุปว่าจะทำแบบนี้แล้วกรรมการที่เป็นกรรมการใหญ่ที่เป็นคนกลั่นกรองเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าให้ไปทบทวนใหม่มันรับไม่ได้อ่ะก็ต้องรอ
1: ท้ายที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแล้วการ
0: เป็น
1: การตรว
0: จ
1: สอบแล้วก็ลงโทษเนี่ยจะหักเงินแค่600บาทมันอย่างที่ก็คุณที่คุณแบงค์ได้มีการ
0: ผมว่าก็คือต้องอธิบายให้สังคมให้รู้ได้ว่าทำเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนไม่อยู่คืออำนาจผมมันจะไปสั่งให้ทำอะไรมันมีกรรมการมีระเบียบที่ก็ทำอยู่ก็มีกรรมการสอบสวนถือข้อได้จริงสอบข้อได้จริงถือสวนแล้วก็ส่งมาให้ทางกกแล้วก็ทางให้ผู้บริหารพิจารณาซึ่งมันจะตีกลับไปว่าอย่างนี้รับไม่ได้ไม่เลยผมว่านี้ไม่ใช่เรื่องความลับอะไรนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องข้อได้จริงแล้วก็ข้อจริงว่าเราไม่ได้รับไอ้คำสิ่งนี้เราตีกลับไปให้ไปพิจารณาใหม่ทบทวนใหม่แล้วปกติก็ในการดำเนินการคู่ไปที่ปปชด้วยแล้วไอ้แต่ปปชเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดดีกับเราว่าเขาไปตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ของเราเนี่ยคือสอบตามวินัยตามระเบียบของกทมซึ่งระเบียบกทมมันคือไปสอบสวนเกินในขอบเขตนี้ไม่ได้แล้วก็เราก็ติดต่อปปชเลยซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้เขาทำคู่ขนานไปซึ่งจริงแล้วผลของปปชก็อาจจะมีผลที่รุนแรงมากกว่าการผิดวินัยซึ่งเป็นกรอบของเราซึ่งอำนาจเราอาจจะมีไม่เท่าปปชแน่นอน
2: แต่ว่าหลังคำชี้แจงค่ะสสสุพนัทก็ยังตั้งคำถามต่อโดยเฉพาะในกรณีที่อาจารย์ชัดชาติเซ็นตั้งกรรมการเองเซ็นรับรองผลสอบด้วยตัวเองแล้วสุดท้ายมันไปจบที่ปรับ600บาทก่อนจะส่งสอบต่อใช่หรือไม่ถ้าไม่สั่งสอบต่อกระบวนการจะจบแค่นี้เลยหรือไม่และสุดท้ายก็ถามกลับไปว่าสุดท้ายคนที่เอาจริงกับการทุจริตเนี่ยเป็นอาจารย์ชัดชาติหรือว่าเป็นกรรมการที่ไม่ยอมรับผลสอบกันแน่แล้วทั้งหมดทั้งมวลทุกเรื่องเนี่ยมันผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าแล้วอีกต่างหากด้วยนะคะคุณสุพนัทบอกว่าเรื่องนี้ตามมาโดยตลอดนะแต่มันก็น่าสนใจถึงห้วงเวลาที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามันจะมีผลต่อการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ค่ะดิฉันคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีนะคะเมื่อวานคุยกับอาจารย์ไปรอบหนึ่งแล้วตอนที่เรื่องระบบอากงเนี่ยอาจารย์บอกว่าหมัดมันยังไม่หนักพอมีเรื่องนี้เข้ามาเพิ่มละเอ๊ะอาจารย์มองยังไงว่ามันอาจจะทำให้คะแนนที่คุณชัชชาติจะได้รับหรือว่าผลที่มันจะออกมามันจะเป็นแบบไหนคืออาจารย์ก็มองว่ามันก็ยังไม่ได้หนักพออยู่ดีแหละและแต่ว่ามองว่าท้ายที่สุดถ้าสมมุติอาจารย์ชัชชาติชนะการเลือกตั้งเนี่ยการทำงานมันก็คงจะไม่ราบรื่นเหมือน4ปีที่ผ่านมาหรอกค่ะ
3: เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปดูว่าคนฟังคนติดตามแล้วเนี่ยเขาคล้อยตามไปยังนะครับเพราะผมดูเห็นละสื่อก็เล่นกันหลายอันนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูจังหวะก่อนว่าคนฟังแล้วตอนนี้เขาคล้อยตามหรือยังนะครับนะเพราะว่าอย่างเช้าเนี่ยผมไปซื้อของนะซื้อของที่ตลาดนะเราคนที่เลือกประธานชาติก็ยังเลือกอยู
4: ่
3: คุยสองสามคนนะแม่ค้าขายของในตลาดก็ยังเลือกอยู่เหมือนเดิมเขาฟังแล้วเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรแล้วเขาก็บอกเลือกอาจารย์ชาติถ้ามันหนักมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะดึงใครออกมานะครับหนึ่งอาจจะดึงฐานสีส้มออกมาที่ไปอยู่อาจารย์ชาตินะครับนะสองนะครับดึงกลุ่มคนที่เป็นกลางๆไม่มีสีนะครับแต่เลือกอาจจะเป็นเพราะพอใจผลงานที่ผ่านมาดึงคนเหล่านี้ออกมานะครับแต่ว่าคำถามคือว่าจะดึงได้ขนาดไหนเพราะว่าในยอด 67% มันสูงมากจะดึงออกมาได้ประเภทให้การชดชันล่มเลยเนี่ยมันต้องดึงประเภทมหาศาลนะต้องเรียกว่าเวอร์วะเลยอะแต่ผมกำลังมองว่าถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะยังไงก็เอาลงไม่ได้เพียงแต่ว่าผมกำลังรอดูว่าหลังการเลือกตั้งประเด็นเหล่านี้จะไปต่อไหมถ้าประเด็นเหล่านี้ไปต่อเนี่ยมันจะทำให้การบริหารงานของผู้ที่รับการเลือกตั้งสมมติว่าสมมติอาจารย์ชาติกลับไปรอบหนึ่งจะทำให้การทำงานเนี่ยไม่สมูทละจะโดนแซะแกะเกาอยู่ตลอดนะครับแต่ถ้าหยุดเขาแสดงว่าไม่มีอะไรแค่โจมตีเพื่อเอาคะแนน
4: คุณชมคะสังเกตได้ว่าราคาพลังงานที่แพงขึ้นในระยะนี้ก็ยังมีผลไปถึงสินค้าหลายๆประเภทที่ราคาสูงขึ้นด้วยแล้วสะท้อนมาที่ตัวเลขของอัตราเงินเฟ้อที่กระทรวงพาณิชย์เพิ่งจะรายงานออกมาสำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะบวกถึง 2.79% ขณะเดียวกันยังไม่หยุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนต่อไปอีกด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้ในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: เดียวปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับซึ่งแน่นอนกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและส่วนใหญ่เมื่อราคาอาหารปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็มักจะปรับราคาลดลงได้ยากครับและแม้ในระยะนี้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยพยุงค่าใช้จ่ายได้ชั่วคราวนะครับแต่หลังจากสิ้นสุดโครงการเชื่อว่าผลกระทบที่ตามมาจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเนื้อหมูไข่ไก่เครื่องปรุงรสน้ำมันพืชและถุงพลาสติกนะครับที่ขยับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งจากวิกฤตพลังงานนะครับกำลังสร้างแรงกดดันทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงนะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาบางคนนะครับได้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายแม้จะมีโครงการของภาครัฐอย่างไทยช่วยไทยพลัสนะครับเข้ามาช่วยประคองค่าครองชีพแต่ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ในระยะสั้นเท่านั้นนะครับผู้บริโภคบางส่วนบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงครับแต่กังวลว่าหลังจากนี้หากโครงการสิ้นสุดลงราคาสินค้ายังมีแนวโน้มแพงขึ้นนะครับจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงขึ้นขณะที่รายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายครับ
1: จากสมมติว่าวันหนึ่ง300นี่คือขั้นต่ำต้องจ่ายค่ากับข้องกับข้าวเนี่ยก็เหลือแบบครึ่งครึ่ง150อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วถ้ามันหมดโครงการแล้วกังวลไหมว่าหลังจากนี้กับราคาสินค้าที่มันพุ่งขึ้นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วก็พวกแค่น้ำมันขึ้นนะคะมันก็มีผลกระทบต่อการเดินทางทุกอย่างแล้วค่ะแล้วพอผลกระทบต่อการเดินทางเสร็จปุ๊บทุกอย่างค่าอาหารค่ากับข้าวทุกอย่างขึ้นหมด
0: แม่ค้าเคียงหมูในตลาดสดบอกนะครับว่าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาจนถึงปัจจุบันเนื้อหมูปรับขึ้นราคาเฉลี่ย16บาทต่อกิโลกรัมแล้วครับเช่นหมู3ชั้นหมูสันนอกและหมูเนื้อแดงครับและอาจจะเตรียมที่จะปรับราคาเพิ่มขึ้นในวันพระถัดไปนะครับหลังจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ4บาทครับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ร้านอาหารลดปริมาณการซื้อนะครับเนื่องจากแบกรับต้นทุนไว้ไม่ไหว
2: หมูตัวหน้าฟาร์มขึ้นมา4บาทแล้วก็อาทิตย์นี้ก็ขึ้นมา4บาทแต่ถ้าหมูตัวขึ้น4บาทชิ้นส่วนก็ต้องขึ้น8บาทถ้ากับว่าชิ้นส่วนน่ะ2อาทิตย์นี้ขึ้นมา16บาทแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนเขาว่าซื้อต้นทุนแพงขึ้นแต่เวลาเขาไปขายเท่าเดิมเขาก็ไม่ไหวอย่างข้าวแกงถุงละ40 50บาทพอขึ้นเขาก็ขายไม่ได้ก็เลยไม่ไหวแนวโน้มหนูคิดว่าน่าจะขึ้นอีกนะคะเพราะว่าฟาร์มก็บอกว่าจะขึ้นอีก
0: ต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งตะวันออกกลางนะครับยังคงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางรถโดยสารสาธารณะปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงกลุ่มสินค้าอาหารสำเร็จรูปเช่นร้านข้าวแกงครับและก๋วยเตี๋ยวที่ปรับราคาขึ้นตามต้นทุนของผู้ประกอบการนะครับโดยสินค้ากลุ่มนี้เมื่อปรับราคาขึ้นแล้วก็มักจะปรับลดลงได้ยากครับจนกลายเป็นภาระค่าของชีพที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนพ.นะครับรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม2569ขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.79 นะครับโดยสูงขึ้นร้อยละ0.17 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน2569ครับและ5เดือนแรกของปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับพบว่าอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นร้อยละ 0.82 แต่จะยังอยู่ในกรอบเงินเฟ้อที่ร้อยละ 1-3 ครับคุณพิพิมลคุณจิรัชตาครับจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่สูงขึ้นนะครับและราคาต้นทุนอาหารสำเร็จรูปที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับทำให้กระทรวงพาณิชย์ยังคงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ละ 1.5 ถึง 2.5 ครับและคาดการว่าเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับราคายังคงเงินเฟ้อยังคงเป็นบวกอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
3: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: มีเสียงเรียกร้องจากสภาองค์กรของผู้บริโภคไปถึงผู้ว่ากทมนะคะขอให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมนะคะขอให้ประกาศนโยบายสุขภาพที่ชัดเจนให้กทมเป็นเจ้าภาพหลักในระบบสุขภาพด้วยนะคะก็เป็นเสียงเรียกร้องพร้อมกับเครือข่ายประชาชนให้ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเมืองอย่างจริงจังและมีนโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนเนื่องจากกทมเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนด้านสุขภาพมากที่สุดมีประชาชนอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพหลายสิทธิ์มีประชากรแฝงจำนวนมากการบริการสุขภาพขาดการเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวและมีความไม่ต่อเนื่องในการรักษาดังนั้นผู้ว่ากทมคนใหม่ควรมีบทบาทนำในการปฏิรูประบบสุขภาพเชื่อมโยงหน่วยบริการทุกสังกัดทุกระบบ หลักประกันสุขภาพ

0: ผลักดันกลไกงบประมาณที่สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการและแก้ปัญหาระบบส่งต่อผู้ป่วย
1: เป็นระบบปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ระยะเวลาการรอคอยที่นานของการ

0: ทุนสุขภาพต่างๆแล้วก็ขอให้ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.แสดงจุดยืนประกาศนโยบายด้านสุขภาพต่อสาธารณะให้ชัดเจนด้วยค่ะ
1: อิสราเอลกับอิหร่านประกาศยุติการโจมตีตอบโต้กันชั่วคราวนะคะขานรับการเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าสหรัฐนั้นจะประกาศชัยชนะเบ็ดเสร็จเหนืออิหร่านได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะกลุ่มฮูตีในเยเมนกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังได้เผยภาพอ้างว่าเป็นการปล่อยขีปนาวุธพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลหลังจากอิหร่านกับอิสราเอลเปิดศึกปะทะรอบล่าสุดค่ะกลุ่มฮูตีประกาศสั่งห้ามการเดินเรือของอิสราเอลในทะเลแดงด้วยระบุว่าเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลจะถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมหลังฝั่งอิหร่านกับอิสราเอลโจมตีตอบโต้กันไปมาหลายระลอกเมื่อวานนะคะกองทัพอิหร่านออกแถลงการยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลแต่เตือนด้วยว่าอิหร่านพร้อมโจมตีหนักหน่วงกว่าเดิมหากอิสราเอลยังเดินหน้าโจมตีเลบานอนต่อไปซึ่งรวมถึงพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนด้วยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาแถลงเช่นกันว่าอิสราเอลยอมหยุดยิงกับอิหร่านชั่วคราวแล้วในวันนี้แต่ย้ำชัดว่าการต่อสู้กับอิหร่านและกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนยังไม่จบสิ้นท่าทีเหล่านี้มีขึ้นหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีพร้อมกับยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพยังคงดำเนินอยู่ผู้นำสหรัฐระบุได้ว่าสหรัฐจะประกาศชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเหนืออิหร่านภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าอีกทั้งยังให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC ปฏิเสธว่าผู้นำอิสราเอลไม่ได้ฝ่าฝืนความต้องการของตนที่ให้ระงับการโจมตีตอบโต้อิหร่านทรัมป์ชี้แจงว่ากองทัพอิสราเอลเริ่มการโจมตีไปแล้วจึงไม่สามารถระงับได้ทันแต่หลังจากนั้นอิสราเอลก็หยุดโจมตีเพิ่มเติมตามคำขอพร้อมกับย้ำว่าเวลาตนบอกให้ทำอะไรผู้นำอิสราเอลก็จะทำเชบาสชาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานประเทศตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและให้โอกาสแก่สันติภาพมากขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าปากีสถานยังคงร่วมมือกับชาติพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านการเจรจาทางการทูตโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่เป้าหมายสุดท้ายใกล้สำเร็จแล้วโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านออกมาระบุได้ว่าการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและการปิดล้อมทางทะเลคือสาเหตุของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นล่าสุดพร้อมกับย้ำว่าอิหร่านจะไม่ยอมต่อสู้หรือยอมเจรจาตามเกมของใครแต่ว่าจะเลือกเปิดฉากสู้และกลับสู่โต๊ะเจรจาในเวลาที่กำหนดเองค่ะ
0: ผู้ชมเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ถือเป็นหนึ่งในครั้งที่รุนแรงที่สุดของฟิลิปปินส์ในรอบหลายสิบปีนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ตัวเลขที่ชัดเจนแต่ก็คาดว่ามูลค่าความเสียหายมันน่าจะสูงทีเดียวถ้าเกิดว่าประเมินจากผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคุณทิพย์ตะวันคือฟิลิปปินส์เนี่ยเขาอยู่ใน Ring of Fire เสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวอยู่แล้วแต่ทีนี้พื้นที่ตอนใต้เขาเกิดอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือช่วงนี้ค่ะการเมืองฟิลิปปินส์ถือว่าร้อนแรงมากทีเดียวซึ่งเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงการแย่งชิงฐานเสียงสำคัญของสองตระกูลใหญ่ทางการเมืองก็เป็นได้ค่ะคุณผู้ชมคะมินดาเนาถือเป็นฐานที่มั่นของตระกูลดูเตเต้นะคะซึ่งการจะเจาะฐานเสียงอันเหนียวแน่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะหลังจากมีการประเมินว่าอิทธิพลของตระกูลดูเตเต้อย่างรากลึกและน่าจะครองส่วนแบ่งทางการเมืองในภูมิภาคนี้กว่า 86% แต่เหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีครั้งนี้อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนหรือไม่ค่ะคลิปวิดีโอจากกาชาดฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นอาคารศูนย์กีฬาในเมือง General Santo City บนเกาะมินดาเนาพังถล่มลงมาบางส่วนนะคะซึ่งภาพความเสียหายในลักษณะนี้ยังพบเห็นได้ในหลายจุดทั่วเมืองหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดสารังกานีทางตอนใต้ของประเทศเมื่อวานนี้ค่ะทางการฟิลิปปินส์ระบุนะคะว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นในการตรวจสอบและประเมินความเสียหายรวมทั้งดูแลอาคารให้ปลอดภัยและสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวซ้ำหรือ aftershock ที่อาจจะตามมาได้หลังจากมีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะทั้งอาคารสำนักงานรัฐบ้านเรือนประชาชนห้างสรรพสินค้าไปจนถึงโรงพยาบาลโบสถ์และอื่นๆนะคะโดยเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าความเสียหายใน General Santo City เพียงเมืองเดียวเนี่ยอาจจะสูงถึง 1,000 ล้านเปโซหรือกว่า532 ล้านบาทด้วยกัน

0: ฟิลิปปินส์อาศัยอยู่บนเกาะมินดาเนาประมาณ26ล้านคนนะคะถือเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศทั้งในด้านของขนาดแล้วก็จำนวนประชากรซึ่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดแผ่นดินไหวประธานาธิบดีเฟอร์เดนานด์มาร์กอสจูเนียร์สั่งระดมกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทันทีค่ะพร้อมทั้งประกาศว่าจะไม่ทิ้งมินดาเนาเอาไว้ข้างหลังฟังผ่านๆแบบนี้อาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าถือเป็นหน้าที่ของผู้นำประเทศอยู่แล้วที่จะดูแลประชาชนทุกคนทั่วทั้งประเทศแต่คุณผู้ชมถ้ามองไปถึงการเมืองภายในฟิลิปปินส์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่สองตระกูลทรงอิทธิพลอย่างมาร์กอสและดูเตอร์เต้ฟาดฟันกันอย่างดุเดือดเอาเป็นเอาตายนะคะอาจจะทำให้มองได้ว่าประธานาธิบดีจากตระกูลมาร์กอสหวังผลทางการเมืองจากสถานการณ์นี้ด้วยหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็งบประมาณในโครงการต่างๆของภาครัฐเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นร้อนนะคะนับตั้งแต่มาร์กอสแตกคอกับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ค่ะโดยนักการเมืองค่ายดูเตอร์เต้ระบุว่ารัฐบาลค่ายมาร์กอสและสภาที่พันธมิตรตระกูลมาร์กอสคุมเสียงข้างมากคอยขัดแข้งขัดขาค่ะแล้วก็สกัดการผลักดันงบประมาณในโครงการของพันธมิตรตระกูลดูเตอร์เต้ทั้งที่หลายๆโครงการเนี่ยได้รับการอนุมัติมาตั้งแต่ยุครัฐบาลโรดิโกดูเตอร์เต้พ่อของรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันแล้วนะคะขณะที่เมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งนะคะหลังจากถูกส.ส.ค่ายดูเตอร์เต้กล่าวหาว่าดาวาวซิตี้ศูนย์กลางการค้าบนเกาะมินดาเนาและเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางมาเป็นปีๆแล้วค่ะโดยรัฐบาลมาร์กอสยืนยันนะคะว่าดาวาวซิตี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย 7,856 ล้านเปโซระหว่างปี2023ถึงปี2026ค่ะฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟนะคะทำให้เสียงเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยครั้งโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ volcanodiscovery.com ซึ่งเขาไปรวบรวมสถิติการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกพบว่าเฉลี่ยแล้วฟิลิปปินส์จะเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด4ขึ้นไปถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขเนี่ยปีละประมาณ756ครั้งนะคะขนาด5ขึ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ73ครั้งและขนาด6ขึ้นไปเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อปีแต่ถ้ารุนแรง7บวกเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีค่ะส่วนโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.0 ขึ้นไปมีน้อยมากๆนะคะเฉลี่ยทุกๆ 31.3 ปีซึ่งนับตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมาฟิลิปปินส์เคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนี้เนี่ยน้อยๆ 3-4 ครั้งด้วยกันครั้งที่รุนแรงที่สุดมีขนาด 8.3 นะคะเกิดขึ้นในทะเลเซเลบีสเมื่อปี1918แผ่นดินไหวในครั้งนั้นคุณผู้ชมทำลายบ้านเรือนทุกหลังบริเวณชายฝั่งอ่าวสรังกานีนะคะทำให้เกิดดินถล่มแล้วก็สึนามิสูงถึง7เมตรด้วยกันค่ะแม้ว่าแผ่นดินไหวจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในหลายจุดทั่วฟิลิปปินส์แต่ถ้ากางสถิติดูแล้วนะคะจะพบว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆมักเกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งมินดาเนาซึ่งรวมถึงแผ่นดินไหวขนาด 8.0 ขึ้นไปจำนวน3ครั้งนะคะทั้งในปี1918ปี1924และปี1972ต่างก็เกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ทั้งสิ้นดังนั้นนับจากนี้ค่ะต้องรอดูกันว่ามาร์กอสจะอัดฉีดความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ได้ถูกใจผู้ประสบภัยมากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งถ้าทำผลงานได้ดีก็น่าที่จะชิงคะแนนนิยมมาจากฐานเสียงฝั่งดูเตอร์เต้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ต้องจับตาดูฝีไม้ลายมือของมาร์กอสกันให้ดีๆนะคะว่าจะสามารถพลิกวิกฤตทางธรรมชาติครั้งใหญ่ของประเทศค่ะให้กลายเป็นโอกาสทางการเมืองได้หรือไม่คุณพิมพิมลคุณจชตาตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง2ปีก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2028แล้วนะคะต้องรอดูว่ามาร์กอสจะดึงคะแนนมาได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับความเข้มงวดในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกานั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อนักฟุตบอลแล้วนะคะผู้ตัดสินก็ไม่เว้นค่ะตอนนี้ผู้ตัดสินจากโซมาเลียนะคะหมดสิทธิ์ที่จะทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะหลังจากที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP ยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าผู้ตัดสินฟีฟ่าชาวโซมาเลียที่จะทำหน้าที่ตัดสินในฟุตบอลโลกถูกปฏิเสธการเข้าประเทศหลังจากเดิน

างจากอิสตันบูลมาถึงสนามบินนานาชาติแมมี่เมื่อวันเสาร์ค่ะแม้จะไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าโอมาอาตันเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลโลกเพียงคนเดียวจากโซมาเลียนะคะและเขาก็กำลังจะได้เป็นผู้ตัดสินฟุตบอลโลกคนแรกของประเทศด้วยซึ่ง CBP ค่ะเปิดเผยการตรวจสอบคุณสมบัติและพบว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้าประเทศเนื่องจากข้อกังวลด้านการคัดกรองค่ะ CBP ยังระบุว่าผู้เดินทางทุกคนต้องการเข้าประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการตรวจสอบและคัดกรองจาก CBP ค่ะโดยก่อนหน้านี้ตอลันซอล่าช่างภาพที่ติดตามทีมชาติอิรักมาทำข่าวฟุตบอลโลกก็ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเช่นกันขณะเดียวกันจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าค่ะให้การต้อนรับผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ VAR ในการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด169คนนะคะขาดผู้ตัดสินจากโซมาเลียเพียงคนเดียวค่ะสำหรับฟุตบอลโลกหนนี้มีผู้ตัดสิน52คนผู้ช่วยผู้ตัดสิน88คนและเจ้าหน้าที่ VAR 30คนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ VAR จะประจำอยู่ที่ศูนย์กลางถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหรือ IBC ในดัลลัสค่ะขณะเดียวกันฟีฟ่าก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบคนเข้าเมืองของประเทศเจ้าภาพนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นหน้าที่ของฟีฟ่าด้วยนะคะซึ่งตรวจสอบร่วมกับเจ้าภาพแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแตกต่างออกไปโดยรัฐบาลเจ้าภาพจะเป็นผู้กำหนดว่าใครจะได้รับวีซ่าและจะได้รับอนุญาตเข้าประเทศค่ะเอสมาอิลบาเกอีนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาวิจารณ์การกระทำของสหรัฐในการจำกัดสิทธิ์ของคณะผู้แทนอิหร่านที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะโดยบาเกอีแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่กรุงเตหะรานว่าการกระทำของสหรัฐเป็นปรปักษ์ต่อประชาชนอิหร่านสำหรับทีมอิหร่านนั้นควรจะดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างอิสระโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติแรงกดดันและความเครียดรวมถึงการไม่ยอมออกวีซ่าให้กับสมาชิกทีมจำนวนมากซึ่งเป็นการละเมิดกฎระเบียบของฟีฟ่าสำหรับทีมชาติอิหร่านมีนักเตะเจ้าหน้าที่และทีมงานเดินทางมาฟุตบอลโลกจำนวนทั้งหมด70คนนะคะแต่ว่าถูกปฏิเสธการเข้าประเทศสหรัฐมากถึง15คนค่ะคริสเตียนอิเร็กเซนนะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วและกลับพักฟื้นที่ครอบครัวแล้วนะคะโดยเปิดเผยว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจนั้นทำงานได้ดีและช่วยชีวิตเขาไว้ได้จากการหมดสติครั้งล่าสุดค่ะคริสเตียนอิเร็กเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กวัย34ปีที่หมดสติล้มลงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระหว่างเดนมาร์กกับยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นโพสต์ผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะคะบอกแฟนบอลและทุกคนที่เป็นห่วงว่าสบายดีและได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวแล้วค่ะอิเร็กเซนบอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากตอนที่หมดสติในปี2021เขารู้สึกดีขึ้นและเริ่มฟื้นตัวแล้วซึ่งเครื่องกระตุ้นหัวใจทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ค่ะแต่ว่าอิเร็กเซนก็ไม่ได้ระบุอนาคตของตัวเองกับการเล่นฟุตบอลอาชีพนะคะโดยบอกว่าตอนนี้เขาโฟกัสกับการพักฟื้นใช้เวลากับครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนและการเล่นฟุตบอลกับลูกๆค่ะสำหรับอิเร็กเซนนั้นฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลในยูโรปี2021นะคะในเกมที่เดนมาร์กเจอกับฟินแลนด์ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของเรอัลมาดริดนะคะโจเซ่มูรินโญ่เตรียมเซ็นสัญญา3ปีเพื่อกลับมาเป็นผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดหลังจากที่ฟลอเรนติโน่เปเรสชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานสโมสรเขาจะเป็นไปถึงปี2030นะคะโดยมูรินโญ่จะเข้ามาแทนที่อัลวาโรอาเบลัวที่พาทีมเรอัลมาดริดไร้ถ้วยรางวัลในฤดูกาลล่าสุดถือเป็นการกลับมาคุมทีมเรอัลมาดริดอีกครั้งนะคะหลังจากห่างหายไป13ปีซึ่งมูรินโญ่เคยพามาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้ามาแล้วในปี2012และคาดว่ามาดริดเองก็จะเตรียมประกาศอย่างเป็นทางการเปิดตัวมูรินโญ่ในเร็วๆนี้ค่ะส่งท้ายแอคชั่นทูเดย์นะคะเราไปดูลูกยิงของพิรดาล่าสวัสดนะคะในเกมที่ทีมชาติไทยชุด U19 ปีชนะมาเลเซีย3ประตูต่อ2และทำให้ไทยนั้นคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่อินโดนีเซียนะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดาลาสวัสดิ์มาแล้วตื่นเต้นครับซ้ายคมๆของพีรดาครับ
1: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
2: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทรงพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น9มิถุนายนวันอานันทมหิดล

0: สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันอุศรินทร์ยิ่งเกียรติคุณค่ะเข้าถึงบริการสุขภาพโจทย์ร้อนผู้ว่ากทม.สภาองค์กรผู้บริโภคแถลงข้อเสนอเช้านี้พร้อมชวนมองกระแสแอโรบิกฟีเวอร์สวนลุมจะไปต่ออย่างไรกับสุขภาพคนเมืองมติคชก.รื้อใหม่ EHIA ท่าเรือแหลมริ้วอ่าวอ่างแลนบริดจ์สะท้อนรายงานยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ชวนสำรวจอีกครั้งความสมบูรณ์ทรัพยากรฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรค่ะผู้ชมคะเวลานี้มีหลายโจทย์เลยนะคะที่รอผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่มาแก้ปัญหานะคะซึ่งแน่นอนในสิ่งที่ถูกตั้งคำถามมากอย่างหนึ่งก็คือการยกระดับสุขภาพบริการด้านสาธารณสุขของคนกรุงเทพมหานครให้สามารถเข้าถึงได้จริงและเป็นธรรมด้วยนะคะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสภาผู้บริโภคได้ออกมาแถลงข้อเสนอโยงไปถึงนโยบายที่ต้องการจะยกระดับบริการสุขภาพให้กับคนเมืองต่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะไปดูกันหน่อยค่ะว่ารายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่างน้อยๆมี4ข้อเสนอหลักค่ะข้อแรกคือกรุงเทพจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักอย่างการขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยงานบริการสุขภาพในพื้นที่ให้เพียงพอนะคะถัดมาประเด็นที่2คือให้ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสบส.ให้เป็นรากฐานของระบบสุขภาพคนเมืองอย่างแท้จริงโดยไม่ควรจะถูกจำกัดบทบาทเพียงแค่เป็นแค่คลินิกขนาดเล็กสำหรับประชาชนเท่านั้นนะคะส่วนข้อที่3ค่ะมีข้อเสนอไปถึงการบริหารจัดการงบประมาณสุขภาพของคนเมืองโดยเน้นไปที่การลงทุนเพื่อสุขภาพให้เป็นประโยชน์ของคนเมืองมากที่สุดนะคะและข้อสุดท้ายค่ะต้องการให้มีการสร้างระบบฐานข้อมูลสุขภาพกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลในการรักษาส่งต่อและการติดตามผู้ป่วยด้วยนะคะเพื่อลดภาระความซ้ำซ้อนในการให้บริการประชาชนเองก็จะได้ไม่ต้องมาเล่าประวัติซ้ำทุกครั้งคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคนะคะบอกว่าวัตถุประสงค์สำคัญของการแถลงครั้งนี้เพื่อสะท้อนปัญหาของคนกทม.ที่กำลังเผชิญปัญหาด้านบริการสุขภาพค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงสุดของประเทศมีโรงเรียนแพทย์มีโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร12แห่งมีหน่วยบริการสาธารณสุขในกทม.อีก69แห่งแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะคนกรุงเทพก็ยังเจอปัญหาด้านสุขภาพและการเข้าไม่ถึงอยู่ค่ะ I love the energy
1: บ้านเขาไม่มีแบบเรา
2: ครูที่เต้นได้ตลอด13เพลงโดยไม่หยุด
3: Amazing Thailand
0: พูดเรื่องสุขภาพนะคะก็อยากจะชวนขยับร่างกายกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลภาพรวมแล้ว NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยคนไทยเจอหนักมากนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 400,000 คนต่อปีเลยทีเดียวค่ะเวลานี้อีกข่าวร้อนนึงที่กรุงเทพมหานครต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้เหมือนกันนะคะก็คือคดีทุจริตนะคะเรื่องของการซื้อเครื่องออกกำลังกายที่แพงเกินจริงแต่ในช่วงเวลานี้ที่กำลังรอคำตอบการตรวจสอบอยู่มีอีกกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือมีการตั้งคำถามว่า

จะออกแบบเมืองอย่างไรให้คนขยับร่างกายมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินแพงๆหรือไม่ต้องลงทุนไปกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่นะคะเพราะว่าปัญหาด้านสุขภาพนี้ก็มีการคาดการณ์กันด้วยในอนาคตนี่อาจจะเป็นวิกฤตที่ใหญ่กว่าเรื่องของเศรษฐกิจด้วยกระทบกับงบประมาณด้านสาธารณสุขในภาพรวมด้วยล่ะค่ะล่าสุดกระแสนึงที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือกระแสแอโรบิกฟีเวอร์นะคะขึ้นแท่นเป็นกิจกรรมสุขภาพยอดนิยมไปแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่สวนลุมซึ่งเป็นกระแสกันมาตั้งแต่ในช่วงหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ไหมคะคนนี้เลยบอยแบนด์เกาหลีอีแทหยงนะคะที่ลองมาเต้นแอโรบิกที่ประเทศไทยแล้วก็บอกว่ามันยากจังเลยแต่ว่าวันนี้นะคะแอโรบิกได้กลายเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะไปลองอยากจะไปชาเลนจ์ตัวเองนะคะโดยลักษณะของการเต้นที่สวนลุมแบบนี้เนี่ยก็มีหลายองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนเนี่ยอยากมาใช้พื้นที่สาธารณะตรงนี้ค่ะล่าสุดนะคะดิฉันก็เพิ่งไปสวนลุมมากระแสนี้ยังคงอยู่เลยนะคะโดยที่ประชาชนเห็นตรงกันว่ากระแสการเต้นแอโรบิกนั้นสนุกแต่ขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ของสวนที่สามารถรองรับคนได้นับหมื่นก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสะดวกปลอดภัยและจูงใจให้คนอยากมาใช้พื้นที่สาธารณะมากขึ้นค่ะ

0: ันนี้เนี่ยพอพูดถึงสวนลุมเนี่ยนึกถึงแอโรบิกใช่ไหม
1: นึกถึงแอโรบิกไม่ใช่แค่คนไทยเต้นต่างชาติถ้าทุกชาติเลยมาปุ๊บไม่มีใครไม่เต้นนะคะทุกคนเต้นหมดบ้านเขาไม่มีแบบเราครูที่เต้นได้ตลอด13เพลงโดยไม่หยุดเขาบอก Amazing มากเลย

0: ากรู้ว่าทำไมดูไม่เหนื่อยเลยก็ออกทุกวันนี่ค่ะก็มันได้ออกกำลังกายแล้วมันสดชื่นเนาะแล้วก็หลับสบาย
1: แล้วได้เล่นกับเพื่อนด้วยค่
2: ะ
1: ได้เห็นเลยว่าเราไปซ้ายเพื่อนไปขวา
0: เหนื่อยค
2: ่
0: ะ
2: พอมาเต้นครั้งแรกแล้วอยากมาอีกไหมคะ
3: ก็คงจะมาอีกครับที่มากันหลายคนเขาติดใจ
2: เจอคร
3: ู
2: ต
3: ุ๊
2: กเต้น
3: แอโ
2: รบ
3: ิ
2: ก
1: คร
2: ู
1: ตุ๊ก
2: อ๋อเป็นไง
1: โอเคเลย
3: ครูตุ๊กก็เต้นสนุกดีเหมือนเต้นเบรกแดนซ์สมัยตอนที่เป็นยังเด็กๆอยู
2: ่เด็ก
1: ๆจริงๆมันดีมากเลยเน
2: า
1: ะ
2: ดีมากเลยอยากให้ลองมาสักหนึ่งรอบก่อนค่ะเราจะติดใจนะคะ
1: ใช่
2: เพราะตัวไม่ขึ้นเลย
1: จริงเพราะที่นี่ค่อนข้างพร้อมค่ะที่วิ่งห้องน้ำมีน้ำดื่มด้วยมีอะไรด้วยคือรถเลยแหละ
0: เชิญเพื่อนๆมาเต้นนะคะเต้นแล้วมันจะสดชื่นค่ะมันจะแบบกระปรี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: วิ่งส่วนรวมชอบมาวิ่งอยู่แล้วนะครับมีน้ำให้กินห้องน้ำสะอาดนะมีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะครับก็ดีนะครับมาดูแมวด้วยน้องแมวน่ารัก
5: เหมือนจะเป็นกระแสหรือว่าทิศทางที่ดีนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าดูเฉพาะคนเมืองเองที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบมีความเครียดสูงรวมถึงมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างต่ำก็มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรค NCD สูงมากกว่าในพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะมีข้อมูลค่ะจากผลสำรวจสุขภาพคนไทยช่วงปี62ถึงปี63นะคะของกระทรวงสาธารณสุขเขาสำรวจประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร12เขตเลยค่ะเขาพบว่าส่วนใหญ่แล้วคนกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ NCD เนี่ยมากกว่าคนในพื้นที่อื่นนะคะอย่างภาวะอ้วนลงพุงนะคะก็มีถึง 56.1% ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของประเทศอยู่ที่ 39.4% นอกจากนี้ก็ยังมีทั้งเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานภาวะความเสี่ยงเบาหวานรวมถึงภาวะไขมันคอเลสเตอรอลทั้งหมดนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนในพื้นที่ชนบทด้วยก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้มีการแก้ปัญหาเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มาแล้วนะคะซึ่งปัญหานี้เป็นวาระชาติกำลังถูกผลักดันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะนอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วยังส่งผลต่อเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง1.6 ล้านล้านบาทต่อปีเลยนะคะและในภาพรวมค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่า WHO พบข้อมูลนะคะว่าคนไทยเสียชีวิตจากพวกโรค NCD ทั้งหลายนี้นะคะราวๆ 400,000 คนต่อปีซึ่งส่วนใหญ่มาจากโรคของพฤติกรรมที่จริงๆแล้วเราสามารถป้องกันได้แต่ถ้าไปดูในภาพรวมแล้วก็ยังพบนะคะว่างบประมาณส่วนใหญ่ด้านสาธารณสุขก็ยังสูญเสียไปกับการรักษามากกว่าการป้องกันอยู่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับครูตุ๊กนะคะครูที่สอนเต้นแอโรบิกที่สวนลุมนะคะเป็นคนที่สอนแอโรบิกคนแรกเลยค่ะเวลานี้นะคะครูตุ๊กอยู่ที่สวนลุมเนี่ย28ปีแล้วโดยมองว่าสวนลุมเนี่ยเป็นโมเดลตัวอย่างของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อให้คนมาออกกำลังกายมาขยับร่างกายได้มากขึ้นลองฟังบางส่วนนะคะจากการสัมภาษณ์ครูตุ๊กค่ะ
6: ดีใจที่มันเกิดฟีเวอร์ณตอนนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนอันนี้ครูตุ๊กตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าณตอนนี้รู้สึกแฮปปี้ค่ะ
2: เรามีหลายสวนสาธารณะในกรุงเทพ
6: ใช
2: ่ความพิเศษของสวนลุมคืออะไรคะครูต
6: ุ๊กความพิเศษเหรอคะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งเรามีพื้นที่ที่ใหญ่มีต้นไม้เยอะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายที่เราสามารถถ้ามาทั้งครอบครัวชอบไม่เหมือนกันก็แยกกันทำก็ได้นะคะข้อที่2การเดินทางสะดวก BTS MRT รถเมล์หลายสายแล้วมันติดริมถนนมันไม่เปียวมันเข้าออกง่ายบรรยากาศภายในสวนลุมมันน่าเดินมันน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็คนมาออกกำลังกายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะคะห้องน้ำนะคะที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาให้รองรับกับประชาชนที่มาใช้งานได้มากขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็มีล็อกเกอร์เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเตรียมกุญแจมาเองก็ของปลอดภัยค่ะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเรือถีบ
2: ครูอยากจะเห็นบรรยากาศของสวนลุมขยายไปทุกๆที่
6: ถูกใช่ทุกที่ให้ทุกคนมีความสุขไม่จำเป็นต้องเดินทางมาแค่เฉพาะสวนลุมอยากให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเยอะเพื่อตัวเขาเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพราะถ้าเขาแข็งแรงอะไรแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ไม่มีเหมือนกันถูกไหมคะมันอยู่ที่ตัวบุคคลค่ะแต่เท่าณตอนนี้กุตุคิดว่าคนไทยหันมาออกกำลังกายเยอะมาก
5: พอเรามาดูตัวเลขของงบประมาณกันหน่อยนะคะว่าจะเห็นเลยว่างบในการรักษาเนี่ยเยอะจริงๆอย่างในปี69ค่ะกรุงเทพมหานครจัดสรรงบบัตรทองมากกว่า 14,000 ล้านบาทนะคะจากประชากรกรุงเทพที่มีสิทธิ์บัตรทองมากกว่า 3,500,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังใช้ไปกับการรักษาอยู่ดีพอมาดูในภาพรวมของประเทศไทยค่ะเราเห็นคนเสียชีวิตจาก NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ 70% เลยนะคะคุณผู้ชมตัวเลขที่บอกไปคือประมาณ 400,000 คนต่อปีรายจ่ายสุขภาพของประเทศไทยอยู่ที่ 4.5% ของ GDP ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังถูกใช้ไปกับการรักษามากกว่าการป้องกันด้วยนะคะ 99% ของคนไทยอยู่ในระบบประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมสิทธิค่ารักษาของข้าราชการนะคะซึ่งงบส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการรักษาและมีเพียงแค่ 10-11% ของค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพที่ใช้ไปกับการตรวจและการป้องกันนั่นเองค่ะ
7: ผลตอบแทนที่จะได้เลยก็คือสุขภาพลดการหาหมอลดการรักษาอายุยืนขึ้นทำงานได้เยอะขึ้นก็เป็นสิ่งที่โดยตรงเลยนะฮะโดยอ้อมก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจคนออกกำลังกายบางทีเขาไม่ได้อยู่ที่เดียวนะเขาไปวิ่งจัดงานนู้นนี่เคลื่อนที่หรือว่าการเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆพวกนี้มันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างพฤติกรรมรวมหมู่นะฮะในการรักสุขภาพเป็นสังคมที่เอื้ออาทรเลยกัน

0: อีกประเด็นหนึ่งใหญ่เหมือนกันนะคะเรื่องของแลนด์บริดจ์ที่เราตามกันมาต่อเนื่องซึ่งล่าสุดคชก.ค่ะได้มีมติสั่งทำรายงาน ESIA โครงการท่าเทียบเรือบริเวณแหลมริ้วรวมถึงแหลมอ่าวอ่างภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์ด้วยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่ามีการสั่งให้กลับมาทบทวนเรื่องนี้กันใหม่ทางด้านของภาคประชาชนเองก็มองว่าถ้ามีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่อย่างไรก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปที่พื้นที่ของระนองวันนี้เรามาดูที่ชุมพรกันบ้างคุณทัศนีคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องไปตั้งคำถามหรือไปสำรวจความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่กันอีกรอบนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหากเรามองไปที่เรื่องของ ESAA ของสนขถูกตั้งคำถามมาอย่างมากอย่างที่คุณบุษรินได้บอกไปนะคะตัวชี้วัดหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ของเรื่องของทรัพยากรทางทะเลก็คือสัตว์หน้าดินทางทะเลนั่นเองนะคะที่ในรายงาน ESAA ของสนขนั้นระบุว่าพบ1ตัว7ชนิดต่อตารางเมตรเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของที่ชาวบ้านนักวิชาการเขาลงพื้นที่ไปสำรวจกับพบเป็นร้อยกว่าตัวร้อยกว่าชนิดนะคะซึ่งก็ต่างกันเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวนะคะต่อตารางเมตรนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนละค่ะว่าข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆได้อยู่ในรายงานหรือเปล่านอกจากนี้นะคะในส่วนของจังหวัดชุมพรมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอย่างมากเมื่อวานเราได้นำเสนอในเรื่องของพื้นที่ที่ตำบลบางมะพร้าวนะคะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรไปแล้วทำพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแล้วก็เห็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารทางรายได้ให้กับคนทั้งประเทศไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสำรวจอีกสองพื้นที่แต่ก่อนที่เราจะลงพื้นที่ไปนะคะอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูที่กราฟิกนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจุดตรงกึ่งกลางนะคะสะพานแหลมริ้วนะคะคือโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็จุดนี้จะมีการถมทะเล 5,800 ไร่นั่นเองค่ะคุณบุษรินคะแล้วก็ถัดมานะคะพื้นที่ด้านล่างเลยห่างกันประมาณ20กิโลเมตรนะคะตำบลบางมะพร้าวที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนแล้วก็ถัดมานะคะไม่ไกลจากพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ก็คือตำบลปากน้ำอำเภอหลังสวนนะคะตรงนี้ห่างไม่ถึง10กิโลเมตรค่ะก็เป็นพื้นที่ของชาวประมงพื้นบ้านและก็ร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเช่นเดียวกันบริเวณด้านบนตรงนั้นใกล้สุดเลยนะคะบริเวณเกาะพิทักษ์ค่ะอยู่ห่างจากพื้นที่สร้างแลนด์บริดจ์ไม่ถึง1กิโลเมตรทางทะเลค่ะที่นั่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะเรียกว่าสร้างรายได้ให้เกาะพิทักษ์ได้ปีละ100ล้านเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะว่าเรื่องของเกาะพิทักษ์เองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ท่องเที่ยวไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงไฮซีซั่นนะคะเที่ยวได้ทุกฤดูนั่นเองค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่ไปที่เกาะพิทักษ์พร้อมกันไปเรียนรู้วิถีชุมชนชาวประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ที่นั่นนะคะเดี๋ยวลงพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามจากรายงานตัวนี้ค่ะ
2: พ่อมาจากจังหวัดอะไรนะคะ
3: ชลบุรี
2: ทำไมถึงมาเที่ยวที่ชุมพรชลบุรีก็มีทะเลเหมือนกัน
4: ก็ประทับใจที่นี่อากาศดีอาหารอร่อยอาหารสดบ้านน้องแนน
2: อ
4: ่ะ
2: โอ้มากี่ครั้งแล้วคะเนี่ย
4: ครั้งที่2แล้วค่ะ
2: ครั้งที่2แล้วติดใจ
4: ติดใจ
5: นี่คือเสน่ห์ของเกาะพิทักษ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากฝั่งทะเลตะวันตกให้มาสัมผัสทะเลใต้เกาะพิทักษ์อยู่ไม่ห่างจากฝั่งใช้เวลาเดินทางแค่10ถึง15นาทีเท่านั้นค่ะวิถีประมงชาวเกาะที่พบเห็นได้ทั่วไปและแม่บ้านชาวประมงที่แม้ไม่ได้ออกเรือก็จะมานั่งหาหอยเจาะริมฝั่งได้ถังกับข้าวและมีรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
6: แสดงว่าอยากกินเมื่อไหร่เราก็มาเก็บได้เลยใช่ไหมแม
7: ่จ้ะ
6: ถือว่าทรัพยากรบ้านเราอุดมสมบูรณ์ดีไหม
7: จ้ะ
6: ดีส่วนใหญ่ผู้หญิงออกเรือไม่เป็นก็จะมาเจาะหอยกันแบบนี้ใช่ไหม
7: ใช่จ้ะ
6: ขายได้ด้วยไหม
7: ขายได้กิโลละ200นะ
6: โอ้กิโลละ200เลยเหรอ
7: จ้ะ
5: ระหว่างเดินเที่ยวบนเกาะเราพบกับชาวบ้านกำลังนั่งแกะปูถ้าบอกกับเราว่าจริงๆตอนนี้ยังออกเรือลงอวนปูเองขายทั้งปูและรับจ้างแกะวันหนึ่งมีรายได้ไม่น้อยกว่า500ถึง 1,500 บาทเลยทีเดียวค่ะ
7: ก็ยายไปหามาแล้วไปขายที่แพก็มาจ้างแกะ
6: ได้2ต่อ ไอ้ที่ไปขายที่แพนี่ปกติ เราได้เยอะสุดเท่าไหร่แม่เวลาออกเรือไปอวนปูเนี่ย
7: แล้วแต่บางครั้งก็ได้เป็นพันบันห้าสี่ร้อยห้าร้อยแล้วจะได้ทุกคนเนี่ย
5: ชาวประมงที่นี่ยังออกหาหมึกหอมได้ทั้งปีทำให้ต้องซ่อมแซมเตรียมรอบจับหมึกให้พร้อมพวกเขายังมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวไปตกหมึกตกปลาอินทรีและไม่ใช่แค่หาแต่ทำการอนุรักษ์บนกติกาการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ทำลายล้างและยังมีการรณรงค์ช่วยกันเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเสน่ห์การท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ที่นี่ค่อยๆเติบโตขึ้นทุกปีค่ะสร้างรายได้รวมต่อปีไม่น้อยกว่า100ล้านบาท
3: จากการเปรียบเทียบของปีนี้กับปีที่แล้วอ่ะมันมีความเติบโตขึ้นมากเพราะว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาโดยแบบสนใจในเรื่องของการใช้ชีวิตวิถีเขาอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชาวประมงอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเกาะพิทักษ์กับมีสนิทในเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพอาหารที่เกาะพิทักษ์ฝุ่นฟันเราไม่มีมลพิษเราไม่เจอเลยนะคะก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบธรรมชาติจริงๆเลย
5: ถ้าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการเกาะพิทักษ์จะอยู่ห่างจากพื้นที่สร้างท่าเรือแหลมริ้วที่อาจต้อง

0: ถมทะเลส่วนหนึ่งในโครงการแลมบริดจ์เพียงไม่ถึง1กิโลเมตรทางทะเลแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาคือสิ่งที่ชาวบ้านที่นี่กังวล
1: ไม่อยากได้ก็แก่แล้วออกประมงไม่ได้ปีนี้ไม่มีจะกินเนี่ยออกเรือไม่ได้ต้องอดตายแน
2: ่อ๋อคือถ้ามีแลนบิดมันจะออกเรือไม่ได้หรอทำไมถึงคิดอย่างน
1: ั้
2: น
1: ก็พวกเรือใหญ่เขาวิ่งแล้วน้ำมันอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ได้อยู่ที่เรือก็ไม่กล้าออกหรอก
3: สัตว์ทะเลนี่มันต้องหายไปอยู่แล้วเพราะเราออกจับมันไม่ได้ว่าเรือมันสัญจรไปมาเรือชาวบ้านออกไปมันก็ออกไปจับไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่น
2: เพราะว่าเขาเป็นเรือใหญ่ใช่ไหม
3: ครับเราก็ออกไปไม่ได้อยู่แล้วครับ
2: ส่วนสัตว์ทะเลนี่หายแน่ๆเพราะว่าหน้าดินมันเปลี่ยนใช่ไหม
3: ครับหน้าดินด้วยมันจะมีสารปนเปื้อนอะไรต่ออะไรครับมันมีน้ำมันรั่วอะไรก็สัตว์ทะเลมันต้องอพยพอยู่แล้วครับ
2: แล้วเรือเราเล็กมันไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะ
3: ครับ
2: มันจะเปลี่ยนไปหมดเลย
3: ครับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ไปเลยครับ
2: ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามีอาชีพมีอะไรให้สองแสนกว่าตำแหน่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมารูปแบบไหนล่ะ
3: ครับไม่รู้ว่าเราจะได้ทำในนั้นเปล่าสองแสนคน
2: อ
3: าจจะเอาคนในพื้นที่อื่นจังหวัดอื่นมาทำเขาก็เป็นไปได้คนในพื้นที่จะได้ทำจริงหรือเปล่าครับ
0: แลมบริดจ์จะคุ้มค่าหรือไม่คงยังไม่มีใครให้คำตอบได้แต่ภาพที่ชัดเจนเวลานี้คือคุณค่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่สร้างความมั่นคงทางอาชีพเศรษฐกิจรายได้และความมั่นคงทางอาหารที่จับต้องได้จากทะเลหน้าบ้านไม่ใช่เฉพาะแค่คนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แต่คือความมั่นคงในทุกมิติสำหรับคนทั้งประเทศ
4: นั่นแหละค่ะคุณบุษรินทร์คะทำให้เราเห็นนะคะว่าแม้ว่าเมืองชุมพรเนี่ยจะเป็นเมืองรองแต่ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของที่นั่นเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆนะคะยังคงความอุดมสมบูรณ์ความเป็นธรรมชาติจากปากเสียงของนักท่องเที่ยวเองด้วยแล้วก็คนในชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
5: นอกจากนักท่องเที่ยวแล้วผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เคยทำงานในพื้นที่โดยใช้ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างคะคุณทัศนี
4: ก็เขาบอกว่าเติบโตขึ้นทุกปีอะค่ะคุณบุษรินทร์คะและตลอดของโฮมสเตย์ที่นั่นที่มีอยู่ประมาณ24หลังนะคะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าล้นเลยจริงๆวันหยุดยาว3วันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยก็คนล้นนะคะเขาบอกว่าที่จอดรถเนี่ยแทบไม่มีที่ข้ามไปบนเกาะเพราะว่าอยู่ใกล้ฝั่งอย่างที่เราบอกด้วยนะคะว่าใช้เวลา10ถึง15นาทีเท่านั้นเนี่ยเดินทางไปบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปพักก็เรียกว่าไป one day trip ได้ค่ะไปทานอาหารไปดูวิถีแล้วก็กลับมาพักบนฝั่งได้นั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากในเรื่องของทรัพยากรที่คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่เกาะพิทักษ์แล้วนะคะไม่รอช้าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์กันจุกๆกันอีกพื้นที่หนึ่งในพื้นที่ถัดมาก็คือที่ตำบลปากน้ำอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นั่นก็มีชาวประมงพื้นบ้านนะคะแล้วก็เรื่องของร้านอาหารดั้งเดิมชื่อเสียงโด่งดังอยู่กันมานานนะคะพึ่งพาอาศัยกันและเขากำลังเดินหน้าในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าราคาของอาหารทะเลให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราลงพื้นที่ตามไปถึงก้นครัวร้านอาหารโกเหลียงปากน้ำหลังสวนนะคะเจ้าของร้านก็คือโกเหลียงณัฐพงษ์แหลมเพชรค่ะและทมนวันนะคะอินดาราซึ่งเป็นหลานสาวค่ะเป็นเชฟรุ่นใหม่นะคะก็กำลังแร่ปลาเพื่อที่จะเสิร์ฟเมนูซาซิมินะคะวัตถุดิบคือปลาที่หาได้ในทะเลอ่าวไทยปากน้ำหลังสวนค่ะที่โกเหลียงออกเรือไปตกมาเองใช้วิธีคงความสดด้วยการอิเคจิเมะรีดเลือดปลานั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะได้ทั้งปลาโฉมงามปลาใบไม้นะคะแล้วก็ทูน่าหรือที่เรียกว่าลองเทลค่ะจัดเมนูซาชิมิจานรวมแบบนี้เพิ่มมูลค่าให้กับอาหารทะเลได้ถึง 5-6 เท่าเลยทีเดียวค่ะโกเหลียงบอกว่านอกจากเพิ่มมูลค่านี่ยังบอกว่าทะเลอ่าวไทยปากน้ำหลังสวนมีความอุดมสมบูรณ์เพราะหลักการที่ร้านคือจับปลามาแค่พอขายนะคะหมดค่อยออกไปจับใหม่ไปทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งค่ะถ้าไม่สมบูรณ์จริงจะไม่มีให้จับแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวลองไปฟังโกเหลียงเล่าถึงการที่ไปจับปลาในท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ที่อ่าวไทยค่ะ
6: เหมือนอันนี้เป็นเราเอามาใช้เฉพาะซาชิมิอย่างเดียวเพราะฉะนั้นปลาที่เราใช้ที่ร้านเนี่ยเราจะเป็นปลาที่เราผมออกไปตกเองแล้วก็เตรียมปลามาเองโดยการแทงอิคิริเมะแล้วก็ไล่เลือดแล้วก็เตรียมปลาซึ่งปลาเนี่ยเราเอามาใช้เฉพาะพอใช้ประมาณที่ร้านเป็นคราวๆเท่านั้น ได้ปลาอะไรมาแล้วก็ใช้เฉพาะปลาตัว

0: นั้นแล้วก็พอหมดเราก็ออกไปหาใหม่
1: อ่
0: อ
1: า
0: ันนี้คือความนี่คือความสมบูรณ์ของทะเลหลังสวนครับ
1: ที่ร้านนี้นะคะยังรับซื้อวัตถุดิบจากประมงพื้นบ้านในราคาที่เป็นธรรมค่ะมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสดๆในร้านการทำประมงพื้นบ้านและร้านอาหารมาเกือบ20ปีทำให้โกเหลียงมองว่าทิศทางการพัฒนาควรที่จะต่อยอดจากต้นทุนคุณค่าของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะส่วนโครงการขนาดใหญ่อย่างแลนด์บริดจ์ที่จะสร้างสะพานเศรษฐกิจถมทะเลที่แหลมริ้วอยู่ไม่ห่างจากปากน้ำหลังสวนนั้นก็มองว่าอาจจะไม่คุ้มค่านะคะและจะทำลายต้นทุนทรัพยากรที่สมบูรณ์ชีวิตของผู้คนริมชายฝั่งและทั้งห่วงโซ่การท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
0: 60-70% เนี่ยเป็นประมงชายฝั่งขนาดเล็ก
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโครงการเนี้ยส่วนที่เราจะกระทบเนี่ยผมว่าน่าชุมชนผมน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับผลกระทบเพราะว่าเท่าที่ทราบมาก็คือท่าเรือแลนด์บริดจ์เนี่ยสามารถรองรับได้20ล้านตู้ต่อปีซึ่งมีขนาดที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นในขนาดที่ทำท่าเทียบเรือ 5,800 ไร่เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการขุดมีการถมมีซึ่งจะสร้างให้เกิดตะกอนดินที่จะพุ้งแล้วก็พื้นที่บ้านผมเนี่ยเป็นปะการังใต้น้ำเป็นกองหินใต้น้ำครับซึ่งจะเซนซิทีฟมากสำหรับตะกอนดินที่จะไปปกคลุมซึ่งจะทำให้ปะการังแล้วก็สิ่งมีชีวิตบนกองหินเนี่ยตายซึ่งเป็นเหมือนการทำลายแหล่งอนุบาลปลาแหล่งอาศัยของปลาไปในคราวเดียวซึ่งผมเชื่อว่าในขั้นตอนการก่อสร้าง5ปีแรกเนี่ยพวกเรือเล็กๆแถวบ้านผมมากระทบแน่ๆครับซึ่งเขาจะปรับตัวไม่ทัน
1: นั่นทำให้เห็นนะคะว่าทรัพยากรของจังหวัดชุมพรโดยบริเวณอำเภอหลังสวนนั้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากและเป็นเรื่องของความมั่นคงทางรายได้เศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารที่เขาสามารถที่จะจับต้องได้ที่หน้าบ้านในทันทีคุณบุษรินในขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์อาจจะยังคงมีคำถามอย่างที่หลายๆฝ่ายเนี่ยได้มีการตั้งข้อสังเกตและคำถามมากมายถึงเรื่องของความคุ้มค่าที่ยังไม่ชัดเจนหลายเรื่องนะคะ
3: ค่ะเห็นภาพทั้งอาหารทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะรวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าหายไปจริงก็น่าเสียดายเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนตั้งคำถามกันเยอะนะคะว่าก็ในเมื่อรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าเนี่ยก็คงจะเห็นการเดินหน้าอยู่แล้วแต่ว่าท่าทีของคชก.ล่าสุดที่ออกมาให้ทำ EHIA ใหม่เนี่ยดิฉันก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าทิศทางหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณทัศนีประเมินยังไงคะ
1: จากที่ได้พูดคุยกับภาคประชาชนนะคะที่เขาจับตาในประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องก็มีการประเมินเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมว่าการที่คชก.สั่งให้ไปทำ EHIA ใหม่ทั้งฉบับนั้นก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้จะยุติลงนะคะเพราะหน้าที่ของคชก.ก็คือการพิจารณาในเรื่องของการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน EHIA ค่ะเมื่อพบในเรื่องของการทักท้วงขึ้นมาก็อาจจะมีการสั่งให้ไปเพิ่มเติมในรายละเอียดอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด46เรื่องตรงนี้ก็อาจจะต้องไปดูในรายละเอียดว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาแต่แน่นอนค่ะคุณบุษรินคะเรื่องของคชก.คชก.เองไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะยุติหรือว่าเดินหน้าโครงการต่อและคนที่มีอำนาจจริงๆนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีหรือครม.รัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นว่าจริงๆในสภาก็มีการอภิปรายเพื่อขอให้ตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์ว่าคุ้มค่าหรือไม่นะคะแต่ว่าก็ถูกคัดค้านไปแล้วก็ให้ส่งเรื่องให้ทางครม.นั้นได้พิจารณาเลยเพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายก็คือต้องจับตาไปที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละค่ะว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ในเมื่อความสมบูรณ์ของรายงานก็ยังไม่สมบูรณ์และต้องเริ่มใหม่อะค่ะคุณสุรี
3: อาจจะต้องจับตาดูด้วยเพราะตอนนี้มีคณะทำงานคณะกรรมการเงาเนาะคุณทัศนีที่พยายามที่จะออกมาช่วยตอบคำถามถามข้อสงสัยไปยังรัฐบาลแต่คนที่ตัดสินใจจริงๆเรื่องนี้อย่างที่คุณทัศนีบอกว่าก็คือรัฐบาลดังนั้นอาจจะต้องดูกันต่อนะคะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะมีท่าทียังไงกับผลการศึกษาและหลักฐานที่จะออกมาหลังจากนี้ด้วยท
1: ั้
3: งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลและคุณทัศนีประกอบบุญลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนกรณีลูกนำชื่อของพ่อของแม่ไปลดหย่อนภาษีก็จะทำให้พ่อแม่เสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเห็นจากผู้คนในสังคมที่หลายคนสะท้อนนะครับว่าเห็นด้วยเพราะควรจะเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลครับอย่างชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ยังคงมีภาพของการเดินทางไปเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนเห็นด้วยที่รัฐบาลสั่งให้ทบทวนกรณีการนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มองว่าเรื่องของภาษีและสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของสิทธิ์เฉพาะบุคคลไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อแม่เองหรือว่าตัวลูกทุกคนต่างก็อยากจะใช้สิทธิ์ของตนเองอย่างเต็มที่และเท่าเทียมครับ
1: หลักเกณฑ์เก่าดีกว่านะคะหลักเกณฑ์เก่าดีกว่าไม่เรื่องมากไม่ยุ่งยากหลักเกณฑ์ใหม่นี่มันเยอะมากเลยคนจนจริงๆบางทีอ่ะไม่มีโอกาสอ่ะอย่างที่เขาลงข่าวไปจนจริงๆอ่ะก็ไม่ผ่านเลยประมาณเนี้ยก็ไม่ทราบเพราะอะไร
0: ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนบางส่วนแสดงความเห็นหลังรัฐบาลสั่งทบทวนยกเลิกกรณีบุตรหลานนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนะครับเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าคือการที่รัฐบาลยอมถอยในประเด็นดังกล่าวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่งด้วยเพราะพ่อแม่หรือผู้สูงอายุหลายคนคือแม้จะถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ในความเป็นจริงก็ยังคงมีฐานะยากจนและมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลำบากครับ
2: บางคนเขาก็พูดหลายคนบางคนเขาก็รู้ถ้าทางรัฐบาลยอมถอยหลังให้ก็ดีเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่กับลูกจะได้ไม่ต้องมาร้องแหงร้องแหงกันด้วย
3: ไม่ต้อง
2: มีปัญหากันก็ฟังข่าวไหลต้องถามกันมันเป็นอย่างเองไงพ่อแม่ก็เครียด
0: เช่นเดียวกับที่พิษณุโลกครับพิษณุโลกนะครับชาวจังหวัดพิษณุโลกก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่แรกและหากจะมีการยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็เห็นด้วยเพราะว่าลูกหลานบางคนมีรายได้น้อยอยู่แล้วครับ
4: ตอนแรกไม่เห็นด้วยที่ว่าลูกเอาหย่อนภาษีจริงๆบางครั้งอ่ะลดหย่อนภาษีจะมากกว่ารายได้ที่ลูกๆเขาได้อีกนะบางครั้ง
3: บางทีลูกน้องลูกก็อาจจะได้เงินน้อยกว่า
4: น้อยกว่าเวลาหักบวกลบคูณหารแล้วลูกคิดว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างเงินสมมุติว่าเงินเดือน 20,000 อย่างเงี้ยภาษีปีนึงเขาคิดแล้วเป็น 18,000 15,000 อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: พอต่อเดือนมันก็ไม่พอ
0: จากภาคเหนือลงใต้ไปกระบี่กันหน่อยนะครับบรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาห้างโลตัสกระบี่ก็มีประชาชนเดินทางไปยืนยันสิทธิ์แต่ว่าตอนนี้เริ่มบางตาแล้วหลังจากที่เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารคอยอำนวยความสะดวกนะครับแนะนำการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องกดเงินอัตโนมัติหรือว่า ATM ซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็พบว่าจำรหัสเดิมไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือด้วยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนหลักเกณฑ์กรณีลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วจะทำให้พ่อแม่เสียสิทธิ์ล่าสุดก็ได้คลายความกังวลของผู้เป็นพ่อแม่นะครับที่ได้รับสิทธิ์ค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งชาวบ้านที่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่บอกว่ายินยอมให้ลูกนำชื่อไปยื่นหักค่าอุปการะเลี้ยงดูเพื่อลดหย่อนภาษีได้ครับ
5: ด้วยถ้าเอาไปจริงๆต้องกระยอม
6: แต่ต้องไม่ได้ทำเพื่อหลวงกระหลวงของว่าต้องจำยอมไหม
5: ต้องยอมเจียทิศไปมาแต่ตังที่ลูกได้ลบมาต้องเรียนดู
6: ต้องให้มั้งเลยแต่ว่าทุกหมดมันเอาไปจริงๆงั้นนำต้องให้ออกมั้งเลยไม่ได้ปีนึงปั่นชอบปั่นข้าปั่นกระหวาไปใช่ไหม
5: กัดกัดเจียทิศเราเทียบไป
0: เช่นเดียวกับประชาชนที่ตรังนะครับซึ่งก็เห็นด้วยกับกรณีที่รัฐบาลยอมฟังเสียงประชาชนแล้วก็เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพราะมองว่าประชาชนบางครอบครัวรายได้ค่อนข้างจำกัดนะครับซึ่งการตัดสิทธิ์ก็จะทำให้ประชาชนบางครอบครัวขาดโอกาสไปเลยครับ
7: ลูกก็จะฟังเสียงประชาชนนะถ้าว่ายกเลิกไอ้ลดหย่อนภาษีนี้คือว่าเขาจะได้เงินมากประชาชนยากเขาก็มองเห็นคนที่ว่ามีรายได้น้อยเขาก็มองเห็น
8: ก็ดีอยู
9: ่ก็เห็นด้วยนะคะ
8: เห็นด้วยค่ะ
0: ประชาชนในหลายจังหวัดภาคใต้ยังเห็นด้วยที่รัฐบาลจะยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวรอการพิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งวันที่11มิถุนายนนี้นะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับเกณฑ์ดังกล่าวมันถูกตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราลองมาพิจารณาเกณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในการคัดกรองคุณสมบัติคนที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ก็น่าจะถือว่ามันค่อนข้างละเอียดค่อนข้างมากดังนั้นเดี๋ยวมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกณฑ์ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเราดูเกณฑ์พื้นฐานกันก่อนครับเกณฑ์พื้นฐานคือคุณต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับจะต้องไม่เป็นภิกษุไม่เป็นสามเณรเป็นนักพรตหรือว่าเป็นนักบวชต้องไม่เป็นผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังไม่ได้นะครับส่วนเกณฑ์สถานะบุคคลนะครับจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐต้องไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าต้องไม่เป็นผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือกรณีผู้มีบัญชีซื้อขายหุ้นหรือถือครองตราสารหนี้ก็ไม่ได้นะครับและถ้าหากใครจ่ายเบี้ยประกันต่อปีนะครับเกิน 12,000 บาทก็ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันไม่ได้นะครับส่วนในมิติเรื่องของฐานะทางการเงินกันบ้างอันนี้จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีชัดเจนนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกประเภทคือต้องไม่เกิน 100,000 บาทนะครับคุณผู้ชมต้องไม่มีเงินฝากสลากต่างๆรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีด้วยครับยังไม่หมดนะครับนอกจากนี้ยังไปพิจารณาในเรื่องของการถือครองอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับอย่างเช่นคอนโดมิเนียมต้องพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกแถวรวมกันทุกแห่งจะต้องมีเนื้อที่ไม่เกิน25ตารางวาครับและถ้าหากว่าคุณเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันนะครับต้องไม่เกิน10ไร่ถ้าเกินไม่ได้แล้วครับกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขไว้เหมือนกันนะครับมีที่ดินและที่อยู่อาศัยต้องรวมกันไม่เกิน1ไร่ที่สำคัญครับจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นยกเว้นถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300 cc รถ3ล้อรถยนต์4ล้อรถเล็กรับจ้างหรือว่ารถใช้งานเกษตรกรรมก็ประเภทละไม่เกิน1คันเท่านั้นเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของไทม์ไลน์ในการยืนยันตัวตนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขั้นตอนการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กำหนดให้ผู้มีบัตรเดิมเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมายาวไปจนถึง21มิถุนายนนี้ส่วนรายใหม่ไม่ต้องทำอะไรรอกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนเดี๋ยวตรงนี้ผมมาขยายแล้วเล่าให้ฟังให้ดูภาพนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมกับบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมคุณถึงไม่ได้สิทธิ์แล้วจะเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ภายใน31กรกฎาคมยื่นเอกสารอุทธรณ์เพิ่มเติมภายใน16สิงหาคมและประกาศผลอุทธรณ์ก่อนวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเราได้เห็นเกณฑ์ที่ชัดเจนออกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้คำถามต่อไปก็คือคนที่ควรได้รับสิทธิ์จะเข้าถึงการยืนยันตัวตนหรือว่าลงทะเบียนได้ทั้งหมดหรือไม่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับปัจจัยสำคัญในเวลานี้ก็น่าจะอยู่ที่ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นที่จะต้องลงพื้นที่ปูพรมไปสำรวจครับนางสวัสดิ์อ่อนมากผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองโรงตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันที่อุทัยธานีลงพื้นที่ไปสำรวจกลุ่มเปราะบางในชุมชนนะครับว่ายังมีใครตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกหรือไม่รวมถึงอำนวยความสะดวกยืนยันตัวตนให้กับผู้มีสิทธิ์รายเดิมถึงบ้านเลยครับก็พบผู้ยื่นรายใหม่ที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลืออีกกว่า100ครัวเรือนจาก200ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้ไม่มีสมาร์ทโฟนขาดเอกสารสำคัญซึ่งผู้นำชุมชนจะช่วยรวบรวมเอกสารนำเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับรองต่อไปครับ
10: ดีใจไหม

0: ไหวค่ะ
1: เอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างครับเงินที่ได้แต่ละเดือนเนี่ย
0: เดือนนี้จ่ายค่าน้ำเป็นถังมาค่ะเคยซื้ออย่างขวดไม่ละมันแพงอ่ะเลยสั่งเป็นถังเขาเอาถังด้วยค่าถังด้วยอะไรด้วยซื้อมา6ถัง
2: ไปเดินสำรวจแล้วก็คนที่ทำแล้วประมาณ50กว่ารายไปแล้วแล้วที่รอทำอีกน่าจะเป็นร้อยรายค่ะเพราะเนื่องจากประชากรที่นี่เยอะและตกหล่นก็เยอะ
3: ที่ทับทันมีประชาชนตกหล่น574คนนะครับอยู่ใน10ตำบลก็จะเร่งสำรวจให้เสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้กรณีผู้ที่ไม่มีเอกสารผู้นำท้องถิ่นก็จะนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหรือว่ากบอเพื่อพิจารณากลั่นกรองและรับรองคุณสมบัติบุคคลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนจะส่งไปให้กรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้ครับส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็พบผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองหลายคนรายชื่อตกหล่นทำให้ถูกตัดสิทธิ์บางคนมีชื่อครอบครองที่ดินทำกินบางคนมีเงินหมุนในบัญชีก็มีเสียงสะท้อนนะครับว่าแม้จะมีที่ดินทำกินก็จริงแต่ก็โอนให้ลูกหลานไปแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ครับ
4: แม่ไม่ที่นั่งเขาเลยบ่ได้เ
5: องแต่ว่าปัจจุบันนี่หรอ
4: ฮะ
5: ปัจจุบันนี่หรอคะ
4: ปัจจุบันมันบ่มี
5: ลูกให้ลูกกันแล้ว
4: ลูกให้อยู่เบิดเลยเจ้าที่ใดบ่ได้ก็บ่มีแต่จะต้องลูกมาเป็นอยู่ก็เบิดหายกะได้เบิดหายก็บ่ได
5: ้ค่ะ
4: อายุแล้วร้ายแล้วที่ไปเฮ็ดได้ยังไงร้ายได้ก็บ่มี
3: นางสาวสุวิมลพวงกิจจาปลัดอำเภอเมืองมหาสารคามได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนในตำบลโคกก่อนะครับกำชับถึงการลงพื้นที่เข้าถึงบ้านจะเน้นกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมและกลุ่มตกหล่นใน13ตำบลรวมกว่า 2,249 คนเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐอย่างทั่วถึงครับ
6: มันจะประกาศออก
3: กว่า6วันแล้วนะครับที่เครือข่ายภาคประชาชนเดินธรรมยาตราจากตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำที่ปนเปื้อนสารพิษข้ามพรมแดนนะครับพวกเขาก็หวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมครับขบวนธรรมยาตราของเครือข่ายปกป้องแม่น้ำได้เดินขบวนจากตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับหลังจากใช้เวลากว่า6วันเมื่อไปถึงศาลากลางจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการอ่านแถลงการข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีโดยมีประเด็นสำคัญก็คือให้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำ6ลุ่มน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษให้ยกเป็นวาระแห่งชาติส่วนมาตรการเร่งด่วนก็คือรัฐบาลจะต้องเร่งตั้งคณะทำงานระดับชาติขึ้นมาแก้ปัญหาซึ่งนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีภาควิชาการภาคประชาชนร่วมด้วยและอีกหนึ่งประเด็นรัฐบาลก็ต้องงดการนำเข้าแร่ชั่วคราวจากเมียนมาซึ่งเขาอ้างว่าก่อให้เกิดมลพิษก่อนที่จะมีการยื่นหนังสือให้กับนางสาวมณีรัตน์เขมวาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายและนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์กรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรครับส่วนการหารือภาคประชาชนกับตัวแทนรัฐบาลก็มีทางพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนของนายสุชาติชมกลิ่นมารับหนังสือและข้อเสนอจากภาคประชาชนครับซึ่งก็ทำให้ภาคประชาชนบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่มารับฟังเสียงของประชาชนเองประชาชนเดินธรรมยาตราระยะทางถึง68กิโลเมตรและก็ฟังเสียงชาวบ้านตลอดลุ่มน้ำในช่วง6วันที่ผ่านมาครับ
7: วันนี้รัฐบาลให้ความสนใจไหมให้ความสำคัญกับชีวิตของพี่น้องประชาชนไหมผมไม่อยากพูดให้มันมากกว่านี้แล้วก็มันอาจจะทำให้ความอึดอัดมันเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาคุยกับพี่น้องประชาชนเหมือนกับนายกรัฐมนตรีไปคุยกับกลุ่มทุนนะครับกลุ่มทุนเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยก็ยังนั่งคุยกันได้แต่นี่คือชีวิตของประชาชนเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราเรียกร้องไปนั่นมันอยู่ในความสามารถของรัฐบาลที่จะทำได้อยู่แล้ว

ขอในเรื่องของการปิดเหมืองเป็นอันดับหนึ่งนะคะ2ขอในเรื่องของแหล่งน้ำปลอดภัยนะคะซึ่งผ่านมา10เดือนยัง

0: คัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับโดยช่วงท้ายยังได้ระบุว่านายจางเจี้ยนเหว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมที่จะให้ความร่วมมือระหว่างจีนและไทยด้านผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องแม่น้ำได้เปิดเผยกับไทย PBS ถึงท่าทีของรัฐบาลจีนต่อสถานการณ์สารพิษข้ามพรมแดนใน6ลุ่มน้ำโดยอยากจะเห็นรูปธรรมของการแก้ปัญหาของรัฐบาลจีนและท่าทีของประเทศไทยในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยอยากจะให้มารับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นท่าทีที่จีนแสดงออกมาแต่เรายังต้องการรูปธรรมของการแก้ไขปัญหานี้จากจีนอย่างจริงจังนะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็คือยังไม่มีแผนการในการไปเจรจาหรือประชุมปรึกษาหารือกับประเทศเมียนมาเลยซึ่งผมคิดว่าเอาจริงๆคือประเทศไทยควรยกระดับนะครับการเจรจาด้วยการยุติการนำเข้าแร่นะครับจากประเทศเมียนมาทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่าประเทศเมียนมาจะหาทางแก้ไขปัญหาแม่น้ำปนเปื้อนข้ามพรมแดนอย่างจริงจัง
0: สำหรับการเดินธรรมยาตราภาคประชาชนได้เดินเท้าจากต้นแม่น้ำกกนะครับที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยก็คือที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยหวังว่าปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนผ่านมาแล้ว1ปีรัฐบาลจะแก้ปัญหาสารพิษอย่างเป็นรูปธรรมได้เพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสุขภาพในระยะยาวหากน้ำในแม่น้ำยังคงปนเปื้อนสารพิษครับพูดถึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบศูนย์การเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาล่าสุดทั่วประเทศนะครับมีรวมกันเกือบ 3,000 แห่งผู้เรียนมากกว่า 17,000 คนแต่ในส่วนของศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนกับไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวและสิทธิประโยชน์ทางการศึกษานะครับส่วนหน่วยงานที่กำกับดูแลก็ถูกตั้งคำถามถึงความเข้าใจในรูปแบบการศึกษาภาคสังคมครับ
2: เด็กนักเรียนศูนย์การเรียนอาภาโดยองค์กรชุมชนในตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนรุ่นน้องเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างโรงเรียนในสถานที่ตั้งใหม่ณปีที่9ของการเปิดศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนอาภาใช้แนวทางการศึกษาวอร์ดอฟคือการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงไปกับพัฒนาการตามวัยของเด็กๆตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตและเน้นการทำงานระหว่างบ้านกับโรงเรียนแต่ในช่วงการเริ่มต้นจัดตั้งและดำเนินการก็พบปัญหาหน่วยงานภาครัฐขาดความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามมาตรา12ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ
3: มันจะมีช่วงที่ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนนะคะว่าต้องเป็นผู้ด้อยโอกาสในขณะที่ของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเด็กด้อยโอกาสตามมาตรฐานที่กระทรวงเขากำหนดไว้นั้นมันก็เลยติดขัดตรงนั้นไปช่วงหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วเพราะว่าใครก็ตามที่มีความประสงค์เข้าเรียนในศูนย์การเรียนสามารถที่จะสมัครเรียนได
2: ้ส่วนศูนย์การเรียนมอวาคีในตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนที่ใช้หลักสูตรวิถีวัฒนธรรมปากกากยอผสมผสานกับหลักสูตรการกลางและหลักสูตรท้องถิ่นเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อให้เด็กๆไม่ลืมรากเหง้าและมีความรู้เท่าทันสังคมแต่การเปิดเรียนมากว่า30ปีศูนย์การเรียนแห่งนี้กลับไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเนื่องจากกฎกระทรวงระบุว่าศูนย์การเรียนที่จัดโดยองค์กรชุมชนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐท้องถิ่นและเอกชนขณะที่กฎกระทรวงฉบับอื่นๆเช่นศูนย์การเรียนของสถานประกอบการใช้คำว่าต้องจัดสรรจึงทำให้ได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่แรก
4: เราจะสร้างความร่วมมือกันเราจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิ์ตามที่เขาจะต้องได้รับเนาะไม่ใช่ว่าในระบบการศึกษากั้นเขาไว้ว่าเขาอยู่การศึกษานอกระบบเพราะฉะนั้น DMC ที่เราพูดถึงเขาควรจะวิ่งหาเด็กไม่ใช่ว่าให้เด็กวิ่งหา DMC
2: จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์การเรียนหลากหลายรูปแบบที่ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเด็กหลุดจากการเรียน

0: แต่ส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดในการจัดการศึกษาจึงมีเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์การเรียนกับหน่วยงานรัฐเพื่อให้เด็กมีตัวตนในระบบการศึกษาแห่งชาติและเร่งผลักดันร่างพรบส่งเสริมการศึกษาภาคสังคมฉบับประชาชนเพื่อให้การศึกษาตามมาตรา12มีกลไกโครงสร้างและระบบที่ชัดเจน
1: พรบการศึกษาภาคสังคมแล้วก็มีการตั้งกลไกเรื่องของการเป็นคนที่ดูแลการศึกษาของศูนย์การเรียนและบ้านเรียนเนี่ยให้มันชัดเจนว่ากลไกไหนจะมีหน่วยงานอะไรที่ขึ้นมาดูแลเราจริงๆโดยตรงไม่ใช่ของฝากอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นเรื่องของอันเนี้ยคืออันแรกเลยกลไกในการดูแลที่ควรจะถูกต้องแล้วก็ตรงแล้วก็มีความรู้จริงเนาะสองก็คือเรื่องของ DMC ก็คือเรื่องของบัตรประชาชนที่พวกเราควรจะมีนั่นแหละนะเรื่องของ Data ที่มันจะเชื่อมโยงกับข้อมูลหน่วยงานต่าง
0: ข้อมูลจากคณะทำงานการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามมาตรา12เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2568พบว่าประเทศไทยมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบศูนย์การเรียนโดยบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพและสถานประกอบการรวม 2,944 แห่งมีผู้เรียนรวมกว่า 17,000 คนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน
2: เรื่องการศึกษาต่อเนื่องนะครับกว่า2ปีแล้วนะครับที่โรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยประยุกต์หลักการโทคัตสึโมเดลของญี่ปุ่นร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริตของปปช.ครับเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบด้วยนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์จะพาไปดูครับ
3: ที่โรงเรียนแห่งนี้วินัยไม่ได้เริ่มจากเสียงระฆังแต่เริ่มจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่รอการดูแลทุกเช้า
4: สารคดีเชิงข่าวเรื่องจากกรงเลี้ยงสู่หัวใจที่มีวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านเพียฟานโนนตุ่นอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นผลงานของเด็กๆที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขากับการเลี้ยงตั๊กแตนที่ไม่ใช่เพียงแค่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพสร้างรายได้แต่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเลี้ยงคือการฝึกฝนและพัฒนาทักษะแต่ละด้านของเด็ก
3: ๆหลักสูตรนี้ไม่ได้สอนแค่การเลี้ยงแมลงแต่สอนการรับผิดชอบชีวิตอีกหนึ่งชีวิต
4: สารคดีเรื่องนี้เป็นหนึ่งในผลงานของนักเรียนจากโรงเรียน19แห่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1ที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทกสึโมเดลเพื่อสร้างวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต
5: น้องรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะจาก
6: ปปช.
4: โครงการนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กิจกรรมตามหลักการโทคัตสึโมเดลของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริตของปปช.โดยสำนักงานปปช.ภาค4จากนั้นจะได้ร่วมเวิร์กช็อปการทำสารคดีเชิงข่าวเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองของนักเรียนผ่านกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ฝึกฝนความรับผิดชอบและระเบียบวินัยอย่างเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านสารคดีเรื่องจากย่าท่อนเล็กๆสู่บทเรียนเรื่องวินัย
7: ย่าท่อนเล็กๆที่ถูกฝากลงบนดินอาจดูเป็นเพียงกิจกรรมธรรมดาในโรงเรียนแต่สำหรับเด็ก3คนนี้มันกำลังค่อยๆเติบโต
4: และอีกชิ้นงานที่ได้รับการชื่นชมคือผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหิน
8: นักเรียนแต่ละชั้นจะเปลี่ยนเวรกันดูแลตะกะแตนทุกวันทั้งดูแลแปลงหญ้าหวาน
9: น้องๆได้วินัยอะไรในการเลี้ยงตะกะแตนคะ
10: มีความรับผิดชอบความพยายามและความอดทน
11: สอนเพียงการดูแลตะกั่วแตนเท่านั้น
4: ผลงานของเด็กๆเกิดจากความตั้งใจและความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตที่มาจากการจัดกิจกรรมหรือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและยังได้ทำหน้าที่เป็นนักเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องราวดีๆไปสู่สังคม
12: ถ้าเราให้เขามีโอกาสได้เล่าว่าตะกั่วแตนนี่เลี้ยงยังไงเลี้ยงแล้วได้อะไรมีวิธีการเลี้ยงยังไงเราฝึกให้เขามีความรับผิดชอบแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องการที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนให้กับพี่ให้กับโรงเรียนอื่นๆพอเขาได้เล่าถึงสิ่งที่เขาทำเขาก็จะตระหนักในทันทีว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันมีประโยชน์นะครับเพราะการเรียนรู้จากการลงมือทำจึงเป็นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้อย่าง

0: มั่นคงแล้วก็ถาวรต่อไป
1: กว่า2ปีแล้วที่โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่นได้ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลายรูปแบบให้เด็กๆได้เรียนรู้และฝึกฝนสร้างทักษะชีวิตทักษะสังคมเรียนรู้การทำงานเป็นทีมฝึกความเป็นผู้นำและพัฒนาการทางอารมณ์ควบคู่ไปกับการเรียนซึ่งหลังจากที่นักเรียนและคุณครูเข้าร่วมเวิร์กช็อปการทำสารคดีเชิงข่าวในครั้งนี้พวกเขาจะกลับไปผลิตสารคดีเชิงข่าวถ่ายทอดเรื่องราวกิจกรรมในโรงเรียนของพวกเขาที่หลายคนบอกว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆในโรงเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทำให้เห็นว่าโทคัตสึโมเดลและหลักสูตรต้านทุจริตของปปช.สามารถปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตวินัยและจิตสาธารณะได้โดยไม่ต้องใช้การบังคับแต่พวกเขามีความสุขและรักที่จะทำพลอยไพฑูรย์ ภูรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: และส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปล่องเรือส่องสัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่จังหวัดอุทัยธานีกันนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมากกว่า100คนเลยนะครับเดินทางเข้าไปพักผ่อนแล้วก็สัมผัสธรรมชาติครับบริเวณท่าเรือบ้านวังทองอยู่ที่ตำบลระบำอำเภอลานสักก็มีการจองเรือนำเที่ยวมากกว่า30ลำนะครับไปล่องเรือชมสัตว์ป่าตามแนวอ่างเก็บน้ำทับเสลาซึ่งอยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจุดนี้ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยนะครับก็ล่องเรือกันไปบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับมีเพื่อนไปเยอะนะครับไม่เหงาแน่นอนเรือนำเที่ยวของชุมชนก็จะพาท่องเที่ยวครับลัดเลาะไปตามลำน้ำที่ทอดยาวเลียบผืนป่าห้วยขาแข้งพบเห็นสัตว์ป่านานาชนิดนะครับนี่ฝูงช้างป่าเห็นเป็นโขลงเลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งวัวแดงนะฮะมีกระทิงมีเก้งกวางนกยูงต่างๆเป็นต้นฝูงนกนานาชนิดนะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนเป็นอย่างมากกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องของการเป็นเรือหาปลาในอ่างเก็บน้ำทับเสลาตอนนี้ก็หันมาเป็นเรือนำเที่ยวกันแล้วครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
1: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
1: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
0: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
1: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันสวะ
0: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
1: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงรีเพลย์นะครับวันนี้จะชวนทุกคนไปฟังเพลงด้วยสำเนียงกีตาร์เพราะๆครับจาก4ศิลปินหญิงที่เราชวนมาต้องบอกว่าทั้ง4คนนี้นะครับเป็นนักร้องที่มีเพลงเพราะมีเพลงฮิตแล้วที่สำคัญมีคาแรคเตอร์กับกีตาร์คู่ใจทั้ง4คนเลยครับพี่โรสศิรินทร์ทิพย์ครับส้มมารีเอิร์ธภัทรวีแล้วก็ซาร่าซาโรราครับวันนี้ทั้ง4คนทั้งเรื่องราวสนุกสนุกเหตุผลในการเล่นกีตาร์แล้วก็รวมไปถึงเพลงที่จะมาโชว์แบบพิเศษให้กับทุกคนด้วยครับไปผจญเพลงรีเพลย์ด้วยกันครับ

0: นักผจญเพลงรีเพลย์ EP นี้ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราอยากชวนทุกคนมาเล่นกีตาร์กันครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็เลยชวนผมใช้คําว่าเป็นมือกีตาร์แต่ว่าเป็นมือกีตาร์น่ารักนี่คือจริงๆต้องบอกว่าศิลปินทั้ง4ท่านวันนี้เป็นศิลปินหญิงที่คาแรคเตอร์เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตามโซเชียลมีเดียในเพจในช่องทางของตัวเองหรือบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีกีตาร์คู่ใจอยู่เสมอแนะนำไปทีเราคนครับวันนี้คนแรกครับส้มมารีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
0: ข้างข้าพี่ส้มครับเอิร์นพัทรวี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต่อมาครับสวยมากครับพี่สาวของเรา
2: ที่สวยที่สุดเลยค่ะ
0: พี่โรสสิรินทิพย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: อีกคนหนึ่งครับนะครับเพิ่งได้มีโอกาสมาร่วมผจญเพลงกันครั้งแรกซาร่าซาโรราครับ
4: สวัสดีครับ
5: น้องเล็กของเราในวันนี
0: ้ซาร่าเป็นศิลปินที่ต้องบอกว่ามีเพลงฮิตเร็วมากแต่ฮิตดังมากแล้วก็จะมีกีตาร์เป็นอาวุธด้วยเหมือนกัน
4: ค
0: ่
4: ะ
0: คือที่วันนี้เชิญ4ท่านมาเพราะว่าจะบอกว่าถ้าเอาศิลปินหญิงก็มีเยอะนะศิลปินหญิงที่เล่นกีตาร์อันนี้จะเริ่มน้อยลงศิลปินบ้านเราที่ถือกีตาร์ก็มีไม่เยอะอีกมันแคบลงไปเรื่อยๆก็เลยแบบชวนทั้ง4ท่านมาถามแหละจริงๆอยากมาชวนคุยแหละเผื่อจะเป็นอินสไปร์ให้ศิลปินให้น้องๆให้คนรุ่นใหม่ที่แบบเขาอาจจะอยากเล่นกีตาร์แล้วเป็นผู้หญิงด้วยมันดูเท่ยังไงหรือมันสนุกยังไงหรือเสน่ห์มันคือยังไงแต่เอาจุดเริ่มต้นก่อนไปพี่โรสก่อนดีกว่าพี่โรสเนี่ยประวัติหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าโอเคมาจากการร้องเพลงที่โบสถ์ใช่ไหมครับแต่ว่าไอการจับกีตาร์ครั้งแรกเนี่ยพี่โรสมายังไงครับมันเริ่มต้นได้ยังไง
2: คือโรสเล่นดนตรีมาอยู่แล้วเล่นเปียโนมาก่อนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบสมัยโรสน้อยยังไม่มีคาราโอเกะใช่ไหมแล้วก็จะแบบหัดร้องเล่นเองเพื่อที่ตัวเองจะร้องในคีย์ที่ตัวเองชอบเสร็จแล้วตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะเล่นกีตาร์เพราะว่าโหมันมี6สายเรามี5นิ้ว
0: มันมี6สายเรามี5นิ้ว
2: มันเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่น่าได้อย่างเงี้ยน่าจะยากแต่ว่าได้ยินเพลงนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเล่นกับกีตาร์มันต้องเพราะกว่าแน่ๆเลยลองหัดดูดีไหมก็ไปเปิดคอร์ดดูว่าคอร์ดนี้ที่เราต้องการกดยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: มันคือเพลงอะไรครับตอนนั้น
2: สายชนที่พี่กบทรงสิทธิ์เอามาร้องใหม่ค่ะประกอบละครรู้สึกว่าแบบมันอยากลองอ่ะว่าเสียงกีตาร์แล้วเราร้องเพลงนี้มันจะเป็นยังไงอะไร
0: แล้วหมายถึงว่าการเริ่มลองครั้งแรกมันได้เลยเหรอครับ
2: ได้ค่ะเพราะว่าเล่นดนตรีอยู่แล้วด้วยไงคือโรสจะรู้อยู่แล้วว่า
0: เ
2: พลงต่างๆเป็นคอร์ดไหนแล้วคีย์ที่เราร้องคือคีย์อะไรเราก็เลยจะเปิดแค่ที่จะรู้ว่าอ๋อคีย์ A จับแบบนี้จับนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเลย
0: พี่ซาร่าเล่นกีตาร์มาอะไรยังไง
5: คือที่บ้านจะมีห้องคาราโอเกะอยู่มันก็จะมีกีตาร์ตัวนึงต
0: ั้งวางอยู
5: ่แต่ว่าพ่อก็ไม่ค่อยได้เล่นละช่วงนั้น
0: ครับ
5: แล้วก็เหมือนเมื่อก่อนจะแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเยอะค่ะแบบถูกออฟโซเชียลนอนต้องเป็นเวลาหรือว่าทีวีก็เปิดปิดเป็นเวลาแล้วตอนนั้นอะเห็นกีตาร์แล้วมันหยิบจับได้เลยเล่นกับมันได้เลยก็เลยลองเล่น
0: ฝึกเอง
5: ก็เหมือนช่วงนั้นอะมันฮิตจากช่วงนั้นมีโอคูเลเล่ฮิตก่อน
1: ฉันไปยืนต่อแถว
0: กัน
1: ม
0: า
1: 6ชั่วโมง
5: แต่หนูอะคือหนูอะไม่คือเขาเรียกว่าอยากเล่นอูคูเลเล่แต่ว่ามันไม่มีอูคูเลเล
0: ่
5: หนูเล่นกีตาร์แต่ว่าเป็น4สายขึ้นมาจับง่ายๆจำไม่ได้ว่ากี่ขวบแต่ว่าน่าจะมัธยมเริ่มมัธยมเมื่อก่อนมันจะมีหนังสืออูคูเลเล่พี่สิงโตนำโชค
0: โอเค
5: เริ่มมาจากนั้นก่อนแล้วก็แต่พอผ่านเวลาไปก็เริ่มเบื่อแล้วก็เลยให้พี่ชายสอนเล่น
0: สอนกีตาร์จริงๆจังๆ
5: ใช่มารู้ตัวอีกทีคือหนูแบบสนิทกับมันไปแล้วอะไรเงี้ยคือเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกไม่นับความเล่นเก่งไม่เก่งแต่ว่าอยู่กับมันบ่อยมาก
0: เอิร์ธล่ะครับเอิร์ธมาเริ่มยังไงครับเอิร์ธ
1: ก็ตอนแรกเล่นไวโอลินค่ะแล้วก็เล่นเพลงคลาสสิกมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วพอโตขึ้นอ่ะชอบพี่ทาทายังมากก็รู้สึกว่าฉันจะเป็นป๊อปสตาร์ฉันน่าจะร้องเพลงละก็ฝึกร้องเพลงปุ๊บมันก็ร้องไม่ได้ถ้าเราไม่มีใครเล่นให้อะไรเงี้ยก็เลยให้เพื่อนแบบสอนกีตาร์ที่โรงเรียนธรรมดาทั่วไปเพลงแรกน่าจะเป็นเซ็กซี่พาราด็อกเต้คีย์ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะมันแบบมันเหมือนทำให้แบบด้านซ้ายด้านขวาเรามัน
2: สัมพันธ์กัน
1: สัมพันธ์กันแล้วมันก็รู้สึกกลืนไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ฟิลคล้ายๆกันจริงๆเลยไม่ได้อยากเล่นอะไรขนาดนั้นอยากร้องเพลงแล้วไม่มีใครเล่นให้บ้านโรงเรียนมันไกลกันก็เล่นให้ตัวเองร้องไปเรื่อย
0: ๆพี่ส้มดีกว่า พี่ส้มมายังไงครับกับกีตาร์ของตัวเองมันเริ่มมายังไงครับ
1: คือส้มเนี่ยเป็นศิลปินมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วค่อย

0: มาฝึกเล่นกีตาร์ร้องเพลงก่อนปล่อยซิงเกิลกับแกรมมี่ก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีช่วงแกปที่มันไม่ได้ทำเพลงไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแล้วอยู่ดีๆก็จุดประกายว่าอยากเล่นกีตาร์ได้เหมือน Taylor Swift พอมีกีตาร์ปุ๊บก็เปิด YouTube ให้แบบ YouTube สอนอะไรเงี้ยแล้วจำได้เลยว่าเพลงแรกที่เล่นอ่ะมันคือเพลง Speak Now เหตุผลเพราะไม่มีคาโปแล้วอยากเล่นเพลง Taylor Swift เพลงไหนบ้างวะที่มันไม่ต้องใช้คาโปอะไรแบบเนี้ยเป็นฟีลลิ่งนี้มันเลยต้องเป็นเพลงนี้แล้วมันไม่มีขอทาบอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าเอาเริ่มจากง่ายก่อน
1: แล้วก็คือหมายถึงเรียนรู้จาก YouTube เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเราอ่ะจะค่อยๆซึมซับว่าอ๋อคอร์ด A มันคือ3อันนี้คอร์ด C มันกดมันคือแบบ3เส้นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆจำว่าคอร์ดไหนมันกดยังไงพิชเขาดีมากแบบเขาร้องออกมามันตรงอ่ะตรง
2: อย่าพูดเยอะยังไม่ได้ร้องเพลงเลยเดี๋ยววันนี้มันไม่ตรงนี่มาทำไงอ่ะ

0: ผมอยากรู้แล้วซาร่าเส้นทางบันเทิงอ่ะมายังไงอ่ะ
1: จริงๆแล้วหนูเริ่มมาจากการเป็นศิลปินอิสระคือทำเพลงออกมาเดี๋ยวไม่มีใครรู้ว่าคือใครเราก็ใช้นามปากกาว่า SP Sarola ใน YouTube ก็ยัง
0: น่าจะก็ยังมี
1: ที่เชียงใหม่เนี่ยศิลปินอินดี้จะเยอะมากที่ทำเพลงเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เป็นเด็กคนนึงที่แบบเฮ้ยพี่เขาทำเพลงเองเท่จังเลยอยากเป็นอย่างนั้นบ้างก็ลองบ้างเหมือนตอนนั้นไปลงในฟังใจอ่ะพี่แล้วมันตื่นเช้าอีกวันก็คือเฮ้ยมีคนฟังเพลงเราเยอะมากก็เลยทำออกมาจนทำไปใน YouTube แล้วเหมือนค่ายมาเห็นนะคะค่ายมาค่ะซึ่งเขายังไม่เคยเห็นหน้าหนู
0: แต่เขาได้ฟังเพลงแล้ว
1: พิชเพลงแล้วเขาได้ฟังเพลงแล้วเขาก็ค่อยไปตามใน IG ซึ่งมีหน้าหนูอยู่บ้าง
0: เ
1: ขาก็เลยแบบมีโอกาสได้คุยกันจนมาอยู่ค่าย
0: แต่พี่โรสก็มีเพลงที่แต่งเอง
2: น้อยมากค่ะโรสอ่ะจริงๆเป็นเหมือน perfectionist นิดนึง
0: ครับ
2: แล้วเราอ่ะเพลงที่ทุกคนรู้จักเพลงแรกๆของโรสก้อนหินก้อนนั้นมันดันแบบบิ๊กฮิตมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงแบบ graduation แล้วแบบจบมหาลัยแล้วเพลงนี้คือดีมากทุกคนโอ้โหรักมากแล้วพอเราเริ่มแต่งเองมันเป็นแบบเด็กเพิ่งเกิดอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีแต่ว่าพยายามแต่งมาเรื่อยๆอยู่นะคะแต่ว่าเพลงที่ทุกคนได้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ได้รับมอบหมายมาซะมากกว่าก็มีอัลบั้มถ้าอัลบั้มแรกจะมีที่เขียนเนื้ออยู่เพลงหนึ่งเท่านั้นค่ะ
0: พี่ส้มล่ะพี่ส้ม
3: ค่ะ
0: พี่ส้มเพลงหลากหลายวาไรตี้สไตล์มากๆอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วในการทำเพลงพี่ส้มแต่งเองด้วยไหมครับหรือว่าแบบดีไซน์หรือเวลาเราจะเพลงของเราแต่ละเพลงมันต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันยังไง
3: จริงๆแรกเริ่มของหนูเหมือนพี่โรสเลยค่ะคือแรกเริ่มไม่ได้แต่งเองได้รับมอบหมายมาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ในระหว่างนั้นก็มีแบบฝึกแต่งบ้างอะไรบ้างได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอะไรเงี้ยในทุกๆวันนี้ยังคล้ายกันอยู่ค่ะก็ยังมีทั้งเพลงที่มาจากนักแต่งเพลงที่เราแบบเฮ้ยเราฟังแล้วเราชอบอะไรเงี้ยหรือว่าไปร่วมแต่งกับเขาหรือแต่งคนเดียวมีเหมือนกันค่ะใน1อัลบั้มมันก็จะผสมกันไปค่ะใช
0: ่พี่ก็แต่งเองถูกไหมเพลง
4: พอได้มาเป็นศิลปินเองจริงๆอ่ะตอนแรกไม่กล้าเลยที่จะแต่งเพลงเองแบบเพลงแรกของเอิร์ธก็ไม่ได้เป็นเอิร์ธแต่งอะไรเงี้ยแล้วพอได้ลองร้องอ่ะเราก็เรียนรู้วิธีที่จะแบบทำให้มันเป็นตัวเราเนาะอยากร้องเพลงที่เป็นเมโลดี้กับทำนองของตัวเองอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอันนี้คือว่าเอิร์ธแบบอาจจะคิดต่างในมุมเอิร์ธนะเพราะเอิร์ธอ่ะรู้แหละว่าเพลงที่มีหลายคนเออเนี่ยมีเพลงที่หลายคนช่วยกันแต่งแล้วมันแบบสักเซสมากเลยเนี่ยกับเพลงที่เราแต่งเองแล้วมันแบบยอดวิวแย่มากเลยอ่ะแต่ในมุมนึงมันก็แบบเราก็ภูมิใจอ่ะที่มันเป็นแบบว่าสิ่งที่มันอยู่ข
0: ้
4: างใน
0: มันคือของเรา
2: เราก็อยากมีเหมือนกันแต่เรายังไปไม่ถึงแต่ว่าเราอยากมีนะเราชอบ
0: พี่ร้องขอจับมือพี่ต้องขอจับมือ
3: แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเราไม่รู้ว่าพี่ร้องรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นกำแพงไหมอ่ะแต่ว่าส่วนตัวส้มอ่ะส้มจะรู้สึกว่าแบบการแต่งเพลงเองบางอย่างอ่ะเรารู้สึกว่าเราตั้งกำแพงอะไรไม่รู้ให้ตัวเองไว้ที่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ดี 100% เราไม่อยากทำ
1: คือหนูก็เริ่มเจอไอ้สิ่งที่พี่เขาบอกขึ้นเรื่อยในระหว่างทางแต่อย่างเพลงล่าสุดหนูก็เหมือนพยายามจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็คือแบบก็แต่งเองให้หมดเลยแล้วก็ทุกอย่างอ่ะแต่ว่าไม่มั่นใจเลยค่ะพี่แต่ว่ามันได้ถูกบันทึกไว้แล้วคือมันเฮ้ยพูดแล้วจะร้องไห้เ
2: ลยเฮ้ยโอเคเลยได
4: ้ไม่หมายถึงว่ามันคือบันทึกเราในวันนี้เอาไว
0: ้คือในขณะที่มันอาจจะไม่ได้ success แต่มันทำให้เราภูมิใจถูกไหม
1: ใช่ใช่มันเหมือนเราก็เป็นการเอาชนะตัวเองมากกว่าแบบว่าฟีลแบบเอาจริงๆมันก็แอบหน่อยนะบางครั้งสมมติว่าเราปล่อยเองไปเรื่อยๆมันก็จะมีเพลงที
3: ่
1: ขอด้วยได้ไหมคะ
0: เอาทิชชู่มาทั้งกล่องเลยมาอันนี้ไม่ได้นัดไม่ได้เตรียมแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะดึงน้ำตาอะไรนะไม่แต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่มันมีหลากความรู้สึกในการกระทำหนึ่งสิ่งอ
1: ่
0: ะมันเป็นแบบนี้
1: เหมือนอย่างที่พี่ๆเล่าเลยค่ะมันก็เหมือนขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละคนมากกว่าอย่างหนูก็มีทั้งเพลงที่สักเซสจากการที่คนอื่นแต่งให้หรือการที่แต่งเองก็มีแต่ว่าการจะทำมันซ้ำอีกเรื่อยๆคือเราอยากทำซ้ำอยู่แล้วถึงเราจะพูดว่ายอดวิวไม่ได้เป็นผลกับเรามากแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับไปพอมีคนฟังเพลงเรามากๆแล้วเราทำเองทั้งหมดเราภูมิใจอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งแบบ คือใช้คำว่าอยากมีส่วนร่วมในเพลงของตัวเองมากที่สุดดีกว่าเท่าที่เราทำได้แต่ด้วยความที่อย่างหนูเด็กใช่ไหมหนูก็จะมีกำแพงของตัวเองที่ต่อให้เราอธิบายให้คนอื่นฟังคนอื่นไม่มาเข้าใจ
0: ผมอยากรู้จังเลยอ่ะเพราะว่าซาร่าก็พูดพี่ส้มก็พูดกำแพงนั้นมันคืออะไรครับ
3: บางทีเราไปทำให้แบบเราไปยอมให้ข้างนอกอ่ะเป็นแฟกเตอร์ในการที่เราจะมองตัวเองยังไงพูดออกมายังไงดีวะบางทีมันแบบมันเป็นมวลความรู้สึกบางอย่างไม่รู้ดิ
1: อธิบายออกมาไม่ถูกหรอกค่ะอย่างส่วนของหนูที่หนูพอจะอธิบายได้ก็คือเราเคยมีบาร์ของเราที่มันมาตรฐานของเราที่เราตั้งไว้สูงมากๆแล้ววันนึงอ่ะเรารู้ตัวว่ามันไม่ผลบาร์เราต่อให้

0: เหมือนจะพูดมันดีแค่ไหนแต่
1: เรารู้ว่าของเรามันอยู่ตรงไหน
0: ใช่มันเหมือนกำแพงเราตั้งไว้เองจนมันเราหาวิธีลดกำแพงเราไม่ได้
2: ใช่แต่อย่างนี้รู้ป่ะเขาบอกว่าคนที่เก่งอ่ะจะชอบมองตัวเองว่าไม่เก่งทั้งที่จริงๆแล้วเราอ่ะจริงๆแล้วซาร่าถึงบาร์นั้นแล้วแต่ว่าเวลาที่คนอื่นมองเข้ามาเขาเห็นแล้วล่ะว่าซาร่าถึงแต่ซาร่าเป็นคนเดียวที่มองไม่เห็นว่าตัวเองถึงแล้ว

0: พลงที่ proud ที่สุดของตัวเองอ่ะสักคนละเพลงได้ไหม
1: รู้สึกว่าแต่ละเพลงมันพิเศษกับส้มในแบบที่มันต่างกันอ่ะในทุกๆครั้งที่เราทำเพลงใหม่อ่ะเราก็จะชอบมันมากๆเราก็จะเห่อมันมากๆในช่วงที่เราทำมันก่อนปล่อยเราก็จะฟังมันวนๆด้วยความภูมิใจมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆเพลงหยุดรักก็เป็นเพลงที่เราก็รู้สึกภูมิใจกับมันเหมือนกัน
2: ถ้าจะตอบคำถามเมื่อกี้มันคือเอิร์ธอ่ะชอบเวอร์ชันใหม่ที่สุดของตัวเองเสมอเพราะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบตัวเองในปัจจุบันมากที่สุดเพราะว่าเราคือเราตอนนี้เพราะฉะนั้นก็จะตอบก็จะคิดว่าเป็นอัลบั้มใหม่

0: เพราะว่ามันคือเวอร์ชันที่เราตอบกับตัวเองแล้วว่าเราไม่ใช่สิ่งไหนเราคือสิ่งไหนเราอยากเล่าอะไรเราอยากเป็นใครต่อจากนี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าปีหน้าหนูก็คงจะตอบว่าอัลบั้มใหม่ใช่ไหมแต่ปีเนี้ยหนูคิดว่าอัลบั้มนี้แหละ
1: ซาร่าล่ะครับมีไหมครับซาร่าครับสำหรับผลงานที่แบบเรารู้สึก
2: หนูว่าจะภูมิใจกับเพลงแรกมากมากคือชอบเพลงแรกมากมากเพราะว่าเวลาเราสมมติเราแต่งเพลงไม่ได้หรือว่าเรารู้สึกว่าเราแบบอยากทำได้แบบนั้นจังทำไมเราถึงแบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยพอเรากลับไปดูเพลงเก่าๆที่เราทำเพลงแรกที่เราทำจะทำไม่ได้ได้ไงก็เคยทำมาก่อนแล้วคือมันเหมือนได้ให้กำลังใจตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนมันบันทึกไว้ว่าเราเคยทำมันสักเซตแล้วมันเป็นกำลังใจให้เรา
1: พี่โรสดีกว่าพี่โรสเนี่ยมีเยอะเลยอ่ะ
2: เยอะจริง
1: แต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบมีไหมครับมีแบบเพลงที่โซพราวหรือภูมิใจกับมันมากๆอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆก็เหมือนทุกคนว่าแต่ละเพลงพิเศษต่างกันก้อนหินก้อนนั้นเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักร้องเพราะมันช่วยชีวิตคนไว้ได้แต่ว่าถ้าพราวจริงๆเลยอ่ะก็คือเสียใจคนเดียวก็พอเพลงแรกที่กลับมาทำเองเริ่มคิดเองตั้งแต่แรกว่านักแต่งเพลงยังไงดีแนวดนตรีแบบไหนดีต้องการร้องแบบยากที่สุดแล้วเลยศิลินทิพย์ไม่เคยร้องยากขนาดนี้มาก่อนแต่งเพลงยากๆได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอมาลองมากราวเนื้อมาทุกอย่างดูเราอยู่ในทุก process ของการทำเพลงเราไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยต้องแบบทำเองขนาดนี้มาก่อนภูมิใจมากว่าแบบกลับมาแล้วอะแล้วเราได้ทำเพลงที่เราชอบจริงๆแบบเรารู้สึกว่า เพลงมันแบบ คือเรารู้สึกว่า
2: ภูมิใจ
3: เราภูมิใจว่าเราได้กลับมาทำสิ่งที่เราชอบแล้วและเพลงนี้เราชอบทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ปล่อยแล้วก็มีคนที่แชร์แล้วบอกว่าดีใจมากรอมานานแล้วอยากได้ยินเสียงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วแบบแล้วบางคนก็แบบว่าเจอหน้าอย่างเงี้ยเขาบอกเห็นแล้วนะเพลงใหม่อย่าเลิกทำเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบอ่ะโอเคจะเป็นนักร้องภูมิใจแล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: คาแรคเตอร์ของทั้ง4ท่านเนี่ยก็คือจะเป็นการร้องเพลงที่มีกีตาร์คู่ตัวอยู่แล้วชวนดีกว่าเผื่อศิลปินหรือเพื่อนๆคุณผู้ชมคนไหนที่แบบอาจจะอยากหยิบกีตาร์มาเล่นหรือไปเลือกซื้อกีตาร์สักตัวนะเอาไปทีละคนก่อนเอาข้างผมก่อนนะอันนี้ของใครตัวนี้ของซาร่าแนะนำหน่อยได้ไหมขออนุญาตหยิบได้ไหมครับ
1: ได้ครับพี่
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบให้นะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้มาขายกีตาร์นะครับไม่ได้ PR ใดๆด้วยอันนี้คืออยากให้เห็นว่าวิธีเลือกกีตาร์หรือว่ากีตาร์คู่ใจของศิลปินเขาของซาร่ามันคือ
1: มาติน OM JM จอห์นเมเยอร์ค่ะ
0: มันเป็น
1: กีตาร์ซิกเนเจอร์ของจอห์นเมเยอร
0: ์ครับ
1: คือถ้าเอาตามความจริงเลยนะคะเมื่อก่อนหนูชอบจอห์นเมเยอร์หนูชอบมากๆคือเขาหล่อเขาเท่แล้วเขา
2: จริง
1: นีออนอะค่ะแล้วเราชอบมากแล้วกีตาร์ตัวนี้สำหรับหนูถือว่าแพงมากหนูเคยคุยกับป้าว่าอยากได้แต่เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยกล้าแสดงออกแบบอยากได้นิ่งๆเหมือนเด็กผู้ชายอ
2: ่
1: ะไม่อ้อนไม่อะไรเลย
2: เ
1: สร็จปุ๊บเขาหัวล้อหนูเราพอมีเงินปุ๊บเราซื้อเลยตัวแรกซื้อเลยเราแบบคาใจเรามันฝังใจเจ็บเรามากแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากที่เรา
2: สามารถซื้อมันได้แล้ว
1: ถูกแล้วพอป้ามาเยี่ยมที่กรุงเทพใช่ไหมน่าเปิดทำได้เท
2: ่
0: ๆป้าโชว์กีตาร์แทนสวัสดีอย่างเงี้ย
1: แล้วแบบคือแล้วจำได้
2: ไหมอะไรคืออะไรนะคือป้าจำไม่ได้แล้วนะ
1: จำไม่ได้แล้วคือเรา
2: ฝากมาก
1: ใช่ต้องขอบคุณป้าแล้วก็เป็นตัวนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเสียงมันก็ดีด้วยค่ะแล้วก็เราติดเท่อยู่แล้ว
0: ใช่ฝากซาร่าถือไว้ตัวนี้ของพี่โรสนะครับขออนุญาตนะครับพี่โรสครับ
3: ครับผม
0: พี่โรสเท่อะตัวนี้มันคืออะไรครับเห็นตอนเบื้องหลังคือเห็นพี่โรสต้องชาร์จมันด้วยอ่ะ
3: มัน
0: คืออะไรอ่ะครับตัวนี
3: ้มันเป็นกีตาร์โรงไฟฟ้าเนาะจริงวัสดุมันเป็นไฟเบอร์คือโรสอะรู้สึกว่าต้องก่อนความสะดวกสบายแล้วก็เบาอันนี้จะเบามากแล้วก็ซาวเอ็นของโรสเขาจะบอกว่ามันปรับง่าย
0: ฝั่งนู้นอะไรของเอิร์ธครับขอเอิร์ธก่อนได้ไหม
2: น่าจะตันใจทุกคนคนละยี่ห้อหมดเลยเนาะ
0: ของเอิร์ธคืออะไรอ่ะ
2: ห้องเอิร์ธคือกิฟสัง J45 ค่ะ
1: แต่อันนี้มันจะแบบบางกว่าทั่วไปค่ะ
2: มันเป็น J45 ที่เป็นสตูดิโอแล้วเป็นไม้วอลนัทจริงๆอ่ะเอิร์ธแบบรู้สึกว่าพยายามหาซาวของแบบอัลบั้มใหม่แล้วก็ไปเจอแบบ YouTube แบบว่าไปเจอคนเล่นอันนี้หลายคนมากเลยค่ะแล้วเอิร์ธก็รู้สึกว่าชอบอะไรก็ไม่รู้มันจะสักๆแบบขุ่นๆเหมือนแบบอะไรบางอย่างแล้วชอบความขุ่นอันนั้นอะไรเงี้ยมันนัวๆดีค่ะ
0: ของพี่ส้มครับ
2: ของหนูเหรอคะ
0: uh-huh. อ
2: ันนี้อันที่ตบตีกับฉันปะ
4: ไม่ใช่อีกตัวนึง ตบตีกับเธออยู่ที่บ้าน
0: okay.
4: แต่ว่ายี่ห้อเดียวกันค่ะที่ตบตีกัน
0: อันนี้คือ
4: กิฟโบค่ะเป็นกีตาร์แบรนด์ไทยค่ะ
0: oh.
4: ก็เป็นแบรนด์ที่แบบปกติเขาจะคัสตอมเมดอะไรเงี้ย
0: ทำไมถึงเลือกตัวนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนั้นทำไมถึงเอาตัวน
4: ี้
0: ม
4: าเมื่อก่อนเคยใช้เทเลอร์ตัวใหญ่ๆแล้วเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะ1คือปีนเล่นกับ2คือแต่งตัวมาไม่มีใครเห็นมันบังหมดเลยเพราะเราตัวเล็กมากสูง158ตัวเล็กๆบางๆ
0: ผู้หญิงเขาจะมีแฟกเตอร์อะไรแบบเนี้ยครับ
4: คือผมชอบเสียงดีมั้ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าอยากได้ตัวเล็กลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ก็ไปเจอว่าของช่างโมดอ่ะยี่ห้อฮิปโปเนี่ยคือเป็นตัวเล็กที่แบบเสียงค่อนข้างดี
0: เอาเป็นว่ามันเดินมาทางมาถึงตรงนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันก็ครบรสดีนะมันได้ฟังเรื่องราวของแต่ละคนมันได้เห็นจุดท้อจุดขึ้น

0: แต่ฟีดแบ็กของคนเวลาที่โรสเห็นอะโรสรู้สึกว่ามันเหมือนพี่เอเห็นเราร้องไห้แล้วมีความสุขยังไง ไม่รู้สำหรับโรสมันเป็นอะไรที่เราเหมือนเราเข้าถึงเขาแล้วก็แค่เราสามารถทำให้วันของใครมันดีขึ้นได้อย่างเงี้ยสำหรับโรสโอเคมากๆนะ
1: มันมีความรู้สึกที่เราอยากจะอธิบายออกมาบางทีมันเป็นแค่แบบเสี้ยววิอะแต่เราแบบบรรยายมันออกมาได้แบบ 3-4 นาทีอะไรเงี้ยแล้วมันสวยงามที่เราได้รู้สึกที่เราได้เสียใจที่เราได้ดีใจแล้วพอเราได้ทำไอ้ความรู้สึกนั้นออกมาเป็นดนตรีอะมันยิ่งแบบสวยงามอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ขอทำอันเนี้ยต่อไปถ้ามันทำเงินไม่ได้แล้วอะก็คงจะต้องหาอย่างอื่นทำแต่ก็คงยังอยากจะทำอันนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะ
2: คือทุกวันนี้ที่ยังอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเอาจริงก็ส่วนหนึ่งก็เพราะพี่ๆศิลปินหลายๆคนด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนในวันที่เราเศร้าอ่ะเรามันจะดังอีกไหมเนี่ยเราก็คนอื่นเขาก็เป็นกันค่ะหมายถึงว่าพี่ๆคนอื่นก็เจอคนอื่นก็เจอแล้วเขาก็ยังทำอยู่เลยแล้วทำไมเราถึงยังมานั่งแบบเราอาจจะยังไม่โตพอเราอาจจะต้องแบบเจอเรื่องนี้ให้เท่ากับที่พี่ๆเจอก่อนวันนั้นอ่ะถึงจะต้องหยุดแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังเขาขนาดเขาเจ็บช้ำขนาดเขายังไม่หยุดเลยหนูก็แบบแอบรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราจะหยุดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยความเจ็บช้ำต่างๆความแฮปปี้ต่างๆอะไรไงมาเรียนรู้แล้วก็เริ่มใหม่เหมือนพี่ๆทุกคนเลยเห็นคนอื่นดีใจเห็นคนอื่นซึ้งเห็นบอกว่าเราร้องดีทำไมเราถึงมีคุณค่ากับพวกเขาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แอบตั้งคำถามกับตัวเองจนบางครั้งมันทำให้เราไม่กล้าหยุดนะเพราะว่าเราก็แฮปปี้ที่เราได้ทำที่เราได้เป็นแบบนี้ให้เขาเป็นกำลังใจให้เขาทำเพลงให้เขาฟังหรือเดินทางตามพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไปได้อีกหรือว่าย
3: ังไปได้อีกยังไปได้อีกยังไปได้อีกอยู่แล้ว
4: จบเทปมาซาร่าสามารถแบบได้ข้อคิดกับตัวเองแล้วว่ายังไปได้อีก
0: ไปได้อีก
4: ถ้าถามว่าทำไมถึงยังร้องเพลงอยู่เหตุผลเดียวกันกับทุกคนค่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบและอย่างพี่โรสว่าเราโชคดีมากที่เราอ่ะได้ทำสิ่งที่เราชอบเป็นอาชีพเอามาเลี้ยงชีพเราได้ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากแล้วหวังว่าเราจะได้เป็นคนที่โชคดีอย่างนี้ต่อไปทุกๆครั้งที่เราปล่อยเพลงใหม่แล้วมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่เพลงพี่ทำให้หนูมีสติเพลงพี่ทำให้หนูแบบลืมเขาได้หรือเพลงพี่เป็นเพื่อนหนูในยามที่หนูรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ยินอะไรแบบนี้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่แบบอย่างน้อยเพลงเรามันมีความหมายมากกว่าแค่ฟังเพลิน
3: วันนี้เท่มากเลยครับตอนแรกอ่ะผมเชิญ4ท่านนี้มาเพราะว่าผมชอบความเท่ของเขาเวลาถือกีตาร์แล้วร้องเพลงแล้วมีความเป็นแบบ ready กีตาร์แต่พอมาฟังเรื่องราวมาฟังอินไซต์มาเห็นน้ำตามาเปิดใจเท่กว่าเดิมอีกครับ
4: จริงๆแล้วติ๊งต๊องค่ะใช่นี่มันแบบ acting
0: จริงใช่สคริปต์
3: acting ได้เนียนมากแต่วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับส้มครับขอบคุณพี่เอิร์ธครับขอบคุณพี่โรสครับขอบคุณซาร่าครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกเพลงในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแจมเซสชั่นกันด้วยวันนี้ทั้งเพลงฮิตเพลงใหม่เอามาให้หมดแล้วเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงใหม่ของพี่โรสชื่อเพลงว่า
0: ขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายค่ะ
3: เพลงนี้ไม่ได้แต่งเองใครแต่งครับ
0: ได้คุณข้าวเฟลโลค่ะมาเขียนให้ค่ะ
3: เพราะมากอยากให้ฟังครับปิดท้ายนะพจนเพลงรีเพลย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้นะครับทางไทย PBS ครับวันนี้ทั้ง4ท่านพี่ๆนักดนตรีทีมงานแล้วก็ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้พอเดินทางกับอภิรมย์ไปสักพักมันมีการยุบวง
2: ตัวผมเองก็รู้สึกว่าไอ้ทงอัลบั้มแรกอ่ะรู้สึกว่ามันโดนกดดันจากหลายทาง
3: มีแฟนคลับเขามาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยผ่านโรคซึมเศร้ามาได้จากเพลงมนัสวิง
1: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้สามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
4: ไปติดจากไหนวะ
5: จากแฟน
4: แฟน
6: เรียนแย่แบบนี้ทำอะไรกิน
7: หนูก็เรียนแย่เหมือนพ่อมันแหละ
6: สนุกพ่อรู้ไหมที่ผมไม่อยากอยู่ที่เนี่ยก็เพราะพ่อแหละ
8: ถ้าคนไข้ไม่ยอมผ่าตัดก็มีสิทธิ์ที่จะตาบอดถาวรได้เลยนะคะ
9: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
10: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
11: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกไปหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
12: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชนีเห็น
10: ถูกครับ
13: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
14: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
10: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วย
6: อุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบอยู่ไหมถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะคร
5: ับเธอมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: เพื่อได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นรายที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับเกิดเหตุชายติดพนันออนไลน์เล่นเสียจนหมดเกิดความเครียดจากการถูกทวงหนี้ก่อนจบชีวิตตัวเองครับทิ้งลูกวัย2ขวบอยู่ตามลำพังตำรวจสภ.คลองหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและทีมประดาน้ำเข้าตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสียหลังหอพักแห่งหนึ่งภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายจากการจมน้ำที่เกิดเหตุพบรองเท้าแตะ1คู่โทรศัพท์มือถือ1เครื่องวางอยู่ริมตลิ่งสอบถามนางสาวกมลรัตน์พวันตุอายุ31ปีให้ข้อมูลว่ารองเท้าที่พบเป็นของสามีคือนายสุวิทย์พงไทยอายุ31ปีก่อนเกิดเหตุตนได้ออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่2ทุ่มโดยให้สามีดูแลลูกชายวัย2ขวบกระทั่งเวลาประมาณตีห้านายสุวิทย์ได้วิดีโอคอลมาขอโทษที่นำเงินไปเล่นการพนันคาบาร่าจนหมดตัวเมื่อเลิกงานกลับมาถึงห้องพักเวลาประมาณ8โมงเช้าพบเพียงลูกชายนอนร้องไห้อยู่ตามลำพังสอบถามจากเพื่อนบ้านและตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบสามีเดินไปที่ริมบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วไม่กลับมาอีกเลยจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับทีมประดาน้ำใช้เวลาประมาณ30นาทีค้นหาจึงพบร่างผู้เสียชีวิตเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุของการจบชีวิตมาจากความเครียดที่สูญเงินไปกับการเล่นพนันออนไลน์ครับ
1: พี่ขอโทษนะขอคนไม่น่าหน่อยยืนยัน
0: ผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงก่อเหตุและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ล่าสุดก่อเหตุพ่นสีเขียนข้อความลงบนถนนหลายจุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนบ้านไอปาแยตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสพบมีการพ่นสีสเปรย์สีแดงบนถนนเส้นทางหมายเลข4026ช่วงบริเวณเลยสะพานไอปาแยมีข้อความที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตครับทหารพรานกรมทหารพรานที่48ลงพื้นที่ตรวจสอบและทำการเคลียร์พื้นที่ก่อนลบข้อความดังกล่าวจุดที่2เกิดขึ้นเวลาประมาณ 23:00 นของคืนวันที่8มิถุนายนผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดขออภัยครับรอบวางเพลิงถังขยะบนถนนหมายเลข4056บ้านโคกตำบลจวบและพ่นสีสเปรย์ซึ่งมีข้อความเหมือนกับจุดแรกและจุดที่3เกิดขึ้นเวลา 3:00 นของคืนวันที่8มิถุนายนชาวบ้านแจ้งว่ามีการพ่นสีสเปรย์สีแดงบนถนนหมายเลข4056ช่วงบริเวณถนนตัดใหม่ระหว่างบ้านยานิงกับบ้านปาเรรูโบมีข้อความในลักษณะคล้ายกันตำรวจสภ.เจาะไอร้องและทหารพรานกรมทหารพรานที่48ร่วมกับภาคประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนลบข้อความดังกล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อปลุกระดมชวนเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อ17ปีก่อนมีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลังทนายกองทัพธรรมนำหลักฐานยื่นตำรวจปปป.ตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมแนบรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า10คนให้ตรวจสอบว่ามีการเอื้อประโยชน์ในการกระทำความผิดหรือไม่นายอนันต์ชัยชัยเดชนำหลักฐานเอกสารซึ่งเป็นรายละเอียดข้อพิพาทวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยรุกที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่ารวมกว่า755ไร่ยื่นให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนายอนันต์ชัยเปิดเผยว่าหลักฐานมีทั้งสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ที่สั่งให้วัดดังกล่าวรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขับไล่กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันบุกรุกออกจากพื้นที่แต่จนถึงขณะนี้ยังมีการดำเนินการได้จากการตรวจสอบยังพบว่าในวัดยังคงมีพระสงฆ์แม่ชีและชาวต่างชาติอาศัยอยู่รวมมากกว่า700คนจึงตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์หรือไม่พร้อมแนบรายชื่อให้ตำรวจพิจารณาความผิดกว่า10คนสำหรับวัดแห่งนี้เคยถูกผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเข้าไปตรวจสอบและมีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบชาวต่างชาติในวัดและให้สำนักงานบังคับคดีบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งศาลมาแล้วนะครับแต่กลับยังไม่มีการดำเนินการและกระทั่งนำมาซึ่งการยื่นเรื่องร้องตำรวจปปป.ครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสำราญคันศรอายุ45ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นหายจากบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีครับทันใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
2: ายสวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
3: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
2: พันธนาการวังวนคนมีหนี
4: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
2: ติดตามในซีรีส์ข่าวโกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำไทย PBS
5: วันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทรงพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น9มิถุนายนวันอานันทมหิดล

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผู้ชมครับ
0: สวัสดีการนี่คือ Next Station อนาคตกรุงเทพช่วง People Station ค่ะไทย PBS ของเรานะคะเปิดเวทีไปพบปะแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครทุกคนค่ะคือใครอยู่กรุงเทพพี่เดียวมักจะรู้ดีค่ะว่าในกรุงเทพอู้เจอปัญหาสะสมเรื้อรังมายาวนานมากใครมานั่งตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพก็จริงแก้ได้แต่ประชาชนบอกแก้ได้แก้ไม่สุดอยากแก้ให้สุดมากกว่านี้ค่ะเราก็เลยเปิดเวทีพบปะเพื่อที่จะรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครว่าเขาอาสามาแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพอย่างไรระหว่างนี้ใครอยู่กรุงเทพมหานครหรือเป็นประชาชนแฝงแต่อยู่กรุงเทพแล้วเจอปัญหาบอกเราได้เลยนะคะด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้คุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่งเลยค่ะโจทย์ปัญหาต่างๆที่คุณเจอณเวลานี้และอยากให้แก้เป็นปัญหาที่คุณจะไม่ทนอีกต่อไปค่ะ
1: ครับและไทย PBS Next Station นะครับรอบปฐมฤกษ์เลยก็ว่าได้ครับได้รับเกียรติจากท่านนี้ฮะดร.มณิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับนี่กองเชียร์มาเยอะด้วยนะฮะท่านนี้เป็นผู้สมัครในนามอิสระครับเขาก็จะชูนโยบายครับมนุษย์ผู้ทันกาลเวลาผู้นำมหานครแห่งอนาคตใช้ AI แก้ปัญหาเมืองตั้งเป้าสร้างกทมให้ทัดเทียมเมืองใหญ่มหาอำนาจนั่นเองนะครับ
0: เท่านั้นยังไม่พอค่ะเวทีของเราพิเศษมากนะคะมีชักแทงด้วยค่ะจะมีผู้ตั้งคำถามและก็เสนอนโยบายอยากให้พี่ติ่งมริกาช่วยแก้ไขปัญหากับ2สภาค่ะสภาแรกค่ะคุณมลฤดีโพอินหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคพี่กิ่งค่ะคนที่2ค่ะน้องอัครพลแสงอรุณค่ะประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครน้องอัสโม
1: แต่ว่าใครจำได้ตอนมีเรื่องของการสมัครส.ส.ต้องมีท่านนี้เหมือนกันนะเพราะว่าฮะมาคอยจดมาคอยวาดภาพประกอบนะครับที่เรียกว่า Visual Note นะฮะเรานี้เราได้รับเกียรติจากท่านณัฐพรอุณหบัณฑิตครับหรือคุณมอแมมจะมาถ่ายทอดประเด็นนะครับที่ทางผู้สมัครผู้ว่านะครับได้มีการถ่ายทอดนโยบายต่างๆมาแล้วจะสรุปแบบกระชับให้เข้าใจง่ายๆและหลังจากที่จบรายการแล้วครับคุณผู้ชมสามารถช่วยกันส่งต่อได้ทันทีเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะเราไม่ได้รับฟังเสียงของคุณผู้ชมที่ส่งมาผ่านทาง QR Code อย่างเดียวเท่านั้นอุ๊ยก่อนหน้านี้เราลงพื้นที่กันค่ะไปเดินขบวนใครเจอโลโก้ไทย PBS เขายกมือดักกวักมือเรียกเลยนะคะ เขาบอกมานี่มานี่อยากจะสะท้อนปัญหาของคนกรุงเทพให้ฟังว่าคนที่นี่ตอนนี้เขาไม่อยากจะทนแล้วกับปัญหารถติดน้ำท่วมรวมถึงเรื่องของปัญหาฝุ่น PM2.5 ดิฉันและทีมงานก็เลยไปรับฟังมาเป็นอย่างไรไปรับฟังกันหน่อยค่ะ
2: คือผมรู้สึกว่าตอนนี้กรุงเทพของเราอ่ะมันเป็นเขตที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าความพัฒนามันกระจุกอยู่กับที่เกินไปหน่อยอ่ะครับแบบถ้าเรามองไปที่โซนแบบลาดกระบังหรือแบบจอมทองที่หลายๆอย่างมันยังไม่ได้พัฒนาเทียบกับโซนในตัวเมืองหรือว่าฝั่งพระนครอย่างเงี้ยครับก็อยากให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพรวมถึงในแถบๆนี้ทั้งหมดมันเสมอภาคกันกว่านี้ครับ
3: อยู่เขตพระนครค่ะส่วนมากปัญหาที่เจอนะคะจะเป็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้านนะคะซึ่งตรงนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วทีนี้ปัญหาก็คือเวลากลางคืนนะคะคนเร่ร่อนจะชอบนอนริมฟุตบาทนอนริมตรงนั้นจะเป็นแถวคลองหลอดทั้งหมดเลยค่ะมันรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยและแอบน่ากลัวนะคะด้วยเราเป็นผู้หญิงเวลาเราเลิกจากงานบางทีลงเวรไป4 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันแอบน่ากลัวอยู่ค่ะอยากให้มีส่วนร่วมในตรงนี้ค่ะจะเป็นจัดพื้นที่หรือว่าจะเป็นให้แบบเจ้าหน้าที่คอยไปดูแลอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
4: น้ำท่วมค่ะปัญหาน้ำท่วมอยากให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอะค่ะแล้วก็มันทำให้เกิดการจราจรพวกขยะอะไรเงี้ยค่ะมันสกปรกอะสำหรับคนแบบเดินทางไปทำงานเงี้ยทำให้รถติดด้วยค่ะล่าสุดที่น้ำท่วมมันส่งผลกระทบค่ะหลายๆอย่างเวลาเดินทางเงี้ยค่ะมันท่วมบ่อยค่ะแล้วก็ท่วมนานฝนตกแค่ไม่ถึง1 ชั่วโมงมันก็

0: ท่วมเยอะอะค่ะท่วมไปเลยมันลำบากต่อการมาทำงานนะคะ
1: ในเขตปทุมวันนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาหลักก็คือปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนาแน่นค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางของศูนย์รวมการค้าค่ะพวกสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะซึ่งจะมีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยมาใช้บริการจำนวนมากแล้วการจราจรนะคะก็จะมีการติดขัดอย่างหนาแน่นเกิดการแบบรถติดนานมากเป็นชั่วโมงก็มีค่ะแล้วมันทำให้เวลาที่เราเร่งรีบจะใช้การเดินทางอะไรค่ะมันก็จะลำบากนิดนึงค่ะใช่ค่ะก็อยากให้ผู้ว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันเฉพาะจุดมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้คนไทยตระหนักถึงการเคารพกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีระเบียบวินัยด้วยค่ะ
2: คือแต่ก่อนน่ะมันคือเรื่องน้ำท่วมน้ำขังครับแต่ว่าหลังๆมาผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่แล้วแต่ปัญหาหลักๆก็คือเรื่องการจราจรตรงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีทั้งศูนย์ราชการมีทั้งห้างต่างๆนานาแล้วรถตอนช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยติดมากๆก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้เข้ามาอยากให้ผู้ว่ากทม.เข้ามาช่วยประสานอะไรจัดการตรงนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: แสดงว่าการเดินทางของเราในย่านนั้นเนี่ยใช้เวลา
2: ใช้เวลามากจนผมจะต้องมาอยู่คอนโดแยกเลยขนาดอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันก็เลยต้องมาซื้อคอนโดเพื่อที่จะไปเรียนง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้
3: เป็นไงครับแล้วมาอยู่คอนโดที่ดินแดง
2: คอนโดที่ดินแดงค่อนข้างโอเคครับเดินทางค่อนข้างสะดวกรู้สึกว่าบรรยากาศอะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าผมหนีรถติดไม่พ้นจริง
4: ๆโอ้โหสารพัดปัญหาต้องบอกว่าสะท้อนปัญหาท้าคนแก้จริงๆดร.มลิกาคะขออนุญาตเรียกว่าพี่ติ่งนะคะพี่ติ่งฟังแล้วปัญหามันดูหนักอึ้งไหมคะใช้คำว่าปัญหาพวกนี้มันอาถรรพ์หรือเปล่าใครนั่งตำแหน่งนี้แก้ได้แก้ไม่สุดอะ
5: พี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่เห็นว่าปัญหามันสะสมแล้วก็ปัญหามันค่อนข้างที่จะยืดเยื้อเรื้อรังเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่านะคะการที่มีผู้มีอำนาจหรือว่าผู้มาจัดการปัญหาเนี่ยมือไม่ถึงจริงๆเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายทั้งหมด14ประการของพี่ดร.มลิกาเนี่ยวันนี้เรามาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ไม่มีมลิกาแต่วันนี้คุณจะมีมลิกานึกออกใช่ไหมเรามาพร้อมกันกับ AI ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมตัวนึงแล้วเรามาพร้อมกันกับความเป็น Human Innovation เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนวัตกรรมบวกกันกับกำลังพลกำลังคนของกรุงเทพมหานครแล้วก็นะคะกำลังสมองของผู้ว่าและทีมเนี่ยนะคะตรงจุดเนี้ยเราจริงๆเรามีอำนาจอยู่2อำนาจคืออำนาจตามพรบจัดระเบียบนะคะแล้วก็อำนาจตามพรบความมั่นคงซึ่งจริงๆแล้วอีกกรณีความพรบความมั่นคงเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยที่ผ่านๆมาก็ยังไม่เคยใช้โดยอ้างว่าไม่มีอำนาจความมั่นคงนั้นคือความมั่นคงต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและมั่นคงต่ออาชีพของพี่น้องประชาชนนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นจะเป็นเครื่องมือหลักๆของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
6: ครับแต่ดูแล้วก็คือปัญหาที่ว่าประชาชนสะท้อนมามหาหินทั้งนั้นเลยเรื่องจราจร
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ให้บอกว่าต้องใช้ระบบ AI เข้ามาจัดการด้วย
5: คืออย่างนี้ต้องขออนุญาตบอกตรงๆเลยนะคะคือขออนุญาตยืนเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วก็มีการลอนช์แคมเปญไปนั่นก็คือเราจะใช้ตัว AI Traffic ซึ่ง AI Traffic เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะคะแล้วก็เราจะไปเจเนเรตกับตัวของ CCTV ที่กรุงเทพมีอยู่แล้วปกติเนี่ย CCTV เนี่ยมันจะใช้ได้การก็ต่อเมื่อนะคะเราเนี่ยไปเจออุบัติเหตุเพศภัยต่างๆปุ๊บเนี่ยนะคะถึงเวลาก็เปิดกล้องมาแล้วก็ไปดูว่าใครเป็นคนฆ่าเราจะต้องไปนั่งเก็บศพแล้วก็ไปเจอว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ย CCTV ของเราในรูปแบบของ AI Traffic ของดร.คือเราจะใช้ตัว AI เนี่ยเจเนเรตซึ่งเป็นสมองกลให้กับ CCTV แล้วทีนี้เราจะถาสามารถทำให้กรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงทีนี้พอเรื่องรถติดเนี่ยตัวเนี่ยสมองกลตรงนี้มันก็จะไปเจเนเรตกับตัวสมองกลและก็ตัวของ CCTV พอเจอเหตุเพศภัยอะไรต่างๆคุณสามารถแก้ไขได้ทันทีภายใน3นาที4นาทีชาร์จเลยหรือว่าถ้าเกิดแม่ของพี่แม่ของน้องเนี้ยเดินยนต์อยู่ปุ๊บเขาหกล้มคนที่เห็นคือกล้อง CCTV แต่ว่าคนที่เข้าไปชาร์จเนี่ยจะไม่มีถ้าเกิดไม่มีคนเห็นเราก็จะต้องมาเปิด CCTV ทีหลังแต่ CCTV รูปใหม่ของผู้ว่าดร.มลิกาคือเราจะใช้นะคะอารามแจ้งเตือนแล้วหน่วยที่เกี่ยวข้องเขารู้เลยจุดพิกัดแล้วมันจะส่งแสงส่งสัญญาณแล้วมันก็จะเข้าชาร์จทันทีเป็นต้น
7: เหมือน AI ไปช่วยมนุษย์อีกทีนึงตอนแรกคือเป็นมนุษย์ 100% ต่อไปจะเป็น AI ครึ่งนึงมนุษย์ครึ่งนึง
5: ถูกต้อง
7: พี่ติ่งแล้ว
5: มันจะมีความแม่นยำมากกว่าแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเร็วและแม่นยำ
7: แล้วปัญหารถไฟชนรถเมย์ค่ะ
5: นั่นคือตัวนึงที่เราจะสามารถใช้ตัว AI เจเนเรตกับตัวนี้ได้เพื่อเมื่อมันจะส่งสัญญาณตั้งแต่ตอน5กิโล10กิโลจะไม่มีใครเลยที่จะต้องมานั่งใช้เนี่ยธงเขียวธงแดงแล้วก็บกขึ้นบกลงแล้วก็สายตาฝ้าฟางก็จะไม่เห็นอีก
7: อ๋อล้าหลัง
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยล้าหลังเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็คือเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นปัญหารถไฟรถเมล์ชนกันจะไม่เกิดถ้าเกิดผู้ว่าเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ต้น

0: แล้วน้ำรอการระบายนะฮะ
1: และน้ำรอการระบายก็คือเราจะมีตัว AI Flood AI Flood ก็คือจะเป็นตัว AI Generate กันกับตัวของเรดาร์ซึ่งเรดาร์เนี่ยจะเป็นตัวประมวลน้ำและขณะเดียวกันมันจะมีตัวใหม่ชื่อว่า X-band AI FloodRadar X-band ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เราจะนำมาดูประมวลตั้งแต่ต้นก้อนเมฆก้อนเมฆเนี่ยอยู่บนหัวใครอยู่บนเขตไหนประมวลก้อนเมฆว่าฝนจะตกยงเขตไหนล่วงหน้า7ชั่วโมงจากนั้นปุ๊บเขาก็จะสามารถวางแผนการระบายน้ำและมันจะมีตัว AI generate กับตัวประตูระบายน้ำคือไม่ต้องรอคำสั่งนะคะว่าผู้ว่าจะต้องฉลาดตอนไหนทีมของผู้ว่าผู้อำนวยการเขตจะต้องฉลาดแล้วก็ทันการเมื่อใดแต่มันจะมีตัวอัตโนมัติซึ่งจะ generate โดย AI สามารถทำการโดยอัตโนมัติได้แปลว่าสมองกลสมองคนจะควบคู่กันไป
0: นี่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้ AI ตามที่ว่าเห็นว่าป้ายหาเสียงเช็คเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะฮะแต่ทีนี้ฮะนอกเหนือจากที่จะให้พี่ติ๊กเนี่ยเปิดรอบแรกแล้วขอสภาท้าชนหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราให้ทางสภาพูดพวกก่อนนะฮะคุณมรดีฮะเดี๋ยวฟังนะฮะมีคำถามด้วยครับ
2: ค่ะก็จะมีประเด็นคำถามที่คาใจสภาองค์กรผู้บริโภคมานานมากนะคะก็ไม่มีใครแก้ไขได้เลยจะเห็นว่าปัญหาเรื่องระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาอย่างหนักมากถ้าเห็นดูจากข่าวแล้วนะคะก็คือประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความยากลำบากแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าระบบมากกรุงเทพมหานครรวมประชาชนแฝงด้วยเนี่ยก็8ล้านคนโดยระบบแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราวิเคราะห์มาเลยเนี่ยค่ะปัญหาที่เราเกิดเนี่ยก็คือเรื่องระบบโครงสร้างเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระบบโรงพยาบาลหลายระบบมากไม่ว่าจะเป็นทุติยภูมิตติยภูมินะคะแล้วก็ปฐมภูมิซึ่งมีตั้งแต่โรงพยาบาลขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มีโรงพยาบาลมหาลัยอีกแล้วก็มีโรงพยาบาลในหน่วยสังกัดกระทรวงกลาโหมอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาที่ว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างไรนะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือ
3: ปัญหาแรกก่อนไหมตอบปัญหาแรกก่อน
2: ปัญหาระบบบริการสุขภาพเลยค่ะอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องระบบการส่งต่
3: อ
2: ซึ่งเป็นปัญหามากเลยว่าทำให้ผู้ไปรับบริการเนี่ยได้รับการส่งต่อตัวที่ช้าหรือการชะลอการส่งตัวนะคะทำให้ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเลยว่าถ้าคุณมานิกาค่ะมองระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานครนะคะอันดับแรกเลยอะค่ะคุณคิดว่ากรุงเทพจะเป็นเจ้าภาพหลักในการทำให้ระบบบริการสุขภาพเนี่ยเป็นองคาพยพที่มีการพัฒนาศักยภาพทั้งโรงพยาบาลทั้งบุคลากรแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยให้มีการทำงานร่วมกันแล้วเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันแล้วทำให้ประชาชนทั้ง8ล้านคนเนี่ยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีคุณภาพได้จริงหรือไม่ค่ะ
3: ดร.มริกาจะแก้ยังไงคะตั้ง8ล้านคนค่ะ
1: หนึ่งในนโยบาย14ด้านของเราก็คือด้านสาธารณสุขนะคะเพราะว่าเรามีนโยบายยกระดับสาธารณสุขใกล้บ้านของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทั้งหมดมีอยู่69แห่งสาธารณสุขใกล้บ้านอยู่แต่ละเขตอย่างจตุจักรเขามี2แห่งแต่เขตใหญ่ๆจะมี2แต่ว่าเขตเล็กๆเนี่ยเราไปหนองจอกมาเมื่อวานนะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นสาธารณสุขใกล้บ้านแต่เป็นขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือผู้ว่าต้องเป็นเจ้าภาพแล้วเราจะใช้งบประมาณในส่วนของจัดสรรของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราจะยกระดับสาธารณสุขใกล้บ้านทุกเขตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด69แห่งเป็นเทียบเท่ากับโรงพยาบาลแล้วจะมีหมออายุรกรรมคอยจ่ายยาคอยที่จะดูแลและนอกจากนั้นเราจะมีการเชื่อมระบบโดยก็ใช้ AI แล้วก็ใช้นวัตกรรมอีกนั่นและใช้เทคโนโลยีอีกนั่นแหละเพื่อที่จะทำให้24ชั่วโมงทุกคนสามารถในการที่จะหาหมอจ่ายยาได้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้และสามารถในการที่จะนำพาตัวเองนะคะมีคนคอยที่จะนำรถพยาบาลคอยรับส่งในชุมชนได้เพื่อที่จะแจ้งเตือนหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ของเราบางทีเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วลูกหลานอยู่ในเมืองแล้วเขาไม่มีใครในการที่จะดูแลเมื่อคุณแจ้งเตือนนะคะเขาเรียกว่าระบบ CCTV ในชุมชนก็จะเห็นเลยเดินออกมาหน้าหมู่บ้านล้มลงปุ๊บ CCTV เห็นทันทีเห็นทันทีปุ๊บอะลามทันทีร้องทันทีแม้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในนั้นประธานชุมชนยังไม่ทันเห็นแต่ CCTV เห็นแล้วนั่นคือลูกคือหลานคุณเลยจากนั้นปุ๊บระบบของคนนะคะที่จะต้องเข้าไปชาร์จก็คือคนที่เป็นอาสาสมัครอปพ.ร.ทั้งหลายใดๆแล้วก็หน่วยต่างๆเขาเห็นเขาชาร์จทันที5นาทีแล้วเขาก็นำส่งได้ทันทีแบบนี้เป็นต้น
3: พี่ติ่งกล้องที่ว่าเนี่ยใช้งบเยอะมั้ยคะเนี่ยถ้าหากจะติด
1: ไม่เยอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยCCTV มันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเจเนเรตตัว AI เข้าไปค่อมของหัวของ CCTV
3: แต่ปัจจุบันกล้องกรุงเทพพังเยอะนะคะ
1: ไม่ค่ะเราก็ต้องซ่อมแซมกันต่อไปอันนั้นคือเป็นเรื่องที่รูทีนที่คุณจะต้องจัดการแต่เราต้องเอาแพชชั่นหนักๆใหญ่ๆวิชั่นใหญ่ๆบิ๊กติ้งว่าเราจะต้องทำ

0: แบบใหม่อย่างไรทีนี้ในเรื่องของสาธารณสุขที่อาจารย์เขาบอกมาเนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากๆของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครพร้อมกับพลเมืองแฝง8ล้านคนแล้วมันไปแออัดอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ทีนี้พอเราเนี่ยสามารถผ่องถ่ายคนเนี่ยโดยการบริการล่วงหน้านะคะแล้วก็ใช้ระบบนะคะในการเป็นเขาเรียกว่า international hubนะคะ healthy เป็นตัวของเป็น healthy center นะคะอยู่ในเขตเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยระบายออกไปแล้วก็เจ็บเล็กเจ็บน้อยเจ็บไข้เจ็บป่วยเราสามารถที่จะถูกดูแลโดยหมออายุรกรรมในพื้นที่ของโรงพยาบาลของประจำเขตที่เรายกระดับขึ้นไปคือทั้งหมดนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกลไกที่ผู้ว่าจะต้องดำเนินการไม่ใช่รอให้เขตเขาจะต้องยกระดับเอง
1: ครับนี่ลุกหนักเลยฮะนี่คือสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยถามไปแล้วตอบไปแล้วต่อไปฮะสภาท้าชนคนที่2ฮะนี่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับคุณอัครพลฮะท้าชนเลยครับ
2: ครับผมก็ในส่วนของบริบทของสภาเด็กและเยาวชนนะครับผมก็คือรวบรวมเสียงของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับก็จะมีน้องๆที่เป็น First Voter ด้วยหรือว่าน้องๆที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าอยากจะร่วมในการสะท้อนปัญหาหรือว่าสะท้อนนโยบายผ่านสภาเด็กและเยาวชนมาครับผมหลักๆประเด็นหลักๆประเด็นแรกเลยที่รู้สึกว่าสำคัญที่สุดกับเด็กและเยาวชนนะครับคือการเดินทางต่างๆครับหรือว่าเรื่องของคมนาคมต่างๆครับที่ปัจจุบันนะครับผมมีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงมากยิ่งขึ้นแต่ว่ารายรับน้องยังเท่าเดิมครับผมก็เลยมีประเด็นแรกครับผมเรื่องของการเดินทางครับผมที่มีสวัสดิการอะไรหรือว่ามีนโยบายไหนมารองรับน้องๆกลุ่มที่เป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยประชาชนคนทั่วไปไหมครับผมอีกอย่างประเด็นนึงครับผมก็คือพื้นที่สร้างสรรค์ครับผมปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่สร้างสรรค์มากมายเลยแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงตัวของเด็กและเยาวชนครับผมอันนี้เป็นปัญหาสำคัญมากเพราะว่าน้องๆมีศักยภาพแต่ว่าไม่ถูกแสดงศักยภาพของน้องๆออกมาอะไรครับผมก็เลยอยากสอบถามทางพี่ติ่งครับผมว่ามีตัวของนโยบายหรือว่าอยากจะชูนโยบายไหนไหมคร
3: ับ อันแรกก่อนค่าเดินทางแพงหูฉี่เลยค่ะเด็กๆไม่มีตังค์จ่ายทำยังไงคะ
0: ค่ะอย่างนี้นะคะ3คำถามของน้องอันแรกเนี่ยกรณีของการเดินทางคืออย่างนี้นะคะคือในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวน้องๆเนี่ยจะต้องตกงานกันประมาณ 500,000 ตำแหน่งคือในปีนี้เลยปลายปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยเราจะเป็นเมืองที่ทำ MOU ร่วมกันกับบรรดาพวกตำแหน่งงานซึ่งจะอยู่ในสภาอุดสภาหอต่างๆซึ่งก็แตะๆกันไว้เบื้องต้นแล้วนะคะด้วยความคุ้นเคยจากนั้นปุ๊บเนี่ยตำแหน่งงานจะรองรับอย่างไรต่อจากนั้นปุ๊บเนี่ยในเรื่องของการเดินทางก็คือเราจะเพิ่มนะคะคือก่อนหน้านี้ประมาณ4ปีเรายังไม่มีการทำเมกะโปรเจกต์ในเรื่องของการเพิ่มบรรดาพวกรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเพิ่มเป็นสายเดิมที่พลเอกประยุทธ์เคยทำ8เส้นหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มวางแผนแล้วว่าจะเพิ่มอีก4เส้นในศักยภาพของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเพิ่มนะคะการจราจรต่างๆอันที่2ก็คือเราจะเพิ่มรถสาธารณะรถเมย์แบบนี้ปกติแล้วน้องๆที่อยู่นอกเมืองจะอย่างเช่นลาดกระบังนะคะมีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงแล้วก็บางเขนแล้วก็บางขุนเทียนตลิ่งชันนอกๆเมืองออกไปเลยพี่ไปมาทุกเขตแล้วรถเมย์มีสายเดียวลาดกระบังรถ2แถวเด็ก3ขวบ4ขวบไปโรงเรียนอนุบาลคอหักงอกแงกงอกแงกนั่งอยู่ในรถ2แถวสีแดงเห็นหมดแล้วค่ะวันนี้เราจะนะคะไม่ต้องรอให้ขสมกย้ายมาอยู่สังกัดกรุงเทพรอชาติหน้าวันนี้เนี่ยเราทำชาตินี
3: ้
0: น
3: ั
0: ่นก็คือว่าผู้ว่าดร.มลิกาจะทำให้กทม.มีรถเมย์ของตนเองมาเสริมกับขสมก.แล้วจะกระจายและเพิ่มรถสาธารณะแบบนี้ให้สวัสดิภาพที่ดีแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าไปโรงเรียนแล้วก็คนที่ต้องเข้าไปทำงานในเมืองนะคะไม่ต้องมานั่งคอหักในรถสองแถวหรือว่าบรรดารถตู้บางทีไม่เพียงพอต่อการบริการและเขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ทีนี้เราจะเพิ่มรถเมย์โดยเป็นของบริการของกรุงเทพมหานครรับผิดชอบดูซิว่าในพื้นที่ประมาณ 7-8 เขตรอบนอกแปลว่าเราจะกระจายนะคะการบริการนะคะทางด้านสาธารณะแบบนี้แล้วเรารับผิดชอบด้วยงบประมาณของกรุงเทพเองว่าจะทำได้กี่เส้นกี่สายแล้วเราก็คุยกับรัฐบาลกลางเพื่อเพิ่มช่องทางตรงนี้นะคะอันที่1อันที่2 ส่วนอันที่3ก็คือเรื่องของน้องๆที่ต้องการพื้นที่สร้างสรรค์เราจะมีฮับแอปพลิเคชัน e-commerce รูปแบบคล้ายๆกับ TikTokแต่จะเป็นทั้ง entertainment complex จะเป็นทั้งพื้นที่สร้างสรรค์จะเป็นทั้งการสร้างอาชีพใหม่ creator affiliate จะเป็นทั้งการสร้างอาชีพและก็มีคอมมิชชั่นอยู่ในนั้นเหมือนกับ TikTok เลยแต่ TikTok คุณรู้แล้วแอปพลิเคชันต่างประเทศเขาเก็บค่านะคะธรรมเนียมเรา 30% 25% เยอะมากแต่ขณะเดียวกัน SME และน้องๆคนรุ่นใหม่เป็น SME เยอะแล้วก็เป็น creator ก็มากเราจะทำแพลตฟอร์มโดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบแพลตฟอร์มเองมันจะเป็นฮับแอปพลิเคชัน e-commerce มีทั้งบันเทิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเมืองการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการค้าขายอยู่ในนั้นแล้วเราจะทำให้แรกเข้าไม่ต้องเสียแล้วเราจะใ

0: การจ่ายค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10% ตลอดอาชีพตลอดชีวิตมันจะมีคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเยอะมากเลยน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเป็นครีเอเตอร์เยอะมากเลยมีเป็นแสนแบรนด์ในประเทศไทยและอยู่ในมากที่สุดคือกรุงเทพ
1: ตอบครบทั้ง4คำถามค่ะคือต้องบอกว่าถ้าหากให้เวลาพี่ติ๋งมากกว่านี้ปรังปูนโยบายออกมาเยอะมาก
2: ค
1: ุณผู้ชมคะระหว่างนี้ใครดูอยู่กรุงเทพหรือไม่อยู่ในกรุงเทพหรือเป็นประชากรแฝงส่ง QR code มาเลยค่
0: ะ
1: QR code ที่จะขึ้นหน้าจอหลังจากนี้คุณสามารถสแกนเข้ามาและส่งโจทย์ที่อยากให้ดร.มลิกาหรือว่าพี่ติ๋งตอบแบบสดๆเรียลไทม์ในรายการสแกนเข้ามาได้เลย
0: ของน้องขาดอีกอันนึงที่พี่อยากจะขยายพื้นที่เขาเรียกว่าครีเอทีฟอะของเด็กๆอะ
1: คือ
0: พี่จะขยายโซนอะก็คือแปลว่าพื้นที่แบบสวนสาธารณะแบบจตุจักรแบบอะไรอะเราจะมีกระจายเข้าไป50เขตแปลว่าพื้นที่ราชพัสดุพื้นที่ว่างเปล่าพี่จะสังเกตเห็นพื้นที่เช่าของรถไฟกทม.จะเข้าเช่าเองเพื่อที่จะเช่า30ปีแล้วจากนั้นปุ๊บเราจะจัดโซนพวกนั้นเนี่ยให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์หรือเป็นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นเหมือนคอฟฟี่คอร์เนอร์จะเป็นเหมือนว่าพื้นที่ฟรี Wi-Fi เพราะฉะนั้นเนี่ยพอกระจายไป50เขตน้องๆจะไม่มาแออัดในเมืองแต่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับครอบครัวในชานเมืองของกรุงเทพได
1: ้พู
0: ด
1: ถึงนี้
2: มีชานเมืองฮะแล้วก็น่าจะท้าชนกันพอสมควรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่จะให้ท้าชนกันต่ออย่างแน่นอน
0: ขอบคุณค่ะ
2: เพราะว่าจะให้พี่ดร.มลิกาครับเดี๋ยวจับตาดูดีๆเพราะในช่วงนี้จะเรียกว่าเป็น BKK Inside Out เจาะโซนชนนโยบายโดยเริ่มต้นที่กรุงเทพชั้นไหนก่อนครับ

0: คือเล่าให้ผู้ชมฟังคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่ากรุงเทพเขตชั้นในถือว่าเป็นหัวใจของเมืองครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการปกครองการค้าและการท่องเที่ยวที่นี่นะฮะผู้ชมฮะถือว่าเป็นย่านที่คนพลุกพล่านมากที่สุดมีอาคารสำนักงานสูงๆห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญด้วย
1: กรุงเทพชั้นในเยอะมากนะคะ21เขตถ้าหากพูดแบบนี้หลายคนบอกจะนึกภาพไม่ออกพี่ติงขาคือมีเขตปกครองพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายบางรักยานนาวาสาธรแบบนี้เป็นต้น
2: ค่ะ
1: คนหนาแน่นเศรษฐกิจก็คึกคักมากแก้ยังไงคะ
2: เรามีนโยบายเรื่องสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ซึ่งเป็น1ใน14แผนยุทธศาสตร์ของดร.มลิกาผู้ว่าเบอร์14สตรีทฟู้ดพาราไดซ์จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเสน่ห์และสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ก็จะกลายเป็นการจับจ่ายใช้สอยในทุกพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในและรวมทั้งขยายไปที่กรุงเทพชั้นนอกด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเพิ่มงานเพิ่มอาชีพเพิ่มการจับจ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายเพราะว่ากรุงเทพชั้นในอ่ะปัญหาคือการกระตุ้นการจับจ่ายและปัญหาก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจราจรปัญหาก็คือเรื่องเกี่ยวกับการระบายน้ำท่วมปัญหาก็คือเรื่องเกี่ยวกับความแออัดเพราะฉะนั้นพอเรามีสตรีทฟู้ดพาราไดซ์เนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะเกิดการกระตุ้นและจะทำให้เนี่ยการเขาเรียกว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ซบเซาปัจจุบันนี้สตรีทฟู้ดพาราไดซ์ถูกจัดเก็บหมดเราจะมีนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์เสร็จเนี่ยเราก็จะมีการให้ขายเนี่ยนะคะทั้งหมด7วันไม่ต้องปิดวันจันทร
1: ์โอ้
2: เปิด7วันและทั้งหมดหมุน24ชั่วโมง
1: ขายตรงไหนทางเท้า
2: ในพื้นที่ที่เราจัดโซนนิ่งและในพื้นที่ทางเท้าที่มีคนเดินมากเราก็จะมีการทำประชาคมกับพื้นคนในพื้นที่เพื่อที่จะสามารถจัดระเบียบและเข้าวางขายได้อย่างเช่นเราจะจัดเป็นระเบียบแล้วก็ขีดเส้นนะคะเหมือนกับสมัยผู้ว่าสมัครเคยทำและตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ประทับใจมากและนั่นคือการทำให้การจับจ่ายมันเกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจมันจะไม่ซบเซาถ้าเราหวังไม้ซีกมางัดไม้ซุงจากนโยบายรัฐบาลเงินมันก็จะไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเงินมันหมดไปอ่ะแต่ทีนี้เราดึงเอาศักยภาพของกทมและคนเมืองกทมเนี่ยเอาออกมาใช้คนมีเงินก็เอาออกมาใช้อันนี้หลักเลยนะคะอันที่2เราจะมีโครงการจับคู่กู้เงินซึ่งพี่เคยทำประสบความสำเร็จตอนเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ในตอนเกิดโควิดตอนนั้นก็คือให้ธนาคารรัฐมาทั้งหมดแล้วก็ให้บสย.ซึ่งมาเป็นค้ำประกันหนี้ทั้งหมด SME กรุงเทพจะเป็น The First จากนั้นก็ SME ของทั่วประเทศเป็นรายต่อไปเราจะให้จับคู่กับธนาคารแล้วกู้เงินได้โดยที่ไม่ต้องใช้บ้านใช้รถค้ำประกันแต่จะใช้แผนธุรกิจคุณค้ำประกันดังนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคุณจะได้เงินนะคะจากการที่คุณได้กู้แล้วก็เว็บดอกเบี้ยแล้วก็มีบสย.บสย.รองรับหนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะตรงตามสเปคของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละค่ะและเราก็จะให้ SME ของกรุงเทพเนี่ยได้กู้และทำธุรกิจต่อและรักษาอาชีพต่อไปและก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนั้นเนี่ยในชั้นในเนี่ยเราก็จะมีการจัดระเบียบเรื่องเกี่ยวกับโซนของการก่อสร้างเราจะให้พื้นที่เอกชนทุกพื้นที่เราจะตรวจทุกสัปดาห
1: ์
2: โดยโยธาว่าคุณสร้างและคุณมีตึกคุณมีห้างคุณขวางทางระบายน้ำหรือไม่และถ้าเกิดห้างไหนขึ้นใหม่คุณจะต้องมีนะคะการเขาเรียกว่าทางระบายน้ำจะต้องไม่ขวางการสร้างเมืองจะต้องมีผังเมืองรองรับถ้าใครผิดจากผังเมืองเราให้คุณรื้อเพื่อที่จะมีการจัดการทางระบายน้ำให้มันดีนะคะเวลาผังเมืองเราจัดสร้างเมืองรวมทั้งอะไรก็ตามแต่ในพื้นที่ที่มันเป็นป่าคอนกรีตแล้วอะเราก็จะให้โยธาคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเมื่อน้ำมาคุณต้องสามารถหาทางระบายน้ำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ว่างเปล่าของพื้นที่เอกชนชั้นในนะคะเราจะมีโครงการลักษณะของเก็บน้ำไว้แก้มดิ่งใต้ดินคือแปลว่าสมมติห้างพารากอนเขาจะมีสวนอยู
0: ่
2: เราจะให้พารากอนขุดนะคะลงไป2เมตรนะคะแต่ขนาดการข้างบนก็จะเป็นฝามันเป็นลักษณะโมเดลที่สวทช.เคยให้คำแนะนำคุณหญิงกัลยาเคยทำที่ภาคอีสานก็คือจะเป็นลักษณะของการเก็บน้ำอมไว้ใต้ดินอ่ะเหมือนแก้มลิงใต้ดินซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะเวลาน้ำมาไม่มีที่ระบายน้ำจะลงไปที่พื้นที่สวนไม่ใช่พื้นที่ปากคอนกรีตแต่ว่าน้ำจะลงซึมเข้าไปใต้ดินแล้วมันจะอมน้ำไว้ซึ่งจุดไหนที่ว่างอย่างเช่นสวนจตุจักรอย่างเช่นตรงนั้นตรงนี้แม้กระทั่งบ้านเรือนประชาชนในกรุงเทพชั้นในคุณก็สามารถในการที่จะเราก็รณรงค์ให้เขาเจาะ
1: คือจะบอกว่าใช้ทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรให้คุ้มค่ามากที่สุดกรุงเทพชั้นในจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการส่งเสริมการขายของสตรีทฟู้ดต่างๆต้องเกิดขึ้นพ่อค้าแม่ค้าไม่มีเงินจับแมทชิ่งกับธนาคารกู้เงินเอาซะเลยจากนั้นค่ะแล้วก็มีการจัดระเบียบเรื่องของตึกนี่คือชั้นในซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของกรุงเทพมหานครยังมีอีกชั้นนึงที่ต้องแก้ไขปัญหากรุงเทพชั้นกลางค่ะ

0: ับชั้นกลางเนี่ยคุณผู้ชมขาอยู่ตรงไหนอยู่ถัดออกมาจากชั้นในหน่อยชั้นนี้สำคัญมากๆมีตั้ง18เขตที่ว่าสำคัญคืออะไรเมืองกำลังจะเติบโตค่ะมีที่อยู่อาศัยกับเรื่องของย่านเศรษฐกิจมันอยู่ปะปนกันไปหมดคอนโดมิเนียมก็จะขึ้นบ้านจัดสรรก็จะขึ้นค่ะแบบนี้ท่านผู้ว่าแก้ยังไงดีคะ
1: เราจะมีการจัดโซนนิ่งแล้วก็จะมีการให้ทางสำนักงานเขตแต่ละที่เนี่ยนะคะทั้งหมด18เขตเนี่ยเราจะต้องมีการนะคะระมัดระวังแล้วก็จะต้องควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับการใบอนุญาตใครจะต้องมีการออกใบอนุญาตเนี่ยจะต้องควบคุมอย่างหนักนะคะเราจะจัดการเรื่องคอร์รัปชันไม่มีการรับสวยกันนะคะหางจะต้องไม่กระดิกนะคะเพราะว่าหัวจะไม่สายค่
0: ะ
1: ดังนั้นเนี่ย การจะเปิดนะคะพื้นที่หมู่บ้านใดๆก็ตามแต่มันจะต้องมีระเบียบรองรับและเพิ่มเติมระเบียบก็คือ1ก็คือ1จัดโซนแล้วนะคะ2ก็คือว่าเวลาการก่อสร้างจะต้องควบคุมฝุ่น PM และจะต้องมีตัวคุมฝุ่นทั้งหมดเวลาจะสร้างหมู่บ้านแล้วจะต้องมีทางระบายน้ำเวลาคุณสร้างนะคุณจะต้องมีทางระบายน้ำออกไปให้ได้ถ้าเกิดคุณจะสร้างหมู่บ้านนอกจากนั้นก็คือเหมือนกรณีของการหมู่บ้านแต่ละอันที่จะต้องสร้างก็จะต้องมีการขุดเจาะแก้มลิงไว้ในโครงการหมู่บ้านด้วยเพื่อจะเป็นที่เก็บรับน้ำแก้มลิงไว้ตรงนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยสามารถมันมีทางไปนะคะถ้าเกิดน้ำไม่มีทางไปนะคะในพื้นที่ที่เป็นถนนนะคะเราจะมีท่อระบายนะคะในพื้นที่ด้านบนด้วยตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีใหม่เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพชั้นกลางเพราะส่วนใหญ่กรุงเทพชั้นกลางตอนนี้ฝนตกทีไรเนี่ยสมมตินะคะบางเขนโดนทุกทีหลัก4โดนทุกทีหรือไม่ก็คือแถวนะคะรัชดาห้วยขวางโดนตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นถึงครึ่งเข่าวันนั้นวันพลายมันเนี่ยนะคะชั้นในกับชั้นกลางหนูนี่วิ่งกันขวักขวายขึ้นมาไต่ขาได้เลยอ่ะมันยี้มากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าเกิดจะทำดีได้4ปีมันต้องทำไปแล้วถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยเราจะต้องปฏิวัติปฏิสังขรณ์สมัยเลยอ่ะเอาล่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพชั้น
0: กลาง
1: เราก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าจะมีเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นก็คือเราจะสร้างตัวของรถไฟฟ้าที่4สายที่เราจะต้องเพิ่มนะคะเราจะเพิ่มรถไฟฟ้าแล้วเราจะเป็นรถแมพที่วางแผนไว้ว่าล่ะใน4ปีของผู้ว่าดร.มลิกาต้องสามารถที่จะสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มได้4เส้น
0: อ
1: ันนี้มาจากว่าตอนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่ะเขาใช้เวลา8ปีทั้งหมด8เส้นจริงๆแล้วมันเป็นระยะเวลาถ้าจะทำให้สำเร็จต้อง30ปีกว่าจะได้8เส้นแต่ถ้าเกิดเขาทำได้วันนี้เมื่อผู้ว่าคนใหม่มาเราจะไม่มีข้ออ้างใดๆเราจะวางรถแมพไว้แล้วก็สามารถที่จะจัดการขึ้นได้มันก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาจราจรเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
2: ล่าสุดมีคนแจ้งมาเนี่ยฝนตกเนี่ยฮะเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำขังอะไรยังไงฮะ
1: ปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ7วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะแจ้งเตือนทุกวันเลยนะคะโดยใช้ AI generate กับตัวเรดาร์ซึ่งมันจะเป็น AI radar X band จากนั้นปุ๊บเนี่ยเราดูก้อนเมฆเสร็จปุ๊บพอฝนกำลังตกเราประเมินจาก AI ได้ทันทีบูสต์ขึ้นทันทีแล้วก็แจ้งเตือนได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอที่จะให้ประชาชนโทรไปร้องเรียนที่ฟองดูหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราสามารถที่จะแจ้งไปที่ประชาชนได้ทุกที่เลยรวมทั้ง SMSเป็นลักษณะของการเตือนภัยพิบัติหรือเตือนภัยเบื้องต้นไม่ต้องรอให้มันพิบัติเตือนภัยก่อนเขาสามารถวางแผนล่วงหน้าได้7ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: และสามารถวางแผนล่วงหน้าถ้าเกิดตกแล้วก็วางแผนล่วงหน้าได้อีก3ชั่วโมง
0: AI มาช่วยทำงานคราวนี้ค่ะโอ้โหแฟนคลับของดร.มลิกาพี่ติ่งมานะคะวันนี้เขาบอกว่าเห็นไทยพีบีเอสจัดรายการอยู่คุณผู้ชมค่ะเชื่อไหมว่านอกเหนือจากการสแกน QR Code ที่เข้ามาหลั่งไหลมากมายมีโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามถึงดร.มลิกาเขาบอกว่าช่วยแก้ไขปัญหาให้สำหรับกรุงเทพชั้นกลางหน่อยตอนนี้ลมแรงมากๆต้นไม้หน้าบ้านปากซอยกำลังจะล้มแบบนี้เขตหรือว่าผู้ว่ากรุงเทพแก้ได้ไหมคะ
1: ผู้ว่าคงจะปีนไปตัดต้นไม้ไม่ได้นะคะแต่ผู้ว่ามีอำนาจเนี่ยในการที่จะให้เนี่ยสำนักงานเขตแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจตราในทุกระยะนะคะโดยเฉพาะก่อนที่จะถึงฤดูพายุเข้าแต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้กำลังเอ็นไปเอ็นมาแล้วก็ทำท่าจะแตกไม่แตกทำท่าจะล้มไม่ล้มแสดงว่าไอ้ที่ผ่านมา4ปีเนี่ยไม่ได้ทำเลยไม่ได้ดูเลยดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเหตุมันจะไม่มีถ้าเกิดมันไม่มีปัจจัยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยจริงๆต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดต้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องคอยตัดกิ่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าตัดทั้งโคนทั้งใบไม่ใช่เพราะต้นไม้ยังสามารถในการที่จะอุ้มน้ำได้อยู่และต้นไม้ใหญ่ๆมันมีจำนวนน้อยเราจะต้องมีการตัดกิ่งตัดเขาเรียกว่าริดกิ่งจะต้องตัดแบบมีวิธีไม่ใช่ว่าตัดแบบขี้เกียจอ่ะไม่ได้นโยบายผู้ว่าคนใหม่คือเราจะตัดกิ่งแต่ว่ารักษารากของต้นไม้ไว้และต้นไม้เมื่อมันมีความมืดเราจะติดไฟโซลาร์เซลล์ทุกต้นไปเพื่อที่จะให้เกิดความส่องสว่างกรุงเทพเนี่ยปลอดภัย24ชั่วโมง
2: ครับหมอติดไฟไปด้วยในไปแล้วนอกไปแล้วต่อไปฮะเป็นกรุงเทพชั้นนอกครับ

0: เอาชั้นนอกมีอะไรบ้างฮะมีมีนบุรีดอนเมืองหนองจอกลาดกระบังตลิ่งชันหนองแขมบางขุนเทียนหลัก4คลองสามวาบางบอนทวีวัฒนาเม
1: ื่อ
0: สักครู่นี้พูดถึงหลัก4ไปด้วย
1: 3อย่างปัญหาชั้นนอกอันที่1คือถนนหนทางไม่ได้รับการซ่อมแซมเลยโดยอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรุงเทพบ้างโดยอ้างว่าไม่มีงบประมาณบ้างสกแต่ละเขตที่ทั้งหมด11เขตที่พูดถึงเนี่ยโดนประชาชนด่าจนหัวนวลไปหมดแล้วฉันลงพื้นที่ไปหลายเขตมากนะอันที่1ถนนเนี่ยนะคะบอกได้เลยเมื่อกี้มาจากดอนเมืองนะคะแล้วก็สายใหม่นะคะขอโทษนะคะตับไตไส้พังดิฉันเนี่ยไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรถขึ้นรถแห่มันฟึกฝักอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นสรุปคือถนนเขาต้องการถนนที่มันดีขึ้นเพราะว่าประชากรหนาแน่นขึ้นและเขตหนึ่งอ่ะประมาณ 200,000 คนรวมประชากรแฝงด้วยอันที่สองคือเขาต้องการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องเข้าเมืองมานั่นคือกรณีที่เรากำลังยกระดับเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขใกล้บ้านเขตละหนึ่งที่ให้เป็นเทียบเท่าโรงพยาบาลและมีหมอคอยดูแลด้วยและเชื่อมต่อกันกับการส่งตัวใดๆต่างๆอันที่สามเราจะต้องเพิ่มโลจิสติกก็คือการขนย้ายขนถ่ายทั้งคนทั้งของก็คือเราจะเพิ่มรถเมล์นั่นแหละเพิ่มรถสาธารณะเพื่อให้เข้าไปทั้งหมด11เขตนี
2: ้
1: เพราะตอนนี้อย่างคลองสามวามีรถเมล์สายเดียวเธอรู้ไหมอย่างลาดกระบังเนี่ยก็มีรถเมล์สายเดียวรอ3ชั่วโมงเธอรู้ไหม
2: โอ้ยอัดขึ้นกันไป
1: ใช่ค่ะอย่างกรณีบางขุนเทียนก็มีสายเดียวรอ3ชั่วโมงนั่งไปสิคะฝนตกปุ๊บก็อยู่ตรงป้ายรถเมล์นั่นแหละ
2: ยังไม่เห็นมีใครแก้ได้เลยพี่ด
1: ินี่ไงผ่านไปกี่ปีดังนั้นคิดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะคะคนบางคนใช้เวลา4ปีถึง8ปีเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดนึกออกไหมมันจะมีปัญหาเต็มไปหมดแล้วติดขัดในเรื่องของระเบียบแล้วก็ท่องอยู่นั่นว่ะคือบางคนเก่งกฎหมายนะท่องกฎหมายอยู่นั่นนะท่องตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่800อ่ะแต่ว่ารับรู้แต่ไม่รับแก
0: ้แล้วดร.มนิการจะแก้ได
1: ้แต่ขณะเดียวกันกับอีกบางคนเนี่ยนะคะ4วันเขาก็แก้ได้หรืออีกคนบางคนเนี่ยเรื่องเดียวกันนั้น4เดือนก็แก้ได้
2: ค่ะ
1: เขาถึงต้องเลือกผู้นำไง
2: งั้นพี่ติ๋งกำลังจะบอกว่า
1: เขาถึงต้องเลือกผู้นำเธอนึกออกยัง
2: กรุงเทพชั้นนอกแก้ต้อง3ปัญหาที่ต้องแก้คือถนนค่ะเรื่องของรถสาธารณะแล้วก็เพิ่มของการขนส่งด้วยนะคะสาธารณสุขด้วยนะคะเอาล่ะทั้ง2ท่านค่ะระหว่างนี้ค่ะสภาทั้ง2สภานั่งจดอยู่นะคะสิ่งที่ว่ามานอกในกลางเสริมนโยบายเลยค่ะ
3: ค่ะก็นอกในกลางนะคะปัญหาที่ยังไม่ได้แตะเลยก็คือเรื่องการลดฝุ่น PM การลดฝุ่น PM เนี่ยจะมีนโยบายยังไงอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณมาริกาบอกว่าจะเพิ่มรถบขสมกให้คนใช้รถไฟฟ้าแต่จะมีนโยบายแรงจูงใจอะไรให้ประชาชนเนี่ยใช้ขนส่งสาธารณะแล้วจะเพิ่มฟีดเดอร์ในการที่จะไปถึงรถไฟฟ้าหรือเรือรถรางเรืออย่างไรอันนี้อยากดังอย่างนี้ยินชัดอีกทีหนึ่งค่ะ
1: ได้ค่ะคุณพีเอ็มก่อนนะคะ
2: เอาไปเลยค่ะ
1: จริงๆแล้วอาจารย์จะทราบว่าตั้งแต่วันเปิดตัวและก่อนที่จะเปิดตัวก่อนที่จะไปจับเบอร์มาริกาตัดสินใจมาลงสมัครเลือกตั้ง

0: ผู้ว่าและเตรียมการมา8เดือนเพราะว่าปัญหาฝุ่น PM PM เป็นนโยบายเรือธงของดร.มฤดิกาเบอร์14เป็นนโยบายแรกที่เราจะสามารถจัดการได้ภายใน3เดือน KPI ได้เลยพอสตาร์ทเป็นผู้ว่านับ1 3เดือน
1: แก้ยังไงคะ
0: เราจะใช้ตัว AI generate กันกับตัวของการจับฝุ่นนอกจากนั้นแล้วอันที่2เราจะทํา MOU ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องเกี่ยวกับการลดปัญหาอันที่3เราจะใช้เมืองกรุงเทพนี่แหละเชื่อมกันกับจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะต้องเป็นการทำการแบบบูรณาการลดปัญหาอันที่4เราจะใช้ฝนหลวงล้างฝุ่นเราจะทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพย์เราจะทำข้อตกลงร่วมกันกับนะคะกรมฝนหลวงของกระทรวงเกษตรผู้ว่าจะต้องไม่มีข้ออ้างว่ากรมฝนหลวงสังกัดของรัฐบาลไม่ได้สังกัดผู้ว่าผมไม่มีอำนาจถ้าเราท่องคำว่าไม่มีอำนาจแปลว่าเราไม่ได้รู้ว่าเรามีอำนาจตามพระราชบัญญัติความมั่นคงความมั่นคงก็คือพอพระราชบัญญัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเมืองนั้นเพราะฉะนั้นตัวผู้ว่าเนี่ยเป็นถึงผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: มั่นคงต่ออะไรมั่นคงต่อชีวิตทรัพย์สินมั่นคงต่ออากาศหายใจและมั่นคงต่ออาชีพของประชาชนดังนั้นดิฉันคิดว่านี่แหละจะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถใช้พรบตัวนี้จัดการเรื่องฝุ่นและนอกจากนั้นแล้วพอวิกฤตเราใช้ฝนล้างฝุ่นอันที่2ที่เหลือเป็นความร่วมมือตามที่บอกตามรถแมพตามแผนและอันที่3ก็คือเราจะต้องสามารถวางแผนได้ว่าวันนี้โรงเรียนควรจะเปิดหรือจะปิดวันนี้ฝุ่นพีคแล้วอันดับต้นของโลกอันดับหนึ่งของโลกทุกคนขากรุงเทพมหานครเสียแล้วโรงเรียนหยุดเรียนค่ะดังนี้เป็นต้นเพื่อให้เด็กๆทุกคนจะไม่ไปเผชิญชีวิตลักษณะที่มันอันตรายและลดทอนคุณภาพชีวิต
1: แล้วปัญหาขนส่งสาธารณะล่ะคะ
0: ปัญหาขนส่งสาธารณะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องกรุงเทพชั้นในชั้นนอกและชั้นกลางเชื่อมต่อกันวันนี้เธอรู้ไหมพี่ดร.มฤดิกามาโดยสารโดยรถSRT เขาเรียกว่า MRT มันมี MRT มี BTS แล้วก็มีรถไฟสายสีแดงฉันขึ้นจากกรุงเทพพิวัฒน์นั่นน่ะแล้วก็มาลงที่ดอนเมืองแล้วก่อนจะมาที่นี่ใช่ไหมแล้วก่อนจะไปแห่เธอเชื่อไหม
2: นี
0: ่ฉันเดินขาลากเลยจ้าย
1: ังไงคะ
0: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่มีรถมาส่งฉันก็เห็นคนอื่นอ่ะขอโบกมอเตอร์ไซค์เพื่อจะมาที่สถานีสายสีแดงเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันขาดการเชื่อมต่อดังนั้นดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะคุณจะเป็นเจ้าเท่าแก่ BTSไม่ว่าคุณจะเป็นเท่าแก่ MRT ไม่ว่าใครจะเป็นคนนะคะทำ SRT ใครเป็นเจ้าภาพกระทรวงใดเป็นเจ้าภาพคุณต้องมีรถบริการประชาชนเหมือนรถกอล์ฟอ่ะบริการเศรษฐีไปตีกอล์ฟอ่ะตึ๊ดๆๆๆๆอย่างนั้นเธอก็จะป่ะนึกออกนึกภาพออกนะเหมือนเรากำลังจะเข้าหมู่บ้านแล้วมันจะมีรถบริการซึ่งเป็นรถป๊อปรถกอล์ฟรับคนเข้าหมู่บ้านฉันใดฉันนั้นเหมือนเธอเข้าไปมหาวิทยาลัยไปมอเชียงใหม่ไปมอต่างๆคุณจะเห็นรถบัสประจำมหาลัยเหมือนมหาลัยพะเยามีรถบัสรับนักศึกษาเอาเข้าไปเพราะมันไกลเนี่ยโดนไกลขาลากเลยนะดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีไหนหรือถ้าเกิดกรุงเทพเป็นเจ้าภาพรถไฟฟ้าสายสีใดคุณจะต้องคุยกับเท่าแก่ผู้ก่อสร้างเหล่านั้นว่าคุณจะต้องมีตัวรถบริการเชื่อมต่อนะครับเพื่อให้คนแก่และใดๆเขาสามารถที่จะไปใช้บริการได้โดยที่ไม่ขาดตอน
1: เอาล่ะคือฟีดเดอร์ต้องครอบคลุมทั้งหมดนะคะตอบคำถามของสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสภาเด็กค่ะเชิญค่ะสภาเยาวชนค่ะ
3: ครับผมก็ทั้ง3กรุงเทพ3ชั้นนะครับก็มองเห็นในโซนในครับผมเรื่องของพื้นที่สีเขียวครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันครับมีการสร้างก่อสร้างมากมายเลยในพื้นที่กรุงเทพชั้นในครับแต่ว่าพื้นที่สีเขียวมันจะลดน้อยลงไปไหมอะไรครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของประเด็นเรื่องค่าครองชีพครับผมที่มีร้านค้าสวัสดิการต่างๆมากมายเลยแต่ว่าค่าครองชีพมันจะสูงขึ้นไหมแล้วเด็กและเยาวชนนะครับผมจะเข้าถึงได้อย่างไร
0: สองเรื่องนะคะพื้นที่สีเขียวเนี่ยพี่ได้มีการประกาศเป็นแคมเปญใหญ่ซึ่งอยู่ในโครงการขยายเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มปอดให้กรุงเทพนั่นแหละซึ่งเป็น1ใน14แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์อันสุดท้ายข้อ14เลยคือเรื่องนี้และนอกจากนั้นเนี่ยพี่มฤดิกาได้ประกาศไปแล้วว่าเราจะใช้กรุงเทพเป็นเจ้าภาพไปเช่า3เช่าที่ของการรถไฟเช่าที่ของภาคเอกชนเช่าที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งรกร้างว่างเปล่าอย่างเช่นเส้นเกษตรตัดใหม่เห็นมั้ยนั่นที่ราชพัสดุเจ้าของคือกระทรวงการคลังแค่ยังไม่ได้สัมปทานไปให้เท่าแก่ท่านใดไปสร้างห้างแค่นั้นแต่ทีนี้เราจะให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพเท่าแก่ท่านใดสมมติเหมือนกับกรณีสมมติว่าเท่าแก่เซ็นท่านเห็นไหมเช่าที่รถไฟสร้างห้างเซ็นท่านได้ฉันก็จะใช้กรุงเทพมหานครเช่าที่ของการรถไฟอย่างเช่นพื้นที่ว่างของมักกะสันเห็นไหมนั่นน่ะฉันจะใช้กทมไปเช่าและจะขอเจรจาเลยวันที่ดร.มฤดิกาเป็นผู้ว่ากรุงเทพเราเจรจากับทางการรถไฟเลยขอเช่าที่มักกะสันตรงจุดนั้นซึ่งมีหลายร้อยไร่ไม่ต้องเอาไปสร้างห้าง กรุงเทพขอเช่าและจะเท่าทําเป็นสวนสาธารณะ
1: นี่คือพื้นที่สีเขียวแล้วเรื่องค่าครองชีพล่ะคะ
0: ค่าครองชีพก็เช่นเดียวกันเราก็จะเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับนะคะการเรามีโครงการจับคู่กู้เงินเรามีโครงการเรื่องสตรีทฟาราไดแล้วนอกจากนั้นเรามีโครงการเพิ่มงานเพิ่มตำแหน่งงานโดยทำ MOU กับต่างๆแล้วนะคะ

0: เหนือจากที่เขาได้รับสวัสดิการจากรัฐซึ่งจะพอไม่พอก็ตามแต่เศรษฐกิจมันไม่ฟูเราใช้งบประมาณท้องถิ่นจะเป็นตรงไปที่คนแก
1: ่
0: ของกรุงเทพมหานครจะเป็นไปที่เด็กอ่อนครอบครัวที่ตกงานและเมื่อเกิดการลงทะเบียนของกรุงเทพมหานครเขาเรียกว่าลงทะเบียนคนจนกรุงเทพอะลักษณะแบบนั้นเราก็จะเป็นถูกจุดแล้วเมื่อให้คนเอาเงินไปจับจ่ายมันก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกวาระหนึ่ง
1: ครับมีคำถามสำคัญจากทางบ้านครับขอสองคำถามเลยนะฮะเผื่อตอบทีเดียวเลยนะฮะถามว่าไปผ่าต้อกระจกมาแล้วแต่ว่าต้องไปติดตามผมคลินิกปฐมภูมิอ้างระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขอเอกสารประวัติการรักษาถ้าไม่มีมาจะไม่ออกใบส่งตัวให้เหมือนไม่อยากให้ไปรักษาต่อกลัวเปลืองงบเปล่าไม่รู้วุ่นวายจุกจิกแก้ขั้นตอนนี้ให้ด้วยครับข้อ2ถามว่าอยากสอบถามนโยบายของดร.มณิกาต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะทำได
2: ้
0: แต่ละนโยบายเนี่ยบางอันมันมีอยู่แล้วแค่ต้องมีผู้นำที่กล้าหาญในการที่จะไปบูรณาการบางอันใช้งบประมาณกลางบางอันต้องของบประมาณจากรัฐบาลและบางอันใช้งบประมาณของกรุงเทพที่มีอยู่และบางอันเราสามารถจัดเก็บเพิ่มโดยที่เป็นโปร่งใสบางอันเราจัดการทุจริตคอร์รัปชันออกไปเพราะฉะนั้นก็แปลว่างบประมาณมันก็จะมีในการที่จะจัดสรรทีนี้ถามว่าฉันยกตัวอย่างเลยมีคนบอกว่า AI เจเนเรตกันกับ CCTV งบประมาณนั้นใช้เท่าไหร่กรณี AI flat AI radar Xband หรือกรณี AI ที่จะมาครอบกันกับ CCTV ก็ประมาณแค่ประมาณไม่เกิน250ล้านถ้าเกินจากนั้นมีคนคอร์รัปชันแน
2: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคิดโดยที่มีรถแมปมารองรับว่างบประมาณใช้ประมาณนี้เพื่อที่จะไปครอบในสิ่งที่มันมีอยู่เนื้อออกใช่ไหมแล้วใช้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เจเนเรตกันและสามารถที่จะปรับนะคะเพื่อให้รองรับวิถีชีวิตของเราได้คือนโยบายทุกอย่างมันมี how to และเรามีแผนปฏิบัติ1 2 3นโยบายทั้งหมด14ด้านบางด้าน3เดือน KPI ได้เลยอย่างเช่นกรณีฝุ่น PM 3เดือน KPI ได้เลยบางด้านอย่างเช่นกรณีของการจัดการจราจรมันก็สามารถวัดผลได้ทุกระยะ3เดือนทุกระยะ6เดือน
2: คือดร.กำลังจะบอกว่างบประมาณเรื่องของกล้อง CCTV AI นะใช้งบประมาณไม่มาก200กว่าล้านเท่านั้นแล้วส่วนเรื่องการ
0: มี CCTV อยู่แล้ว
2: ส่งตัวล่ะคะส่งตัวสั้นๆค่ะส่ง
0: ตัว
2: การส่งตัวต่างๆคลินิกปฐมภูมิที่ว่ามา
0: เมื่อกี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับสาธารณสุขพื้นที่ให้เป็นลักษณะของโรงพยาบาลเทียบเท่าดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าการบูรณาการการบริหารจัดการในรูปแบบสมาร์ทเฮลท์ซิตี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันสมาร์ทเฮลท์ซิตี้แปลว่าทุกบุคลากรจะถูกอบรมแล้วเราก็จะทำให้เรื่องที่ยุ่งยากในชีวิตนั้นเนี่ยง่ายขึ้นในการที่จะทำดำเนินการก
2: ็
0: คือจะเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครในการที่จะให้สำนักอนามัยของเราเนี่ยมีความเป็นนะคะสมาร์ทขึ้น
2: ที่ว่ามาทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะบอกว่าดร.มลิกาพี่ติ่งไม่ตายไม่ค่ะถามคำถามไหนตอบได้หมดโดยไม่มีสคริปต์ใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีวิชวลโน้ตนะคะคุณเองสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ผ่านทางเพจ Facebook สถานีประชาชนจะสรุปทุกอย่างเป็นคำพูดไม่ให้ตกแม้แต่คำเดียวเลยนะคะสรุปไว้ให้ฉะนั้นช่วงต่อไปช่วงสุดท้ายแบไตนโยบายใครตัวจริงพี่ติ่งขายของหน่อยเบอร์14ของเราเลือกแล้วจะได้อะไรกรุงเทพจะเปลี่ยนแบบไหนคะ
0: ฉันถามก่อนในสิ่งที่ดิฉันพูดไปทั้งหมดผู้ชมในห้องส่งพอใจไหมพอใจไหมพอใจไหมชอบใจไหมชอบใจไหมเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรนะทุกคนฉันจะบอกให้อาจารย์พอใจไหมหนูพอใจไหมลูกเยาวชนพอใจไหมพอใจเป็นพื้นฐานนะอ่ะทีนี้แน่นอนพี่อยากจะบอกทุกๆคนว่านโยบายของเรามีทั้งหมด14ยุทธศาสตร์ทุกคนคงจะฟังแต่ละช่องแต่ละที่และรวมทั้งฟังตนนี้เนี่ยไปพอสมควรดิฉันคิดว่าโค้งสุดท้ายคนก็จะไม่สนใจเรื่องนโยบายเพราะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครมาก็ตามแต่มันก็จะมีแผนปฏิบัติที่จะต้องให้ทำทั้งหมดเนี่ยดิฉันบอกได้เลยว่าการเลือกผู้นำเนี่ยทุกคนกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์คนละ1คะแนนไม่ว่าจะจนจะรวยเท่ากันหมด1คะแนนนั้นจะกาเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือ1คะแนนนั้นจะกาเพื่อย่ำอยู่กับที่อันนี้พี่ๆต้องช่วยกันทำช่วยกันคิดสำหรับความเป็นดร.มลิกาฉันน่ะอยู่วงการนี้มาทั้งหมด40กว่าปีแล้วอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่อายุ15เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยวันนี้ฉันเป็นพลเมืองกรุงเทพเขตดุสิตฉันอายุ53ปีถามว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันต้องมานั่งหายใจเอาฝุ่น PM เข้าไปและลูกน้องฉันเนี่ยจะต้องไปนั่งหายใจสูดฝุ่น PM ลูกหลานของลูกน้องฉันจะต้องเข้าโรงพยาบาลวันเว้นวันถามว่านี่คือเมืองที่มันเป็นซิวิไลซ์เหรอขณะเดียวกันเมื่อน้ำท่วมวันพลายมันฉันจังวิ่งหนีหนูอยู่เลยขณะเดียวกันผู้ว่าคนเก่า

0: พลายมันเหมือนกันหนูขึ้นไปกระจุกต้นไม้จนหยีเลยคำถามเราจะให้กรุงเทพสกปรกแบบนี้ใช่ไหมเราจะให้กรุงเทพเนี่ยกลายเป็นเมืองที่โสโครกแบบนี้ใช่ไหมหรือเราจะทำให้กรุงเทพกลายเป็นประตูสู่ประเทศไทยเธอรู้ไหมกรุงเทพเนี่ยเป็นมหานครอันยิ่งใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะต้องทำให้กรุงเทพสามารถเปลี่ยนไปในทางที่ทันสมัยใครๆก็ชื่นชมเราจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวหนีหายไปเวียดนามไปเขมรไปที่อื่นไม่ได้แล้วเพราะรายได้หลักของประเทศไทยที่เลี้ยงดูประเทศคือการท่องเที่ยวเราเนี่ยอะไรก็จัดเก็บจัดระเบียบจัดระเบียบโดยที่ไม่ดูว่าวันนี้เศรษฐกิจกำลังมีปัญหา
1: ถ้าหากได้ตำแหน่งวันแรกพี่ติ่งจะทำอะไรคะ
0: แน่นอนวันแรกปุ๊บเนี่ยฝุ่น PM นะคะตามรันดาวของเรานะคะเราแก้ปัญหาฝุ่น PM นอกจากนั้นแล้ว13 14นโยบายเราทำพร้อมกันพร้อมคำสั่งจากผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จัดการ KPI ภายใน3เดือนนอกจากนั้นจะมี AI Traffic KPI ภายใน3ถึง6เดือนและจะมี AI Radar หรือว่า AI Flood นะคะ Radar X Band ซึ่งดูแลน้ำท่วมจัดการบริหารจัดการ KPI ได้ในทุกปีและเราจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อรองรับในช่วงฝนที่จะตกทุกปีจะต้องมีปกติ 3-4 ปีขุดลอกทีนึงอันที่3เราจะทำเมืองให้ปลอดภัย24ชั่วโมงไฟและกล้องวงจรปิดจะต้องลิงก์กันทุกเมือง50เขตจะต้องสว่างสวยทุกคนใช้ชีวิต24ชั่วโมงปลอดภัยเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับจับคู่กู้เงินเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำการค้าทำการขายได้แล้วก็เงินมันจะหมุนไปเราจะทำนะคะนโยบายเรื่องเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดพาราไดซ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ทุกคนสามารถกินได้อร่อย24ชั่วโมงและพ่อค้าแม่ขายสามารถที่จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เราจะทำให้เมืองสามารถที่จะมีสุขอนามัยที่ดีเราจะทำให้เมืองเนี่ยสามารถที่จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เปิดไปทั้ง50เขตและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเราจะทำให้เมืองเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำโครงการแฮปแอปพลิเคชันเพิ่มนะคะรายได้ให้กับกรุงเทพนั่นแหละวิธีการจัดเก็บรายได้เราจะใช้กรุงเทพเนี่ยเชื่อมเมือง76จังหวัดในประเทศไทยแล้วเราจะทำใหกรุงเทพกลายเป็นเจ้าภาพหลักเชื่อมโลกและก็ดึงนักท่องเที่ยวปักกิ่งนักเรียนจบใหม่นักศึกษาจบใหม่มุมไบอินเดียและ25ประเทศอาเซียนซึ่งเป็นประชากรครึ่งโลกดึงเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวชั้นดีและเราจะจัดการปราบพวกบรรดาที่มาแย่งงานคนไทยเป็นต่างด้าวต่างแดนต่างแดนต่างๆรวมทั้งคนที่มาสร้างอาชีพและกลายเป็นศูนย์เหรียญไม่ว่าจะเป็นจีนเทายูเทาที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้และทุกคนคอเอาตลอดดังนั้นดิฉันคิดว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต้องการคนเก่งทั้งหมดเนี่ยคนเก่งในกรุงเทพมีเยอะมาก
1: ค่ะ
0: แต่กรุงเทพต้องการคนกล้ากล้าที่จะไม่ทำตัวให้กลืนไปกับระบบกล้าในการที่จะต่อกรกับการคอร์รัปชันกล้าในการที่จะจัดการกับทุนเทากล้าในการที่จะจัดการกับมาเฟียที่ทำให้กรุงเทพสกปรกกล้าในการที่จะทำให้กรุงเทพเปลี่ยนแปลงได
1: ้
0: อย่างที่บอกทุกคนทุกคนเนี่ยจะมีจะจนในกรุงเทพบัตรประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปของกรุงเทพทุกคนสามารถเลือกผู้ว่าโดยตรงแตกต่างจากการเลือกนายกรัฐมนตรีส.ส.เป็นคนเลือกแต่ทุกคนในกรุงเทพมีสิทธิ์มีอภิสิทธิ์เลือกผู้ว่าผู้นำโดยตรง
1: ค่ะ
0: 1คะแนนของคุณไม่ว่าจะชุมชนใดเท่ากันกับเศรษฐีในเมืองกรุงเทพเช่นกันแต่1คะแนนของท่านนั้นท่านจะกาเพื่อให้มันย่ำอยู่กับที่หรือเลือกที่จะกาเบอร์14ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าเดิม
1: ขอเสียงค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ติ่งมัลลิกาค่ะหากถูกใจนโยบายของพี่ติ่งมัลลิกานะคะหมายเลข14ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกมาว่าพี่ติ่งนี่พูดน้ำไหลไฟดับพูดมามากมายนี่คือนโยบายต่างๆค่ะที่พรั่งพรูออกมาว่าอยากจะแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพใครฟังไม่ทันค่ะเราเก็บตกให้แล้วนะคะผ่านทาง Visual Note ค่ะ Visual Note นี้คุณผู้ชมเองสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS นะคะรวมถึงที่ Facebook ของรายการสถานีประชาชนด้วยค่ะเราเก็บตกหลายๆนโยบายหลักๆที่ว่ามามีเรื่องของฝุ่นความปลอดภัยรายได้แล้วก็เรื่องของ AI นะคะมีสภาทชนมาแล้วนะคะถามเรื่องของระบบบริการสุขภาพจะแก้ไขอย่างไรเพราะปัจจุบันไม่ครอบคลุมค่ะพี่ติ่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีโรงพยาบาลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นมีโรงพยาบาลขนาดเล็กฟิตเดอร์ต่างๆนี้จะต้องเข้าถึงด้วยเรื่องของความเหลื่อมล้ำและจะแก้ไขยังไงเขาบอกว่าแก้ไขนะคะผ่านทางเรื่องของคุณภาพราคานะคะการเข้าถึงต่างๆการส่งต่อตัวนี่คือการส่งต่อคนไข้ต้องเข้าถึงเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นจะมีการยกระดับเรื่องของระบบสาธารณสุข

0: ใกล้บ้านบริการ24ชั่วโมงรวดเร็วนะคะภายใน 3-5 นาทีสะท้อนปัญหาท้าคนแก้เป็นการรวมนะคะปัญหาของคนกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะคือเรื่องของทางเท้าสิ่งกีดขวางน้ำท่วมระบบระบายน้ำขยะมูลฝอยมลพิษสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะให้มีพื้นที่สีเขียวนะคะดร.มาริกาบอกว่า5ปัญหาที่ว่ามานี้แก้ให้หมดนะคะส่วนหนึ่งแก้ผ่านทางระบบ AI ค่ะโดยจะมีการใช้นวัตกรรมบวกกับใครบวกกับคนค่ะคนทำงานอยู่แล้วแต่ใช้ AI เข้ามาช่วยทำงานให้มากยิ่งขึ้นนะคะCCTV ต่อไปนี้หากได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครกล้อง CCTV ต้อง AI คนเดินล้มต้องเห็นทั้งหมดนะคะจากนั้นจะมีการเจาะโซนชนนโยบายต่างๆด้วยเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเจาะโซนชนนโยบายเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นี่คือนโยบายธงหลักเลยนะคะที่อยากจะแก้ไขปัญหาถนนเนี่ยต้องเพียงพอระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานต้องเข้าถึงค่ะเรื่องของรถเมล์รถสาธารณะต้องมีจุดต่างๆต่างโดยเฉพาะกรุงเทพชั้นนอกกรุงเทพชั้นนอกก็เจอปัญหาเรื่องของรถสาธารณะเยอะมาดูชั้นกลางกันหน่อยค่ะชั้นกลางนะคะปัญหาสะสมเรื่องของความสว่างถนนต่างๆนะคะการจัดวางผังระบบเมืองใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยเช่นเดียวกันถึงแม้เป็นปัญหาเรื้อรังนะคะที่เจอมานานแต่ดร.มาริกาบอกว่าแก้ได้โดยใช้ AI ชั้นในกันหน่อยชั้นในนี่ถือว่าเป็นหัวใจของคนกรุงเทพมหานครค่ะมีทั้งเมืองมีทั้งคนที่เยอะนะคะเขาบอกว่าจะต้องมีการเนี่ยไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหามีสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ด้วยนะคะเปิดร้านค้าเพิ่มมากขึ้นคนไม่มีเงินทำยังไงจับคู่กู้เงินเลยสิคะจากนั้นนะคะมีการดูแลเรื่องของระบบเมืองการจัดผังเมืองต่างๆด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ย้ำอีกครั้งนึงนะคะผ่านทาง Facebook รายการสถานีประชาชนได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และสำหรับวันพรุ่งนี้ฮะต้องเชิญชวนผู้ชมครับให้รับชมในเวลาดังกล่าวคือ 14:05 นาทีเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 15:00 นและพรุ่งนี้จะพบกับท่านหม่อมหลวงกรกสิบัติด้วยวันเวลาเดียวกันนี้นะฮะอยากชมอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารูปแบบเป็นอย่างนี้เราก็จะมีการถามแบบสดๆถามความเห็นจากทางบ้านด้วยวันนี้ฮะต้องขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมรายการ Thai PBS Next Station อนาคตกรุงเทพครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: และพวกเราลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 15:00 นทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับพรรคประชาชนยื่นหนังสือถึงกกต.ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของอธิบดีกรมการปกครองครับกรณีแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยช่วงเลือกตั้งเข้าข่ายใช้อำนาจหน้าที่มิชอบหรือไม่ทวงนายกรัฐมนตรีทำไมยังไม่ตั้งกรรมการสอบครับ นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบกรณีลายอธิบดีกรมการปกครองหลุดช่วยน้ำเงินด้วยนายวิโรจน์กล่าวว่ากรณีที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่ามีการพิมพ์ข้อความจริงหรือไม่และต้องตีความคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการเลือกตั้งหมายถึงช่วยพรรคการเมืองใดสิ่งที่เกิดขึ้นผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นการเป็นข้าราชการจะต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองหรือใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งจึงต้องการให้กกต.ตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริงครับด้านนายเฉลิมพงศ์กล่าวว่าในช่วงของการเลือกตั้งจับสัญญาณได้ว่ามีการใช้กลไกของรัฐเข้าไปช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครจากพรรคการเมืองบางพรรครวมถึงข้าราชการระดับสูงในจังหวัดก็ถูกข้อครหาว่ามีการนำเงินไปซื้อเสียงให้กับนักการเมืองในพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้มีการเปิดแชทไลน์ของจังหวัดทั้ง77จังหวัดให้ตรวจสอบรวมถึงตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และ ID ไลน์เพื่อหาเจ้าของที่แท้จริงของผู้พิมพ์ข้อความโดยข้อมูลทั้งหมดสามารถนำไปเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้พร้อมฝากถึงนายกรัฐมนตรีเหตุใดยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตัวที่3ของตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาใกล้กับบ่อขยะขนาดใหญ่ขณะที่ท้องถิ่นประกาศเฝ้าระวังเข้มงวดเร่งเก็บตัวอย่างส่งตรวจและระดมฉีดวัคซีนกว่า 5,000 โดสสุนัขต้องสงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตัวที่3พบที่บริเวณบ่อขยะในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาท้องถิ่นสั่งเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดสุรินทร์คาดว่าใช้เวลาประมาณ 3-4 วันจึงจะทราบผลอย่างเป็นทางการครับนายกิติพงษ์พงษ์สุรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่ตำบลโพกลางพบสุนัขต้องสงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเคสที่3แล้วโดยเคสแรกพบการระบาดในพื้นที่ใกล้วัดโบสถ์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ตำบลโพกลางซึ่งผลตรวจยืนยันพบเชื้อพิษสุนัขบ้าและมีประชาชนติดเชื้อจนเสียชีวิต1คนส่วนเคสที่2เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ายทหารอีก1แห่งมีผู้ถูกสุนัขกัดรวม6คนเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคอย่างเร่งด่วนและตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคในเคสแรกเทศบาลตำบลโพกลางร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่แล้วกว่า 5,000 โดสเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนและในพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณบ่อขยะที่มีสุนัขจรจัดจึงขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องหากพบสุนัขแปลกหน้าสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีอาการผิดปกติเช่นดุร้ายน้ำลายไหลอ้าปากเดินเซหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติให้รีบแจ้งเทศบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายบุญประคองคชยพันธ์อายุ33ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่10ตำบลห้วยปากตำบลหนองแหนขออภัยครับตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพนมสารคามท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 15:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
2: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่1,800
1: พันธนาการวังวนคนมีหนี
3: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
1: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำไทย PBS
4: เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงเอาไงลุงคะลุงคะเลือกตั้งผู้ว่าลุงอยากได้ผู้ว่าแบบไหนคะ
5: ก็อยากได้ผู้ว่าคนที่เขาไม่รังแกประชาชน
4: ขอคนดี
5: ขอคนที่เขาไม่รังแกคนยากคนจน
4: แล้วมีสิทธิ์เลือกไหมเนี
5: ่ยไม่มีสิทธิ์แต่สนับสนุนคนที่เขาจริงใจทำงาน
4: มาวอล์กวิดชีวิตคนกรุงเทพกับรายการเสียงเปลี่ยนเมืองทุกวันอังคารตลอดเดือนมิถุนายนนี้16 นาฬิกา

ภาพดีมีได้ทุกวันค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ต้องยอมรับค่ะว่าทุกวันนี้โรคอะไรบางทีมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยแต่การเข้าถึงการรักษา

0: าจจะอยู่ไกลค่ะถ้าเป็นคนในเมืองก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่คนที่อยู่นอกเมืองอย่างเช่นต่างจังหวัดที่ห่างไกลบางทีเจ็บป่วยอะไรจะเข้าถึงแพทย์ทีต้องเดินทางไกลมากๆเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาและยังต้องมาต่อคิวอีกมากมายด้วยนะคะเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเขามีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างวันนี้ที่อยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูกันเรียกว่าเป็นเทเลเฮลท์ไทยแลนด์กับกระเป๋าปฐมภูมิที่จะไปดูแลคนไข้ให้ถึงในถิ่นแดนไกลได้ค่ะอยู่ข้างๆพีนตอนนี้นะคะแนะนำสักหน่อยนึงค่ะรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงสุนีเลิศสินอุดมเลขาธิการสภาเภสัชกรรมค่ะหรือว่าอาจารย์สุนีนะคะแล้วก็เภสัชกรหญิงโฉมขนางภูมิสายดอนโฆษกสภาเภสัชกรรมหรือว่าคุณหมายสวัสดีทั้งสองท่าน
1: ค่ะ
0: ว่าแต่เครื่องที่เอามาให้ดูวันนี้โอ้เยี่ยมเลยใช้ตรวจอะไรได้บ้างคะ
2: ค่ะก็สำหรับเครื่องนี้เราเรียกว่ากระเป๋าปฐมภูมินะคะหรือเรียกว่า primary care bag นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า internet of medical thing นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเราวัดสุขภาพของคนไข้เนี่ยแล้วมันสามารถมาปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันได้
0: ได้อะไรบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่างสั้นๆ
2: ก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะคะที่ตอนนี้สภาเภสัชกรรมเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีเครื่องวัดความดันนะคะเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วนะคะเครื่องวัดออกซิเจนค่ะแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกายนะคะเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือสามารถตรวจสมรรถภาพปอดได้ค่ะ
0: ความแม่นยำเป็นยังไงคะคุณหมาย
1: ความแม่นยำเรียกได้ว่าเราคัดเลือกนะคะเครื่องมือที่มีความแม่นยำเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ค่ะที่เราสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับคุณหมอในการช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็ประเมินการรักษาของโรคได้ค่ะ
0: นี่อยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะคะเดินทางสะดวกเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรนะคะหรือว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ติดขัดอะไรในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาส่งข้อความมาบอกกันได้เลยออนไลน์ทุกช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook คนสู้โรคแฟนเพจ Facebook ไทย PBS นะคะ X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเนี่ยพินเองก็อยากจะทดลองนะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เขาใช้งานกันอย่างไรบ้างค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะมาเช็คข้อมูลที่ชัวร์กันดีกว่าจะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีค่ะที่เขาบอกกันแบบนี้ว่าหากใครที่มีภาวะโลหิตจางจะต้องเสริมด้วยเรื่องของการบำรุงเลือดใช่ไหมคะหรือว่าสารอาหารอย่างธาตุเหล็กเนี่ยจำเป็นมากๆโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ก็จะต้องมีการดูแลทารกในครรภ์ด้วยถ้าไปกินธาตุเหล็กกับนมสดหรือว่าแคลเซียมคุณผู้ชมแชร์กันแบบนี้นะคะว่าจะทำให้การกินยานั้นไม่มีประสิทธิภาพเรื่องนี้จะจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: การกินยาธาตุเหล็กร่วมกับนมจะทำให้ลดการดูดซึมของธาตุเหล็กเป็นความจริงเลยค่ะเป็นความจริงเลยค่ะเป็นความจริงเลยค่ะเนื่องจากว่าธาตุเหล็กกับนมที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุแคลเซียมอะค่ะมันเป็นประจุบวกเหมือนกันเมื่อเรากินไปพร้อมกันเท่ากับว่าเราจะได้ทั้งแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กไปพร้อมกันเนาะตัวแคลเซียมอะค่ะมันจะจับกับตัวพาไปที่กระแสเลือดได้ดีกว่าธาตุเหล็กดังนั้นการที่เราได้กินธาตุเหล็กกับแคลเซียมอะมันจะไปทำให้ตัวธาตุเหล็กมันจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ช้าลงเพราะว่าในร่างกายเราอะค่ะที่ลำไส้เล็กมันจะดูดซึมตัวแคลเซียมไปก่อนธาตุเหล็กก็จะทำให้หลังๆอะค่ะตัวลำไส้เล็กมันจะเริ่มดูดซึมตัวธาตุเหล็กได้น้อยลงยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับนมนะคะก็จะเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มฟูโรควินโอโลนเช่นตัวนอร์ฟล็อกซาซินซิปโปฟล็อกซาซินยาซิปโปฟล็อกซาซินจะใช้มากในการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะค่ะส่วนนอร์ฟล็อกซาซินก็จะใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียจากการติดเชื้อค่ะเนื่องจากว่ายา2ตัวนี้เมื่อกินกับนมที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบแล้วจะทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่สามารถละลายน้ำก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาพวกอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือว่าท้องเสียจากการติดเชื้อได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มยาเช่นยาที่ใช้ในรักษากระดูกพรุนนะคะเช่นอะเลนโดเนตหรือลิซิโดเนตนะคะเมื่อกินร่วมกับนมก็จะทำให้ยาเหล่านี้ถูกดูดซึมในร่างกายน้อยลงก็จะไม่ให้ฤทธิ์ในการรักษากระดูกพรุนค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มเตตราไซคินค่ะยากลุ่มเหล่านี้ก็จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่สามารถละลายน้ำก็จะไม่ให้ฤทธิ์ในการรักษาค่ะเครื่องดื่มที่ไม่แนะนำให้รับประทานร่วมกับธาตุเหล็กนะคะก็จะเป็นกาแฟและชาที่จะมีสารพวกแทนนินอยู่ค่ะเพราะว่าสารแทนนินจะไปจับกับธาตุเหล็กเกิดสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำก็จะทำให้ธาตุเหล็กไม่ถูกดูดซึมและไม่ออกฤทธิ์ค่ะแล้วก็มีน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีแร่ธาตุฟอสเฟตเป็นส่วนผสมเพราะว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีตัวแร่ธาตุฟอสเฟตอะค่ะก็จะทำให้ตัวธาตุเหล็กเกิดสารประกอบเช่นกันก็จะทำให้ธาตุเหล็กไม่ถูกดูดซึมและนำไปใช้ในร่างกายไม่ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ค่ะจะไปมีผลรบกวนต่อตับที่มีส่วนในการสร้างเม็ดเลือดด้วยเช่นกันค่ะยาธาตุเหล็กนะคะที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะแนะนำให้กินร่วมกับน้ำส้มหรือไม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินซีนะคะเพราะว่าในวิตามินซีมันจะมีตัวช่วยในการที่จะพาธาตุเหล็กอะค่ะดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายด้วยได้เร็วนะคะควรจะกินตอนก่อนอาหาร1ชั่วโมงหรือไม่ก็หลังอาหาร2ชั่วโมงค่ะเพราะว่าถ้ากินร่วมกับแคลเซียมก็จะไปทำให้ตัวธาตุเหล็กไม่ถูกดูดซึมหรือไม่ก็ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องกินแคลเซียมนะคะก็อาจจะกินตอนก่อนนอนไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันการกินร่วมกับตัวอาหารอื่นๆค่ะสำหรับสตรีมีครรภ์ที่มีความจำเป็นต้องกินธาตุเหล็กร่วมกับแคลเซียมนะคะควรจะกินตัวธาตุเหล็กอะค่ะตอนท้องว่าหรือไม่ก็ตอนก่อนนอนไปเลยส่วนตัวแคลเซียมค่ะก็อาจจะเปลี่ยนจากมื้อเช้ามาเป็นมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นค่ะ
1: งานนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องจริงนะคะอย่าไปกินแคลเซียมกับยาบำรุงเลือดเพราะว่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่กินยายากนะคะอยากจะหาอะไรเสริมเข้าไปกินยาบำรุงเลือดหรือว่าอะไรที่เป็นธาตุเหล็กเนี่ยกับน้ำส้มวิตามินซีไม่แย่งกันกินได้ค่ะแบบนี้อาจจะช่วยหนุนเสริมในเรื่องธาตุอาหารส่วนอื่นๆไปเพิ่มเติมด้วยกลับมาค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบใกล้ตัวโดยเฉพาะเรื่องการคัดกรองดูแลหากใครที่มีโรคอยู่แล้วบางคนต้องติดตามนะคะไป follow up อยู่เสมอแต่ว่าเวลาไปโรงพยาบาลมันเดินทางยากมากเลยการมีอุปกรณ์แบบนี้ที่พกพาได้ง่ายเห็นว่ามีการนำไปทดลองใช้จริงๆเราด้วยเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: ก็อุปกรณ์เหล่านี้นะเราได้ทดลองใช้ที่เขตสุขภาพที่7น
1: ะ
2: คะก็คือ101มหาสารคามขอนแก่นแล้วก็กาฬสินธ
1: ุ
2: ์นะคะก็เราทดสอบเนี่ยกับบุคลากรแล้วก็ให้บุคลากรเนี่ยเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันก็คือคุณหมอเน
1: า
2: ะแล้วก็ตัวเภสัชกรเองเนี่ยใช้อุปกรณ์เนี่ยอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็ที่ร้านยา
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: อาจจะไปติดตั้งที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนหลังจากตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็คัดกรองความเสี่ยง
1: ค่ะ
2: นะคะก็จะเห็นว่า เราพบคนที่เสี่ยงกับการที่จะเป็นเบาหวานถึง 25%
1: โอ้คนที่ยังไม่ได้เป็นโรค
2: ยังไม่เป็นเราเรียกว่า prediabetes ก็คือเสี่ยงกับการเป็นเบาหวาน
1: ดังนั้นสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วคนที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วล่ะคะ
2: คนที่เป็นโรคประจำตัวเนี่ยเราจะพบว่าคนไข้บางคนเนี่ยเป็นโรคประจำตัวอยู่แต่ไม่ได้พบแพทย
1: ์
2: ค่ะไม่ได้พบอย่างต่อเนื่อง
1: การเจอหมอขาดยา
3: ในการไปพบคุณหมออะไรอย่างเง
2: ี้ยค่ะก็คือไม่ได้ไปพบแพทย์เลยนะคะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นนะคะพอเราได้ศึกษาตัวนี้ค่ะให้พยากรณ์ติดตามผ่านระบบทางไกลเนาะซึ่งจะเห็นว่าในนี้มันมีระบบทางไกลอยู่นะคะ
3: อันนี้จะเป็นที่เราซิมูเลต
2: เป็นวิดีโอเลยนะคะเป็นวิดีโอคอลที่วิดีโอคุยกับคนไข้แบบเห็นหน้าได้นะคะ
1: กับคุณหมอเลย
3: กับคุณหมอกับเภสัช
2: คุยกับคุณหมอได้คุยกับเภสัชได้หมด
1: แอปพลิเคชันนี้คือแอป
3: แอป
1: พลิเคชันที่มีชื่อว่า
3: เทเลเฮลท์ไทยแลนด
1: ์โอ้เทเลเฮลท์ไทยแลนด์คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ดาวน์โหลดมาได้เลย
3: ใช่ค่ะ
1: นะคะดาวน์โหลดมาในนั้นจะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะหรือว่ามีกระทู้ที่เอาไว้ปรึกษา
3: ใช่มีบทความสุขภาพด้วยค่ะในนั้น
1: ใครๆก็อยากมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวนะลองจีวิตตี้ทุกวันนี้ว่าแต่นะคะอุปกรณ์หน้าตรงนี้เองที่มีการนำไปใช้แล้ววันนี้ขอทดสอบสักนิดนึงได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะคุณกรีน
1: ถ้าแต่วัดความดัน
3: วัดความดัน
2: อยากจะคนที่นั่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะ
3: เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของโฟลิกบำรุงเลือดเพราะฉะนั้นตัวดีเทคหนึ่งค่ะที่ดีเทคได้ว่าเลือดเรามีออกซิเจนไปเลี้ยงพอไหมคือการวัดออกซิเจนปลายนิ้วค่ะเดี๋ยวร่องนะคะให้วัดออกซิเจนปลายนิ้ว
1: ปกติเราจะเข้าถึงการวัดแบบนี้ได้ไหมคะเนี่ย
3: เครื่องเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะใช้ที่บ้านได้แต่ทีเนี้ยทำยังไงให้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันที่คุณหมอสามารถใช้ในการคุยหรือประเมินได้

0: ใช่ค่ะเราก็เลยพัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่ว่าพอเราวัดปลายนิ้วปุ๊บตัวค่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะก็จะลิงก์เข้าสู่แอปเทเลเฮลค่ะซึ่งข้อมูลนี้ค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปให้คุณหมอช่วยในการประเมินผลได้ค่ะอันนี้ก็คือเราวัดออกซิเจนปลายนิ้วอยู
1: ่มันกำลังประเมินผลแต่ว่าถ้าใครไปโรงพยาบาลบ่อยคุ้นๆแน่นอนก่อนจะพบแพทย์เขาต้องมีวัดความดันกับออกซิเจนก่อนถ้าออกซิเจนต่ำเป็นยังไงคะ
0: ออกซิเจนต่ำบางคนนะคะก็จะมีอาการแสดงเช่นเรื่องของการมึนศีรษะเวียนศีรษะได้หรือมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติค่ะ
1: นี่ขึ้นแล้วค่ะเมื่อสักครู่ประมวลผลอยู่ของพีนตอนนี้
2: 96ค่ะ
1: 96ถือว่าต่ำไหมคะ
2: ปกติ
0: ปกติ
1: ใช่จริงๆคนเราไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่เอ่ย
0: ไม่ควรต่ำกว่า94ใช่ต่ำกว่า94ไม่ดีแล้วค่ะ
1: อย่างนี้สบายใจไปได้เปราะหนึ่ง
0: ใช่แล้วค่ะอันนี้คือวันนี้เราสูดหายใจเต็มปอดแล้วแล้วก็ออกซิเจนปลายนิ้วดีแปลว่าอันนี้คือเลือดนำส่งออกซิเจนได้ดีซึ่งเดี๋ยวข้อมูลนี้จะลิงก์เข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ค่ะ
1: การมีแอปพลิเคชันที่เก็บฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการดูแลระยะยาวยังไงบ้างค่ะ
2: ค่ะปกติเนี่ยเวลาที่เรารู้ข้อมูลสุขภาพนะคะอย่างอันนี้เราจะเห็นความดันของคนไข้นะคะพอเราเห็นความดันเนี่ยนะคะโปรแกรมเนี่ยเราสามารถทำแดชบอร์ดออกมานะคะให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถเห็นได
1: ้
2: พอเห็นเนี่ยเราสามารถโทรติดต่อนะคะคนไข้คนนั้นสมมติว่าคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ของร้านยาเราสามารถที่จะดูแลเขาได้อย่างต่อเนื่องคนไข้บางครั้งเนี่ยอย่างเช่นความดันอาจจะสูงในช่วงหนึ่งที่เขาขาดยาไปนะคะเราก็สามารถที่จะติดตามเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีความร่วมมือในการใช้ยาที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ว่าแม้จะมีฐานข้อมูลนะคะคนไข้จะเข้าถึงใครจะเป็นคนเอาเครื่องนี้ไปตรวจวัดให้เขาได้บ้างคะ
2: ค่ะจะมีอยู่2ส่วนส่วนนึงเราเรียกว่า primary care ก็คือเราตรวจที่ร้านยาได้ร้านยาเนี่ยสามารถเป็นหน่วยปฐมภูมินะคะซึ่งตอนนี้น่ะเราก็จะเป็นหน่วยปฐมภูมิให้กับรัฐนะคะในการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงแล้วส่งข้อมูลให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
2: อันที่2เนี่ยด้วยความที่มันเล็กกระทัดรัดนะ
1: คะ
2: เราก็
1: ถือไปไหนได้เลย
2: ใช่ค่ะในเนี้ยก็จะเขียนว่า primary care bag เนาะนะคะก็คือเราสามารถที่จะถือกระเป๋าเนี้ยค่ะนะคะรวมถึงมีอุปกรณ์ต่างๆหมดเลยนะคะไปที่บ้านของคนไข
1: ้ใครจะเป็นคนถือไปคะอสม.
2: อสม.พยาบาลแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเรานำร่องกับทางศิริราชอยู่นะคะศิริราชเนี่ยมีหน่วยปฐมภูมิค่ะก็สามารถที่จะเอาไปตรวจสุขภาพของคนไข้ที่อยู่ตามบ้านต่างๆหรือประชาชนทั่วๆไปได
1: ้อ๋อดีไหมคะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ดีดีนะ
0: รู้สึกอุ่นใจ
1: อุ่นใจเหมือนมีหมอมาอยู่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นอย่างพี่ๆอสม.บางคนรู้จักตามบ้านอยู่แล้วก็เหมือนเป็นการติดอาวุธให้เขาเพิ่มเติม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: การคัดกรองก่อนถึงมือแพทย์เนี่ยสำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เราใช้อุปกรณ์นี้นอกจากเราตรวจสุขภาพเนี่ยเรายังมีทางไกลที่เรียกว่าเราใช้ในการเยี่ยมบ้านทางไกลกับอสม.คืออสม.เนี่ยปกติมีบทบาทหน้าที่เยอะก็คือการไปดูแลสุขภาพประชาชนในบ้านเขาอย่างเช่น1อสม.เนี่ยดูแลประมาณ 10-15 บ้านก็สามารถที่จะนำอุปกรณ์นี้ไปใช้ในการดูแลเขาได้แล้วก็ติดต่อกับบุคลากรสาธารณสุขได
1: ้อย่างเครื่องตรวจปอดเนี่ยสำคัญเพราะคนไทยมีโรคอะไรเกี่ยวกับปอดที่เป็นกันเยอะ
2: เยอะ
1: เยอะเลย
2: เยอะเลยโรคขื่นนี่เยอะมากนะคะแล้วก็มีปอดอุดกั้นเรื้อรังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเผชิญกับ PM 2.5 ด้วย
1: อันนี้แน่นอนป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ดีกว่าขึ้นนะคะรวมถึงว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าการประเมินเบื้องต้นเนี่ยผู้ป่วยควรจะได้รับยาเห็นว่ามีไปสั่งยาออนไลน์ด้วย
2: ใช่ค่ะสามารถจะสั่งยามาคือถ้าเขามาคุยกับเราเนี่ยถ้าเขาได้ใบสั่งยาจากแพทย์อยู่แล้วเนา
1: ะ
2: เป็นแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆเนี่ยเขาสามารถมารับยาที่ร้านยาก็สามารถทำได
1: ้
2: ก็สามารถแอดตัวใบสั่งยาเนี่ยส่งมาให้เราเพื่อให้เราจัดยาให้ตามที่แพทย์สั่งมาเนี่ยค่ะให้เหมาะสมแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องยาได
1: ้ย่นระยะเวลาการทำงานและการเดินทางของผู้ป่วยสะดวกมากเลยสะดวกมากนะคะอันนี้ใครก็ใช้ได้ใครก็เข้าถึงได้หรอคะหรือว่ายังอยู่ในเวลานำร่องจะเอาไปใช้ทั่วประเทศอย่างไรได้บ้าง
2: คือตอนนี้ประชาชนโหลดแอปได้เลยนะคะการโหลดแอปเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สามารถเข้ามาปรึกษาเภสัชกรได้ที่เขาเข้าสู่ระบบในการให้บริการนะคะก็คือเภสัชกรตอนนี้ก็คือร้านยาเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าร้านยาแล้วนะคะก็สามารถที่จะออนไลน์แล้วก็ให้คำปรึกษากับประชาชนได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ทำโครงการกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะจอยกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆเช่นกับคุณหม
1: อ
2: นะคะเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบ หาแพทย์ได
1: ้
2: นะคะก็จะลดความเหลื่อมล้ำเหมือนที่น้องบอกเนาะอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมาหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญได้อย่างไร
1: ใช่ค่ะหรือบางทีนะต้องบอกว่าพ่อแม่ฮะบางท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาหรือว่าการรับประทานยามีความเข้าใจผิดกันเยอะมากเลยเห็นว่ามีเภสัชกรใกล้มือในแอปที่เราปรึกษาได้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณฟินสามารถคุยกับเภสัชกรได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะนี่เหมือนวิดีโอคอลกันเลย
0: ใช่เหมือนวิดีโอคอลค่ะซึ่งเภสัชกรที่อยู่ปลายทางก็จะคุยนะคะให้คำปรึกษาคำแนะนำตอบคำถามสุขภาพกับประชาชนได้
1: ให้ดูนะคะจริงๆเภสัชเขาจะโผล่มาตอนไหนคะเนี่ย
0: เภสัชเขาก็จะโผล่
2: ตอนนี้อยู่ตรงนี้
0: เภสัชอยู่ในนี้ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ปกติจะอยู่ทางไกลได้
1: แต่ว่าถ้าเราโทรจริงๆอันนี้เป็นแซมเปิลถ้าโทรจริงๆจะมีหน้าเภสัชกรอยู่ในนี้เลย
0: ค่ะไม่ใช่ AI ด้วยเป็นเภสัชกรตัวเป็นๆเลย
1: ไม่ใช่ตัวปลอมนะ
0: ไม่มีตัวปลอมแน่นอนค่ะ
1: แล้วถ้าใครเขินล่ะคะไม่อยากวิดีโอคอลตอนนี้ใส่เสื้อคอกระเช้าอยู
2: ่เขาพอเราคุยสัมภาษณ์เรียบร้อยว่าเราเป็นเภสัชตัวจริงคนไข้ตัวจริงเนาะเราก็กดปิด
1: กล้องได
2: ้
1: หรือว่ามีเป็นถามตอบ
2: ถามตอบได้แต่ว่าขอว่าครั้งแรกเนี่ยเราเปิดวิดีโอเพื่อให้รู้ว่าเภสัชกรเนี่ยเขาอยู่ที่ร้านยาเนา
1: ะ
2: นะคะไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือที่ใดๆอยู่ที่หน่วยบริการสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะคุยได้ว่าเป็นเภสัชตัวจริงเป็นคุณหมอตัวจริงค่ะ
1: เห็นว่ามีคลินิกออนไลน
2: ์ใช่ค่ะมีคลินิกออนไลน์อ
1: ันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งในนั้นทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะมีคลินิกตอนนี้เรามีคลินิกเลิกบุหรี
1: ่ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวให้น้องไหมเสริม
0: ที่เป็นนำร่องนะคะที่อยู่ในแอปเทเลเฮลท์ตรงนี้ค่ะเราก็จะมีบริการในการเลิกบุหรี่ออนไลน์ได้ปัจจุบันนี้เรามีคนไข้อยู่ทั่วประเทศเลยค่ะอย่างไหมเองค่ะอยู่ภาคเหนือค่
1: ะ
0: แต่มีคนไข้มาจากภาคใต้ค่ะมาจากที่นราธิวาสเลยวิดีโอคอลผ่านเทเลเฮลท์มาคุยแล้วก็เลิกบุหรี่กันค่ะโดยที่ไม่ต้องไปที่ร้านยาเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกเขินแต่ตัวเขาเองพร้อมแล้วที่จะเลิกบุหรี่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยขอคำปรึกษากับเภสัชกรผ่านทางแอปเทเลเฮลท์หรือว่าระบบเภสัชกรรมทางไกลค่
1: ะ
0: ซึ่งก็อำนวยความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการที่เลิกบุหรี่ได้
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะเอาหวังว่าจะมีการใช้ที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้ใครที่ดาวน์โหลดนะนี่พิงกำลังดาวน์โหลดอยู่เลยนะคุณผู้ชมลองโหลดมาดูนะคะจะมีโอกาสในการที่จะได้รับความสะดวกอีกเยอะเลยทีเดียวแต่อย่างพวกยาอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าเขาส่งมาที่ร้านยาใกล้บ้านเราแล้วอันนี้ต้องมีการจ่ายเรื่องของค่าเดินทางหรือว่ามีค่าใช้จ่ายยังไงไหมคะ
2: ปกติก็จะมีอยู่2ระบบถ้าเป็นในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเภสัชกรเนี่ยจะโทรติดตามตรงนี้คนไข้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะในโครงการอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะส่วนถ้าเป็นลักษณะบริการทั่วๆไปของร้านยาเภสัชกรเขาสามารถใช้แอปนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าสภาเภสัชกรรมเนี่ยทำให้กับเภสัชกรทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้เข้าหาเขาเนี่ยถ้าต้องจ่ายยาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็สามารถจะให้บริการ2ส่วนคือคนไข้เนี่ยคุยเสร็จแล้วตอนเย็นมารับยาหรือคนไข้กดขอให้ส่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะยินยอมที่จะให้ส่งยาอย่างเงี้ยค่ะระบบก็จะส่งไปที่บ้านของคนไข้
1: ถึงบ้านยังได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: โอ้ไม่ต้องออกมาจากบ้านก็ยังได
0: ้แล้วหลังจากที่
2: ต้องคุยกับเภสัชนะคะ
0: เภสัชกรก็จะทำหน้าที่ในการอธิบายยาอีกครั้งนึงค่ะผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกลนี่แหละค่ะเพื่อให้คนไข้ใช้ยาอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุด
1: ค่ะทีนี้ได้รับยาในเบื้องต้นแล้วหากว่ามีอาการมากขึ้นจะต้องถึงมือหมอด้วยระบบแบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกที่มากขึ้นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะปกติเนี่ยในระบบเนี่ยเรารองรับกับการเขาเรียกว่าส่งต่อ
1: ค่ะ
2: ส่งต่อให้กับแพทย์นะคะแต่ณตอนนี้ต้องบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราให้เภสัชกรใช้ก่อนนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยจริงๆในนี้มีแพทย์อยู่ประมาณไม่กี่ท่านแต่ว่าเราก็ได้นำร่องละอย่างเช่นโรคหืดนะคะคุณหมอก็มาดูแลคนไข้ให้เรานะคะค่ะในอนาคตก็คาดว่าแอปพลิเคชันนี้จะรองรับบุคลากรสาธารณสุขในส่วนของแพทย์แล้วก็บุคลากรอื่นๆด้วยเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม
1: ค่ะเยี่ยมเลยนะคะต้องทำงานร่วมกันแบบนี้จะได้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามนะคะว่าแอปพลิเคชันอะไรจะดาวน์โหลดบางท่านฟังไม่ทันบอกอีกทีนึง Telehealth
0: Thailand
1: นะคะ Telehealth เหมือนโทรเลโฟนแต่เปลี่ยนเป็น Health แล้วก็เป็นบัก Thailand นะคุณผู้ชมค่ะทีนี้เร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมใหญ่สำหร
0: ับ
1: สัปดาห์เภสัชกรรม
0: ใช่แล้วค่ะเป็นประจำทุกปีค่ะที่เราจะมีกิจกรรมเพื่อประชาชนค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมค่ะซึ่งปีนี้นะคะสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อประชาชนนะคะซึ่งเภสัชกรทั่วประเทศเลยค่ะองค์กรเครือข่ายเภสัชกรทั่วประเทศของเราจะจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12-18 กรกฎาคม 2569นี้ค่ะ
1: มีอะไรน่าสนใจบ้างคะงานนี
0: ้กิจกรรมปีนี้เรามาในธีม longevity ค่ะเภสัชกรจะ พาคุณสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะโดยที่เราจะขอเชิญชวนนะคะประชาชนทุกคนค่ะมาร่วมกิจ

0: กิจกรรมไทยรันนะคะเป็นฟาร์มารันค่ะ2026ค่ะ
1: งานวิ่งนี่นะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณฟิล์มค่ะเป็นงานวิ่งเวอร์ชวลรันค่ะทุกท่านสามารถวิ่งได้ในทุกที่ทุกเวลาค่ะเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนขึ้นค่ะโดยที่เราสามารถที่จะเข้าไปสมัครได้กับระบบของไทยรันนะคะปีนี้เราเข้ากับระบบที่เป็นมาตรฐานมากๆอยู่ที่ไหนก็สามารถวิ่งได้เก็บระยะของทุกท่านนะคะเรามีระยะให้เก็บระยะอยู่3ระยะด้วยกันค่
1: ะ
0: 21กิโลเมตรค่ะ
1: อันนี้คือเริ่มต้น
0: ใช่แล้วเพราะว่าเรามีเวลาให้30วันเลยค่ะ
1: ไม่ต้องวิ่งทีเดียว
0: ไม่ต้องวิ่งทีเดียว
1: ค่อยๆสะสมได้
0: เราเดินทุกวันก็ได้ขอให้ได้9ของเราค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าประชาชนชาวไทยเรามี9สูงสุดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ถ้าสะสมระยะได้ถึง42กิโลเมตรนะคะจะได้สิทธิ์ลุ้นรับลัคกี้ดอค่ะซึ่งเราจะมีของรางวัลนะคะแล้วก็ของที่ระลึกนะคะเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์เพศสัจกรรมเนี่ยมูลค่ารวมมากกว่า 20,000 บาทค่ะแล้วก็มีมากกว่า200รางวัลด้วยค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมใครอยากเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่แล้ว
1: ต้องบอกว่าตอนนี้เทรนการวิ่งเนี่ยมาแรงมากการวิ่งทำได้เลยนะคะ
0: ได้เลย
1: ไม่ต้องรอให้ถึงวันงาน
0: ไม่ต้องรอค่ะตอนนี้ระบบเราเปิดแล้วสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ไทยรันได้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปสมัครแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลระยะการวิ่งของทุกท่านเพื่อสะสมแต้มได้เลยค่ะ
1: ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต
0: ์ไทยรันค
1: ่
0: ะ
1: ไทยรัน thai นะคะ ruN.
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เข้าไปดูนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนกันด้วยค่ะอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทั้งสองท่านช่วยฝากอะไรเล็กๆน้อยๆในการที่จะชวนประชาชนมาดูแลสุขภาพใกล้ตัวกันค่ะ
2: ได้ค่ะก็สำหรับตัวเองนะคะเป็นเภสัชกรก็อยากให้ประชาชนเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเนี่ยการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นของขวัญสำหรับตัวเรานะคะแล้วทำให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวได้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องเข้าไปในร้านยาเพื่อคัดกรองความเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าเรามีสุขภาพดีหรือไม่อย่างไรนะคะก็หวังว่าแอปพลิเคชันสุขภาพตัวนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งประเทศค่ะ
1: ค่ะคุณไหมค่ะ
0: ค่ะก็นอกจากการที่เราใช้แอปพลิเคชันนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพแล้วนะคะเราก็อย่าลืมที่จะออกไปขยับร่างกายนะคะเพื่อที่จะมีการเคลื่อนไหว movement ต่างๆนะคะจะได้ป้องกันโรคลดโรคสู้กับโรคที่เป็นอยู่ได้ไม่ให้โรคมันเป็นไปมากกว่าเดิมค่ะ
1: แ
0: ล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมค่ะกิจกรรมสัปดาห์เพศสัจกรรม2569ของเราค่ะมีพิธีเปิดที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะไปร่วมกิจกรรมในวันที่12กรกฎาคมที่จะถึงนี้
1: ค่ะ
0: มาร่วมกันแสดงถึงพลังของประชาชนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านจากสภาเพศสัจกรรมค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ต่อเนื่องคนสู้โรคเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:05 น.สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ชุมชนวันนี้พบกับน้องอ้อสรรสนีพลอยวิไลค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS หมายเลข3ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆกันได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS และก็แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้กันก่อนค่ะที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเปิดร้านขายข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณขายดีจนทำแทบไม่ทันชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ตะเวนเก็บฝักคูณริมถนนตากแห้งขายสร้างรายได้เสริมวันละ 5

ู้ชมไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้สูงอายุค่ะอายุมากถึง90ปีแต่ก็ยังแข็งแรงนะคะทำเค้กโบราณขายลูกค้าแน่นร้านเลยนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมทำขายมานานกว่า50ปีแล้วค่ะอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: 11ปีนะคะ
1: ถึงแม้ว่าจะมีอายุมากถึง90ปีแล้วแต่คุณยายสันสนีทวัฒนพงศ์หรืออาม่าหนูชาวอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็ยังขยันขันแข็งนั่งแต่งหน้าเค้กโบราณขายแบบนี้ทุกวันค่ะโดยทำขายมานานกว่า51ปีแล้วอยู่ที่ตลาดบางบัวทองร้านปริชาติเบเกอรี่ค่ะอาม่าหนูบอกว่าเรียนจบป.4เมื่อก่อนเคยเปิดร้านทำผมทำมาหลายปีก็เริ่มเบื่อค่ะเลยหันมาทำร้านเบเกอรี่ลองผิดลองถูกจนสำเร็จค่ะอาม่าบอกว่ากว่าจะทำได้เนี่ยก็ทำเสียทำทิ้งไปเยอะเลยค่ะ
0: ใหม่ๆนี่ยากค่ะยากมากเลยกว่าจะได้มานะฮะทำแล้วเททำแล้วทิ้งทำเสร็จแล้วก็แจกนะคะจนกว่าได้ดีแล้วถึงจะมาทำออกมาขาย ไม่ท้อเลยค่ะไม่ท้อเลยเพราะว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้เลยค่ะมันเป็นนิสัยอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคือต้องทำแล้วต้องทำให้ได้
2: ต้องมุ่งมั่นเอาให้ได
0: ้ค่ะค่ะมุ่งมั่นไม่รู้สึกไม่ยอมแพ้ค่ะ
1: สูตรเค้กที่ทำเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะเป็นเค้กวันเกิดโบราณไม่เหมือนใครค่ะเป็นสูตรเฉพาะค่ะความยากในการทำต้องพิถีพิถันทุกอย่างทำเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเขียนตัวอักษรบนหน้าเค้กทำดอกกุหลาบเองส่วนการตีแป้งก็ต้องอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะเนื้อเค้กที่ทำก็จะเป็นเนื้อวานิลาบัตเตอร์ค่ะราคาเค้กขายปอนด์ละ220บาทราคาย่อมเยาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบัตเตอร์เค้กแยมโรราคาชิ้นละ16บาทร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะแต่ละวันก็มีลูกค้ามาสั่งซื้อกันแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันบางวันก็ไม่พอขายค่ะกลุ่มลูกค้าก็จะมีทั้งเจ้าประจำลูกค้าทั่วไปบางคนก็ตามมาจากสื่อโซเชียลค่ะ
0: ก็ชมว่าอร่อยใช่ได้อะไรเงี้ยแล้วที่ว่าตอนระยะเนี้ยคนมาซื้อกันเยอะว่าทางเทศบาลบางบัวทองเนี่ยเขาก็ต้องการจะให้แถบเนี้ยคนรอบๆนอกเนี่ยมาเที่ยวบางบัวทองว่ามีอะไรบ้างที่อร่อยที่มีชื่อเสียงเขาก็มาสัมภาษณ์เขาต้องเลือกนะฮะเลือกร้านที่ว่าอยู่นานหลายปี
1: ส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพในแต่ละวันอาม่าบอกว่ามีเคล็ดลับในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงค่ะก็คือการทำเค้กแล้วก็อยู่หน้าร้านทุกวันการที่ลูกค้าชื่นชมว่าเค้กอร่อยก็มีกำลังใจในการทำงานค่ะเมื่อใจแข็งแรงกายก็แข็งแรงไปด้วยค่ะอาม่าบอกว่าจะทำเค้กขายไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะทำไม่ไหวซึ่งตอนนี้ก็มีลูกๆหลานๆมาคอยช่วยกันทำค่ะพาไปดูอดีตครูคหกรรมค่ะกลับบ้านเกิดเปิดร้านเล็กๆนะคะขายข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณอยู่หน้าบ้านค่ะซึ่งต้องบอกว่าขายดีผลิตกันแทบไม่ทันอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นการทำข้าวคลุกกะปินะคะเห็นตอนนี้แล้วรู้สึกหิวมากนะดูหมูสิคะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่เป็นข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณแบบชาววังที่ต้องพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอนค่ะมีคุณป้าวรวัฒน์สิริโยธินหรือป้าเล็กวัย65ปีชาวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเป็นคนทำค่ะแต่ละวันมียอดขายไม่ต่ำกว่า50กล่องป้าเล็กบอกว่าเรียนจบด้านคหกรรมแล้วก็เป็นอดีตคุณครูสอนคหกรรมค่ะกลับบ้านเกิดมาก็มาเปิดร้านเล็กๆอยู่หน้าบ้านนะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับศูนย์บริการสุขเทศบาลเมืองพนัสนิคม
3: ค่ะอ๋อคือใจประเด็กชอบการทำอาหารโบราณด้านนี้ซึ่งใส่หัวใจลงไปในงานแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะ
4: ซึ่งเห็นบอกเป็นสูตรชาววังเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเป็นของโบราณแท้นะคะใจชอบด้านนี้รับเล็กถนัดด้านนี้เป็นพิเศษนะคะค่ะ
4: ขายมากี่ปีแล้วคะคุณป้า
3: อันนี้เปิดร้านเพิ่งได้ประมาณ3ปีค่ะ
4: เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะ
3: ถ้าพูดไปตรงๆอ่ะนะคะเราพูดเป็นกลางๆแล้วกันว่า 80% อย่าให้ใช้คำว่า 100% มันจะดูโอ้อวดไปก็ไม่ดีนะคะให้เป็น 80% ละกัน
1: วัตถุดิบในการทำป้าเล็กคัดสรรมาอย่างดีค่ะจากแหล่งที่ได้คุณภาพเป็นแบบเกรด A ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหอมแดงมะนาวเนื้อหมูจะใช้แบบสันคอมะม่วงจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความเปรี้ยวหวานใช้ข้าวคุณภาพจากยโสธรหรือแม้แต่กะปิ

0: ก็จะเป็นกะปิเกาะช้างส่วนกุ้งแห้งก็เป็นกุ้งแห้งที่คุณภาพดีค่ะ
1: ก็เป็นสันคอที่เราใช้คุณภาพเกรดเอนะคะแล้วก็วัตถุดิบเป็นถั่วฝักยาวมะม่วงมะนาวหอมแดงนี่เราก็ต้องคัดสรรเป็นของคุณภาพเกรดเอทั้งนั้นนะคะ
0: หมูนี่เห็นบอกเคี่ยวกี่ชั่วโมงคะป้า
1: ประมาณร่วมชั่วโมงนะคะ50นาทีถึงชั่วโมง
0: กะปิขายกล่องละ50บาทค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นลูกค้าเจ้าประจำบางคนก็ตามมาจากรีวิวในออนไลน์ค่ะปกติลูกค้าเขาจะซื้อใส่กล่องนะคะเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยมีที่นั่งแค่เพียงโต๊ะเดียวบางวันก็ทำขายกันแบบไม่พอขายค่ะใครที่อยากไปอุดหนุนก็ไปกันได้ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงค่ะแต่ละวันนะคะป้าเล็กเขาก็จะขายมีรายได้วันละ 2,000 บาทค่ะคุณผู้ชมนอกจากข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณก็ยังมีเมนูอื่นๆอย่างผัดกะเพราผัดซีอิ๊วให้ได้ชิมกันด้วยค่ะต่อไปพาไปดูอดีตนายพลค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะใช้ช่วงชีวิตหลังเกษียณมาทำสวนทุเรียนปลูกผลไม้สร้างรายได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสวนทวีแลนด์บ้านซำบอนหมู่6ตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพลตีทวีเนียมแสงอายุ75ปีนายพลสังกัดกองทัพภาคที่3ใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการปลูกทุเรียนกว่า10สายพันธุ์บนพื้นที่100ไร่ค่ะมีทั้งพันธุ์หลงลับแลหมอนทองมูซานคิงนกหยิบพวงมณีก้านยาวแดงอินโดเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หลังเกษียณค่ะพลตีทวีบอกว่าความเป็นมาของการปลูกทุเรียนที่นี่เพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กฝั่งทนและก็แถวนนท์ค่ะเขาจะปลูกทุเรียนกันเยอะแต่ที่บ้านพ่อปลูกทีไรก็ตายทุกทีนะคะจึงลองมาปลูกเองเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้เริ่มปลูกต้นยางปลูกทุเรียนแล้วก็ผลไม้อื่นๆค่ะ
2: เมตรครึ่งหรือ2เมตรยังไม่อยากเจอเลยก็มีทั้งยางทั้งทุเรียนทั้งผลไม้อื่นนอกจากทุเรียนแล้วที่นี่ยังมีลิ้นจี่นพ.1นะฮะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ลำไยคริสตอลที่มีเยอะนี่อีก2อย่างเนี่ยฮะมีเยอะครับ
3: แล้วช่วงนี้เนี่ยผลผลิตทุเรียนเริ่มออกยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้หลงลับแลเนี่ยจะเป็นพันเบาจะออกก่อนครับสักปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าหมอนทองก็จะออกตามมาครับ
4: ก็ตกถ้า300
0: ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่นี่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบรับประทานทุเรียนเข้ามากินทุเรียนแบบบุฟเฟ่ค่ะแล้วก็กินผลไม้ในสวน2ชั่วโมงราคาคนละ549บาทเพื่อเป็นการระบายผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดลดปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำค่ะ
5: อันนี้เป็นมูซันคิงใช่ไหมครับอ๋อนี่มูซันคิงมูซันคิงชัยนามนะครับ
2: เปลือกมันจะหนาหมูเนี่ยนะ
3: อ
2: ัน
3: นี้คือของอร่อยของ
2: เชลเล่เชลเล่ลองดู
5: กันลองครับ
2: เอาลอง
3: หมูซันคิงครับ
2: หมูซันคิงนี่มันจะมีน้อยนะก็ลองแบ่งกันชิมดูแบ่งชิมดู
3: อร่อยครับมาเที่ยวนะครับตำบลชัยนามของดีตำบล
0: ช่วงนี้ทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและทุเรียนพันธุ์หมอนทองก็กำลังออกผลผลิตค่ะตัดขายสร้างรายได้ให้กับพลตีทวีอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะเปิดขายแบบราคาประหยัดค่ะซึ่งถูกใจสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ต้องการมาเที่ยวสวนนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปมาชิมทุเรียนมาเลือกซื้อกันได้ที่หน้าสวนนะคะอย่างทุเรียนหลงลับแลกิโลกรัมละ120ถึง180บาททุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละ140บาทเปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนค่ะนอกจากปลูกทุเรียนแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีไม้เศรษฐกิจนะคะเพาะพันธุ์ต้นกล้าขายแล้วก็เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวค่ะพาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่อำเภอนางรองนะคะใช้เวลาว่างตะเวนเก็บฝักคูณที่อยู่ริมถนนเอาไปตากแห้งขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีวันนึงเนี่ยรายได้500ถึง 1,000 บาทเลยค่ะนี่ค่ะเห็นแบบนี้นะคะต้อง องบอกว่าดิฉันหวาดเสียวแทนเลยค่ะชาวบ้านในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกำลังช่วยกันเก็บฝักคูณแก่ที่อยู่ตามริมถนนหารายได้เสริมนะคะแต่ละวันก็ได้500ถึง 1,000 บาทคนที่ปีนบนต้นฝักคูณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่เสี่ยงนะเพราะว่าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งนอกจากปีนขึ้นไปแล้วเขาก็ต้องเขย่าต้นเพื่อให้ฝักคูณล่วงลงมาค่ะนายแสงและนางมยุรีทองทาสองสามีภรรยาชาวบ้านหนองม่วง

0: ตำบลหนองสนออำเภอนางรองบอกว่าฝักคูณแก่จะเก็บได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมของทุกปีค่ะหากขับรถผ่านแล้วเห็นที่ไหนมีฝักคูณแก่แล้วล่วงอยู่ตามพื้นเนี่ยก็จะชักชวนพี่น้องขับรถกระบะออกไปตะเวนเก็บฝักคูณตามริมถนนริมคันนาบนพื้นที่รกร้างก่อนจะนำกลับไปทุบเอาเมล็ดออกแล้วก็ตากแดดให้แห้งรวบรวมขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงในหมู่บ้านค่ะ
1: ก็แล้วแต่พวกเราหาได้ได้เยอะมันก็ได้เยอะเต็มที่เราไปหานะแต่ทุกวันหายากแล้วพวกมาเข้าเก็บเยอะไง
2: เหรอ
1: พวกเรามาเก็บเก็บจนหมดแล้ว
2: คนทำอาชีพนี้เยอะไหม
1: ก็ไม่รู้ไงแต่เนี่ยบ้านหนองม่วงเนี่ยเยอะนะ
2: ครับ
1: หมู่บ้านหนองม่วงใช่
2: เอาไปทำอะไรอะครับพี
1: ่ก็เห็นเขาบอกไปทำยาแล้วเราก็ไม่รู้มันจริงเนอะเท็จหรือเนาะเพราะเขาบอกทำยาจำยาเราก็ไม่รู้ไงไปทำยาอะไรแค่นี้
2: เราส่งเป็นฝักหรือไม่หรือว่าต้องไปแปรรูป
1: แต่ลูกเอาข้างในมั้งไงข้างในแล้วไปตากเขาชวนมาก็มาเก็บช่วยเขา
2: แต่หลายคนในหมู่บ้านเขาก็ทำอาชีพนี้กัน
1: ใช่ทุกคนเลื่อนแล้วว่าได้
2: เขามีคนมารับเหรอครับพ
1: ี่ใช่มีคนมารับ
2: วันหนึ่งได้เยอะไหม
1: โอ้เยอะดิน่าจะเป็นตันแล้วมั้งเนาะ
2: ตั้งแต่ร้อยถึง1,000โลเลยเนาะ
1: ใช่ใช่
2: ตั้งแต่100กิโลจนถึง1ตัน
1: ถึงตันเนี่ย
0: ฝักคูณที่ตากแห้งแล้วจะนำไปขายราคากิโลกรัมละ70บาทค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณ 3-4 เดือนที่เขาจะมีรายได้จากการเก็บฝักคูณนะคะก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อก็จะนำไปขายต่อเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนเกาหลีใช้ไปแปรรูปเป็นยาระบายและก็สมุนไพรธรรมชาติค่ะ
3: ไปทำยาระบายเขาบอกอย่างนั้น
2: ครับจะมีคนมารับหรือว่ายัง
3: มีคนมารับจากสุรินทร
2: ์ครับ
3: ส่งเท่าแก่ใหญ่อยู่สุรินทร
2: ์ครับแต่ว่าวันนึงคือเรากับญาติพี่น้องคือเราก็ต้องไปตะเวนเก็บใช่ไหม
3: ก็เก็บวันนึงแล้วก็ไปทุบได้หลายวันอยู
2: ่ครับ
3: พอแต่ถ้ามีเยอะก็คือมาหาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไว้ทุบ
2: ครับ
3: ต้นลัง
2: แพงไหมครับเขาส่งขายกันยังไงครับ
3: ตอนนี้โลละ70
2: โลละ70
3: จ้ะ
2: ออกมาเก็บครั้งนึง4-5คนนี่วันนึงได้กี่กิโลอ่ะพี่เดอมัน
3: ก็ถ้ามันได้เยอะก็เป็น100โลแหละ
2: เป็น100โลทำรายได้มากสุดวันนึงกี่บาทพี
3: ่ยังไม่ได้ทำเลยแต่เขาทำเขาได้วันนึงเป็นพันนะ
2: เป็นพัน
3: จ้ะ
0: สำหรับฝักคูณหรือฝักราชพฤกษ์นอกจากจะเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยแล้วยังมีคุณค่าทางสมุนไพรค่ะโดยเฉพาะเนื้อในฝักแก่ซึ่งมีสารแอนทาควินอนค่ะช่วยเป็นยาระบายอ่อนๆแก้อาการท้องผูกขับเสมหะระบายพิษไข้และขับพยาธิค่ะจึงเป็นที่ต้องการของตลาดสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันก็ตลาดมีความต้องการสูงค่ะเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีค่ะฝักคูณแห้งก็สามารถนำไปทำประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมทำเป็นน้ำหมักนะคะเอาไปกำจัดแมลงไล่หนอนไล่เพี้ยนะฉีดในพืชผักสวนครัวที่สำคัญก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะทางเทศบาลนครยะลานะคะผลักดันต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมผ้ามลายูค่ะยกระดับผ้าสู่ตลาดนานาชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะนี่เป็นงานชื่อว่าปากายันมลายูเป็นการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมผ้ามลายูยกระดับผ้ามลายูออกแบบให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยจากช่างฝีมือในพื้นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการตัดเย็บและการผลิตขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของผ้าที่นี่ที่นำมาโชว์ก็จะมีผ้าบาติกลายหินอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นค่ะนายอดินันกาปาหนึ่งในผู้ออกแบบในงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นประธานกลุ่มอดินันบาติกจังหวัดยะลาเป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิตผ้าบาติกลายหินอ่อนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะก็บอกว่าทางกลุ่มได้ผลิตผ้าบาติกทั้งประเภทลายพิมพ์ลายเขียนโดยจุดเด่นของกลุ่มคือลายหินอ่อนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากหินอ่อนของจังหวัดยะลาในอดีตที่มีความโดดเด่นสีสันสวยงามมีทั้งสีขาวสีชมพูและสีเทาเป็นลวดลายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยก่อนจากความประทับใจในความงามของลายหินอ่อนจึงเกิดแนวคิดนำลวดลายดังกล่าวมาประยุกต์ลงบนผืนผ้าเพื่อให้สามารถนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวันและได้ทดลองผสมผสานเทคนิคการทำ

0: ผ้าบาติกเข้ากับเทคนิคระบายสีน้ำจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกลายหินอ่อนได้สำเร็จ
1: ลายผ้าบาติกทั้งลายพิมพ์แล้วก็ลายเขียนแล้วก็จะมีเอกลักษณ์มีเขาเรียกว่า

0: พระราชทานเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีแนวคิดจะนำลวดลายพระราชทานมาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับลายหินอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังได้รับโอกาสจากโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าปาเต๊ะและผ้ามลายูของเทศบาลนครยะลาภายใต้การสนับสนุนของนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้เข้าร่วมออกแบบและเขียนลวดลายผ้าสำหรับการเดินแฟชั่น
1: คือการออกแบบในแง่ของแฟชั่นต่างๆนะครับว่ามีการออกแบบแฟชั่นในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ในชุดมลายูเองนะครับจนกระทั่งในชุดที่เป็นทันสมัยในโลกปัจจุบันนะครับที่การแต่งกายตั้งแต่ในชุดทำงานจนกระทั่งชุดเดินเล่นอะไรต่างๆที่เป็นแคชชวลต่างๆก็ออกแบบหลากหลายขึ้นมาเพราะว่าลายผ้าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลายผ้าที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกโอกาสและสิ่งที่สำคัญมันจะเป็นการเพิ่มตลาดให้กว้างกว่าในตลาดที่เป็นตลาดมลายู
0: ในเดือนหน้าเทศบาลนครยะลาจะนำผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงานเมกะฮาลาลค่ะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและธุรกิจฮาลาลระดับนานาชาติที่มีผู้ประกอบการจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบปะเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายทางการค้าและคาดหวังว่าจะผลักดันผลิตภัณฑ์ผ้าของยะลาเข้าสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50,000 ล้านบาทค่ะพี่อดินันท์นะคะก็เตรียมที่จะพัฒนาผ้าลายหินอ่อนนะคะให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูงานนะคะก็ติดต่อไปที่แฟนเพจ Facebook อดินันท์บาติกได้ค่ะชาวบ้านบางกลอยในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะสืบสานอนุรักษ์การทอผ้าด้วยการใช้กี่เอวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นำมาต่อยอดปักลวดลายสื่อความหมายจำหน่ายเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพค่ะ
2: เดินทางครั้งนี้พามุ่งหน้าสู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีปลายทางของเราคือหมู่บ้านบางกลอยตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางจากถนนสายหลักเข้าหมู่บ้านเกือบ30กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพราะมีฝนตกลงมาบางช่วงท่ามกลางป่าเขาที่เขียวขจีค่ะ
3: วันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับกลุ่มของชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่บ้านบางกอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่ว่าเนี่ยคือติดต่อพี่ๆแม่ๆเขาไม่ได้เลยนะคะก็เลยมาเจอกับกลุ่มน้องๆค่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยพาไปที่กลุ่มของชาวบ้านกันค่ะนี่ค่ะอยู่อีกไกลไหมคะน้องคิวไม่ไกลค่ะ
2: วันนี้มีไกด์เจ้าถิ่นตัวน้อยเป็นน้องๆในชุมชนบ้านบางกลอยพาเราเดินบนสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเพชรบุรีจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ใครผ่านไปมาต้องแวะชมวิวหรือเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้เป็นที่ระลึกค่ะบ้านเรือนที่ยังสร้างด้วยไม้ไผ่แบบดั้งเดิมเพื่อมุ่งหน้าไปตามหากลุ่มพี่ๆช่างทอผ้ากะเหรี่ยงค่ะ

0: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ชาวกะเหรี่ยงยังสวมเสื้อผ้าฝ้ายทอมือเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งปัจจุบันยังถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตผ้าทอสู่รุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ
1: เป็นตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะ
2: ป
1: ั
2: จจุบันแล้วก็ต่อยอดมาเป็นอาชีพหรือว่าไงบ้าง
1: เป็นอาชีพเสริมค่ะก็เรียนรู้เด็กสมัยใหม่ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกทอแล้วก็พัฒนาเป็นอาชีพก็ดีสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวอ่ะเขาก็จะมีรายได้อย่างการทอผ้าขายทำชิ้นงานขายตรงนี้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มทอผ้ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มล่องแพกลุ่มเดินป่าค่ะ
2: ทำให้เรามีรายได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ช
1: ี
2: ว
1: ิ
2: ตการเป็นอยู่ก็ดีขึ้น
1: ก็ดีขึ้นค่ะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
0: กี่เอลเป็นเทคนิคการทอผ้าแบบโบราณชาวกะเหรี่ยง

0: แต่ไม่ใช้เครื่องทอผ้าขนาดใหญ่แต่จะใช้ร่างกายของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือโดยนำสายคาดผูกไว้ที่เอวเพื่อดึงสายเส้นยืนให้ตึงและทอออกมาเป็นผืนผ้าสอดแทรกด้วยลวดลายค่ะ
1: ก็ยากนะถ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือต้องหาเส้นได้มาถ้าอย่างทำฝ้ายสมัยโบราณเนี่ยอย่างพี่เนี่ยทำไม่เป็นก็ซื้อได้จากข้างล่างมาทอแต่ถ้าคนทำเป็นก็ยากหลายขั้นตอนครับต้องไปตั้งแต่ปลุกฝ้ายแล้วก็ทำเส้นฝ้ายมาย้อมสีแล้วก็มาขึ้นกี่กว่าจะทอก็น่าจะหลายวันอยู่กว่าจะได้ทอเป็นเสื้อหรือยามตัวหนึ่ง
2: แต่อย่างที่เราทอแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเรารับเส้นได้มาแล้วนี่ค่ะคืออันนี้ใช้เวลาทอประมาณสักกี่วันถึงจะเสร็จอะคะ
1: ถ้าอย่างเสื้อเนี่ยอาทิตย์นึงถ้าย่ามเนี่ยอย่างมากถ้าทอทั้งวันเนี่ยเป็นวันๆเนี่ยประมาณ4วันอย่างน้อยย่ามตัวได้ย่ามใบหนึ่งตอนนี้มีแค่เสื้อกับย่ามค่ะที่แปรรูปเองทอเองเย็บเองแล้วก็มีปักลายค่ะ
0: ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอจะทอผ้าเพื่อใช้เองในชีวิตประจำวันแต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็ต้องปรับตัวการทอผ้ากี่เอวจึงถูกยกระดับสู่การเป็นของที่ระลึกส่งคุณค่ามีการประยุกต์ปักลวดลายใหม่ๆที่ซ่อนความหมายและเรื่องราวของชาวกะเหรี่ยงเพื่อส่งต่อความตั้งใจนี้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะ
1: มีหลายลายค่ะก็จะยกตัวอย่างให้เป็นลายนี้นะคะเป็นลายที่เข้าแถวตามกันเป็นลายเฉียงไปทางเดียวกันความหมายก็คือจะแบบจะคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเป็นกลุ่มอ่ะต้องสามัคคีกันก็จะเดินไปในทางเดียวกันค่ะอย่างไรนี้ค่ะจุดเด่นของผ้าลายจกของเราก็คือด้านหน้ามีลายแต่ด้านหลังจะไม่โผล่แบบนี้ค่ะไม่เหมือนพื้นที่อื่นเราไปประกวดได้ที่หนึ่งของผ้าลายชนเผ่ามาด้วยค่ะ
3: ถนัดด้านงานทอผ้านะคะก็เลยมานั่งร้อยลูกปัดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะที่ร้อยอยู่นี้นะคะเป็นสร้อยคอค่ะส่วนที่พี่ๆเขาทำกันอยู่นี้นะคะอันนี้เรียกกันว่าใยแมงมุมค่ะสำหรับนำไปประดับตกแต่งสถานที่ค่ะหากนักท่องเที่ยวมีเวลานะคะก็สามารถมาทำกิจกรรมแบบนี้ได้ค่ะเราสามารถนำของเนี่ยแหละค่ะกลับไปเป็นของที่ระลึกนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมาที่หมู่บ้านบางกอยแห่งนี้ค่ะ
0: จุดนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่รวมตัวทำกิจกรรมทอผ้าร้อยลูกปัดและทำโมบายใยแมงมุมเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่รวบรวมผ้าทอและสินค้างานฝีมือของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อค่ะ
3: ส่วนบริเวณนี้นะคะก็เป็นงานฝีมือจากชาวบ้านในชุมชนค่ะก็มีทั้งพวงกุญแจเหรอคะพี
1: ่
3: นี่คือเขาทำยังไงคะมีการรับผ้าหรือว่านำเศษผ้าจากของเราไปทำยังไงบ้างคะพี
1: ่เอาเศษผ้าของเรามาทำเองค่ะก็เป็นมีลายอันนี้ก็เป็นลายปักแล้วก็เป็นเศษผ้าทอจากของเราเองค่ะ
2: ค่ะเป็นการต่อยอดอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะ
3: สินค้ามีอะไรบ้างคะตรงนี้ค่ะเยอะแยะมากมาย
1: ก็มีพวงกุญแจแล้วก็มีสร้อยข้อมือสร้อยคอค่ะ
3: สร้อยคอก็ร้อยมาจากเป็นลูกปัดนะคะ
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็น
1: อันนี้เป็นงานจัดสาร
3: งานจัดสารเป็นพัดนะคะนี่ค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องมีพัดนะคะ
1: บนก็มีพวงกุญแจลูกปัดแล้วก็มีลูกไม้ป่าค่ะไม้มงคลก็มีลูกพระเจ้าข้าพระองค์แล้วก็ลูกมะค่าจากที่เราจะซื้อลูกปัดมาอย่างเดียวเราก็หาลูกไม้ป่ามาทำเพิ่มด้วยค่ะมาพัฒนาเพราะมันหล่นทุกปีอย่างลูกมะค่าเนี่ยหล่นเยอะมากเอามาเพิ่มมูลค่า
0: สินค้าของฝากงานฝีมือของชาวกะเหรี่ยงมีราคาขายตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยบาทส่วนเสื้อและย่ามมีราคาขายตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาทขึ้นอยู่กับลวดลายและงานปักค่ะ
3: นี่ค่ะเจอเสื้อที่ถูกใจแล้วนะคะเราจะซื้อเสื้อตัวนี้กันค่ะที่เราเห็นเสื้อทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นงานฝีมือของสมาชิกกลุ่มในพื้นที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีป้ายชื่อติดมาด้วยนะคะว่าของใครใครเป็นคนผลิตเอาไว้อะค่ะเรามาลองใส่เสื้อกันค่ะถูกใจตัวนี้เพราะว่าเป็นงานฝีมือค่ะงานปักด้วยค่ะจะใส่ได้ไหมล่ะลุ้นก่อน ี่ใส่ได้อยู่นะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้ไปร่วมกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ในวันพรุ่งนี้กันค่ะ
0: หลังเปิดหมู่บ้านบางกลอยรับนักท่องเที่ยวไม่ได้เปลี่ยนไปแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่ยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้และการเติบโตของเด็กๆในชุมชนได้มีโอกาสพูดคุยและเปลี่ยนวัฒนธรรมจากผู้มาเยือนซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยทลายกำแพงความอายแต่ยังช่วยจุดประกายความกล้าแสดงออกสร้างรอยยิ้มและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะ
4: นอกจากผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วที่นี่เขาก็ยังมีของดีนะคะมีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปร่วมกิจกรรมกันซึ่งพรุ่งนี้น้องจุฑามาศผูกโพก็จะพาไปชมค่ะปิดท้ายกันด้วยสีสันแข่งขันจับปลาไหลนะคะที่งานเกษตรแฟร์ชากังลาวค่ะจังหวัดกำแพงเพชรเด็กๆมาแข่งจับปลาไหลแข่งขันกันมีเวลา2นาทีนะคะถ้าใครจับปลาไหลได้มากสุดก็รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทย PBS ค่ะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทรงพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น9มิถุนายนวันอนันทมหิดล
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้ร้องทุกข์กับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้พิจารณาดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันเข้าข่ายสนับสนุนวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยซึ่งรุกที่ป่าสงวนในการปลูกสร้างอาคารต่างๆนะคะโดยเพราะว่าศาลได้มีคำสั่งให้ขับไล่แล้วก็รื้อถอนไปแล้วตั้งแต่ปี60ค่ะแต่ปัจจุบันก็ยังพบว่ามีผู้เข้าพักทั้งพระสงฆ์แม่ชีมากกว่า700คนค่ะนายนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้นำหลักฐานเป็นเอกสารยืนยันการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูค้อและป่าภูกระแตรวมเนื้อที่กว่า754ไร่ของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เพื่อพิจารณาดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนายอนันชัยระบุว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐหลายส่วนที่เข้าข่ายสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคแก่วัดทั้งที่คดีได้เคยขึ้นสู่ศาลและมีคำพิพากษาสั่งให้วัดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขับไล่กลุ่มบุคคลที่ร่วมการบุกรุกออกจากพื้นที่มาตั้งแต่ปี2560แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการ
1: เท่าที่ตรวจสอบภาพในครั้งนี้นะฮะคือค่าไฟรู้สึกว่าค่าไฟเนี่ย50,000 บาทแต่คนอยู่เป็นเกือบพันอย่างเงี้ย700กว่าคนแล้วบ่อบาดาลเนี่ยนะฮะทราบข่าวว่ามีการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยไม่รับขออนุญาตนะฮะไม่รับขออนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สปก.รายหนึ่งที่ออกสปก.ให้217ไร่เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลยออกหนังสือรับรองสภาพของวัดซึ่งวัดดังกล่าวเป็นป่าช้าแล้วไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วก็รวมถึงในส่วนของเจ้าอาวาสที่แอบสมอ้างเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความผิดต่อเจ้าพนักงานทั้งนั้น
0: จากนั้นประธานกรรมการมูลนิธิทนายกองทัพธรรมไปยื่นหนังสือต่อรองอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะดูแลเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมทางแพ่งจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากเป็นอาคารและก็รีสอร์ทกว่า800หลังในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะโดยรองอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าขณะนี้กรมป่าไม้กำลังประสานกับทางกรมบังคับคดีเพื่อเร่งคืนพื้นที่ป่าจากวัดโดยจะเริ่มจากการนำบุคคลออกจากพื้นที่พิพาทก่อนหากมีการขัดขืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าหากผู้บุกรุกไม่รื้อถอนกรมป่าไม้ก็จะเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ฟ้องคดีทางแพ่งให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่ะ
2: ก็คงจะดำเนินการจากเบาไปหาหนักครับก็คือเราเป็นชาวพุทธครับเราก็คงต้องไปถวายความรู้พระสงฆ์ก่อนนะครับให้พระสงฆ์ท่านทราบว่าท่านอยู่ในพื้นที่ที่ทางกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับเราก็ควรที่จะดำเนินการตามคำพิพากษานะครับเราก็คงจะต้องถวายความรู้กับพระว่าควรจะมาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติในการสร้างวัดนะครับให้มันเป็นที่ถูกต้องนะครับในพื้นที่45ไร่สำหรับวัดโคกสว่างนั้นนะครับเป็นวัดที่เหมือนที่ท่านทนายอนันตชัยได้นำเรียนว่าเป็นวัดที่เหมือนลอยมาครับลอยมาแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็มาครอบครองพื้นที่ป่าโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับมาอยู่โดยที่เหมือนกับว่าอยู่โดยถูกต้องนะครับแต่จริงๆอ่ะการที่จะอยู่โดยถูกต้องนี่จะต้องได้รับอนุญาตนะครับจากหนึ่งก็มีการย้ายวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ
0: สำหรับวัดดังกล่าวสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6ได้เข้าตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2545ในขณะนั้นมีที่ดินได้รับการจัดตั้งเป็นวัด45ไร่นอกนั้นเป็นการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนโดยสร้างสิ่งปลูกสร้างมากกว่า 1,000 หลังมีพระสงฆ์สามเณรและแม่ชีรวมถึงคฤหัสถ์อยู่พักจำนวนมากนะคะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้เคยพยายามจะเข้าแจ้งความได้มีการแจ้งการรื้อถอนแล้วแต่ว่าเจอมวลสิทธิ์ของลูกศิษย์วัดนั้นต่อต้านการเข้าพื้นที่ค่ะวันนี้พลเอกบุญสินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2ได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวัดป่าแห่งหนึ่งจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยตั้งใจศึกษาพระธรรมเป็นเวลา1พรรษาและอุทิศบุญกุศลให้แก่ทหารและประชาชนผู้ที่เสียชีวิตจากการสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงที่ผ่านมาระหว่างไทยกัมพูชาค่ะบรรยากาศภายในวัดป่าศรีคุณารามตำบลบ้านจีดอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เงียบสงบนะคะที่พลเอกบุญสินภาคกลางที่ปรึกษาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่2ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์และจำพรรษาที่วัดแห่งนี้โดยได้รับฉายาทางธรรมนะคะว่าพระบุญสินโชติปัญโญค่ะสำหรับวัดป่าศรีคุณารามเป็นสถานที่ที่พระบุญสินโชติปัญโญมาปฏิบัติกิจของคารวาสทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องนะคะจนเกิดความเริ่มใสศรัทธาในครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปฏิบัติตามวัดปฏิบัติของสงฆ์ได้อย่างดีค่ะสำหรับการอุปสมบทในครั้งนี้นะคะพระบุญสินโชติปัญโญตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมและอุทิศบุญกุศลตลอดระยะเวลา1พรรษาให้แก่ทหารไทยและประชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาติที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ
3: อยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องพวกเราที่สละชีพเพื่อชาติรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับแล้วก็วิญญาณนักรบไทยทั้งหลายทั้งมวลด้วยก็ถือโอกาสบวชอุปสมบทเพื่อที่จะปฏิบัติอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขา
4: ตั้งใจไว้กี่วันกี่พรรษา
3: ก็หนึ่งพรรษาครับในขั้นต้นนี้ก็หนึ่งพรรษาก็พรรษาจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงตุลาช่วงนั้นก็คงหลังจากออกพรรษาก็คงจะดูอีกทีหนึ่ง
0: นอกจากนี้พระบุญสินโชติปัญโญยังได้ฝากข้อคิดไปยังกำลังพลเหล่าทหารกล้าทุกนายค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนโดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทค่ะแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดียึดมั่นในอุดมการณ์ในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของเราให้มั่นคงสืบต่อไปค่ะตั้งแต่ช่วงดึกต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาค่ะที่เมื่อช่วงเช้าได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดตำรวจชุดคุ้มครองครูในพื้นที่อำเภอรามันก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบาดเจ็บ3คนค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12บริเวณริมถนนใกล้กับโรงเรียนบ้านปูไลตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12อยู่ระหว่างขับรถลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะซึ่งเมื่อถึงจุดเกิดเหตุใกล้กับหน้าโรงเรียนบ้านปูไลผู้ก่อเหตุนั้นได้จุดชนวนจนเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นก็ทำให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้รับบาดเจ็บอีก1คนค่ะทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาก็ยังมีการก่อเหตุความไม่สงบทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสโดยที่ปัตตานีผู้ก่อเหตุไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปในโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลลิปะสงโออำเภอหนองจิกก่อนที่จะจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวค่ะจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงไฟฟ้าจำนวน3จุดก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นภายในโรงงานแรงระเบิดก็ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอาคารได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะส่วนที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสก็มีการสร้างสถานการณ์ก่อกวนค่ะทั้งการวางเพลิงแล้วก็พ่นสีบนถนนรวม3จุดจุดแรกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการพ่นสีสเปรย์สีแดงบนถนนในพื้นที่บ้านไอปายแยตำบลจวบจุดที่2ก็มีการลอบวางเพลิงถังขยะแล้วก็พ่นสีสเปรย์สีขาวบนถนนในพื้นที่หมู่5ตำบลจวบและจุดที่3ก็มีการพ่นสีสเปรย์แดงบนถนน4056ช่วงบริเวณถนนตัดใหม่ระหว่างบ้านยานิงกับบ้านปะเละรูโบตำบลจวบในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องเช่นกันซึ่งทั้ง3เหตุการณ์เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะ ในการรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่9มิถุนายนปี2552ซึ่งผู้ก่อเหตุได้ใช้วุธปืนกราดยิงเข้าไปในมัสยิดอันฟูกอนบ้านไอปายแยตำบลจั่วทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายในขณะนั้นเพื่อปลุกระดมชวนเชื่อให้ชาวบ้านทราบว่าเหตุเกิดดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อ17ปีก่อนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะอัยการจังหวัดสีคิ้วสั่งฟ้องหญิงนักปกป้องสิทธิ์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือแรงงานไทยที่ร้องเรียนว่าถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายค่ะซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มแรงงานก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่เป็นการฟ้องปิดปากค่ะที่บริเวณสำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มแรงงานและก็นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนกว่า50คนรวมตัวแสดงพลังให้กำลังใจนางอรนุชผลพินโยค่ะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงที่วันนี้นะคะเดินทางมาฟังคำสั่งของอัยการจังหวัดสีคิ้วที่นัดฟังคำสั่งคดีว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาท่ามกลางความกังวลของเครือข่ายภาคประชาชนว่าอาจเป็นการฟ้องปิดปากคดีหมิ่นประมาทเกิดขึ้นหลังจากที่นางอรนุชเข้าไปช่วยเหลือแรงงานไทยที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงจัดหางานไปต่างประเทศกว่า80รายพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายซึ่งผลของการพิจารณานั้นทางอัยการจังหวัดสีคิ้วได้มีคำสั่งฟ้องนางอรนุชผลพิญโยในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาส่งผลทำให้นางอรนุชจำเป็นต้องนำหลักทรัพย์ประมาณ 2-40,000 บาทเพื่อยื่นประกันตัวค่ะแต่ทางนางอรนุชนั้นไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์มาด้วยนะคะทางอัยการสีคิ้วจึงเลื่อนการส่งฟ้องศาลหรือยังไม่ส่งตัวผู้ต้องหาไปศาลจังหวัดสีคิ้วโดยให้นางอรนุชนั้นหาหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวเองภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะโดยนางอรุณเปิดเผยว่าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตนก็พร้อมและก็ยินดีที่จะสู้อย่างเต็มที่เพื่อความถูกต้องและแสดง

0: เห็นว่าสิ่งที่โดนกระทำนั้นเป็นการฟ้องปิดปากและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่นอีกค่ะตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และอย.ค่ะตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในจังหวัดปทุมธานีค่ะก็พบว่าลักลอบผลิตหมูยอไก่ยอแล้วก็ลูกชิ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า7ล้านบาทค่ะการเข้าตรวจค้นครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้ประสานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานที่ต้องสงสัยว่าลักลอบผลิตไส้กรอกหมูยอและลูกชิ้นในสถานที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะค่ะก่อนบรรจุและก็กระจายสินค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโดยตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป20ยี่ห้อกว่า 10,000 ถุงอาทิลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาหมึกหมูยอและไก่ยอนอกจากนี้ยังตรวจยึดวัตถุดิบสำหรับการผลิตได้แก่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวหนังไก่แล้วก็เอ็นวัวรวมกว่า800กิโลกรัมรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตหลายรายการนะคะมูลค่ากว่า7ล้านบาทก่อนที่จะอายัดแล้วก็ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะและจากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าโรงงานแห่งนี้นะคะเคยได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารแต่ว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไปตั้งแต่วันที่31ธันวาคมปี68แล้วก็ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุอีกทั้งยังไม่ผ่านมาตรฐานด้านสุขลักษณะแล้วก็ความสะอาดตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเบื้องต้นเจ้าของโรงงานรับสารภาพนะคะว่าเปิดดำเนินการมาได้ประมาณ10ปีแล้วก็ยังคงผลิตอาหารต่อเนื่องแม้ไม่ได้ต่อใบอนุญาตโดยผลิตหมูยอไก่ยอแล้วก็จ้อไก่แล้วก็ลูกชิ้นหลายชนิดส่งจำหน่ายผ่านตัวแทนกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วประเทศค่ะมีกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละ30ตันแล้วก็มีรายได้ประมาณ3ล้านบาทต่อเดือนเบื้องต้นเขาข่ายฐานความผิดแล้วก็ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตการผลิตอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องการผลิตอาหารปลอมและการผลิตอาหารภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุโดยที่ไม่ได้ยื่นขอต่ออายุนะคะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้บุกเข้าทำการจับกลุ่ม2เมียนมาสมาชิกแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่มีกว่า30คนในพื้นที่นะคะพร้อมกับประกาศจะทำการขยายผลเร่งจับกลุ่มสมาชิกที่เหลือให้ได้ทั้งหมดค่ะเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ค่ะนายพัฒนาดนัยอุทัยรัตน์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงร่วมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายทวินอ่องและนายทะเมียอ่องชาวเมียนมาบริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่หมู่2ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านค่ะหลังจากเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากได้รับการประสานผ่านเครือข่ายฝ่ายปกครองว่ามีเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ตำบลแม่กุในอำเภอแม่สอดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ได้ติดตามหากลุ่มผู้ก่อเหตุจนได้เบาะแสจากนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดว่าพบกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการที่จะแยกชิ้นส่วนรถแล้วก็ดัดแปลงในพื้นที่จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจับกลุ่มดังกล่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและใกล้เคียงถูกขโมยหายไปจำนวนมากค่ะซึ่งก็เป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่มีสมาชิกประมาณ 20-30 คนแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาชาวเมียนมาทั้ง2คนที่ถูกจับได้ซึ่งจากการสืบสวนก็พบว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวนะคะได้มีการกระจายกำลังกันออกตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ตามพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ต่างๆทางนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผลค่ะเพื่อจับกลุ่มให้ได้ทั้งหมดพร้อมกับฝากเตือนไปถึงประชาชนด้วยนะคะขอให้ระวังแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์ในที่ที่มิดชิดปลอดภัยแล้วก็ล็อกรถทุกครั้งเพื่อป้องกันและหากมีเบาะแสของผู้กระทำผิดก็ขอให้แจ้งตำรวจทันทีค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินหน้าคดีหัวเลือกสว.ค่ะยืนยันว่าพิจารณาคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องความละเอียดรอบคอบเพราะว่าสังคมนั้นคาดหวังค่ะเบื้องต้นก็มีการวางกรอบประชุม12ครั้งส่วนขั้นตอนการประเมินผลงานของนายแสวงบุญมีก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นกฤษฎีกานั้นตีความค่ะนายณรงค์กลั่นวรินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกต.ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าทางกกต.ไม่ทราบข่าวว่าคราวดังกล่าว รั่วออกไปได้อย่างไรแต่เมื่อมีข้อต่อแย้งเกิดขึ้นและเพื่อความรอบคอบของกกต.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่ทางกกต.จึงมีมติให้นำข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายต่างๆส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ในกรณีนี้กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรือมีอำนาจในการประเมินค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยจะไปจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้ไงซึ่งมันก็จะเป็นข้อปัญหาในการไม
2: ่อย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้นนะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อกฎหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมคงไปชี้ไม่ได้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบนะครับ
3: ที่มีสังคมก็ต้องเข้าสังเกตว่าทางท่านเลขากกต.อาจจะเป็นหนังหน้าไฟของกกต.ในการรับด่านหน้าในการรับแรงปะทะในช่วงการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่า
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือกกต.เราเนี่ยเราทำงานกันในรูปของคณะกรรมการนะครับเราก็หน้าที่หลักจริงๆก็คือกำกับดูแลนะครับเลขาเนี่ยท่านทำหน้าที่ในบทบาทของท่านอยู่แล้ว
0: ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าความคืบหน้าในคดีหัวเลือกสว.ว่ากกต.เริ่มพิจารณาแล้วค่ะโดยวางกรอบแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลต่างๆและเพื่อให้การขับเคลื่อนนั้นมีประสิทธิภาพอาจจะแบ่งตามกลุ่มจังหวัดหรือตามข้อกล่าวหานะคะเบื้องต้นก็มีการวางกรอบเวลาในการประชุมไว้ทั้งหมด12ครั้งค่ะ
2: ที่จริงเราวางแผนไว้ว่าเราอยากทำให้เสร็จเร็วนะครับแต่ทีนี้ก็มันมีเอกสารเยอะจริงๆถ้าเราเสร็จเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะถูกสังคมมองได้ว่าเราไม่รอบคอบนะเพราะว่ากกต.ทุกท่านเนี่ยเอาความเห็นของทุกชั้นเนี่ยมาดูแล้วท่านก็ดูเอกสารเองด้วยมันเลยทำให้แบบไม่ได้พิจารณาแบบรวบรัดเมื่อวานพิจารณาคดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดเดียวนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับกว่าจะเสร็จนะครับได้เป็นจังหวัดเดียวที่จริงเราแพลนไว้ว่าหลายกลุ่มจังหวัดที่จะพิจารณาแต่ว่าด้วยข้อเท็จจริงด้วยอะไรต่างๆนะฮะท่านกกต.ท่านก็ซักถามผู้ชี้แจงอย่างละเอียดรอบคอบให้ดูเอกสารต่างๆนะฮะมันก็จะใช้เวลานิดนึงครับ
0: นายณรงค์ชี้ว่าการทำคดีหัวเลือกสว.เป็นความคาดหวังของสังคมนะคะดังนั้นกกต.ชุดใหม่นี้นะคะจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบค่ะโดยเฉพาะต้องทำตามกรอบของกฎหมายดังนั้นก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการทำงานของกกต.จะตรงไปตรงมาดังนั้นเมื่อผลสรุปการพิจารณาของกกต.แต่ละคนนั้นออกมาแล้วก็จะนำมาลงมติร่วมกันอีกครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินร่วมพิธีประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมประเทศเวียดนามค่ะก่อนที่จะมีการประกาศชูยุทธศาสตร์รักษาความเป็นแกนกลางอาเซียนท่ามกลางระเบียบโลกใหม่ค่ะพร้อมกับเตรียมผลักดันแลมบริดก่อนที่จะย้ำว่าไทยกัมพูชาอยู่ในห้วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจทางอนาคตยืนยันว่าการเจรจานั้นต้องมีความสุจริตใจค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่ประเทศเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพนะคะโดยมีผู้นำประเทศอาเซียนจากสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็ติมอร์เรสเตเข้าร่วมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงว่าในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทำให้อาเซียนต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงและโอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันค่ะหลายภูมิภาคผันผวนแต่อาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกและเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตซึ่งสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของอาเซียนก็คือการตัดสินใจร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์พร้อมกับยึดมั่นหลักการผสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นกลางของอาเซียนก่อนที่จะย้ำว่าความยืดหยุ่นนั้นจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนค่ะขณะที่ไทยก็จะผลักดันโครงการแลมบริดจ์ภาคใต้ในฐานะเส้นทางเลือกเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลรวมทั้งพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของภูมิภาคโดยไทยนั้นได้เสนอความพร้อมค่ะในการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ ทั้งนี้ตอนท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยและกัมพูชาด้วยค่ะโดยชี้ว่าอยู่ในห้วงเวลาสำคัญของการตัดสินใจ

ไทยในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมการเผชิญความท้าทายแล้วก็เปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนโดยเฉพาะการเจรจาด้วยความสุจริตใจค่ะสำหรับพิธีเปิดประชุม AFF วันนี้นะคะฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เข้าร่วมด้วยค่ะแล้วก็ได้เจอกับนายกรัฐมนตรีอนุทินระหว่างการประชุมแล้วก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะหลังกัมพูชานั้นได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ค่ะเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์นั้นยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในพื้นที่ทางตอนใต้อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37คนแล้วค่ะภาพจากโดรนเผยเห็นสภาพความเสียหายของอาคารบ้านเรือนหลายแห่งในเมือง General Santo City บนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผลมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งทางตอนใต้เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยเมืองแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะนับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรวมถึงเร่งค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่ายังเหลืออีกอย่างน้อย4คนด้านหน่วยจัดการภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37คนแล้วและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย479คนนอกจากนี้นะคะยังประเมินว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกอย่างน้อย 17,000 ครอบครัวหรือประมาณ 70,000 คนทั่วเกาะมินดาเนาโดยทางการกำลังเร่งส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยโดยเร็วเช่นเดียวกับระบบสาธารณูปโภคที่กำลังเร่งฟื้นฟูเช่นกันค่ะรัสเซียเดินหน้าโจมตีหลายภูมิภาคของยูเครนค่ะรวมถึงซาปอริเซียซึ่งก็ส่งผลทำให้มีพลเรือนนั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกว่า20คนแล้วค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นถึงวินาทีที่โดนรัสเซียนั้นพุ่งโจมตีพื้นที่ในภูมิภาคซาปอริเซียของยูเครนค่ะจนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงหน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินยูเครนได้เผยภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่นั้นรุดเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังจากเหตุโจมตีดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายกับร้านค้าอาคารที่พักอาศัยและรถยนต์หลายคันและทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก23คนสงครามรัสเซียยูเครนนั้นยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วค่ะโดยช่วงไม่กี่เดือนมานี้รัสเซียถล่มยูเครนรัสเซียนั้นถล่มยูเครนรายวันหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องขณะที่ยูเครนก็เดินหน้าตอบโต้ด้วยการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีสิ่งปลูกสร้างทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานค่ะขณะเดียวกันยูเครนก็ยกระดับการโจมตีใส่ดินแดนที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียส่งผลทำให้การขนส่งของกองทัพรัสเซียนั้นปั่นป่วนและก็ยิ่งซ้ำเติมวิกฤตเชื้อเพลิงให้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะคาบสมุทรไครเมียที่แหล่งข่าวในรัสเซียบางแห่งระบุว่าการโจมตีเส้นทางลำเลียงเสบียงโดยยูเครนส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการรบของกองทัพรัสเซียรวมถึงการใช้ชีวิตของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วค่ะผู้นำแอลเบเนียยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการก่อสร้างรีสอร์ทหรูโดยบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกเขยของผู้นำสหรัฐต่อไปค่ะแม้ว่าจะเผชิญกับเสียงคัดค้านอย่างหนักจากหลายภาคส่วนก็ตามรวมถึงชาวแอลเบเนียที่ออกมาชุมนุมประท้วงกันรายวันด้วยค่ะชาวแอลเบเนียหลายพันคนเดินขบวนประท้วงบนท้องถนนใจกลางกรุงติราน่าบางคนก็ถือป้ายรูปนกฟลามิงโกซึ่งก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแถบชายฝั่งทะเลแอเดรียติกเพื่อแสดงพลังคัดค้านโครงการก่อสร้างรีสอร์ทหรูใกล้กับพื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่งดำเนินการโดยบริษัทที่เชื่อมโยงกับจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่าโครงการนี้จะเผชิญกับเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนแล้วก็หลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศที่ตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่เอดีรามานายกรัฐมนตรีแอลเบเนียยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปค่ะพร้อมกับย้ำด้วยว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่

สวยงามและผู้พัฒนาโครงการก็จะสร้างความตกตะลึงให้แก่ทุกคนได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนโดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้ก่อนสิ้นทศวรรษนี้ก่อนหน้านี้ผู้นำแอลเบเนียระบุว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้ไปสู่ระดับโลกค่ะขณะที่บริษัทผู้พัฒนาโครงการก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการก่อสร้างอย่างมีความรับผิดชอบค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนท้องโลกกว้าง9มิถุนายนทานน้ำแข็งที่ทรงพลังก่อกำเนิดชายฝั่งทะเลสาบและผืนแผ่นดินยุคน้ำแข็งสร้างยุโรป10มิถุนายนพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยความท้าทายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเอาแบกแดนหิมะเรื่องชื่อ11และ12มิถุนายนแปลงโฉมบ้านรกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: จริงๆแล้วเรื่องราวของที่นี่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นที่เราไปมามากนะซึ่งพอเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเรามนุษย์เกิดมาเพียงเพื่อทำแค่นี้เหรอ
2: แก่งแย่ง
1: แบ่งขยายแล้วสุดท้ายก็ฆ่าฟันมันมีเส้นทางอื่นสำหรับพวกเราอยู่ในจักรวาลนี้บ้าง
3: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World วันอังคารนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมเสียงเป็นเมืองนะคะวันนี้อยู่กับฟักแฟงเหมือนเดิมค่ะและเรามาตามนัดนะคะทุกวันอังคารตลอดเดือนมิถุนายนนี้จะชวนคุณผู้ชมออกเดินเท้าและเดินทางกับ Walk with ชีวิตคนกรุงค่ะอยากเห็นกรุงเทพนะคะเราก็ต้องออกเดินทางค่ะและแน่นอนเราจะสำรวจกรุงเทพเมืองหลวงแห่งนี้ผ่านชีวิตของคนอยู่กรุงนะคะวันนี้ EP แรกค่ะอยากชวนผู้ชมสำรวจชีพจรของกรุงเทพในยามค่ำคืนกับชีวิตของพนักงานกะดึกนะคะจริงๆจะเรียกว่ากะดึกไม่ถูกต้องเรียกว่ากะบ่ายเพราะเขาเข้างานบ่ายแต่เลิกงานดึกค่ะคุณผู้ชมเข้างานสักประมาณช่วงบ่ายแก่ๆบ่ายสามเลิกงาน 4-5 ทุ่มแล้ววันนี้อยู่แขกรับเชิญของเรานะคะแทเดนสวัสดีค่ะน้องออมค่ะน้องออมเป็นคนที่ทำงานกะบ่ายชีวิตกะบ่ายเป็นไงบ้างคะ
1: ก็เข้างานตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งค่ะแล้วก็เลิกประมาณ5ทุ่มใช่ค่ะ
0: แปลว่าเมื่อกี้แฟนบอกผู้ชมอะช้าไปนะไม่ได้เข้าบ่าย3เข้าบ่ายครึ่ง
1: บ่ายครึ่ง
0: เลิก5ทุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: หูกี่ชั่วโมง
1: เป็นเสร็จก็ประมาณทำงานประมาณ8ชั่วโมง
0: อื้อตอนนี้เราอยากจะชวนผู้ชมไปสำรวจชีวิตของกรุงเทพในยามค่ำคืนจากชีวิตของน้องออมนี่แหละค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะตอนนี้อยู่ที่ย่านที่น้องออมพักอยู่ค่ะเรียกว่ากรุงเทพโซนเหนือย่านบางซื่อนะคะเดี๋ยวออมจะเดินทางจากย่านบางซื่อตอนนี้เวลาประมาณสักบ่ายโมงละจะเดินทางจากย่านบางซื่อเพื่อไปโซนใจกลางกรุงเทพเป็นโซนเศรษฐกิจเพลินจิตชิดลม
1: ใช่ค่ะ
0: ไปยังไง
1: ปกติออมจะเดินทางรถไฟฟ้าค่ะ
0: นี่แต่ตรงนี้ต้อง MRT ก่อนต่อหนึ่งแล้วต่อรถไฟฟ้า
1: ใช่สองต่อก็คือ MRT ก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อ BTS
0: งั้นเราเดินไปคุยไปเพื่อไปส่งน้องออมไปทำงานนะคะเคยนั่งรถเมย์กลับไหมคะนั่งรถเมย์ไปกลับไหม
1: ยังไม่เคยลองค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้กะดึกนะคะเราจะไปรับน้องออมแล้วก็ชวนออกนอกเส้นทางนิดนึงขาไปเดี๋ยวให้ไปรถ MRT ต่อด้วยรถไฟฟ้า BTS นะคะ44นาที100ประมาณ40กว่านาที144บาทขากลับเดี๋ยวมาดูกันว่า

0: ีมงานวันนี้จะไปรับน้องออมและพานั่งรถเมย์กลับมาที่นี่บางซื่อกี่บาทใช้เวลาเท่าไหร่ตลอดระยะทางเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงกลางคืนนี่น่าจะเป็นช่วงที่มันค่อนข้างเงียบใช่ไหมรถไม่ติด
1: ใช่ค่ะ
0: แต
1: ่มืดมาก
0: เออ
1: ใช
0: ่เลยก็ที่ผ่านมาเลยไม่เลือกเดินทางด้วยรถเมล์เลยปะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะจะถึงแล้วก็ถึงแล้วร้อนมากเป็นวันอาทิตย์ที่ร้อนมากคุณผู้ชมถ้าฝนตกนี่ก็เดินทางลำบากเลย
1: ใช่ค่ะถ้าฝนตกหนูเคยครั้งหนึ่งก็คือเปียก
0: ใช้ร่มแล้วก็เปียกอยู่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตลอดทางเท้าอะค่ะก็อันที่เป็นร่มให้เราได้ที่สุดก็คือนี่เดี๋ยวจะดูเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะกันสาดของบ้านที่เขาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะแต่ถือว่าทางเท้าดีขึ้นมากเลยจริงๆออมเป็นคนต่างจังหวัดบ้านภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่น
1: อยู่โคราช
0: อ๋ออยู่โคราชเอาคนบ้านเดียวกันโอ้ my god
1: ใช่แต่ว่าหนูเรียนมหาลัยที่ขอนแก่นใช่ค่ะ
0: เรียนจบมาทำงาน
1: จบมาทำงาน
0: ทำไมเลือกอยู่ย่านบางโพบางซื
1: ่อมีคนรู้จักอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ถ้าเลือกแถวที่ทำงานนะคะมันแพงมาป้าเล็กขนาดแบบขอธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มต้นที่ 7,000 แล้วเลย
0: จริงเหรอแล้วที่นี่ประมาณเท่าไหร
1: ่ที่นี่ก็ประมาณ 5,000 ประมาณนี
0: ้ใช่ค่ะแต่ก็มีต้นทุนเรื่องการเดินทาง
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องยอมแลกกับเวลาที่มากขึ้นอะไร
0: อู้หูได้อย่างเสียอย่างนะ
1: ใช่
0: ไปอยู่ในเมืองแพงเดินทางใกล้แต่ค่าของชีพสูงค่ะ
1: ชีพสูง
0: แต่ว่าที่นี่อย่างวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดของออมอะค่ะออมก็ยังใช้ค่าของชีพที่ไม่แพงเท่าเปอร์กลางเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วอย่างนี้เวลากินข้าวตอนที่ทำงานอะทำไงอะมันแพงมากเลยนะแถวนั้นอะ
1: ก็จะซื้อร้านสะดวกซื้อเข้าไปก่อนทำงานอะไรเงี้ย
0: เออ
1: เพราะว่ามันแพงมากค่ะอาหารแถวๆนั้น
0: กินร้านแบบที่คนไปเดินห้างกินน่ะไม่ไหวหรอกพวกคุณใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติก็จะกินได้แค่มื้อพิเศษนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างทางที่เราเดินมาก็ไม่สะดุดเลยค่ะเพราะว่าทางเท้าในโซนนี้ดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วอุ้ยใกล้ถึงยังอุ้ยใกล้ถึงแล้ว
1: ว
0: ้าเหงื่อแตกค่ะวันนี้ร้อนมากอ่ะเดี๋ยวเราจะหมุนกล้องนิดนึงนะคะปึ๊บปึ๊บไปทีมงานบอกว่าตามใจพิธีกรเวอร์อ่ะโอเคอยู่ที่นี่ค่ะสถานีบางโพนะคะเดี๋ยวเราจะส่งน้องออมไปทำงานกันเจอกัน
1: 4 ทุ่ม
0: นะ
1: โอเค

0: เย็นอีกครั้งนะคะตอนนี้แฟนอยู่แถวแถวเพลินจิตค่ะใกล้ๆกับ BTS เพลินจิตนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีป้ายรถเมล์ที่ใกล้ที่สุดก็คือป้ายนี้ค่ะป้ายอาคารต้นสนอันนี้เลยที่เราอยู่นะคะก็อยู่ใกล้กับที่ทำงานของน้องออม
1: ตอนนี้เวลาสักประมาณ3:30นะคะรอน้องออมอยู่ค่ะแต่ว่าอยากเล่าให้ฟังว่าชีวิตตอนกลางคืนกับการที่จะพาน้องเป็นภารกิจพาน้องกลับบ้านด้วยรถเมล์วันนี้ไม่ง่ายเพราะน้องไม่เคยกลับด้วยแล้ววันนี้แฟนก็เลยหาข้อมูลรอน้องว่าถ้าเราจะออกจากจุดนี้อาคารต้นสนย่านเพลินจิตไปที่แถวแถวโรงพยาบาลบางโพซึ่งเป็นป้ายรถเมล์ที่ใกล้บ้านน้องมากที่สุดเนี่ยไปยังไงได้ความว่าไป2ต่ออันนี้ผ่านการกดแอปพลิเคชันแล้วนะ VIA Bus นะคะแล้วก็โทรหา call center แล้วบอกได้2ต่อเราจะต้องออกจากจุดนี้นั่งไป4ป้ายต่อแรกนะ4ป้ายไปที่สยามสแควร์จากนั้นจากสยามสแควร์เราจะนั่งไปโรงพยาบาลบางโพ25ป้ายคุณผู้ชมเพื่อนๆ25ป้ายดังนั้นรวมทั้งหมด29ป้ายสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าออมจะมาทันไหมเพราะเอาเข้าจริงตอนไปต่อรถเนี่ยเฉียดฉิวมากกับรถเมล์รอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวนั่งรอออมไปต่อค่ะลุ้นมากอะลุ้นอะแล้วมาพร้อมรถเมล์พอดีจริงเดี๋ยวขึ้นเลย4040เดี๋ยวเราจะนั่ง40ไปลงสยามสแควร์แล้วต่อ2-2ป่ะป่ะไปเลยนะ

0: ใครจ่ายตังค์นะคะตอนนี้มาบอกกันเหนื่อยปะ
1: สถานีต่อไป
0: มันจะแบบว่าคุณผู้ชมทุรักทุเรนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเลิกงานปุ๊บรถเมย์มาพอดีโอเคเหนื่อยปะหายใจก่อน
2: โอเค
0: เมื่อสักครู่ออมบอกว่ากลับไปถึงบ้านก็คืออาบน้ำนอนมีแบบแวะกินโคกินข้าวไปไหมบ้าง
2: มีค่ะแต่ว่าก็ร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วพี่แตงก็เกือบทุกวันเลยแล้วก็ค่อยแบบกินข้าวอาบน้ำนอนแล้วก็คือต้องรีบนอนด้วยแบบแทบจะไม่ได้คุยกับครอบครัวเลยทั้ง
0: สองกลัวตื่นไม่ทัน
2: ใช่พอกลับมาแม่ก็หลับแล้ว
0: ครั้งแรกเหมือนกันนะคะพี่แฟนก็ไม่เคยขึ้นรถเมล์จากย่านนี้ไปบางโพไกลมากป้าน้องสลับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศคือแบบท้องสยามมากยังเยอะอยู่เลยเอ้ย4 ทุ่มแล้วนะเนี่ย
3: เชิญค่ะขอบคุณค่ะก่อนทางลงก่อนนะคะลงเชิญค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: คือหน้าเรา2 คนเปลี่ยนสีไม่ใช่เลยนะคะแสงไฟเพราะว่าตรงสยามมาเป็นป้ายที่คนเยอะไฟเยอะตอนนี้ประมาณ4 ทุ่มก็คือสว่างโล่งแหมโอ้ยยาวไกลอ่ะรอค่ะคุณผู้ชมลุ้นอ่ะออมอยากกลับบ้านแล้วอ่ะพี่อ่ะ
2: นี่อุ้ยไปเดียวไปเดียว
0: ขยับไปข้างหน้าหน่อยดิไปก่อนไปก่อนให้น้องค่ะโอ้ล้นๆเต็มๆไปเลยครับไปครับมีทีมงานเราอีกคนนึงนะครับอาจจะถ่ายไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้ารวมระยะเวลาจากป้ายแรกก็ชั่วโมงนิดๆค่ะเที่ยวแรกขึ้นไป15 บาทรอบ2เมื่อกี้17 บาทรวมเป็น32 บาทนะคะ32ไปกับ
4: 64
0: ถูกกว่านั่ง MRT ต่อ BTS มั้ยคะ
4: ครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะ
0: ครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าออมบอกพี่ตอนเช้าว่าถ้าออมนั่ง MRT ต่อ BTS หรือขากลับนั่ง BTS มาต่อ MRT อ่ะใช้เวลาประมาณ40นาทีแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ย32 บาทถูกกว่าจริงค่ะแต่ว่าต้องบวกต้นทุนเวลาชั่วโมงเสร็จๆนะคะถึงช่วงถ้าให้ออมเลือกได้คือดีมั้ยคะ
4: อาจจะยังค่ะพี่แฟนเพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาเดินทางเยอะมากใช่แล้วโอ้ทำงานวันนึงก็เหนื่อยแล้วแล้วยังต้องตื่นแต่เช้าตื่นก่อนเวลาแบบชั่วโมงกว่าเลยอ่ะเพื่อที่จะเดินทางเอาขอซื้อเวลาดีกว่า
0: ขอซื้อเวลานั่ง BTS และ MRT ดีกว่า
4: ใช่ค่ะเพราะว่ารอสถานีก็ประมาณ6นาทีไม่เกิน6นาทีใช่ค่ะก็2-3นาท
0: ีจริงๆรถเมล์จะเสียต้นทุนเวลาตอนที่เรา2คนรอนะคะจริงๆวันนี้ตอนกลางคืนไม่ติดเลยเนาะนึกสภาพตอนกลางวันติดกว่านี้นานกว่านี้แต่ตอนนี้ตอนคืนไม่ติดเลยแต่ตอนรอค่ะใช้เวลา

0: ข้างนานอย่างต่อ2เมื่อกี้เรารอไปประมาณ25นาทีเลยนะคะมีข้อสังเกตจากออมก็คือป้ายรถเมย์อ่ะก็คือเป็นบัสสต็อปเห็นมั้ยคะคุณผู้ชมเป็นบัสสต็อปแต่ว่าไม่มีที่นั่งรอนะคะถ้ามาก็คือได้แค่ลงอย่างเดียวค่ะแล้วตอนนี้เราลงแล้วเราจะเดินกลับบ้านกันแม่ทิ้งท้ายเลือกตั้งผู้ว่าเราสองคนไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะเพราะว่าเป็นคนอยู่กรุงที่ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่คนโคราชคู่เลยนะคะออมอยากฝากอะไรในฐานะคนอยู่กรุงเทพอยากฝากอะไรให้กับผู้ว่าคนต่อไปอยากฝากอะไรเพื่อเมืองมันจะได้ตอบโจทย์เรา
1: เมื่อกี้เราเรื่องความปลอดภัยแล้วก็รอบรถไปแล้วเนาะพี่แฟนหนูก็อยากให้แบบเราฟังเสียงของพวกหนูที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพละกัน
0: เปิดจ็อบเบอร์ด้วยนะคะคนนี
1: ้เพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าเราเป็นคนใช้ชีวิตในกรุงเทพอะค่ะก็อยากให้แบบรับฟังพวกเราหน่อยใช่เสียงของ
0: เราทุกคนต่างเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเมืองค่ะน้องอองก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเชื่อว่ามีคนทำงานกะบ่ายเลิกดึกอีกหลายคนนะคะที่ใช้ชีวิตท่ามกลางความรู้สึกยังไม่ปลอดภัยมากพอยังสะดวกไม่มากพอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับวาระการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปีนี้นะคะทิ้งท้ายลาไปกับน้องอมเลยแล้วเดี๋ยว EP หน้าไป Walk with ชีวิตคนกรุงกันต่อแต่จะไปที่ไหนรอติดตามทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะชวนคุณผู้ชมไปเปิดใจนะคะนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่พี่สุสุนารีราชสีมาหลายคนบอกว่าไปเป็นคอมเมนเตอร์กลับบ้านเกิดไปปลูกผักปลูกหญ้าค่ะไม่ทำงานในวงการบันเทิงแล้วหรือเปล่านะคะไทยบันเทิงมีโอกาสได้เจอได้สัมภาษณ์งานนี้ขอแก้ข่าวเลยค่ะพี่สุขอเปิดใจไม่ว่าจะงานแสดงงานร้องเพลงยังรับอยู่ค่ะ
1: สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออาดแทบบาดยามอง
0: ยื่นไมค์สัมภาษณ์นะคะแต่พี่สุสุนารีราชสีมาของเราขอร้องเพลงให้ฟังกันสดๆเพลงดังประจำตัวกราบเท้าย่าโมเนี่ยล่ะค่ะเพราะเขาบอกว่าเห็นงานแน่นแบบนี้นะแต่งานร้องเพลงคือเข้ามาน้อยมากคุณผู้ชมคือเหมือนเป็นภาพจำไปแล้วนะคะกับการไปเป็นคอมเมนเตอร์รายการประกวดร้องเพลงค่ะบวกกับไม่ได้ออกผลงานเพลงบ่อยเธอเว้นช่วงปล่อยเพลงไปนานหลายปีนะคะและปัจจุบันก็คือไปโฟกัสกับการทำธุรกิจส่วนตัวปลูกผักทำสวนใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งกิจกรรมเข้าสวนปลูกผักเนี่ยแหละค่ะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะพี่สุเขาอิ่มตัวแล้วหรือเปล่ากับงานในวงการนะคะงานนี้ขอแก้ข่าวผ่านไทยบันเทิงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
2: เรื่องปลูกผักหรือทำเกษตรอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับการอิ่มตัวหรอกเพราะมันเป็นอาชีพหลักของแม่อยู่แล้วคือแม่ทำคู่มากับคือไม่ใช่ทำคู่ทำมาตลอดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพหลักของครอบครัวเราเป็นเกษตรเป็นชาวไร่ชาวนาการปลูกผักสวนครัวเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลก็เลยไม่เห็นว่าแม่เป็นยังไงอยู่ยังไงแต่จริงๆอยู่บ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะหลังไหนตั้งแต่ซื้อแรกๆแล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าอยู่อย่างนี้แหละลูก
3: มันติดแบบในดีเอ็นเอเรา
2: ใช่เพราะมันเหมือนกับเราอยากเหมือนฟิลเหมือนบ้านเราอ่ะเราหิวโหยบรรยากาศแบบเดิมๆบ้านเราเดินออกไปทางไหนอยากจะเด็ดกะเพราเอามาผัดกะเพราก็ได้เลยอย่างเงี้ยใบมะกรูดก็มีผักชงผักชีทุกอย่างอยู่รอบๆ บ้านเราถึงแม้แบบจะเริ่มจากปลูกในกระถางแล้วกลายมาเป็นรอบๆหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำ
3: ไม่ได้อิ่มตัววงการ
2: ไม่ได้อิ่มลูกก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรกับชีวิตว่าถึงอีก2ปี3ปี5ปีฉันจะหยุดฉันจะพักผ่อนฉันจะรีทายเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเราวางแผนว่าอีก5ปีเราจะรีทายแต่ไม่แน่อีก2เดือนมันอาจจะไม่มีใครจ้างเราเลยก็ได้
0: ยังรับหมดจริงๆคุณผู้ชมอย่างบรรยากาศที่เห็นคือเป็นการรับงานแสดงนะคะตอบรับทันทีเลยหากคิวงานไม่ชนกันอย่างเรื่องล่าสุดที่รับก็คือภาพยนตร์เรื่องเสือหอนมังกรหาวนี่คือรวมดาวตลกไว้เยอะมากนะคะที่บอกว่ารับเรื่องนี้เพราะได้ท้าทายฝีมือมีบทบู๊ให้เล่นค่ะ
2: ใช่
3: ในแรกๆไปค่ะ
0: แซมเปิลให้ดูกันนิดนึงลีลาความบู๊ของรุ่นใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่าซีรีส์ยูริยังเป็นกระแสนะมีนักแสดงหน้าใหม่

เกิดขึ้นมากมายแม้แต่ใครที่อยู่ในวงการนางงามก็ต้องผันตัวมาเป็นสาวเมสสาวเค้กกับเขาด้วยนะคะเดี๋ยวชวนพูดคุยกันค่ะกับ2นางงามจากเวทีนางสาวไทยนะคะบิ้นศิรินธรและปุยนุ่นวรางค์ศิริค่ะมาเล่นละครซีรีส์แนวหญิงรักหญิงปรับตัวเยอะเหมือน

0: ถึงฝ่ายผู้นำส่วนคำว่าเค้กคือสายอ่อนโยนที่ต้องการการปกป้องค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคู่นี้เนี่ยแฟนนางงามอาจจะคุ้นหน้ากันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบินและปุยนุ่นคือเป็นสาวงามจากเวทีนางสาวไทยนั่นเองบินเนี่ยยังได้ตำแหน่งระดับโลกด้วยเป็นถึงมิสเตอร์นะคะมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยสองสาวเล่าว่าช่วงเวลาที่เดินสายประกวดนางงามคือว่ายากแล้วต้องดูแลมีวินัยกับการดูแลรูปร่างผิวพรรณแต่พอมาเป็นนักแสดงบอกเลยยากยิ่งกว่านะคะยิ่งต้องมาเล่นเป็นคู่จิ้นหญิงคนหนึ่งคือจะต้องดูสตรองมีการปั้นกล้ามกันสักนิดนึงค่ะส่วนอีกสาวคือต้องร่างบางนะคะงานนี้ต้องบอกว่าเจอของยากเลยล่ะค่ะ
1: เอาจริงๆมันก็ทั้งคู่แต่ว่าด้วยความที่เราผ่านนางงามมาหนูรู้สึกว่านักแสดงคือยากกว่า
2: ใช่บิน
1: ก็เหมือนกันมาก
2: สำหรับบินคือนางงามตอนนั้นว่ายากตอนนี้นักแสดงยากกว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจมันไม่ใช่แค่ร่างกายนางงามยังแบบร่างกายและจิตใจเป็นตัวเองได้แต่ว่านักแสดงมันคือร่างกายก็ต้องเปลี่ยนจิตใจก็ต้องเปลี่ยนอย่างในเรื่องแม่ครูพันผ้าแถบแค่นี้แล้วบินเป็นสาวชับบี้เป็นสาวแบบโครงใหญ่หนุกหนับดังนั้นการลดน้ำหนักเป็นอะไรที่ท้าทายบินมากๆจนตอนนี้บินก็ต้องยังลดไปอีกเพื่อให้มันแบบตามที่คนดูคาดหวังอ่ะคือเราก็จะพยายามทำให้ไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการต่อสู้กับทางร่างกายแล้วก็จิตใจที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันหนักค่ะแต่ว่าก็คิดว่าคุ้มค่าที่จะทำ
1: อาจจะสปอยนิดนึงอาจจะต้องมีการแยกทางกันอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งผลทำให้พี่เขาต้องแบบสู้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นว่ารอติดตามชมในซีรีส์ละกันไม่สปอยเยอะฮะ
3: แล้วด้านนี้ต้องเติมร่าง
2: แต่จะจบแล้ว
3: ตัวใหญ่ข
1: ึ้
3: น
1: ใช่ต้องเติมแบบฟิตมากคือตอนแรกอ่ะหนูแบบผอมมากๆด้วยความที่เราเป็นนางงามมาก่อนเราก็จะติดภาพลักษณ์ที่เราต้องผอมเท่ากับหุ่นดีแต่ว่าพอเรามาเราบทเป็นผู้หมวดพิมพ์คือเขาผ่านการฝึกฝนผ่านการฝึกแบบหนักหน่วงกว่าจะมาเป็นตำรวจได
2: ้
1: ก้าวมาอุ้ยพี่บินถามพี่บินมี
2: โชว์เลยปะโชว์เลย
1: เริ่มมาแล้ว
3: ดูหน่อยสิว่าเขามีจอลายหรือเปล
2: ่
3: า
2: อ๋อไม่ใช่จอลายอยู่นี่จอลายอยู่นี่
3: เขาอยู่นี่เหรอ
0: ต้องบอกทุ่มทุนกันเต็มที่นะคะทั้งบินและปุยนุ่นค่ะเขาบอกว่าตอนเป็นนางงามเนี่ยการตอบคำถามจะเป็นเรื่องยากเลยเพราะว่าการเดินการซ้อมอะไรมันมีอยู่แล้วนะคะก่อนขึ้นเวทีแต่พอมาเป็นนักแสดงอ่ะอย่างที่บอกไปรูปร่างต้องตรงคาแรคเตอร์นะคะอินเนอร์การแสดงเนี่ยแหละก็ยากไปอีกอย่างนึงปุยนุ่นเนี่ยนะคะเขามีคิวบูด้วยก็ต้องไปเรียนยิงปืนต่อยมวยซึ่งก็ต้องใช้ใจมากจริงๆกับการแสดงค่ะ
4: สวัสดีครับเมมาละครับได้ไหม
0: กำเนิดคู่จิ้นอีกคู่แล้วนะคะสปอยก่อนเลยคุณผู้ชมมาที่แลโลกศิลปะวันนี้มาดูเรื่องดราม่าวงการศิลปะสัปดาห์ที่ผ่านมากรณี AI กับแอนิเมชันนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้จะชวนเปิดใจนะคะกับศิลปินดิจิทัลอาร์ตแถวหน้าของไทยค่ะคุณวิกวันชนะนะคะเขาบอกกับแลโลกศิลปะว่า AI มาก็จริงแต่ว่าหัวใจสำคัญในการทำงานศิลปะก็ยังอยู่ที่ศิลปินนะคะพร้อมคำถามใหญ่ไปถึงแวดวงการศึกษาด้วยนะคะในเรื่องของดิจิทัลอาร์ตว่า AI เนี่ยควรจะบรรจุเป็นหลักสูตรพื้นฐานแล้วหรือเปล่านะคะไปติดตามกับคุณกฤติฐาดีมีปฏิรบค่ะ
5: เขาบอกว่างานมันห่วยมากเลยศักยภาพของผมนะตอนนี้ผมทำได้แค่นี้แต่ผมไม่ได้หยิบหน้าโมยหน้ามาแล้วก็ไปให้ AI เจนว่าออกมาเป็นตัวนู้นนะอะไรมันไม่ใช่โปรเซสแบบนั้นเลยเราเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เป็นอาร์ตลีดแล้ว AI เป็นลูกทีมเรา
6: แสงแรงเมื่อเสียงชื่นชมมาพร้อมกับทัวลงในเวลาเดียวกันสำหรับ Animation AI เรื่องตะวันที่เปิดเรื่องด้วยภาพแสงและเงาสไตล์หนังใหญ่หนังตะลุงชวนตื่นตากับฉากเด็กชายขี่นกทะยานผ่านหมู่เมฆก่อนนำไปสู่ซีนเต่ายักษ์ที่บนหลังแบกเมืองกลางน้ำตกผลงานแบบ One Man Show ของวิกวันชนะอินทรสมบัติศิลปินดิจิทัลอาร์ตชาวไทยผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับโลกได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาแห่งยุคสมัยทั้งการเปรียบเปรยอย่างเผ็ดร้อนว่าศิลปินที่เขียนพร้อมสั่ง AI ก็ไม่ต่างจากคนทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรียกตัวเองว่าเชฟจากคำถามว่า AI จะเข้ามาทดแทนมนุษย์หรือไม่ไปจนถึงข้อสังเกตเรื่องข้อบกพร่องของภาพที่สร้างขึ้นรวมถึงข้อถกเถียงเรื่องกลิ่นอายแบบดิสนีย์อย่างไรก็ตามวิกไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการโดยประสบการณ์กว่า16ปีผ่านงานระดับนานาชาติทั้งงานออกแบบเกมเป็น Visual Director ให้กับภาพยนตร์แอนิเมชัน Minion Despicable Me 4และร่วมสร้างแอนิเมชันไทยเรื่องก้าวสาตรา ขายอมรับว่าตะวันยังไม่ใช่งานที่สมบูรณ์แบบแต่เป้าหมายสำคัญคือการทดลองว่า AI สามารถพาอุตสาหกรรมไปได้ไกลเพียงใดภายใต้

0: ประมาณ 26,000 บาทและเวลาสร้างเพียงเดือนครึ่งส่วนสไตล์ที่ถูกเปรียบเทียบกับดิสนีย์นั้นวิกชี้ว่าเขาเติบโตและเรียนรู้จากแอนิเมชันอเมริกันแต่คาแรคเตอร์ทั้งหมดในตะวันเริ่มต้นจากการพัฒนาด้วยตัวเองไม่ใช่การนำตัวละครดังไปกดสร้างเพียงไม่กี่คลิก
1: มันเป็นการเดเวลลอปคาแรคเตอร์มันไม่ใช่เหมือนแบบว่าพิมพ์2ทีแล้วออกมาเป็นตัวนั้นเลยไม่ใช่เลยครับห่างไกลตรงนั้นมันเป็นโปรเซส1 2เขาออกมาผมเพ้นโอเวอร์ตีกลับไปให้เขาลองเจเนเรตเป็นเวอร์ชันที่มันมีสายสินซิแล้วตีกลับออกมาผมชอบแบบนั้นไหมมันเป็นเหมือนกับเราเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เป็นอาร์ตลีดแล้ว AI เป็นลูกทีมเรา
0: โดยยังนำภาพสเกจต้นแบบมาให้ชมพร้อมอธิบายว่าทุกสีหน้าอารมณ์และรายละเอียดต้องผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันก่อนส่งต่อให้ AI ช่วยพัฒนาแม้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยต่อยอดแต่คนยังคงเป็นผู้ควบคุมกระบวนการทั้งหมดและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการลดต้นทุนรวมถึงปลดล็อกข้อจำกัดของอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยในอนาคต
1: ศักยภาพของผมนะตอนนี้ผมทำได้แค่นี้ในงบประมาณเท่านี้ในเวลาเท่านี้แต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีทีมที่ใหญ่ขึ้นมีงบประมาณที่มากขึ้นเราสามารถช่วยกันคัดสกรีนให้มันสามารถเป็นคุณภาพที่มันสูงกว่านี้ได้ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ให้ตั้งคำถามให้กับเหล่านายทุนทั้งหลายที่เขาตัดสินใจจะมาลงทุนในการทำแอนิเมชันเรื่องนึงในอนาคตเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเขามองว่าคุณภาพณตอนนี้มันยังทำโปรดักชันไฟแนลไม่ได้อาจจะมาช่วยในส่วนของ People ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันคือ tool ที่สามารถเอามา adapt ในโปรเซสการทำงานได้ครับแต่ว่าข้อสำคัญคือคนอาร์ติสต์ยังเป็นศูนย์หัวใจหลักของการทำงานชิ้นนี้ยิ่งจากที่ผมทดลองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราคีย์ไป 2-3 คำแล้วออกมาเป็นภาพขนาดนั้นผมต้องเตรียมแอสเซททุกๆอย่างให้พร้อมทุกอย่างเลยไม่งั้นอย่างเช่นพวกก้อนเมฆอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องเตรียมพวกอาร์ตภาพก้อนเมฆไว้ถ้าเราคีย์อย่างเดียวเลยตัวอาร์ตก้อนเมฆที่จะออกมามันจะออกมาเป็นเหมือน AI ของคนอื่นทั่วๆไปที่ใครๆก็พิมพ์ก้อนเมฆมันก็ออกมาเป็นก้อนเมฆแต่ถ้าเราเตรียมอาร์ตที่มันมีความยูนิคในส่วนของเป็นก้อนเมฆเนี่ยมันก็จะมีความที่มันจะเป็นพิเศษของภาพนั้น
2: ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่กำลังตกใจนะฮะคนที่เคยทำในสิ่งที่ทำได้ด้วยมือทำได้ด้วยสกิลของตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองบางคนก็มีทาเลนต์มากด้วยก็ต้องช็อกเนี่ยผมว่านะทุกคนอยู่ในอาการนี้นะศิลปะที่มีค่าตอนนี้มากมายเนี่ยก็ยังเป็นคนนั่นแหละที่เป็นคนทำขึ้นมานะครับแน่นอนแหละมันก็มีผลงานศิลปะที่ AI และเทคโนโลยีเข้ามาทำได้นะแต่ว่ามันก็จะมีความชัดเจนว่าอะไรคือเทคโนโลยีอะไรคือคนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเวของมันเสมอเราอยู่ด้วยกันได้
0: ความกังวลต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องใหม่และเป็นประเด็นที่ฮอลลีวูดต้องวางแนวทางรับมือกันมาแล้วขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อแอนิเมชัน AI ในไทยครั้งนี้ยังสั่นสะเทือนไปถึงแวดวงการศึกษาจนนักวิชาการมองว่าถึงเวลาแล้วที่หลักสูตรด้านดิจิทัลมีเดียจะต้องปรับตัวโดย AI จะกลายเป็นหนึ่งในองค์ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาในอนาคตที่คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีแผนบรรจุ AI เป็นวิชาพื้นฐานเข้าหลักสูตรภายในปี2570ไม่ใช่เพื่อบังคับให้ทุกคนต้องใช้แต่เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความรู้และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
2: ผมต้องการให้ลูกศิษย์ผมเนี่ยรู้ให้หมดล่ะนะครับเพราะจริงๆคนมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเขาเรียนรู้เขาควรจะรู้วิชาพื้นฐานอย่าง AI วันนี้จะต้องมี AI พื้นฐาน AI literacy จะอยู่ในหลักสูตรนะครับส่วนคนพื้นฐานก็จะต้องรู้แล้วว่าเครื่องมือวันนี้มันก็เหมือนเครื่องมือสมัยก่อนที่เราใช้ Photoshop Illustrator เนาะ Canva วันนี้ก็มาแล้วเนาะเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้สำหรับดีไซเนอร์สำหรับคนทำแอนิเมชัน Maya เงี้ยมันก็มีอยู่แต่เฮ้ยวันนี้เรามีเครื่องมือใหม
1: ่ผมทดลองพวกเนี้ยมาแบบ2ปีได้แล้วมั้งผมเริ่มตั้งแต่แบบพวกโปรแกรม Velo 1 Velo 2หรือว่าไอ้พวกคลิง1 2อะไรเงี้ยผมก็ลองมาหมดแล้วก็ดูว่าขอบเขตมันไปถึงไหนซึ่งมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีผมก็สนุกกับมันนะผมเหมือนได้ค้นพบวันแรกๆที่ผมเจอดิจิตอลเพนติ้งเลยเพราะว่าผมมาจากสายไฟอาร์ใช่มั้ยครับต้องปรับตัวเข้าดิจิตอลก็พอเจอ AI มันก็เหมือนแบบได้แพชชั่นในการค้นหาในการทดลองกลับมาก็เป็นฟีลนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายที่แบบจะไปทําร้ายผู้คนหรือว่าทําให้น้องๆกลัวในสายงานเลยครับเพราะว่าตัวผมเองก็กลัวเหมือนกันแล้วก็น้องๆที่ออฟฟิศก็กลัวกันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอ
0: ล่าสุดผลงาน AI เรื่อง Homo Sapiens Family ของวิกยังผ่านเข้ารอบ10ผลงานสุดท้ายของเวที AI for Good Film Festival ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเตรียมเดินทางไปนำเสนอผลงานด้วยตัวเองส่วนตะวัน

0: ันแม้จะกลายเป็นสนามปะทะของความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างชัดเจนแต่สำหรับวิกเขามองว่านี่คือกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งคนทำงานและสังคมเพราะท้ายที่สุดแล้วคำถามสำคัญอาจไม่ใช่ว่า AI จะมาแทนมนุษย์หรือไม่หากแต่เป็นมนุษย์จะเลือกใช้ AI เพื่อสร้างอนาคตแบบใดกฤทาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
1: วันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ

0: ย PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
1: ๆไปลุยกันเลย
0: วันเสาร์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข6:50 นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friends Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
2: ขอให้สนุกกับภารกิจ
0: 7:10 น Kiss Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 น Kiss Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์7:55 นคิดสนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก8:00 น I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
3: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหใสกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเท่าละกว้างของเรานะครับตามเวลาของเราเช่นเคยแบบนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการเดินทางของทานน้ำแข็งยักษ์จากสแกนดิเนเวียกันครับที่ได้พัดพาเศรษฐกรข้ามทวีปนะครับจนทับถมกันเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กแล้วก็เยอรมนีตอนเหนือครับโดยน้ำนี่ได้ละลายจากทานน้ำแข็งที่รวมกันครับเป็นทะเลสาบยักษ์กัดเซาะหน้าผาหินขาวที่เชื่อมต่อโดเวอร์และกาแลจนพังทลายแยกฝรั่งเศสกับอังกฤษออกจากกันครับที่ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือช่องแคบอังกฤษนั่นเองหลายประเทศในยุโรปนะครับที่เราต่างรู้จักกันอย่างดีเนี่ยผุดขึ้นมาจากผืนดินว่างเปล่าครับคุณผู้ชมและยุโรปก็คือของขวัญจากทานน้ำแข็งอย่างแท้จริงล่ะครับคุณผู้ชมครับในฝั่งของเยอรมนีตอนเหนือเนี่ยก็มีสัตว์อยู่หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่แค่ 3-4 ชนิดเท่านั้นเองซึ่งแต่ก่อนนะครับมีมากถึงกว่า20ชนิดด้วยกันเช่นพวกช้างป่าวัวไบซอนรวมถึงแรดแล้วก็อีกมากมายครับและถ้าหากพวกมันยังอยู่เนี่ยก็น่าจะเอาตัวรอดได้ด้วยขนที่ยาวนั่นเองแต่น่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้ไม่มีหลงเหลือให้เห็นอีกแล้วล่ะครับ

0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Gift of the Glaciers How the Ice Ages Shaped Europe ยุคน้ำแข็งสร้างยุโรปครับ
1: Europe A familiar sight But the continent hasn't always looked the way it does todayIt needed gigantic forces to shape the land and its coasts. Masses of ice and water.

0: คุณผู้ชมครับแถบยุโรปกำลังมีอากาศที่เรียกว่าอบอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับจนตอนนี้กลายเป็นปัญหาของฝูงเรนเดียร์เขาละครับโดยขนของมันเนี่ยเก็บความร้อนได้ดีมากจนเสี่ยงที่จะร้อนเกินไปทั้งการทดลองทางวิทยาศาสตร์บนลู่วิ่งนะครับก็ได้เผยว่าพวกมันเนี่ยต้องลดความร้อนให้ตัวเองครับโดยการต้องเร่งอัตราหายใจเป็น260ครั้งต่อนาทีซึ่งอากาศเนี่ยก็จะเข้าไปลดอุณหภูมิเลือดในโพรงจมูกแล้วก็กลับเข้าไปไหลเวียนในร่างกายครับรวมถึงวิธีที่พวกมันเนี่ยหอบเหมือนกับสุนัขโดยแลบลิ้นออกมาเพื่อที่จะระบายอากาศนั่นเองก็ช่วยลดอุณหภูมิในเลือดได้บางส่วนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวของกวางเรนเดียร์กับสภาพโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองฟังดูแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าถ้าโลกยังคงร้อนขึ้นไปเรื่อยๆสัตว์อีกมากมายจะคงอยู่กันได้ยังไงครับคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้อย่าลืมนะครับก็มาพูดคุยกันต่อได้ที่แฟนเพจของเราในท่องโลกกว้างไทย PBS ทาง Facebook ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Albert A Wild Celebrityอ้าวแบกแดนหิมะเรื่องชื่อกันบ้างครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการติดตั้งโซลาเซลล์เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและช่วยประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาวพลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าทั้งในบ้านอาคารและสถานประกอบการนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: ย้อน3ปมแพงเกินจริงล็อกสเปคหัวประมูล7โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.ยันผลสอบยังไม่จบส่งต่อปปช.ฟันอาญาสู้รบเมียนมายังไม่สงบกระสุนลูกหลงข้ามแดนตกใส่โรงเรียนจังหวัดตากร้านอาหารรายได้เกิน 1.8 ล้านขอเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสหลังยอดขายหดกลางรับทราบอยู่ระหว่างพิจารณาลือปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกทำหุ้นแจ๊สและโมโนพุ่งลุ้นเจรจาโค้งสุดท้ายในเงื่อนไขที่ฟีฟ่าต้องยอมหั่นราคาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: มันมีเส้นทางอื่นสำหรับพวกเราอยู่ในจักรวาลนี้บ้างไหม
1: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World วันอังคารนี้เวลา 21:30 น. ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ย้อน3ปมแพงเกินจริงล็อกสเปคหัวประมูล7โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกทม.ยันผลสอบยังไม่จบส่งต่อปปช.ฟันอาญาสู้รบเมียนมายังไม่สงบกระสุนลูกหลงข้ามแดนตกใส่โรงเรียนจังหวัดตากร้านอาหารรายได้เกิน 1.8 ล้านขอเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสหลังยอดขายหดกลางรับทราบอยู่ระหว่างพิจารณาลือปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกทำหุ้นแจ๊สและโมโนพุ่งลุ้นเจรจาโค้งสุดท้ายในเงื่อนไขที่ฟีฟ่าต้องยอมหั่นราคา

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะน่าจะยังจำอดีตแม่ทัพกุ้งได้นะคะวันนี้พลเอกบุญสินภาคกลางหรือแม่ทัพกุ้งอดีตแม่ทัพภาคที่2ที่บัญชาการรบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการเผชิญหน้ากันระหว่างการปะทะของไทยและกัมพูชาวันนี้ได้ละทางโลกค่ะเข้าสู่ร่มกาสาวพัสอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมและเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพลเอกบุญสินภาคกลางที่ปรึกษาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่2อุปสมบทที่วัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีอย่างเรียบง่ายค่ะเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ทหารกล้าและผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าพระบุญสินโชติปัญโยสำหรับวัดป่าศรีคุณารามที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เงียบสงบและพระบุญสินก็เข้ามาทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในช่วงก่อนหน้านี้มาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเกิดความเลื่อมใสศรัทธาค่ะพระบุญสินกล่าวว่าตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมและอุทิศบุญกุศลตลอดระยะเวลา 1,000 พรรษาแด่ทหารไทยทหารกล้าและประชาชนที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจากความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาในห้วงเวลาที่ผ่านมาและยังฝากไปถึงทหารแนวหน้าทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติค่ะ
2: อยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องพวกเราที่สละชีพเพื่อชาติรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยครับแล้วก็วิญญาณนักรบไทยทั้งหลายทั้งมวลด้วยก็ถือโอกาสบวชอุปสมบทเพื่อที่จะปฏิบัติอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขา
1: สำหรับการเข้าสู่พิธีอุปสมบทนี้เป็นหนึ่งในความตั้งใจของพลเอกบุญสิน

0: หลังเกษียณอายุราชการเมื่อเดือนตุลาคมปี2568นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะอุปสมบทพลเอกบุญสินมีบทบาทในฐานะวิทยากรเดินสายบรรยายพิเศษตามสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะหลังเกษียณก็เข้ามาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เล่าเรื่องราวความเสียสละของทหารแนวหน้าแล้วก็ปลุกจิตสำนึกรักชาติรวมถึงสื่อสารเรื่องการทำงานและปรับภาพลักษณ์ของทหารในมิติปกป้องอธิปไตยของชาติโดยปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะนอกจากเดินสายให้ความรู้บรรยายในฐานะวิทยากรพิเศษแล้วก็ยังออกหนังสือชีวประวัติเรื่องชีวิตที่ไม่คิดเสียใจสะท้อนบทเรียนชีวิตจากลูกอีสานสู่รั้วกองทัพโดยยึดหลักความพอดีในการดำเนินชีวิตค่ะขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกเพื่อนเรียมทหารรุ่น26นะคะเพื่อร่วมประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่คือการย้อนดูบทบาทของอดีตแม่ทัพภาคที่2หรือแม่ทัพกุ้งหลังเกษียณอายุราชการค่ะ
1: ที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินข่าวคราวเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแต่จริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งครับชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยมีความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ภายในของฝั่งเมียนมาครับทำให้บริเวณชายแดนไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับได้รับผลกระทบมีลูกหลงทั้งลูกกระสุนปืนเศษซากของวัตถุระเบิดครับที่หลงเข้ามาในฝั่งไทยล่าสุดเนี่ยถ้าไปดูร่องรอยของกระสุนที่ตกลงมาในฝั่งไทยตกมาในโรงเรียนครับห่างกว่าระดับของศีรษะนักเรียนเนี่ยไม่กี่เซนฮะนี่เป็นรอยกระสุนที่ทะลุกระจกหน้าต่างห้องเรียนชั้นม.2ที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับระดับของกระสุนเนี่ยท่านผู้ชมครับมันอยู่สูงกว่าศีรษะนักเรียนไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นเกิดจากกระสุนที่ข้ามแดนมาจากฝั่งเมียนมาครับแต่ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงปิดเทอมนะครับจึงไม่มีใครได้รับอันตรายครับโรงเรียนแม่กลเกณฑ์ครับอยู่ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาไม่เกิน200เมตรนะครับมีแม่น้ำเหมยกั้นจึงเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะได้รับผลกระทบจากการสู้รบในเมียนมาโดยเฉพาะช่วงที่มีการสู้รบประชิดชายแดนแล้วก็มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังข้ามฝั่งมาเรื่อยๆนะครับบางครั้งก็มีกระสุนปืนตกเข้ามาในชุมชนแล้วก็โรงเรียนเป็นประจำครับการสำรวจอาคารรอบบริเวณโรงเรียนที่บ้านแม่กงเกณฑ์นะครับพบร่องรอยความเสียหายหลายจุดครับทั้งตัวอาคารรวมไปถึงบ้านพักครูนะครับล่าสุดมีกระสุนข้ามแดนเข้ามาตกในฝั่งไทยเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครูได้ให้ความรู้เรื่องการเอาตัวรอดกับนักเรียนทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการซ้อมแผนอพยพหนีภัยเมื่อเกิดเหตุรุนแรงให้นักเรียนเนี่ยอพยพไปอยู่ที่อาคารเรียนที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอันนี้อาจจะเร็วกว่าการไปที่หลุมหลบภัยครับ
2: ครับต้องการให้ที่ห้องเรียนครับแข็งแรงกว่าเดิมครับเพราะว่ากลัวมันจะมาอีกครับครับ
3: ไม่คิดก่อนให้เวลา
2: ได้ยินบ่อยครับดังด้วยครับ
3: สะดุ้งไหม
2: สะดุ้งครับวันนั้นผมก็เห็นตอนที่น่าจะปินโดนครับเข้ามาปล่อยระเบิดครับมันจะมีเจดีย์อยู่ครับแล้วเขาก็มาปล่อยระเบิดเจดีย์ใหญ่ครับ
1: จะปลอดภัยกว่านะครับเพราะห้องเรียนที่ใช้ปัจจุบันนี้นะครับผมได้ปรับจากอาคารไม้นะครับตอนนี้เราไม่ให้เด็กใช้อาคารไม้ละก็ให้มาใช้ที่อาคารปูนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็จะกันกระสุนปืนโดยเพราะกระสุนปืนเล็กเนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าปลอดภัยกว่าที่เราจะวิ่งไปเข้าหลุมหลบภัยนะครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนนะครับแนวปฏิบัตินิดหน่อยจากคำแนะนำของเจ้าที่ทหารแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงครับ
4: ขณะที่ทางโรงเรียนนะครับมีความต้องการที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างบ้านพักครูคอนกรีตเสริมเหล็กครับเพื่อทดแทนบ้านไม้แบบเดิมคือบ้านไม้เนี่ยท่านผู้ชมมันเสี่ยงนะครับนอกจากสภาพทรุดโทรมแล้วมันไม่ปลอดภัย รวมไปถึงอยากจะได้งบสร้างอาคารเรียนที่ปลอดภัยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาหลบภัยได้ด้วยถ้าสถานการณ์มันวิกฤตนะครับส่วนสถานการณ์การ

0: สู้รบทหารเมียนมายังคงปะทะกับกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNLA ครับที่บริเวณบ้านมินละป่านแล้วก็บ้านผาลูน้อยนะครับตรงนั้นอยู่ตรงข้ามกับบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพอดีครับเช่นเดียวกับชายแดนที่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับทหารเมียนมายังคงยิงตอบโต้กับฝ่ายกะเหรี่ยงที่ค่ายทิชาเพื่อหวังยึดคืนค่ายดังกล่าวโดยใช้กำลังภาคพื้นดินแล้วก็ทางอากาศไปทิ้งระเบิดแต่ยังไม่สามารถยึดได้นะครับทำให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านครับ
1: ช่วงนี้คุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าบรรยากาศมันไม่ค่อยเกื้อหนุนให้ท่องเที่ยวเท่าไหร่นะคะเป็นช่วง low season ของภาคการท่องเที่ยวค่ะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหลายแห่งจำนวนนักท่องเที่ยวก็เลยลดลงโดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติอย่างที่เกาะช้างจังหวัดตราดก็เช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกว่า green season ก็คือเป็นช่วงฤดูฝนนั่นแหละค่ะคนก็ไม่ค่อยไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะเพราะว่าฝนมันเยอะมันก็อันตรายนักท่องเที่ยวก็ลดลงนะคะซึ่งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดออกมาปฏิเสธข่าวที่บอกว่าการท่องเที่ยวบนเกาะช้างตอนนี้ทรุดหนักซบเซาลงอย่างหนักโดยบอกว่าก็เป็นช่วงโลซีซั่นมันก็เป็นแบบนี้ค่ะท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ที่ใช้ข้ามไปยังเกาะช้างจังหวัดตราดยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาใช้บริการค่ะแต่จำนวนนักท่องเที่ยวก็จะน้อยกว่าปกติผู้จัดการท่าเรือเฟอร์รี่บอกว่าช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเกาะช้างกันตามปกติอาจจะลดลงบางช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดและช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมด้วยเฉลี่ยรถที่ใช้บริการก็จะอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 นักท่องเที่ยวบนเกาะช้างมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนและอินเดียนะคะแต่ในภาพรวมก็บอกว่าจำนวนลดลงผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ปรับตัวด้วยการลดต้นทุนแล้วก็จัดโปรโมชั่นด้านที่พักลดราคากันไปเลยขณะที่หลายโรงแรมยังคงเปิดให้บริการตามปกติไม่มีการลดจำนวนพนักงานนะคะส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-70 ค่ะ
0: นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดครับชี้แจงนะครับบอกว่าการท่องเที่ยวเกาะช้างไม่ได้ทรุดหนักตามที่เป็นข่าวเลยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ช่วง low season หรือ green season ครับเป็นช่วงหน้าฝนนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาทยอยเดินทางกลับประเทศหลังสิ้นสุดฤดูการท่องเที่ยวตอนนี้ก็เลยทำให้เหงาลงไปหน่อยครับ
2: การคำว่าเกาะช้างทุกจังหวัดมันไม่ได้เป็นที่เกาะช้างแห่งเดียวครับผมยืนยันได้เลยเป็นทั่วโลกเป็นทั่วประเทศครับทุกแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นๆนะเราได้กลับก็ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยู่ในภาคของการท่องเที่ยวเรามองในภาพรวมแล้วหนึ่งเรามีปัญหาเรื่องประสาทหนึ่งเรื่องสงครามสองเรื่องน้ำมันนะครับเรื่องการเรื่องชายแดนซึ่งทุกอย่างมันเป็นปัจจัยมันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะเดินทางมาเที่ยวนะครับซึ่งมันเป็นภาวะที่ผิดธรรมชาติผิดปกตินะครับซึ่งถามว่าตอนนี้อาจจะมีข่าวว่าพอช้างจุดไม่ไหวแล้วนักท่องเที่ยวหมดไม่ถึงครับยังมีนักท่องเที่ยวมา
1: ขณะที่ททสำนักงานตราดนะคะตอนนี้เร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวที่เกาะช้างกันตลอดทั้งปีค่ะถ้าลองเทียบไทม์ไลน์การทำงานของเลขาธิการกกต.ที่ชื่อแสวงบุญมีกับกกต.ชุดของนายอิทธิพรบุญประคองช่วงที่เป็นประธานเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันหลายบทบาทในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเลือกตั้งใหญ่ถึง3ครั้งด้วยกันแต่ว่ามันก็มีทั้งความเหมือนความต่างกันอยู่นะคะ
0: ก็ต่างกันเยอะนะครับถ้าพูดถึง7เสือกกต.เนี่ยอันนั้นเป็นบอร์ดคุณแสวงเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็เป็นเหมือนแม่บ้านเนี่ยอันนึงเป็นบอร์ดอันนึงเป็นเหมือนแม่บ้านแต่คนน่าจะรู้จักคุณแสวงมากกว่าหลายๆคนเข้าใจไปแล้วด้วยซ้ำว่าคุณแสวงเป็นกกต.นะครับไม่ใช่เป็นเลขาสำนักงานกกต.ครับ
1: เพราะว่าทุกทีที่มีดราม่ามีคำถามมีปัญหาเกิดขึ้น
0: คนนี้ก่อนเลย
1: ที่จะเป็นคนแถลงข่าว ก็เป็นผู้รับหน้าเสือแล้วก็รับหน้าสื่อเหมือนเป็นหนังหน้าไฟอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่เลยคำแรกและคำเดียวที่คุณคนคิดถึงคุณแสวงเนี่ยก็คือหนังหน้าไฟครับแต่ไปๆมาๆพอถึงการประเมินว่าจะจ้างต่อหรือเปล่าก็มีกระแสข่าวออกมาครับว่าเวลาคนติ๊กคะแนนเนี่ยคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ของกกต.นี่ 60% นะแต่ครบไม่ครบยังไงเรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงครับบางคนก็มองว่า มันจะไม่ผ่านเกณฑ์จริงๆเหรอก็ทำหน้าที่เป็นหนังหน้า

0: ไฟซะขนาดนี้แต่บางคนก็มองว่าอันนี้อาจจะเป็นเกมลวงก็ได้ติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูครับ
1: แม่บ้านกกต.หรือเลขาธิการกกต.ที่ชื่อแสวงบุญมีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านงานใหญ่มา3ครั้งคือการจัดการเลือกตั้งทั่วไปปี2566การจัดเลือกสว.ปี2567และการเลือกตั้งทั่วไปปี2569นี่ยังไม่นับรวมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในระดับต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นระยะโดยนายแสวงบุญมีคือฝ่ายปฏิบัติและ7เสือกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งคือฝ่ายนโยบายแต่แทบทุกงานทุกเวทีทุกภารกิจนายแสวงทั้งลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมตรวจการจัดการเลือกตั้งแถลงข่าวชี้แจงแก้ข้อครหาคลายปมร้อนรับทุกแรงกระแทกอย่างเลี่ยงไม่ได้หรือน้อยนักที่7กกต.จะปรากฏตัวรับบทบาทเหล่านั้นด้วยตัวเองบางคนบางฝ่ายเชื่อว่าแสวงบุญมีคือหนังหน้าไฟกกต.แต่บางคนบางฝ่ายชี้ว่าเลขาธิการกกต.คือนอมินีระบอบสีน้ำเงินแต่ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง5ปีหรือมีนาคม2570กลับมีรายงานข่าวอ้างอิงว่าไม่ผ่านประเมินอาจต้องบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสินไหมทดแทนเว้นแต่กระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมายประธานกกต.แจกแจงระหว่างกกต.และเลขาธิการกกต.ต่างทำหน้าที่คนละบทบาทไม่ใช่หนังหน้าไฟการประเมินให้เป็นไปตามสัญญาก็ระบุว่ารอกฤษฎีกาชี้ขาดกระบวนการประเมินตามสัญญาก่อนจะยืนยันว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่มีผลต่อคดีหัวเลือกสว.ที่ค้างพิจารณาหรือถูกแช่แข็งไว
2: ้คือกกต.เราเนี่ยเราทำงานกันในรูปของคณะกรรมการนะครับเราก็หน้าที่หลักจริงๆก็คือกำกับดูแลนะครับเลขาเนี่ยท่านทำหน้าที่ในบทบาทของท่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นหนังหน้าไกวนะคือท่านเนี่ยทำหน้าที่ของท่านนะครับเราไม่ใช่ว่าผลักเลขาให้ไปทำหน้าที่แทนไม่ใช่นะครับ
1: แต่สำหรับมุมมองคนนอกอย่างรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยกลับเห็นต่างและชี้ว่าเลขาธิการกกต.คือหนังหน้าไฟเพราะเป็นด่านแรกของการรับแรงกดดันจากประชาชนหรือจากฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะปมบัตรบาร์โค้ดและ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งและคดีหัวเลือกสว.ปี2567เป้านิ่งคือแม่บ้านกกต.แสวงบุญมีและไม่ว่าเลขาธิการกกต.จะเป็นใครกกต.7คนจะมีใครบ้างการทำงานในแบบเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ถือเป็นความสำคัญและไม่น้อยกว่าการสื่อสารที่ทันท่วงทีโดยเฉพาะกกต.ที่มาจากสว.ปี2567ชุดนี้อาจต้องพิสูจน์ผลการทำงานให้โดดเด่นกว่าข้อสังเกตเรื่องความสัมพันธ์กับค่ายสีน้ำเงิน
3: วันนี้คนตั้งคำถามเยอะครับกับเรื่องของที่มาของกกต.ที่เข้ามาใหม่นะเพราะว่าผู้ที่เลือกกกต.ที่เข้ามาใหม่ก็คือสว.ชุดสีน้ำเงินนะหรือว่าสว.200ในชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งกำลังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมเนี่ยเยอะนะแล้วคราวนี้เมื่อมีกระบวนการในที่มาแบบนี้แล้วกกต.ที่เข้ามาใหม่ต้องมาทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีหัวสว.ก็ยิ่งทำให้สังคมนั้นมีข้อขังแข็งใจเพราะนั้นการเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ
1: ส่วนการประเมินแม่บ้านกกต.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน7เสือกกต.รองศาสตราจารย์ยุทธพรตั้งข้อสังเกตว่ามีข่าวลือผสมข่าวปล่อยคาดหวังบางสิ่งและน่าจะเกี่ยวกับปมการเมืองที่เชื่อมโยงกับคดีความทั้งที่กกต.เป็นฝ่ายชี้ขาดและต้องโดนชี้นอกจากหนังหน้าไฟแล้วเป็นไปได้ไหมนายแสวงบุญมียังกลายเป็นหมากตัวสำคัญระหว่างกกต.ชุดเดิมกับกกต.ชุดใหม่โดยคุณสมบัติและคุณลักษณะที่เป็นชาวบุรีรัมย์ถูกเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับบ้านใหญ่ชิดชอบและเกี่ยวข้องกับค่ายสีน้ำเงินแม้ว่านายแสวงจะปฏิเสธมาโดยตลอดนับแต่รับตำแหน่ง31มีนาคม2565ผลดำเนินการ3ปีที่ผ่านมานายแสวงหยิบสัญญามาการันตีปี2566ได้คะแนนสูงถึง 183.92 ปี2567ได้ 61.14 และปี2568ได้ 160.18 ตามสัญญาจ้างมีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีครบกำหนดปี2570อย่างนี้ไว้ครูไทย PBS รายงาน
4: เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลายเหตุการณ์หลายจุดหลายจังหวัดนะคะไล่มาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะผู้ก่อเหตุน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนเข้าไปลอบวางระเบิด

0: ในโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะและต่อเนื่องกันเมื่อช่วงเช้าเกิดเหตุลอบวางระเบิดคาดว่าเป็นการหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครูนะคะซึ่งทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านบาดเจ็บค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนใกล้กับโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาช่วงเวลาประมาณ8:27 นมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านสัญจรไปมานะคะและบางคันก็เป็นรถของผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนในภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าจริงๆมีเจ้าหน้าที่ยืนรักษาความปลอดภัยอยู่ริมถนนทั้งสองฝั่งเวลาประมาณ8:28 นกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็มีเสียงการยิงตอบโต้เกิดขึ้นด้วยค่ะแรงระเบิดทำให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่เสียหลักพลิกคว่ำสภาพพังเสียหายแบบนี้สะเก็ดระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บนะคะผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12หรือนปภ12ค่ะ2นายและประชาชนอีก1นายค่ะ
1: ตรวจสอบครับทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับนปภ12เนี่ยปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนในช่วงเช้าครับเมื่อรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุที่แฝงตัวอยู่ได้จุดชนวนระเบิดครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานชิ้นส่วนระเบิดและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุอย่างละเอียดนะครับเพื่อสืบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงสำหรับการก่อเหตุครั้งนี้ครับเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่เป้าหมายอ่อนแอนะครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานศึกษาในช่วงเวลาที่มีนักเรียนแล้วก็ครูพลุกพล่านซึ่งหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาครับสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกจุดเสี่ยงอย่างเข้มงวดครับ
0: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเตรียมเข้าไปตรวจสอบภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดตั้งอยู่ที่ถนนสาย418ปัตตานียะลาหมู่ที่8ในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะหลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อคืนเบื้องต้นพบความเสียหายบริเวณจุดจ่ายไฟและร่องรอยสะเก็ดระเบิดจำนวนมากค่ะจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าตามปกติแต่ว่าระหว่างนั้นมีกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนปิดบังใบหน้ามาพร้อมด้วยอาวุธสงครามค่ะเดินออกมาจากพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ด้านหลังโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้ามาด้านในจากนั้นข่มขู่รปภ.และพนักงานให้ออกไปจากพื้นที่ในโรงไฟฟ้าหลังจากนั้นปรากฏว่าเกิดระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องประมาณ3ครั้งนะคะซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุครั้งนี้มุ่งทำลายระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญทำลายความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐและคาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มที่เคยบุกโจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบลในบ้านกอแลปิเละในตำบลปะกาฮารังเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ค่ะหรือเพื่อต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากมีเหตุปะทะแล้วก็มีผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรม2คนในพื้นที่อำเภอโคกโพเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ยังมีอีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณ23:00 นครับกลุ่มผู้ก่อเหตุวางเพลิงและพ่นสีบนถนนรวม3จุดนะครับในตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสครับจุดแรกพบการพ่นสีสเปรย์ที่เป็นสีแดงบนถนนในอำเภอไอปะแยนะครับจุดที่2เป็นการลอบวางเพลิงถังขยะแล้วก็พ่นสเปรย์สีขาวครับบนถนนในพื้นที่หมู่5สุดท้ายนะครับเป็นการพ่นสีสเปรย์สีแดงบนถนน4056ช่วงบริเวณถนนตัดใหม่ระหว่างบ้านยานิงบ้านปาเรรูโบทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุครับต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รำลึกถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับมัสยิดอันฟุนกอนเมื่อวันที่9มิถุนายนปี52ครับ
0: เพจ Facebook กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโพสต์ข้อความประณามการก่อเหตุรุนแรงทั้งเหตุโรงไฟฟ้าชีวมวลในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองครูนักเรียนในอำเภอรามันจังหวัดยะลา ที่ใช้ความรุนแรงกับสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งแหล่งผลิตพลังงานสถานศึกษาและมาตรการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นการสร้างความหวาดกลัวและความเสียหายค่ะกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะเร่งดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด
1: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดความสูญเสียบนท้องถนนครับครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกจูงมือกันมานะครับเดินจากร้านกาแฟไม่กี่นาทีหลังจากนั้นถูกรถยนต์พุ่งชนทำให้ครอบครัวนี้ต้องสูญเสียลูกชายวัย2ขวบครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางเมื่อวานนี้นะครับมีรถกระบะของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับขับชนรถเก๋งแล้วก็ไปชนพ่อแม่ลูกที่กำลังเดินอยู่ที่ไหล่ทางและไปชนรถกระบะขนของอีกคันหนึ่งด้วยผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่มีโรคประจำตัวทำให้วูบโดยวันเกิดเหตุนั้นเขาปฏิเสธที่จะวัดแอลกอฮอล์ครับนี่เป็นคลิปภาพวงจรปิดนะครับช่วงที่กระบะสีดำพุ่งชนรถยนต์สีขาวที่จอดอยู่ข้างทางก่อนจะไปชนแม่และลูกวัย2ขวบครับแล้วก็พุ่งชนรถส่งของอีกทอดหนึ่งแม่เนี่ยบาดเจ็บขาซ้ายหัก2ท่อนนะครับแล้วก็มีบาดแผลตามใบหน้าลูกชายบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับส่วนพ่อบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับบริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับหลังเกิดเหตุมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุไม่ยอมวัดแอลกอฮอล์นะครับเจ้าของร้านประดับยนต์ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเล่าให้ฟังครับบอกว่าครอบครัวนี้นำรถมาเปลี่ยนไฟหน้าระหว่างรอแม่และลูกชายเนี่ยจูงมือกันไปนั่งที่ร้านกาแฟห่างไปแค่ประมาณ30เมตรครับพอทางร้านเปลี่ยนไฟเสร็จพ่อก็เดินไปตามลูกแล้วก็เดินจูงมือกันกลับมา3คนจนเกิดเหตุครับ
2: ว่าโมนี้มาเดินเข้าไปเอาถังจะมาจ่าเคลียร์ยางตอนต้มในบ้าน
3: แต่ก่อนที่จะเดินมานี่มัน
2: บ่มีเหตุการณ์กับปกติ
3: แต่ถ้าเรายืนอยู่จุดนี้นี
2: ่ไอ้บ้านนอกน่าจะมาป้ายางโอ้ยเนาะแล้วก็หายไปเรื่องได้เฮียกับหมู่มาหันซะกันคนอยู่ในกับหมู่เฮากําหัน
4: ซะตอนที่เห็นตีมันปุ่มแล้วก็เห็นละออนนี่ก่อนครับ
2: เห็นกันนี่ละออนก
4: ็นอนอยู่เนี่ย
3: ชุดไหนแล้วครับเป็นวาสุมาจีจีครับชุดไหนแล้วครับที่ร้อนตกอยู่ครับ
4: ผลลัพธ์ของจอมดี
0: ช่วงสายวันนี้ค่ะผู้ก่อเหตุก็คือในเดชอายุ57ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งนำเอกสารหลักฐานมาพบตำรวจนะคะขณะที่นายจ้างก็คือผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำและญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่สวมหมวกสีดำรวมถึงเจ้าของรถยนต์ที่เสียหายอีก2คนเข้ามารับทราบแนวทางการดำเนินคดีด้วยค่ะนายจ้างบอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาลเพราะว่าในที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุไม่ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะขณะที่ในเดชผู้ก่อเหตุกล่าวสั้นๆบอกว่าเสียใจไม่มีเจตนาอ้างว่าตัวเองมีโรคประจำตัวทำให้เกิดอาการวูบและปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกว่าจะขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะพันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลำปางแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายนะคะส่วนเรื่องเมาแล้วขับหรือไม่ต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการค่ะ
5: เหตุที่มาเมาเนี่ยคือผู้รู้เสียชีวิตแล้วก็ยังผู้รู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งปีที่เรียกด้านไหนแล้วก็ได้รับแรงกระแทกคือนายผู้ว่าหนักเนาะต้องรอที่ถามขึ้นมาก่อน
1: พันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางนะครับยืนยันในลักษณะเดียวกันครับแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องขยายผลเพิ่มเติมนะครับเพราะช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงกลางวันอาจจะต้องขยายผลว่าดื่มหรือไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจากจุดไหนถ้าร้านค้าขายนอกเวลาก็จะถูกดำเนินคดีด้วยครับด้านนางสาววิมลตุ้ยแก้วหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำปางสภาองค์กร ผู้บริโภคนะครับกล่าวว่าจะช่วยประสานงานเพื่อรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายครับทั้งนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงจิตสำนึกและความพร้อมของผู้ขับขี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลาช่วงกลางวันไม่ควรดื่มสุราหรือถ้าดื่มก็ไม่ควรขับยิ่งผู้ขับขี่เป็นผู้นำชุมชนควรปฏิบัติตามกฎหมายนะครับขณะที่กฎหมายก็ยังมีช่องโหว่ครับแม้จำกัดเวลาขายแต่คนก็สามารถซื้อตุน

0: เอาไว้ดื่มได้และร้านค้าเล็กๆในชุมชนก็มักแอบขายครับ
1: ออกไปอะค่ะมันสามารถไปซื้อนอกเวลาได้มันไม่จำเป็นที่ต้องแล้วอีกอย่างถ้าเป็นชุมชนหรือว่าชนบทเนี่ยค่ะมันสามารถซื้อได้ไม่ได้มีเวลาที่ขายจังหวะหรือมีการแอบขายกันนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ควบคุมร้านใหญ่ๆได้แต่ร้านเล็กๆหรือในชุมชนอาจจะยังควบคุมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปเข้มกฎหมายในเรื่องของบังคับใช้ในเรื่องของพอมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะคนที่กระทำจะต้องได้รับความผิดที่เยอะมากกว่านี้
0: สำหรับการรับร่างเด็กวัย2ขวบนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการรับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเกิดอำเภอเมืองลำปางครับวัดนี้เป็นวัดที่พ่อแม่ลูกมักจะไปทำบุญด้วยกันนะครับขณะที่พ่อแม่เนี่ยใช้เวลาหลายปีครับกว่าจะได้ลูกชายคนนี้เพราะมีภาวะมีบุตรยากในช่วงบ่ายครับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ลำปางนะครับเข้าไปตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุพบว่ารถกระบะเนี่ยพ.ร.บ.รถยนต์ขาดอายุครับล่าสุดครับยังมีรายงานนะครับจากอำเภอเมืองลำปางครับนายธนารัตน์สายเทพเป็นนายอำเภอเมืองลำปางยืนยันนะครับถึงตำแหน่งของผู้ก่อเหตุบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองลำปางครับถ้าได้ผลตรวจแอลกอฮอล์แล้วอำเภอเตรียมเรียกมาสอบปากคำทั้งนี้เตือนผู้ที่พยายามจะช่วยเหลือผู้ก่อเหตุว่าขอให้ดำเนินการตามกฎหมายครับอย่าบิดเบือนโดยอำเภอเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ
2: 9วันแล้วนะคะที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันมาค่ะก็ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอย่างที่คาดหวังไหมคะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสตอบได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมามันมีคำถามทุกวันวันนี้ก็มีคำถามมาจากฝากฝั่งของผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขากำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ร้านอาหารที่จะได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะต้องเป็นร้านขนาดเล็กก็คือจะมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีมันก็เลยทำให้ร้านบางร้านที่อาจจะเล็กหรือว่ากลางหลุดออกจากระบบไม่สามารถร่วมโครงการได้ร้านเหล่านี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วอยากขายดีมั่งแล้วเขาก็ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง อยู่ในระบบภาษีแต่ว่ารายได้ไม่ตรงตามเกณฑ์ก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะร้านเหล่านี้ล่ะค่ะเขาบอกว่ากำลังได้รับผลกระทบถ้าไปดูตัวเลขของสมาคมภัตตาคารไทยบอกว่ามีร้านจำนวนมากที่ไม่ได้ร่วมโครงการตอนนี้ยอดขายหายไปถึง 50% ด้วยกันทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆออกมาเรียกร้องอยากให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์เปิดให้ธุรกิจขนาดใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเจ้าของร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมรับค่ะว่าบรรยากาศในตอนเช้าเงียบเหงานักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนไปใช้บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายกระทบกับร้านที่อยู่นอกสิทธิ์ทุกวันนี้ลูกค้าหายค่ะลดลงไปกว่าร้อยละ30สำหรับเจ้านี้นะคะจึงต้องการให้รัฐพิจารณาขยายให้มันทั่วถึงทุกระดับเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
3: มีลูกค้าโทรมาถามเยอะที่ร้านพี่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ไหมเราก็ต้องเรียนแจ้งไปอย่างนี้นะฮะก็อย่างว่านะคนพอได้เงินฟรีก็ถือว่าฟรีอย่างน้อยเดือนละพันไป4เดือนเนี่ยตัวเองจ่ายแค่ 40% เขาก็อยากรวมเพื่อนมาทานร้านอาหารใหญ่ๆบ้างแต่ก็ใช้เราให้บริการไม่ได้เท่านั้นเอง
0: เช่นเดียวกับร้านค้าร้านอาหารขนาดใหญ่หลายที่นะครับที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาครับพูดตรงกันเลยบอกว่าลูกค้าเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับเสนอให้รัฐบาลเนี่ยหามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมไม่ให้อีกกลุ่มนึงเขารู้สึกว่าเหมือนถูกทิ้งครับขณะที่เจ้าของร้านบะหมี่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับอันนี้เป็นร้านค้ารายย่อยตามหลักเกณฑ์แต่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการครับห่วงเดี๋ยวถูกเก็บภาษีย้อนหลังประกอบกับไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟนครับถ้าต้องคอยสแกนใช้สิทธิ์เขาบอกมันเสียเวลาและเดี๋ยวมันช้าซึ่งแต่ละวันเนี่ยลูกค้าก็แน่นอยู่แล้วครับ
4: ทำไมเราถึงไปเข้าร่วม
5: หนึ่งคือบุคลากรคนที่จะมาทำอย่างเงี้ยหมายความว่าเวลาลูกค้ามาใช้เนี่ยจะต้องมีคนประจำทางด้านนี้คนนึงเลยใช่ไหมฮะทำให้เสียเวลาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงตัวผมเองกับแฟนเนี่ยไม่ถนัดทางด้านนี
4: ้อ๋อ
5: ครับ
4: ถ้ามีอย่างนี้มาคนยิ่งเยอะเขาไม่ใหญ่เดือดร้อนกลัวขายไม่ทันหรือไง
5: ครับใช่เพราะปกติก็จะไม่ทันอยู่แล้วฮะ

0: ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสงครามบอกว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการร้านค้า80%ที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะส่วนอีก20%อันนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเล็กๆที่เปิดมานานเขาก็บอกว่าจริงๆเหตุผลก็คือเขามีลูกค้าประจำอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็กังวลเรื่องการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยอีกหนึ่งปัญหาก็คือเขาบอกกังวลเรื่องเงินมันเข้าบัญชีล่าช้ามันขาดเงินหมุนเวียนอยากขายมาขายไปซื้อมาได้ไปเอาแบบนั้นดีกว่าคือเงินไหลเข้ามาเลยแบบเห็นกันเนี่ยนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารบางแห่งก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus จริงๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะ
1: โครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจต่างจากโครงการที่แล้ว50-50แต่เที่ยวนี้มันมีถึง60-40ผู้คนก็ได้ใช้สอยกันมากขึ้นนะครับส่วนร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยอีกสัก 20% เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นร้านเก่าแก่ร้านเล็กๆซึ่งเขาทำแบบครอบครัวอาจจะโลเทคคือไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แต่เขาก็อยู่ได้ด้วยชื่อเสียงของเขาที่ทำการมานานแล้วก็มีลูกค้าประจำ
0: สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีสมาชิกร่วมชมรมร้านอาหารทั้งเจ้าใหญ่เจ้าเล็กรวมกันแล้วเกือบ200รายค่ะ
2: เจ้าใหญ่มีปัญหาเดือดร้อนไม่ได้เข้าร่วมโครงการยอดตกครับเจ้าเล็กเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าได้เข้าทั้งหมดนะบางคนเขาก็ไม่ผ่านเกณฑ์ติดเกณฑ์บางอย่างเหมือนกันบางคนเป็นนิติบุคคลก้ำกึ่งระหว่างเล็กกับกลางอะไรแบบนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเขาบอกยอดตกเนี่ยเกินครึ่งนะฮะท่านผู้ชมและโครงการนี้มันยาว4เดือนใช่ไหมครับกลัวว่าถ้ายาวไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่านี้ครับร้านอาหารที่เขตหลัก4นะครับบอกว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นครับเกือบเท่าตัวเลยหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus มีลูกค้าขาจรมาใช้บริการมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังทำให้ลูกค้าสั่งอาหารหรือว่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมครับ
3: ก็ดีขึ้นค่ะได้ระดับนึงคือดีกว่าเดิมก็เป็นเท่าตัวแหละค่ะ
4: ถ้าเปรียบเทียบกันกับก่อนมีโครงการ
3: ก็จะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่พอมีโครงการเข้ามาปุ๊บคือลูกค้ากล้าซื้อกล้าขายกล้าซื้อเราได้เยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยกล้าแบบตัดสินใจซื้อได้เลยอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่ค่ะ
0: แต่ว่าบางร้านเขาก็มองว่าโครงการรัฐช่วยกระตุ้นยอดขายได้เพียงเล็กน้อยในตอนแรกเท่านั้นขณะที่ต้นทุนมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้ที่มันได้เพิ่มขึ้นมามันไม่พอที่จะไปชดเชยต้นทุนที่มันขยับสูงไปก่อนหน้าล่ะค่ะผู้บริโภคบางคนก็ยอมรับบอกโครงการไทยช่วยไทย plus มันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารก็แน่นอนมันจูงใจก็ต้องเลือกร้านที่ร่วมโครงการมากกว่าแต่ถ้าเป็นร้านประจำหรือว่าร้านที่อยากกินน่ะตั้งใจจะมาซื้อรับประทานอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมโครงการก็อาจจะยังเลือกใช้บริการนะคะแล้วก็เก็บสิทธิ์เอาไว้ใช้กับร้านอื่นแทนค่ะ
5: ก็จริงๆร้านที่เข้าร่วมอ่ะเราก็ถ้ามันมี2ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยกว่ากันอันนั้นน่ะอาจจะมีผลแต่ถ้าเป็นร้านประจำทานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ถ้าร้านที่เราชอบไปทานอยู่แล้วมีเราก็อาจจะแฮปปี้ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
2: ร้านเล็กเนี่ยได้อานิสงส์นะครับแต่ว่าร้านอาหารที่มีรายได้เกิน1.8 ล้านต่อปีเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปครับบางทีเนี่ยมันก้ำกึ่งระหว่างร้านเล็กกับ SME ก็ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้สมาคมภัตตาคารไทยเขาทำหนังสือถึงนายกขอให้ทบทวนเงื่อนไขโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะช่วงไตรมาส2ของปีนี้ครับต้นทุนวัตถุดิบมันสูงขึ้นประมาณ 15-20% ครับทางเลขาธิการสมาคมเขาบอกว่าหลังจากเริ่มโครงการ1มิถุนายนเป็นต้นมาผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กหรือว่าไซส์ S ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็อยู่ในระบบภาษีมียอดขายลดลงครับเพราะว่าลูกค้าบางส่วนเลือกไปใช้บริการร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับทำให้ยอดขายช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยหายไปถึง 30-50% จึงเสนอให้รัฐพิจารณาขยายสิทธิ์เหลือร้านอาหารขนาดเล็กรายได้ 2-5 ล้านบาทต่อปีครับกังวลว่าถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ต่อเนื่อง4เดือนอาจจะกระทบกับธุรกิจและก็การจ้างงานครับ
6: ยอดขายอ่ะเขาไม่ได้ต่างจากไมโครสักเท่าไหร่อาจจะแค่เท่าครึ่งถึง2เท่าเท่านั้นเองต่อวันใช่ไหมครับแต่ว่าต้นทุนต่างหากต้องบอกว่าต้นทุนทางบัญชีต้นทุนทางภาษีเยอะนะครับในการเข้าแวดหรือว่าจดนิติบุคคลปีนึงนี่หลายหมื่นต้องบอกเลยแล้วก็ต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นมาหลายพันด้วยเพราะเข้าแวดเนาะ มีการเอาภาษี

0: ายมาลบภาษีซื้อเงี้ยก็หลายพันอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่อยากจะพูดคือพวกนี้เขามีกลุ่มเด็กดีรายได้เขาถึงเขาเกิน 1.8 ล้านเขาก็รีบเข้าแต่ปรากฏว่าทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์กลับมาไม่ถึงพวกเขาสักทีเลย
1: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปค่ะที่จะประเมินได้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระทบกับธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่เนื่องจากมาตรการมันเพิ่งเริ่มบังคับใช้ก็ต้องติดตามผลของมาตรการหลังเข้าสู่เดือนที่2ถึง4พร้อมย้ำว่าโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่าจะเป็นการหวังผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าที่ผ่านมาครับผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นค่อนข้างมากครับทำให้ภาครัฐเลือกให้ความช่วยเหลือกลุ่มนี้เป็นลำดับแรกแต่คลังทราบถึงข้อกังวลของผู้ประกอบการและอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการดูแลผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆเพิ่มเติมต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมที่นิยมรับประทานอาหารปรุงสำเร็จอาหารตามสั่งเคยสังเกตไหมคะว่าตอนนี้ราคามันแพงขึ้นไหมคุณเจษดาแพงขึ้นไหมคะอาหารตามสั่งวันนี้คุณรับประทาน1กล่องมันแพงขึ้นไหม5บาท10บาท
2: มันขึ้นอยู่แล้วมันไม่ใช่เพิ่งขึ้นมันขึ้นมานานแล้ว
1: มันขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะก็มีการสำรวจมาเหมือนกันข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ไปพบว่าตอนนี้อาหารจานด่วน7รายการเริ่มขยับราคาแพงขึ้นมาประมาณ10บาทต่อจาน
2: ครับ
1: ไม่น้อยนะคะ
2: ไม่น้อยฮะ
1: จากเดิม50นี่ก็แพงอยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้ขายอยู่60บาทอ
2: ย่างน้อย3มื้อไง
1: 3มื้อเลยเหรอแค่มื้อเดียวก็อ่วมแล้วนะคะ แม้ว่าในระยะสั้นรัฐบาลจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาช่วยแต่พอหมดโครงการไปแล้วอะค่ะผู้บริโภคบางคนต้องแบกรับภาระเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้นต่อไปวันนี้คุณธนนชัยกุลสิงห์จะพาไปสำรวจราคาอาหารจานด่วนค่ะ
3: พิเศษ
4: ข้าวราดแกงเป็นหนึ่งในรายการอาหารที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องปรุงรสรวมไปถึงบรรจุภัณฑ
5: ์การส่งผ่านของราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานนะครับกำลังสร้างแรงกดดันให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งพิจารณาปรับขึ้นราคาอาหารจานเดียวเพราะว่าแบกรับต้นทุนไว้ไม่ไหวครับแต่หากเปรียบเทียบกันในอดีตนะครับเมื่อราคากลุ่มอาหารปรับขึ้นแล้วมักจะปรับลดราคาลงได้ยากครับ
4: แม่ค้าร้านข้าวแกงบอกว่าจำเป็นที่จะต้องปรับราคาข้าวแกงจากเดิม2อย่างขาย50บาทเป็น 55-60 บาทต่อกล่องบางเมนูต้องปรับลดปริมาณเพื่อไม่ต้องปรับราคามากเกินไป
6: อย่างซี่โครงหมูเงี้ยมันมาแพงแม่ก็ขอขึ้นสัก5บาทนะลูกนะอันนี้อย่างนี้ตัก50วันนี้ขอตัก60นะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราไม่ได้แบบพลาดพลาดขึ้นแบบลูกค้าก็อยู่ไม่ได้
7: แต่ลูกค้าก็เข
6: ้
7: าใจ
6: นะใช่ใช่ค่ะบางคนเขาเข้าใจ
4: ส่วนร้านอาหารตามสั่งเขตหลักสี่บางแห่งระบุว่ายังไม่ได้ปรับขึ้นราคาแม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซากำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงแม้ว่าร้านจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ประชาชนก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยราคาอาหารจานเดียวเช่นกระเพราหมูสับไข่ดาวยังขาย50บาทต่อจานแต่หากราคาวัตถุดิบต่างๆปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้ก็ต้องปรับราคาอาหาร
8: ไม่ว่าหมูไก่เนื้อผักทุกอย่างแพงขึ้นหมดแต่กระทบไม่กระทบเพราะมันได้น้อยต้นทุนแบบมันสูงขึ้นแต่กำไรก็ได้น้อยลงก็ยังขายเหมือนเดิมราคาเดิม
7: ปกติขายประมาณเท่าไหร
8: ่ปกตินี่ขาย50ก็ยังอยู่50เหมือนเดิ
7: ม
8: ราคา
7: ทำไมถึงเหตุผลทำไมถึงยังไม่ขึ้นราคา
8: เพราะว่าขึ้นแล้วก็สงสารคนกิน
4: ทีมข่าวสำรวจราคาวัตถุดิบในตลาดสดบางแห่งพบว่าสินค้าในการประกอบอาหารปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นเครื่องปรุงรสกระเทียมปรับขึ้นราคา15บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมู2สัปดาห์ปรับเพิ่มขึ้น16บาทต่อกิโลกรัม
9: ก็ตั้ง
3: งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะหมูตัวหน้าฟาร์มขึ้นมา4บาทแล้วก็อาทิตย์นี้ก็ขึ้นมา4บาทแต่ถ้าหมูตัวขึ้น4บาทชิ้นส่วนก็ต้องขึ้น8บาทถ้ากับว่าชิ้นส่วนน่ะ2อาทิตย์นี้ขึ้นมา16บาทแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนเขาว่าซื้อต้นทุนแพงขึ้นแต่เวลาเขาไปขายขายเท่าเดิมเขาก็ไม่ไหวอย่างข้าวแกงถุงละ40 50บาทพอขึ้นเขาก็ขายไม่ได้ก็เลยไม่ไหวแนวโน้มหนูคิดว่าน่าจะขึ้นอีกนะคะเพราะว่าฟาร์มก็บอกว่าจะขึ้นอีก
4: ขณะที่ผู้บริโภคยอมรับค่าครองชีพสูงขึ้นทั้งราคาน้ำมันและอาหารแต่ยังดีที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดค่าครองชีพได้ชั่วคราวโดยกังวลว่าหลังจากโครงการสิ้นสุดลงค่าของชีพจะสูงขึ้นมากกว่านี้โดยเฉพาะราคาอาหารที่ปรับเพิ่มมากขึ้น
9: สมมติว่าวันหนึ่ง300นี่คือขั้นต่ำต้องจ่ายค่ากับพงกับข้าวเนี่ยก็เหลือแบบครึ่งครึ่ง150อะไรอย่างเง
7: ี้
9: ย
7: แล้วถ้ามันหมดโครงการแล้วกังวลไหมว่าหลังจากนี้กับราคาสินค้าที่มันพุ่งขึ้นแบบนี
9: ้ใช่ค่ะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วก็พวกแค่น้ำมันขึ้นนะคะมันก็มีผลกระทบต่อการเดินทางทุกอย่างแล้วค่ะแล้วพอผลกระทบต่อการเดินทางเสร็จปุ๊บทุกอย่างค่าอาหารค่ากับข้าวทุกอย่างขึ้นหมด
4: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม2569อยู่ที่ร้อยละ 2.79 สูงขึ้นจากเดือนเมษายนร้อยละ 0.17 เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปรับสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มอาหารสำเร็จรูปจากการสำรวจของสนค.ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้พบว่าราคาอาหารจานด่วน7เมนูที่ผู้บริโภคนิยมเช่นข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวและข้าวราดผัดกะเพราเริ่มทยอยปรับขึ้นราคาอาหารจากราคาเฉลี่ยจานละ 40-50 บาทราคาจะสูงขึ้น10บาทเป็น50บาทถึง60บาทสำหรับราคาสินค้ากลุ่มนี้เมื่อปรับขึ้นราคาแล้วส่วนใหญ่มักจะปรับลดราคาลงได้ยากและจะส่งผลต่อภาระค่าครองชีพในระยะยาวโดยสนค.ประเมินแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนคาดว่าจะสูงขึ้นอีกแต่อัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะยังอยู่ในกรอบร้อยละ 1-3 ถนนชัยกุลสิงห์ไทย PBS รายงาน
2: ตอนนี้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟิลเตอร์9กลุ่มกำลังทำงานครับกลุ่มที่9เนี่ยถอยไปละสำหรับคนเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีตอนนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเริ่มส่งเสียงเดือดร้อนแล้วครับจะคัดเขาออกเนี่ยแฟร์ไหมเป็นธรรมหรือเปล่าสำหรับคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินว่าง่ายมีโฉนดที่ดินอยู่ในมือเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ใช่ไหมเขาก็แย้งแบบนี้ครับอย่างชาวบ้านที่อุทัยธานีนะครับเป็นผู้สูงอายุแล้วเขาบอกว่ามันเป็นที่ดินมรดกได้จากพ่อจากแม่มาอีกทอดนึงใช้ที่ดินนี้ทำนาแล้วทำนาเนี่ยข้าวมันตันละเท่าไหร่นะฮะจะมาตีว่ามีที่ดินแล้วก็ตีว่าเขาไม่ใช่คนจนเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่า
10: ก็ล
2: ู
10: ก
2: ดิ2
10: ขวบ
2: นางลำไยเจนวิทย์การครับเป็นชาวนาวัย70ปีนะครับชาวบ้านที่ตำบลทุ่งนายไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับเล่าว่าแม้ฐานะยากจนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีชื่อถือครองที่ดินมรดกจากพ่อแม่เป็นที่ดินที่ใช้ทำนาอยู่ในตอนนี้ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาขาดทุนต่อเนื่องจากต้นทุนที่มันสูงขึ้นทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาข้อมูลของแต่ละครัวเรือนตามสภาพความเป็นจริงครับ
11: คนมีไร่มีนามันก็ไม่ใช่รวยกระเหม่อภาคนะจ๊ะเนี่ยก็มันก็บางครั้งก็ขาดทุนข้าวราคาถูกเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นต้องไปกู้เข้ามาทำไม่มีเก็บมีใช้มีแต่เป็นหนี
12: ้ค่าปุ๋ย
11: ค่ายาค่าปุ๋ยแล้วรู้ข่าวว่าปีนี้ลูกละ1,000ตีอ่ะไหวเปล่าไม่รู้
12: จะเริ่มทำนา
11: ก็มันเลิกไม่ได้ที่จ๊ะคือว่ามันอาชีพเราอย่างเงี้ยก็ขาดทุนขาดร้อนก็ต้องไปอย่างเงี้ยดิ้นรนก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือได้เงิน300เนี่ยอะไรเนี่ย
1: ชาวนาในตำบลนาราชควายอำเภอเมืองนครพนมค่ะเริ่มถอนต้นกล้าไปดำนาต่างก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าหลายคนมีที่นา 11-20 ไร่เขาบอกว่าแม้จะดูเหมือนจะมีที่ดินมากแต่ไม่ได้หมายความว่ามีฐานะดีมีโฉนดไม่ได้แปลว่าไม่เดือดร้อนนะคะ เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นทุกอย่างค่าปุ๋ยค่าไถค่ารถเกี่ยวข้าวไหนจะค่าจ้างคนอีกแต่ละปีก็ต้องสำรองเงินลงทุนไปหลายหมื่นบาทแต่พอขายข้าวได้มันไม่มีกำไรการที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานสำหรับคนรายได้น้อยค่ะ

0: นี่ก็ไม่ได้นะอย่างเช่นชาวนาที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาเรียกร้องให้รัฐบาลครับไปทบทวนหลักเกณฑ์หน่อยสำหรับกลุ่มคนที่มียอดสินเชื่อเกิน 100,000 บาทแล้วก็มีที่ดินเกิน10ไร่ครับในมุมของชาวนาเขามองว่าการกำหนดหลักเกณฑ์นี้ไม่เป็นธรรมครับเพราะชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยยอดหนี้สะสมจากการกู้มาทำนาบางปีก็มีเงินไปใช้หนี้บางปีก็ไม่มีเงินใช้หนี้ครับเพราะแต่ละปีการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศราคาผลผลิตที่ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งเขามองว่าพวกเขาเนี่ยชาวนาเดือดร้อนรายได้ไม่แน่นอนครับเงินเดือนละ300บาทก็แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้อยากจะให้การคัดกรองดูความเป็นอยู่ที่ยากลำบากไม่ใช่แค่ตัวเลขหนี้หรือจำนวนที่ดินครับ
1: ชัดเจนแล้วนะคะว่านายทักษิณชินวัตรขณะนี้ได้รับการปลดกำไร EM แล้วนะคะตามรายงานบอกว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาปลดกำไร EM ที่บ้านจันทร์สองล่านะคะรายงานล่าสุดเป็นข้อมูลจากคนใกล้ชิดบอกว่านายทักษิณเตรียมเดินทางไปที่ประเทศดูไบในช่วงสิ้นเดือนนี้และคาดว่าอาจจะเป็นการเดินทางไปพบนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวค่ะที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ค่ะผู้สื่อข่าวไปติดตามกระบวนการถอดหรือปลดกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรตลอดช่วงเช้านะคะหลังจากตลอดทั้งวันมีกระแสข่าวบอกว่าจะมีการปลดกำไร EM ให้กับนายทักษิณวันนี้แต่ว่าในเวลาต่อมาค่ะมีรายงานบอกว่าเวลาประมาณ14นาฬิกานายทักษิณได้รับการถอดกำไร EM ต่อหน้าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1แล้วที่บ้านจันทร์สองล่านะคะรายงานข่าวบอกว่ามีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเข้าไปดำเนินการประมาณ3คนในการถอดกำไร EMสำหรับขั้นตอนการถอดหรือปลดกำไร EM หลังศาลอาญาธนบุรีพิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏรายชื่อนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยเมื่อกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้นลงสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1จึงอนุญาตให้ทำการปลดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบขั้นตอนขั้นสุดท้ายค่ะมีรายงานจากบุคคลใกล้ชิดของนายทักษิณบอกว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายแล้วนายทักษิณมีกำหนดเดินทางไปที่ดูไบในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: คดีหัวสวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับบ้างก็บอกเป็นการแช่แข็งบ้างก็บอกว่าดองคดีครับล่าสุดประธานกกต.เริ่มสตาร์ทการประชุมนะครับตามกรอบเขาจะจัดการประชุมจันเว้นจันครับมีกรอบเวลาในการพิจารณา6เดือนจะไปจบที่เดือนธันวาคมครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสวครับบอกว่ากกต.เริ่มพิจารณาคดีแล้วนะครับโดยวางกรอบแผนปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพื่อให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพครับอาจจะแบ่งตามกลุ่มจังหวัดหรือตามข้อกล่าวหานะครับเบื้องต้นจัดตารางเอาไว้ประชุมจันเว้นจันรวม12ครั้งครับ
2: ที่จริงเราวางแผนไว้ว่าเราอยากทำให้เสร็จเร็วนะครับแต่ทีนี้ก็มันมีเอกสารเยอะจริงๆถ้าเราเสร็จเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะถูกสังคมมองได้ว่าเราไม่รอบคอบนะครับเพราะว่ากกต.ทุกท่านเนี่ยเอาความเห็นของทุกชั้นเนี่ยมาดูแล้วท่านก็ดูเอกสารเองด้วยมันเลยทำให้แบบไม่ได้พิจารณาแบบรวบรัดเมื่อวานพิจารณาคดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดเดียวนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับกว่าจะเสร็จนะครับได้เป็นจังหวัดเดียวที่จริงเราแพลนไว้ว่าหลายกลุ่มจังหวัดที่จะพิจารณาแต่ว่าด้วยข้อเท็จจริงด้วยอะไรต่างๆนะฮะท่านกกต.ท่านก็ซักถามผู้ชี้แจงอย่างละเอียดรอบคอบให้ดูเอกสารอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะใช้เวลานิดนึงครับ
0: นายณรงค์ครับบอกว่าการทำคดีหัวเลือกสว.เป็นความคาดหวังของสังคมนะครับดังนั้นกกต.ชุดใหม่นี้จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบครับโดยเฉพาะต้องทำตามกรอบกฎหมายดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าการทำงานของกกต.จะตรงไปตรงมาดังนั้นเมื่อผลสรุปการพิจารณาของกกต.แต่ละคนเสร็จก็จะนำมาลงมติร่วมกันอีกครั้งครับ
1: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านรับหนังสือจากกลุ่มผู้สมัครสวและพันตำรวจเอกมนัสนครศรีค่ะผู้ตรวจการเลือกตั้งในปี2567เพื่อร้องเรียนพร้อมนำหลักฐานเกี่ยวกับข้อพิรุธการเลือกสวโดยเฉพาะหลักฐานที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับโพยหัวเลือก

0: สว.รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานกกต.ในการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมานายพฤทธิ์บอกว่าข้อมูลหลักฐานที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งมอบให้ค่อนข้างหนักแน่นและพรรคฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นและหากกกต.มีมติเป่าคดีเรื่องการโกงสว.อาจมีคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการทำคดีต่างๆการตั้งคณะอนุวินิจฉัยเพื่อฟอกขาวคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ต่างตอบแทนสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่และจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคดีนี้หรือไม่ค่ะ
1: สมมติกกต.มีการเป่าคดีเรื่องนี้จริงผมคิดว่าเราต้องตั้งคำถามเช่นกันว่ากกต.นั้นได้ตั้งคณะอนุวินิจฉัย36ขึ้นมาเพื่อฟอกขาว220กว่าคนนี้หรือเปล่าเพราะณถึงเวลานี้กกต.ยังไม่เคยชี้แจงนะครับแม้ผมเคยอภิปรายถามกลางสภาแล้วว่าเหตุใดกกต.ถึงต้องมีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยที่36ขึ้นมากันกรองแทนที่จะใช้1ใน35คณะอนุที่มีอยู่แล้วยังไม่นับว่าในบรรดา7อนุกรรมการในคณะที่36ก็มีหลายคนที่ถูกตั้งคำถามเรื่องประวัติที่เชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการแสดงออกท่าทีบางประการที่อาจจะถูกมองได้ว่าไม่คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง
2: นายพฤทธิ์ครับบอกว่าฝ่ายค้านพยายามใช้กลไกสภาในการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการกิจการศาลได้เชิญกกต.มาชี้แจงแต่สุดท้ายก็ได้แจ้งเลื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นความพยายามหลีกหนีการตรวจสอบโดยสภาหรือไม่ซึ่งการประชุมคณะกรรมการกิจการศาลในวันที่11มิถุนายนนี้ครับจะหารือรายละเอียดอีกครั้งครับ
0: ปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลแล้วก็คุณมาเนตผู้นำของกัมพูชาเช็คแฮนด์หรือว่าจับมือกันระหว่างเดินทางไปเยือนเวียดนามนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ออกมายืนยันบอกว่าเช็คแฮนด์กันตามมารยาทไม่มีการหารือทวิภาคีอะไรไม่มีการหารือนอกรอบนะคะนายกรัฐมนตรีแถลงย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชากำลังเข้าสู่โหมดของการตัดสินใจอนาคตโดยเฉพาะการเผชิญกับความท้าทายและการเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ประโยคนี้น่าจะต้องตีความกันนะคะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ากำลังจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ในความสัมพันธ์ค่ะภาพข่าวจากสื่อกัมพูชาที่ชื่อว่า Fresh News อ้างอิงว่าคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างการเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามค่ะเพื่อร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ก่อนที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงปฏิเสธไม่มีอะไรในกอไผ่ตรงไปตรงมาบอกว่าภาพดังกล่าวเป็นช่วงก่อนเปิดการประชุมมีผู้นำหลายประเทศอาเซียนนั่งสนทนาร่วมกันแล้วก็ทักทายกันตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างไทยและกัมพูชาแต่อย่างใดเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าภาพการจับมือกันระหว่างนายอนุทินกับคุณมาเนตเกิดขึ้นท่ามกลางผู้นำจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งผู้นำจากเวียดนามติมอร์เลสเตและลาวพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่กำลังนั่งรอขึ้นกล่าวถ้อยแถลงค่ะและแม้ว่าการพบกันครั้งนี้ของนายอนุทินและคุณมาเนตไม่ได้หารือกันนอกรอบแต่ก็มีการพูดคุยแล้วก็ทักทายกันและถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะหลังจากกัมพูชาส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลไทยและเลขาธิการสหประชาชาติในการเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรืออันคลอสค่ะ
2: หลังจากนั้นครับนายอนุทินกล่าวถ้อยแถลงย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับชี้ว่าทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห่วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตครับจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยเฉพาะการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนครับจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจนะครับแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ครับ
3: In closing, I wish to address the issue concerning relations between my country and Cambodia. Thailand and Cambodia are at an important crossroads. The decision we make today will have a bearing on the future course of our relations. We need to meet the challenges together to turn a new page in our ties. It is only through demonstrating political will and resolve that we can achieve peaceful and lasting solutions together. The path is never, never easy, but I'm sure it's achievable. This only requires trust and confidence, as well as our good faith dialogue.
0: นายอนุทินระบุถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกทำให้อาเซียนต้องเผชิญกับความเสี่ยงและหลายภูมิภาคผันผวนค่ะแต่ก็ชี้ว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในภูมิภาคมีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกโดยเฉพาะเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคตนายกอนุทินชี้ว่าสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของประเทศสมาชิกอาเซียนคือการตัดสินใจร่วมกันและการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดมั่นหลักการผสานผลประโยชน์ของชาติและภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนค่ะนายอนุทินยังย้ำกับกลุ่มประเทศอาเซียนถึงการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลรวมทั้งสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานพร้อมเสนอจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับประเทศอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ค่ะ
2: เมื่อสักครู่เป็นการกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับแต่การให้สัมภาษณ์ของนายกก็ชัดเจนครับบอกว่าไทยไม่เคยรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชานะครับแล้วก็เตือนสติฮุนเซนถ้าคิดจะใช้กำลังรบกับไทยหลังจากสื่อกัมพูชาตีข่าวครับว่าฮุนเซนทวงคืนแผ่นดินแล้วก็ชี้แจงนะครับถึงภาพการจับมือกับฮุนมาเน็ตยืนยันไม่มีการคุยกันแบบนอกรอบครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงภาพถ่ายจับมือกับฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาครับระหว่างรอการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่เวียดนามนะครับซึ่งจะต้องให้เกียรติกันในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศแล้วก็ยืนยันครับไม่ได้มีการหารือในประเด็นการเมืองหรือการพูดคุยในระดับทวิภาคีนะครับนายกชี้แจงถึงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างคำพูดของฮุนเซนในการทวงคืนแผ่นดินไม่ว่าจะเกิดจากการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังทางทหารย้ำครับว่าไทยไม่เคยไปรุกรานและไม่เคยไปรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆประเทศไทยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงลุกล้ำ
4: ผมคิดว่าอย่าไปเอ่ยชื่อว่าใครที่จะมาพร้อมจะทวงคืนดินแดนใดจากใครผมยืนยันได้แต่เพียงว่าประเทศไทยเราไม่เคยไปรุกรานไม่เคยไปลุกล้ำอธิปไตยอื่นๆนะครับประเทศไทยเรายืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงแล้วก็ลุกล้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ประเทศไทยเราได้ดำเนินการป้องกันปกป้องอธิปไตยของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากผมเชื่อว่าต้องคิดดีๆนะถ้าจะมารุกล้ำหรือจะมาใช้กำลังอะไรกับประเทศไทยต้องคิดให้ดีมากๆนะครับ
5: อันนี้ไม่ได้ขู่ใช่ไหม
4: ไม่กล้าหรอกครับผม
0: คุณผู้ชมคะขณะนี้ยังไม่มีการปิดดีลในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในไทยนะคะเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นค่ะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ต้องถามคุณผู้ชมแล้วค่ะว่าอยากจะดูหรือเปล่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะถ้าไปดูข้อมูลการสำรวจจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยลองสำรวจความเห็นไปเจอว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงคาดหวังที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะได้ชมฟุตบอลโลกแบบยิงสดผ่านฟรีทีวีนะคะแล้วก็คาดว่าถ้าไม่มีการถ่ายทอดสดเม็ดเงินมันน่าจะหายไปจากระบบไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาทเม็ดเงินมาจากหลายทางด้วยกันแต่ก็ยอมรับค่ะเม็ดเงินที่จะสะพัดในช่วงฟุตบอลโลกส่วนใหญ่มาจากการเติบโตในอุตสาหกรรมพนันค่ะ แม้ว่าฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีหรือไม่นางสาวอุมากมลสุนทรสุรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าจากการสำรวจความเห็นของประชาชนระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนพบว่าคนไทยร้อยละ 47.1 ยังคาดหวังที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านทางฟรีทีวีมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 6.6 คาดว่าอาจจะต้องจ่ายเงินรับชมซึ่งส่วนใหญ่ก็เต็มใจจ่ายนะคะถ้ามันอยู่ในเรทราคาประมาณ300ถึง499บาทเพื่อแลกกับการรับชมตลอดการแข่งขันแต่ถ้าไม่มีช่องทางรับชมฟรีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บอกเดี๋ยวจะไปดูร้านอาหารหรือไปดูพร้อมกันในพวกสถานบันเทิงรองลงมาเดี๋ยวจะไปหาลิงก์สตรีมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการมาดูค่ะ
2: ช่องทางทางธรรมชาตินั่นเอง
0: นนช่องทางเถื่อนเนาะยอมรับแบบนั้น
2: นั่นแหละเถื่อนนะฮะดูเถื่อนสำหรับพฤติกรรมการพนันบอลโลกครับส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเข้าถึงพนันบอลโลกได้สูงถึงร้อยละ 99.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะครับจะใช้เงินเดือนและเงินออมโอ้โหจะเอามาเล่นพนันกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักครับเฉลี่ยนัดละ 1,109 บาทคิดเป็นเงินพนันตลอดการแข่งขันเกือบ 20,000 บาทอันนี้ไปสุ่มสำรวจมานะครับประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับประเมินเม็ดเงินสะพัดในช่วงถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 57,000 ล้านบาทถึง 68,000 ล้านบาทครับขึ้นอยู่กับว่ามีการถ่ายทอดสดหรือไม่ซึ่งต่ำสุดในรอบ12ปีในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ครับมาจากการเติบโตในอุตสาหกรรมพนันฟุตบอลครับ
6: นัดของฟุตบอลที่เราทำการสำรวจมาทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับบอลโลกเราทำมา6ครั้งบอลยูโรเราทำมาทั้งหมดเนี่ยก็คือ5ครั้งรวมเป็น11ครั้งนะครับเราจะเห็นลักษณะของการเติบโตของอุตสาหกรรมวงการพนันเนี่ยมีมากขึ้นซึ่งถ้าเราดูตัวเลขนะครับในหน้าที่43เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ชี้เห็นว่าเริ่มต้นที่เราสำรวจครั้งแรกบอลโลกคือ 33,000 ล้านนะครับปัจจุบันนั้นถ้าสูงสุดในช่วงของบอลยูโรคือ 67,000 ล้านในตารางนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในกิจกรรมบอลโลกคงเส้นคงวาครับกับยูโรคือ20,000ล้านโดยประมาณแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจ
0: ผลสำรวจยังสะท้อนปัญหาทางสังคมที่อาจจะตามมาในช่วงบอลโลกเนี่ยนะคะอาจกระตุ้นให้เยาวชนสนใจข่าวกีฬาแต่กังวลปัญหาเรื่องการก่อหนี้สินไหนจะอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประสิทธิภาพในการทำงานการเรียนก็อาจจะลดลงเพราะว่าเวลาถ่ายทอดสดมันคาบเกี่ยวกับเวลาทำงานเวลาเรียนบางคนก็ดูฟุตบอลกันคุยเรื่องฟุตบอลกันทั้งวันทั้งคืนสุขภาพก็ทรุดโทรมตามลงไปอันนี้เป็นประเด็นทางสังคมค่ะ
2: แต่ประเด็นร้อนตอนนี้สรุปจะได้ดูหรือเปล่าครับเนี่ยเหลืออีก2วันนะศุกร์นี้แล้วบอลเลิกบอลโลกเนี่ยจะเริ่มอยู่แล้ว
0: เราย
2: ังไม่รู้เลยอ่ะบ้านเราจะถ่ายให้ดูฟรีหรือจะต้องจ่ายตังค์ดูหรือเปล่าไม่แน่นะครับแต่บางเจ้าเขาบอกจะถ่ายปุ๊บเนี่ยหุ้นมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมวันนี้เราคุยกันครับหลายคำถามผมเชื่อว่าท่านผู้ชมมีคำถามอยู่ในใจวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณสุธาศินีนะครับตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันใช่ไหมฮะฟีฟ่าเขาจะยอมลดราคาให้กับแจ๊ดหรือเปล่าถ้าไม่ลดเนี่ยก็ไม่ได้ดูอย่างเงี้ยหรอ
7: ค่ะก็เป็นเงื่อนไขที่แจ๊ดเขาต้องการที่จะให้ลดเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขก็ติดลบอยู่นะคะถ้าซื้อคอนเทนต์กีฬาไปอีกถ้าในราคาเต็ม40ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนี้น่าจะเหนื่อยน่าจะเป็นภาระในภายหลังนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจรจายังไม่มีความคืบหน้านะคะคือวันนี้มีข่าวว่าปิดดีลได้แล้วก็แตกตื่นกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่มีการปิดดีลใดๆทั้งสิ้นยังเป็นชาติในอาเซียน1ใน3ที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกอาเซียน11ชาตินี่เขาซื้อไปแล้ว8ลาวซื้อไปเป็นชาติล่าสุดนะคะแต่ว่าลาวก็ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขด้วยนะคะครั้งที่แล้วเขาก็ไม่มีการเปิดเผยเหมือนกันแต่คาดกันว่าเราน่าจะซื้ออยู่ประมาณ100ถึง200ล้านบาทเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับไทยน
2: ั่
7: น
2: ค่ะเราเป็นพันล้าน
7: ใช่ค่ะไทยบรูไนแล้วก็เมียนมายังไม่ได้นะคะยังไม่ทราบว่าอีก2ชาตินะเขากำลังเจรจาอยู่หรือเปล่าแต่เราเองก็กำลังเจรจาอยากจะได้ประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามนะคะถ้าจ่าย 1,300 ล้านบาทนี่มันไม่จบนะคะมันจะต้องมีค่าดำเนินการใดๆเบ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะอยู่ที่ 1,700 ล้านบาทตามตัวเลขที่เคยคำนวณกันก่อนหน้านี้นะคะคือตอนนี้เกมการเจรจามันจะออกอยู่2ทาง ทางแรกคือฟีฟ่าไม่ลดให
0: ้
7: เพราะว่าถ้าฟีฟ่าลดให้ในครั้งต่อๆไปชาติอื่นๆอาจจะทำเหมือนไทยแล้วไปรอปิดดีลใกล้ที่จะเปิดการแข่งขันก็คือถ้าเขาลดให้เราเราได้ราคาถูกใกล้ที่จะเปิดการแข่งขันทางที่สองคือฟีฟ่ายอมลดราคาให
8: ้
7: เพราะกลัวแฟนบอลชาวไทยจะหันไปดูแบบผิดลิขสิทธิ์แล้วกรณีนี้ฟีฟ่าจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แม้แต่บาทเดียว
0: ทีนี้ทำไมฟีฟ่าถึงกำหนดเรทราคาค่าลิขสิทธิ์ในประเทศเอาเฉพาะในอาเซียนเนี่ยทำไมราคามันต่างกันคะ
7: คือจริงๆแล้วไม่มีสูตรตายตัวนะคะแต่ถ้าพูดถึงหลักการเนี่ยเขาจะดูถึงขนาดเศรษฐกิจดูเรื่องของจำนวนประชากรความคลั่งไคล้ในฟุตบอลฐานแฟนบอลถ้าฐานแฟนบอลมากก็เป็นเหตุหนึ่งให้ฟีฟ่าโกงราคาได้เหมือนกันแล้วที่สำคัญคือการดีลราคากันก่อนหน้านี้ในฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆก็มีเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันค่ะ
8: ครับดีลไม่ดีลเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้ฮะข่าวว่าจะซื้อเนี่ย
7: ค่ะ
8: หุ้นนี้มันขึ้นเลยนะ
7: ค่ะ
8: ยิ่งมีข่าวว่าดีลได้แล้วขนาดเป็นแค่ข่าวลือนะ
7: ค่ะ
8: โอ้ยมีผลขนาดนี้เลยเหรอ
7: ก็ก่อนหน้านี้นะคะย้อนไปในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็เริ่มมีข่าวมาแล้วว่าแจ๊สปิดดีลได
8: ้ครับ
7: ปรากฏว่ายังอยู่ขั้นตอนการเจรจาหลังจากนั้นก็มีข่าวมาอีกนะคะว่าแจ๊สและ True Vision กำลังเจรจากับฟีฟ่าแล้วทางด้าน True Vision ก็ถอนตัวไปเหลือแจ๊สเพียงเจ้าเดียวในเวลานี้ถูกไหมคะนั่นทำให้หุ้นของแจ๊สเป็นที่สนใจกับนักลงทุนอย่างมากทีเดียวนะคะคือย้อนกลับไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถ้าเราดูข่าวประมาณก่อนหน้านั้นสักหน่อยนึงประมาณ2สัปดาห์นะคะก็จะมีข่าวว่าแจ๊สพยายามปิดดีลมีข่าวปิดดีลแล้วแล้วสลับกับข่าวที่กำลังเจรจาตามกันมาเนี่ยค่ะข่าวเนี้ยมีผลทำให้แจ๊สและโมโนหุ้นขึ้น
8: อ
7: ันนี้มีนัยยะสำคัญเหมือนกันคือหุ้นขยับตามกระแสของการปิดดีลฟุตบอลโลกนะคะคือแล้วถ้าดูที่ตัวเลขจะเห็นชัดๆเลยนะคะตัวเลขตั้งแต่2มิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงวันที่9มิถุนายนนะคะก็มีความพยายามที่จะปิดดีลแล้วก็มีข่าวว่าปิดดีลจะเห็นว่าราคาหุ้นของแจ๊สขึ้นนะคะในช่วงของประมาณวันที่5มิถุนายนแล้วก็ขยับขึ้นอีกในวันที่9มิถุนายนวันนี้ที่ผ่านมานะคะคือจะสังเกตว่าเมื่อมีข่าวหุ้นก็จะขยับมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอันนี้ก็เป็นนัยยะสำคัญเหมือนกันคราวนี้เราย้อนไปดูตัวเลขการประกอบการล่าสุดของแจ๊ส
8: ครับ
7: Jasmine International จำกัดมหาชนเนี่ยนะคะก็คือถ้าดูตัวเลขขาดทุนอยู่นะคะดูที่กำไรสุทธิคือตอนนี้ขาดทุนอยู่726ล้านบาทแล้วถ้าเทียบดูว่าต้องไปซื้อคอนเทนต์กีฬา 1,300 ล้านบาทบวกค่าดำเนินการเบ็ดเสร็จ 1,700 ล้านบาทโดยที่ฟีฟ่าไม่ลดให้ภาระขาดทุนของแจ๊สจะน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันคราวนี้ดูความเคลื่อนไหวของหุ้นแจ๊สในวันนี้กันนะคะตั้งแต่ช่วง 11:30 นาทีเป็นต้นมามีข่าวว่าแจ๊สปิดดีลกับทางฟีฟ่าแล้วหุ้นก็ขยับขึ้นนะคะก็คือสูงสุดระหว่างวันเนี่ย1บาท25สตางค์เปลี่ยนแปลงสูงสุดร้อยละ 7.83 เนื่องจากมีข่าวนี
8: ้
7: แล้วหลังจากนั้นก็ปิดตลาดที่1บาท21สตางค์หลังจากพบว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเองกำลังอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ปิดดีลค่ะ
0: ค่ะการดูฟุตบอลโลกเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนคะถึงต้องทุ่มเงินกันเป็นแบบพันล้านเกือบ 2,000 ล้านเพื่อที่จะคว้าลิขสิทธิ์มาให้ได
7: ้ค่ะถ้าพูดถึงในแง่ของคนที่ดูฟุตบอลฟุตบอลโลกมันไม่ได้หาดูได้ทุกปีถูกไหมคะ4ปีครั้งมันไม่เหมือนฟุตบอลลีกมันก็เหมือนสูงสุดของฟุตบอลทุกคนอยากดูกระแสมันจะตามมามันจะกลายเป็นความฟีเวอร์ในประเทศนั้นๆใช่ไหมคะแต่ถ้ามองในแง่ของการพัฒนาเนี่ยแน่นอนว่ามันมีส่วนในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจมันมีส่วนในการที่จะทำให้เยาวชนหันมาเล่นฟุตบอลคือเด็กๆถ้ายังคิดอยู่ว่าจะเล่นกีฬาอะไรแล้วได้ดูฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลโลกเขาอาจจะมีแรงบันดาลใจอยากจะเล่นกีฬาอนาคตเขามีโอกาสที่จะเป็นนักฟุตบอลหน้าใหม่ทั้งในวงการฟุตบอลอาชีพเองแล้วก็การเข้ามาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนในวงการฟุตบอลเขามองแต่ถ้ามองในวงการอื่นๆก็น่าจะมีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยู่เหมือนกัน
8: ครับสรุปแล้วมันจำเป็นอยู่ไหมฮะในยุคที่ปัจจุบันคนเข้าถึงสื่อได้หลากหลายมากมายเนี่ยจำเป็นไหมคนไทยต้องดูบอลโลกเนี่ย
7: จำเป็น 100% ถ้าเราได้ไปบอลโลกแต่ถ้าไม่ได้ไปบอลโลกก็อาจจะมีความจำเป็นในเรื่องของการพัฒนา
8: ฟังแล้วมันก็สะอึกอยู่เหมือนกันนะครับเอาละวันนี้ไม่เป็นไรเรามาวิเคราะห์ทั้งภาพรวมภาพใหญ่ได้ดูไม่ได้ดูแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องดูเนี่ยประโยชน์มันก็มีเหมือนกันแต่มันก็ต้องแลกกับเงินที่เราต้องลงทุนนะครับวันนี้

0: ทางนึงค่ะอีกทางนึงถ้าได้ดูแน่นอนเนี่ยเราต้องเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมันมีโอกาสที่อาเซียนจะจับมือกันแล้วก็เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็ได้
1: โจทย์ที่คุณสุธาสินีให้แต่ละอันนี้ยากทั้งนั้นเลยนะไทยต้องไปบอลโลกอาเซียนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบอลโลกเอาละฝากโจทย์ไปให้คนที่เขามีอำนาจตัดสินใจนะครับคือได้จริงๆแบบนั้นก็ดีนะ
0: ก็หวังว่าจะอยู่ในยุคของพวกเรา
1: สาธุครับขอบคุณครับคุณสุธาสินีครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ระบวนการสอบวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานครในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายที่กำลังกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยมีคำถามตัวโตๆครับถึงความโปร่งใสในการตรวจสอบโดยส.ส.พรรคประชาชนครับที่ออกมาตั้งคำถามว่าเป็นการทวงถามเมื่อครบ2ปีที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาหรือเปล่า
1: เรื่องนี้มันถูกเปิดเผยออกมาในช่วงเวลาที่กำลังหาเสียงกันอย่างเข้มข้นเนี่ยนะคะแม้ว่าจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเรื่องราวมันมาพอดิบพอดีกับตอนที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ในฐานะอดีตผู้ว่ากทม.ก็ออกปากขอบคุณส.ส.แบงค์สุพนัทมีนชัยนันท์พร้อมยืนยันบอกว่าทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงค่ะ
2: คือแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ผมขยะแขยงอ่ะแล้วคนมาหาผมคือกับชั้นเนี่ยผมว่าผมก็รับไม่ได้อะผมรู้สึกว่าส่วนไอ้เรื่องเอาจริงเอาจังเนี่ยผมคิดว่ามันก็อย่างที่บอกมันมีกรอบที่มันอาจจะยังมีข้ออุปสรรคอยู่ซึ่งนี้ต้องยอมรับอ่ะก็ต้องไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: อดีตผู้ว่ากทม.ชี้แจงยืนยันเรื่องการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกทม.บอกว่าไม่มีการปล่อยผ่านคดียังไม่สิ้นสุดและไม่มีใครรอดพ้นความผิดค่ะขณะนี้ยังมี3กระบวนการที่ดำเนินการต่อคือการสอบวินัยของกทม.ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือกก.สั่งให้ทบทวนผลการลงโทษใหม่แล้วมีการเรียกค่าเสียหายทางละเมิดซึ่งก็ยังไม่สิ้นสุดแล้วก็การตรวจสอบของปปช.ส่วนประเด็นที่ลงโทษตัดเงินเดือนข้าราชการยืนยันการสอบสวนยังไม่สิ้นสุดแต่เมื่อมีผลมาจากกระบวนการสอบวินัยก็ต้องดำเนินการไปก่อนและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังค่ะ
2: รับไม่ได้ฮะผลสอบสวนนั้นรับไม่ได้ก็ให้ไปสอบสวนใหม่ยืนยันเหมือนเดิมก็เลยให้กก.ซึ่งมีอำนาจสูงสุดกก.ก็รับไม่ได้อีกก็ให้สอบสวนใหม่มันก็นี่ก็คือกระบวนการที่ผมเชื่อว่าเรามีการทำอย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นระบบที่เขาทำมาอย่างนี้อยู่ดีผมจะไปสั่งให้ไล่ออกเลยอ่ะทั้งที่ใจจะอยากไล่ออกนะก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามีกระบวนการที่ต้องมีกรรมการอยู่คือเหมือนกับว่าก็ต้องเขาต้องดูทั้งสองฝั่งให้การเป็นธรรมทั้งสองฝั่งนั้นสุดท้ายก็ต้องให้กรรมการกก.ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์หลายด้านเนี่ยสรุปซึ่งผมว่าท่านเองก็รับไม่ได้เหมือนกันนะผมว่าทีนี้คืออย่าไปมองว่าเราอ่อนข้อผมว่าเราทำเต็มที่นะในกรอบที่เรามีแล้วก็แต่ว่าประเด็นที่ถามว่าจบแล้วก็ยังไม่จบ600บาทก็ยังไม่ได้จบแต่ว่าปรับไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมีโทษมาต้องทำก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีโทษมาก็ยังไม่ทำอะไรอีกแต่การโทษมันก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับ
0: ไทย PBS ได้รับอนุญาตเข้าไปบันทึกภาพเครื่องออกกำลังกายที่ศูนย์กีฬามิตรไมตรีอาคารกีฬาเวช3ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็น1ใน7โครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับตอนนี้เปิดให้บริการตามปกตินะครับสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าให้การดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาตามปกติทุกอย่างครับสำหรับคดีนี้เริ่มจากมีข้อร้องเรียนว่าเครื่องออกกำลังกายมีราคาสูงผิดปกติเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับก่อนจะขยายผลไปสู่การตรวจสอบเชิงลึกทั้งระบบครับ
1: ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครเผยแพร่ไทม์ไลน์การตรวจสอบนะคะระบุว่าวันที่4มิถุนายน2567กทม.ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการโดยศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายในประมาณ2สัปดาห์ต่อมาค่ะผู้ว่ากทม.ก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกำหนดกรอบเวลาตรวจสอบ30วันซึ่งนอกจากประเด็นข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งกทม.จึงมีคำสั่งย้ายผู้บริหารที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงภายหลังคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รวม32คนและสรุปว่า20คนไม่มีความผิด12คนมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงพร้อมเสนอให้ลงโทษด้วยการหักเงินเดือน 2% ท่ามกลางข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนกับว่าโปร่งใสหรือไม่
0: กรณีร้องเรียนให้ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2567นะครับหลังพบตัวเลขในการจัดซื้อมันสูงเกินกว่าที่เราไปเทียบกับราคาท้องตลาดแล้วก็ยังถูกตั้งข้อสังเกตครับว่าเข้าข่ายล็อกสเปคและหัวประมูลด้วยหรือไม่นะครับทีมข่าว The Exitแกะข้อมูลการจัดซื้อใน7โครงการที่ถูกตรวจสอบและเส้นทางการตรวจสอบในระยะ2ปีที่ผ่านมาครับติดตามกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเฉยครับ
3: นี่เป็นภาพเครื่องออกกำลังกายบริเวณศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัศน์ ที่ทีมข่าว The Exit บันทึกไว้เดือนมิถุนายนปี2567หลังมีประเด็นร้องเรียนให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแพงเกินจริงเช่นอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้ออเนกประสงค์ราคาเครื่องละ 652,000 บาทจักรยานนั่งเอ็นปั่นแบบมีพนักพิงเครื่องละ 483,000 บาทและจักรยานนั่งปั่นแบบนั่งตรงเครื่องละ 451,000 บาทจากข้อมูลการจัดซื้อในลักษณะใกล้เคียงกันถูกคณะกรรมการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นส่งเรื่องให้กทม.ตรวจสอบต่อทั้งหมด24โครงการโดยกทม.ออกประกาศรับลูกเดินหน้าตรวจสอบ7โครงการ
4: พอเรารู้เรื่องปุ๊บเราก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบเลย
3: คือโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับศูนย์นันทนาการศูนย์กีฬาอ่อนนุชศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาศูนย์กีฬามิตรไมตรีศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัตศูนย์กีฬาวารีพิรมย์และศูนย์นันทนาการวัดดอกไม้รวมงบประมาณกว่า83ล้านบาทThe Exit ตรวจสอบพบว่าลู่วิ่งไฟฟ้าที่ศูนย์วารีพิรมย์เป็นเครื่องออกกำลังกายที่มีราคาจัดซื้อสูงสุดคือ 759,000 บาทและพบการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องไว้ทั้งหมด16ข้อเช่นมีกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า5แรงม้าปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 0.4 ถึง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อสอบถามผู้มาใช้บริการในเวลานั้นได้คำตอบว่าพึงพอใจกับประสิทธิภาพของลู่วิ่งไฟฟ้า
5: ที่พี่ได้ใช้ของกทม.นะพี่ใช้ของบึงกลุ่มของที่เนี่ยพี่ว่ามันก็ตรงสเปคใช่นะส่วนตัวนะอันนี้เอาให้เป็นกลางเลยนะเป็นแฟตเลยนะไม่ได้ว่าอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนพี่รู้สึกว่ามันก็เหมาะสมอยู่การใช้ของเครื่องอุปกรณ์มันค่อนข้างที่จะดีของกทม.พี่มาวิ่งที่นี่แหละตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่พอเรามาใช้เฮ้ยมันพอมันดีกว่าคอนโดที่พี่เคยอยู่เลยนะครับที่มันระดับแพงๆที่มันเก็บแพงอ่ะผมก็เลยบอกว่ะมันก็พอกันเรามาใช้ที่นี่ดีกว่าคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมอยู่
3: แต่เมื่อทีมข่าวติดต่อไปตรวจสอบราคาลู่วิ่งไฟฟ้าในสเปคใกล้เคียงกันกับตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์เดียวกันได้ข้อมูลว่าราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 126,500 บาทซึ่งต่ำกว่าราคาจัดซื้อเกือบ6เท่าและยังพบว่าผู้ที่ชนะการประกวดราคาผ่านระบบ e-bidding ของศูนย์กีฬาทั้ง2แห่งเป็นบริษัทเดียวกันโดยเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางไม่ถึง 2,000 บาทและยังพบข้อมูลที่น่าสนใจคือกรรมการบริษัทมีนามสกุลเดียวกันกับอดีตผู้บริหารระดับสูงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครแต่การจัดซื้อที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในระหว่างที่อดีตผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งหลังจากนั้นกทม.ออกมาประกาศไทม์ไลน์การตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายโดยนายชัชชาติผู้ว่ากทม.ประกาศชะลอการตรวจรับ3โครงการในเดือนมิถุนายนและตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งนายสุพนัทบินชัยนันในฐานะผู้ร้องมองว่าผลการตรวจสอบไม่มีรายละเอียดเชิงลึก
6: ยังหาคำชี้แจงที่มันฟังดูขึ้นไม่ได้เลยนะครับ2ก็คือรายละเอียดการไปตรวจสอบแค่1ก็คือเรื่องของสเปคกับ2เรื่องของราคาแพงสเปคเนี่ยเขาไปบอกว่าโอเคมันมีการเขียนกีดกันที่ว่ามีการเขียนกีดกันจริงๆแต่ไม่ได้มีความชัดเจนว่าอ้าวและเขียนกีดกันเนี่ยกีดกันแบบไหนอย่างไรรายละเอียดอันนี้ที่ผมได้รับทราบไม่มีนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่รายละเอียดตรงนั้นไม่มีอย่างเดียวแต่ทว่ามันไม่ได้พูดถึงเรื่องของ POR ที่สกัดกั้นเรื่องของผลงานของผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นอยู่หรือแม้กระทั่งกระบวนการการไปสืบราคาที่ได้มาซึ่งราคาแพงอะทำไมไปเจาะจงเลือกถามเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเครื่องออกกำลังกายไม่มีราคากลางสิ่งที่เขาทำคือเขาจะถามบริษัท3เจ้าแต่ทำไมต้องเลือกถาม3เจ้านี้ประจำเลย
3: ในฐานะส.ส.กทม.ระบุว่าหลังจากนี้จะทำหนังสือร้องเรียนเพิ่มเติมเพราะเห็นว่าการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะ

0: ประเด็นล็อกสเปคและหัวประมูลอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
1: คนกรุงเทพทั้งหลายครับเคยเจอปัญหาเวลาเข้าไปรับบริการด้านสุขภาพของกรุงเทพมหานครกันบ้างไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยล่าช้ารอคิวนานหรือคนเยอะแน่นแออัดแบบนี้นะครับทางสภาองค์กรผู้บริโภคครับเสนอให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับผลักดันให้กรุงเทพเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการสุขภาพแล้วก็ไปดูนโยบายของผู้สมัครมีทั้งการขยายสิทธิ์บัตรทองนะครับแล้วก็มีนโยบายในการเพิ่มเตียงโรงพยาบาลด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พัฒนาระบบบริการสุขภาพและประกาศนโยบายด้านสุขภาพให้ชัดเจนครับเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งผู้ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพหลายระบบบัตรทองประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการรวมไปถึงประชากรแฝงนะครับทำให้กรุงเทพต้องรองรับประชากรมากกว่า8ล้านคนครับนางสาวมนฤดีโพอินหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกว่าหน่วยบริการสุขภาพในกรุงเทพยังขาดการเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันทำให้เกิดปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับและความไม่ต่อเนื่องในการรักษาจึงเห็นว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่ควรจะมีบทบาทนำปฏิรูประบบสุขภาพเมืองครับเชื่อมโยงหน่วยบริการทุกสังกัดและทุกสิทธิการรักษาให้ทำงานร่วมกันครับ
2: ก็จะเป็นระบบปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ระยะเวลาการรอคอยที่นานของการออกใบส่งตัวนะคะก็ทำให้เกิดภาวะของผู้ป่วยเนี่ยที่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่ออกใบส่งตัวเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยก็ยังจะต้องไปขอแสดงตัวตนเพื่อที่ขอรับใบส่งต่ออีกอันนี้ก็คือเป็นปัญหาและภาระของประชาชนที่จะต้องขอออกใบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ตนสังกัดและต้องการรักษาอยู่ประจำได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
1: สภาองค์กรของผู้บริโภคครับตั้งคำถามกับนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับถึงปัญหาระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพครับประชาชนเข้าถึงระบบสุขภาพยากลำบากจากการที่สภาวิเคราะห์พบว่าระบบโครงสร้างมีหลายระบบไม่ว่าจะเป็นปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กกลางใหญ่มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงกลาโหมประชาชนจะเข้าถึงบริการอย่างไรอีกปัญหาก็คือระบบส่งต่อที่ช้าชะลอการส่งตัวทำให้ขาดการรักษาต่อเนื่องครับนางมัลลิกาผู้สมัครผู้ว่ากทม.บอกว่ากทม.ต้องเป็นเจ้าภาพหลักทำให้ระบบบริการสุขภาพเป็นองคาพยพยกระดับสาธารณสุขครบ69เขตในกทม.ที่มีการพัฒนาศักยภาพทั้งโรงพยาบาลบุคลากรและศูนย์บริการสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันและเชื่อมโยงกับการให้บริการประชาชนครับ
3: สรุปก็คือผู้ว่าต้องเป็นเจ้าภาพแล้วเราจะใช้งบประมาณในส่วนของจัดสรรของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราจะยกระดับสาธารณสุขใกล้บ้านทุกเขตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด69แห่งเป็นเทียบเท่ากับโรงพยาบาลแล้วจะมีหมออายุรกรรมคอยจ่ายยาคอยที่จะดูแลและนอกจากนั้นเราจะมีการเชื่อมระบบโดยก็ใช้ AI แล้วก็ใช้นวัตกรรมอีกนั่นแหละและใช้เทคโนโลยีอีกนั่นแหละเพื่อที่จะทำให้24ชั่วโมงทุกคนสามารถในการที่จะหาหมอจ่ายยาได้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับมีนโยบายตรวจสุขภาพฟรีทั่วหน้าขยายการดูแลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเป็น1ล้าน3แสนคนครับเพิ่มเตียงโรงพยาบาลในสังกัดกทม.อีก 2,000 เตียงและลดเวลารอคิวเหลือไม่เกิน1ชั่วโมงขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเสนอเพิ่มโควต้าการรับการดูแลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุขกทม.ครับจาก 800,000 คนเป็น1ล้านคนและแก้ปัญหาระบบใบส่งตัวของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองโดยตั้งเป้าประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกทม.ภายใน100วันนะครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชพักเศรษฐกิจมีนโยบายคนกรุงเทพต้องได้เจอหมอครับโดยจะสร้างคลินิกปฐมภูมิในหมู่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อยังผู้ป่วยเรื้อรังนะครับสามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านมากขึ้นเชื่อมคลินิกศูนย์บริการและโรงพยาบาลให้เป็นระบบเดียวกันครับส่วนนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ครับบอกว่าจะปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ให้เป็นคลินิกชุมชนรักษา

0: ษาได้จริงส่งยาถึงบ้านเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลครับ
1: ปี69ค่ะกทมได้รับงบประมาณบัตรทองกว่า 14,000 ล้านบาทนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปกับการรักษาพยาบาลคนเมืองต้องยอมรับค่ะใช้ชีวิตเครียดออกกำลังกายก็น้อยจนตัวเลขของการเป็นโรค NCD เช่นภาวะอ้วนความดันเบาหวานกลุ่มนี้พุ่งสูงขึ้นกว่าภาพรวมของประเทศการทุ่มงบประมาณในการป้องกันมากกว่างบประมาณในการรักษาโรคนั้นและการทำให้การออกกำลังกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผู้คนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องฝากเอาไว้กับทีมบริหารชุดใหม่ของกทม.ติดตามกับคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
2: วันนี้เนี่ยพอพูดถึงสวนลุมเนี่ยนึกถึงแอโรบิกใช่ไหม
3: นึกถึงแอโรบิกไม่ใช่แค่คนไทยเต้นต่างชาติบ้านเขาไม่มีแบบเราครูที่เต้นได้ตลอด13เพลงโดยไม่หยุด
2: ดูไม่เหนื่อยเลยออกทุกวันนี่ค่ะ
4: ได้เห็นเลยว่าเราไปซ้ายเพื่อนไปขวา
5: บางคนมองว่าการออกกำลังกายมันต้องใช้เงินอาการสุขภาพดีไม่ควรจะมีราคาที่แพง
6: ใช่แล้วค่ะการออกกำลังกายไม่ควรจะแพงนะคะดังนั้นหัวใจสำคัญของการออกแบบเมืองก็คือทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้ง่ายนะคะในการออกกำลังกายหรือการขยับร่างกายนั่นเองค่ะโดยเฉพาะคนเมืองคนกรุงเทพมหานครที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่คอนกรีตมีความเครียดสูงมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเยอะแบบนี้นะคะก็ทำให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะมีข้อมูลรองรับที่ชวนดูกันนะคะเป็นผลสำรวจสุขภาพของคนไทยในช่วงปี62ถึงปี63ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะพบตัวเลขเลยค่ะว่าทั้งภาวะอ้วนลงพุงโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานความเสี่ยงเป็นเบาหวานรวมถึงภาวะไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะคนเมืองก็จะมีเปอร์เซ็นต์การเป็นภาวะเหล่านี้ที่สูงกว่าภาพรวมของประเทศที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะโดยในปี2569ค่ะกรุงเทพมหานครก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากบัตรทองมากกว่า 14,000 ล้านบาทจากประชากรกรุงเทพนะคะที่มีสิทธิ์บัตรทองมากกว่า 3,500,000 คนซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ก็ยังคงเน้นไปที่การรักษามากกว่าการป้องกันสอดคล้องกับงบประมาณบัตรทองภาพรวมของประเทศในปี69นะคะที่มีอยู่ 265,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถูกใช้ไปกับงบการรักษามากกว่าและใช้ไปกับงบการป้องกันโรคทั่วไปรวมถึงการป้องกันโรค NCD โดยเฉพาะเพียงแค่ประมาณ 10-11% เท่านั้นเองค่ะก่อนหน้านี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ผลักดันให้การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เป็นวาระชาติเพราะนอกจากจะเป็นภาระของระบบสาธารณสุขแล้วยังกระทบกับคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปีเลยค่ะต้องยอมรับนะคะว่ากระแสการรักสุขภาพการออกกำลังกายทำให้คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้นนะคะแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้มีความยั่งยืนมากขึ้นมาจากหลายองค์ประกอบค่ะทั้งเรื่องของคนการใช้พื้นที่สาธารณะนโยบายของรัฐด้วยรวมไปถึงการออกแบบและที่สำคัญก็คือการผลักดันของสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะตัวอย่างนึงที่ชัดมากเลยนะคะก็คือกระแสแอโรบิกที่เกิดขึ้นที่สวนลุมพินีนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้กระแสนี้จุดติดเนี่ยก็มาจากบอยแบนด์เกาหลีชื่อว่าอีแทยงนะคะซึ่งก็มาลองเต้นแอโรบิกที่ประเทศไทยแล้วก็บอกว่าการเต้นแอโรบิกที่สวนลุมเนี่ยยากมากนะคะและกลายเป็นชาเลนจ์ระดับโลกไปเลยค่ะครูแอโรบิกคนแรกของสวนลุมนะคะก็มองว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้คนยังมาที่สวนลุมอย่างต่อเนื่องนอกจากกระแสแอโรบิกที่เป็นไวรัลแล้วนะคะสวนลุมเนี่ยก็ยังมีความสะดวกในการเข้าถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยค่ะรวมถึงมีความหลากหลายด้วยทำให้คนที่มาใช้งานเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะทำให้จนถึงวันนี้สวนลุมเองก็ยังคงรองรับคนนับหมื่นได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
5: บรรยากาศภายในสวนลุมมันน่าเดินมันน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็คนมาออกกำลังกายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะคะห้องน้ำนะคะที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาให้รองรับกับประชาชนที่มาใช้งานได้มากขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็มีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเตรียมกุญแจมาเองก็ของปลอดภัยค่ะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเรือถีบอันนี้ก็จะมีเซฟตี้มีเสื้อมีอะไรมากขึ้นซึ่งสมัยก่อนแทบจะไม่มีเลยทุกคนก็อยากเข้ามาทำกิจกรรม
7: อยากให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเยอะๆ

0: วเขาเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพราะถ้าเขาแข็งแรงอะไรแข็งแรงโรคภัยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ไม่มีเหมือนกันถูกไหมคะ
1: กระแสนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเฉพาะสวนลุมเท่านั้นแต่ควรที่จะกระจายไปทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งคีย์แพงที่ทั่วโลกเห็นตรงกันก็คือต้องทำให้การออกกำลังกายนั้นเป็นเหมือนการใช้ชีวิตค่ะทำให้คนรู้สึกแบบนี้ก็จะทำให้การขยับร่างกายนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่ออกแบบผังเมืองค่ะทำให้การเดินเป็นเรื่องชิลๆด้วยการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะถัดมาไปดูที่เนเธอร์แลนด์กันค่ะที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นเมืองจักรยานระดับโลกเพราะว่าจักรยานเขาไม่ได้ใช้เป็นอุปกรณ์การออกกำลังกายเท่านั้นแต่ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวันโดยรัฐเนี่ยก็ลงทุนเรื่องของความปลอดภัยให้นะคะส่วนที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาก็ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางธรรมชาติอย่างดีเลยนะคะรองรับกิจกรรมลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในประเทศได้ค่ะนี่จึงเป็นที่มาของข้อเสนอที่สำคัญในการเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันให้ได้แม้ในวันที่ประชาชนจะไม่พร้อมออกกำลังกายก็ตามค่ะ
2: ไม่อยากให้มันเป็นแค่ปรากฏการณ์ไม่อยากให้มันมาแค่ประเดี่ยวประดาวแต่อยากให้มันเป็นนอร์มของเมืองหรือมันเป็นสิ่งที่เป็นความปกติของเมืองที่ทุกคนเนี่ยสนใจเรื่องสุขภาพมีประสบการณ์ในการใช้พื้นที่สาธารณะที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่อยากให้มันมองว่าตรงนี้จะต้องเกิดเฉพาะที่สวนลุมเท่านั้นผมคิดว่าโอกาสเหล่านี้สามารถเกิดได้ในสวนที่ใกล้บ้านนะครับแล้วอยากให้ตรงนี้มันกลายเป็นความปกติที่เราสามารถที่จะช่วยกันนะครับในการสร้างเมืองที่ดีนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน
3: เราคงต้องคำนึงถึงกลุ่มอื่นด้วยนะครับว่ากลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยจะทำยังไงก็อาจจะต้องกระจายพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับที่มีความพร้อมก็ไม่ติดในรูปลักษณ์บางคนบอกว่าถ้าอยากจะมาเต้นเนี่ยฉันจะต้องแต่งชุดแพงๆชุดสวยๆซึ่งอันนั้นขึ้นอยู่แต่ความพร้อมในระดับบุคคลตอนนั้นต้องทำให้รู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
1: WHO ประเมินนะคะว่าทุกการลงทุนไปกับการป้องกันโรค1ดอลลาร์สหรัฐจะช่วยลดงบประมาณในการรักษาสูงถึง7ถึง10ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะโรคที่เป็น NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนว่าเราควรจะมีนโยบายและออกแบบเมืองให้คนขยับร่างกายได้มากขึ้นเพราะว่าหัวใจสำคัญของเมืองที่น่าอยู่คือคนที่แข็งแรงนั่นเองค่ะ
4: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีนะครับได้รับการร้องเรียนครับบอกว่าที่ผ่านมานะครับมีรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ลักลอบให้บริการแล้วก็นำสิ่งปฏิกูลเอาไปทิ้งในท่อระบายน้ำสาธารณะครับวันนี้ผอ.เขตราชเทวีนะครับเขาลงพื้นที่ไปยังจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดรวมพลของรถประเภทนี้ครับแต่ยังจับได้ไม่คาหนังคาเขาครับ
6: ได้ติดตัวอักษรนะครับตรงท้ายถังว่ารับจ้างสูบสิ่งปฏิกูลนะครับก็แสดงว่ามีอาชีพนะครับรับจ้างสูบสิ่งปฏิกูลนะครับแต่ไม่ทราบว่ามีใบอนุญาตหรือเปล่านะครับ
7: เดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับว่า
5: แม้จะมีข้อความท้ายรถนะครับบอกว่าเป็นรถรับจ้างสูบสิ่งปฏิกูลครับแต่รถคันนี้เป็นรถเถื่อนดำเนินการโดยเอกชนที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่เขตราชเทวีเข้าตรวจค้นรถคันนี้ขณะลักลอบขนสิ่งปฏิกูลมาทิ้งที่ถนนกำแพงเพชร5ครับหลังกรมทางหลวงเขตราชเทวีเข้าไปตรวจสอบนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตราชเทวีครับได้ตรวจพบรถคันเดิมจอดอยู่บริเวณชุมชนริมทางรถไฟครับก่อนจะถึงทางขึ้นทางด่วนยมราชแล้วก็พบกับเจ้าของรถที่ยืนยันว่าไม่ได้ให้บริการในพื้นที่กทม.ครับและนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่ที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงขอดูใบอนุญาตนะครับพร้อมแจ้งว่าเคยตรวจจับรถคันนี้มาแล้วหลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
4: การลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนกำแพงเพชร5ค่ะจุดที่ประชาชนร้องเรียนผ่านทราฟฟี่ฟองดูบอกว่ามีรถสูบสิ่งปฏิกูลเถื่อนของเอกชนใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดพักรถกว่า20คันลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำนะคะแม้ว่าจะไม่เจอรถจอดอยู่แล้วแต่ว่าทีมข่าวไปพบร่องรอยของท่อที่มันถูกเจาะเป็นรูกว้างมีดินมีสิ่งปฏิกูลทับถมอยู่ข้างในท่อขณะเดียวกันก็ยังสังเกตไปเห็นถุงดำที่เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นว่ามันมีการใส่สิ่งปฏิกูล

0: ูลนะคะเอามาทิ้งเอาไว้ผู้อำนวยการเขตราชเทวีบอกว่าที่ผ่านมามีรถเอกชนให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนมากซึ่งผิดกฎหมายเพราะว่ารถทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำสาธารณะหลายแห่งจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจไปปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนกำแพงเพชร5ห้ามจอดรถริมทางอีกต่อไปและแนะนำประชาชนให้ใช้บริการรถของกทม.ที่มีสีเหลืองมีโลโก้สำนักงานเขตเท่านั้นสามารถแจ้งได้ทุกสำนักงานเขตมีค่าบริการ100บาทโดยยืนยันว่ายังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่กทม.เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะ
1: อันดับแรกคือไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วนะครับผิดอยู่แล้วอันดับ2คือไปทิ้งในที่ไม่ควรทิ้งเช่นทางระบายน้ำรางน้ำนะครับที่ได้รับการร้องเรียนมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ส่งกลิ่นเหม็นให้ประชาชนทั่วไปมันก็บ่อยครั้งหลายครั้งนะครับซึ่งเราก็ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้วเท่าที่รับทราบมายังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องครับ
2: ผู้อำนวยการเขตราชเทวีครับเปิดเผยว่าที่ผ่านมานะครับจับกุมรถผิดกฎหมายได้เพียง1คันส่วนคันอื่นยังไม่พบความผิดซึ่งหน้าครับโดยการลักลอบให้บริการมีโทษตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในพื้นที่สาธารณะมีโทษปรับ 10,000 บาทครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลต่อไปยังผู้ประกอบการรายอื่นครับ
0: กรณีมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบกลุ่มในทุนตัดถนนรุกพื้นที่ป่าขึ้นไปที่เหมืองหินในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบการก่อสร้างถนนตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อใช้เป็นเส้นทางไปยังเหมืองหินของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งระยะทางประมาณ500เมตรอยู่ในเขตตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องนะคะตรวจสอบพบว่าถนนเส้นนี้มันไปทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและที่สปก.เกือบ2ไร่ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกไว้แล้วค่ะแต่ว่าตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและอาจจะพิจารณานำป้ายปิดทางเข้าออกหรือห้ามใช้ถนนไปติดตั้งเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมเพราะว่าถนนที่ตัดใหม่อาจถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งหินจากพื้นที่สัมปทานเหมืองหินสอบถามไปยังนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าทางจังหวัดรับเรื่องร้องเรียนการสร้างถนนรุกที่ป่าและได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนมีนาคมอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ
2: มีรายงานครับว่าผู้ร้องให้ตรวจสอบถนนรุกพื้นที่ป่าก็คือบริษัทศิลาสากลพัฒนาจำกัดนะครับเจ้าของโรงโม่หินซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตำบลหนองน้ำแดงเพอปากช่องครับใกล้จุดที่มีการตัดถนนขึ้นภูเขาครับแต่โรงโม่หินแห่งนี้หยุดทำเหมืองไปตั้งแต่ต้นปี2566นะครับจากกรณีพิพาทเรื่องใบประธานบัตรครับนายธีรัตน์หงรัตนากรหนึ่งในกรรมการบริษัทนะครับอ้างว่าอดีตกรรมการของบริษัทรายหนึ่งเคยถือหุ้น 7.5%แต่มีชื่อเป็นผู้รับประธานบัตร2ใบจำนวน101ไร่และ509ไร่ของบริษัทศิลาสากลพัฒนาครับแต่ขัดแย้งกับผู้บริหารของบริษัทจึงออกจากบริษัทพร้อมกับนำใบประธานบัตรไปด้วยซึ่งเป็นคดีความฟ้องร้องกันในชั้นศาลนะครับภายหลังพบว่ามีการนำใบประธานบัตรไปประกอบกิจการเหมืองหินต่อและมีการขอใช้พื้นที่สปก.เป็นเส้นทางครับแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่17มกราคมที่ผ่านมาแต่ระหว่างนั้นยังมีการก่อสร้างถนนนะครับบางส่วนล้ำพื้นที่ป่าถาวรและป่าสงวนแห่งชาติครับทำให้ทางบริษัทศิลาสากลพัฒนานำเรื่องไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้บุกรุกทั้งหมดครับ
3: คือพื้นที่ของบริษัทโอบล้อมพื้นที่ประธานบัตรทั้งหมดครับเพราะอะไรเพราะว่าที่เราทำอย่างนั้นตลอดระยะเวลา 5-60 ปีที่ผ่านมาเราทำเหมืองเราก็ได้รับรางวัลเหมืองสีเขียวต่างๆเพราะอะไรเพราะเรามีพื้นที่โอบล้อมกันเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะเขาต้องการจะทำทางเข้าไปทำเหมืองซึ่งตอนนี้เขายังมีชื่ออยู่นะครับก็แต่ว่าพื้นที่ของบริษัทมันโอบล้อมดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เข้าเขาก็เลยน่าจะ ให้ผู้รับเหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทำถนนเส้นนี้เข้าไปผ่านพื้นที่ป่าม
0: ีรายงานเพิ่มเติมค่ะบอกว่าวันนี้บุตรสาวของอดีตกรรมการบริษัทซึ่งได้รับโอนกรรมสิทธิ์ใบประธานบัตรจำนวน509ไร่เข้าร้องต่อคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานะคะโดยอ้างว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงค่ะ
2: โลกที่ไม่สงบครับทำให้ประเทศที่มีอำนาจพากันสะสมอาวุธนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธนิวเคลียร์ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโลกใบนี้เนี่ยเราใช้เงินไปกับการสะสมอาวุธนี้เนี่ย7 ล้านบาทต่อวินาทีนะครับและประเทศไหนที่ใช้เงินใช้งบมากสุดติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้โลกใช้จ่ายด้านกลาโหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 3% นะคะจนตัวเลขดีดขึ้นไปใกล้แต่$3 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่น่ากังวลมากขึ้นไปอีกคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาและแข่งขันการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆนะคะได้เพิ่มความเสี่ยงให้กับโลกใบนี้ค่ะสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มในสวีเดนจัดทำรายงานข้อมูลกลาโหมและคลังอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งรายงานฉบับล่าสุดที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้ชี้ว่า9ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กำลังถอยห่างออกจากนโยบายการปลดอาวุธค่ะโดยมีทั้งการยกระดับการพัฒนาและประจำการระบบอาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ๆไปจนถึงการขยายคลังแสงอาวุธทำลายล้างสูงนี้นะคะหลังจากประเทศต่างๆหันมาพึ่งพิงนิวเคลียร์ในการรับประกันความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นในลักษณะเป็นการตั้งคำถามนะคะว่าถ้าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านจะไม่ถูกโจมตีหรือไม่เสียงสะท้อนเหล่านี้ดังขึ้นค่ะแม้กระทั่งในหมู่ของผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองและผู้นำประเทศที่สนับสนุนการถือครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างคิมจองอึนเองผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนี่ยพูดชัดเจนนะคะว่าจะไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์แน่ๆเพราะว่าไม่อยากที่จะโดนเล่นงานค่ะปัจจุบันมีหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลกกว่า 12,000 หัวรบนะคะในจำนวนนี้คุณผู้ชมมีพร้อมใช้งานอยู่ที่ประมาณ 9,745 หัวรบตัวเลขของรัสเซียเนี่ยถือว่ามากที่สุดในโลกนะคะมีมากกว่า 5,400 หัวรบด้วยกันตามมาด้วยสหรัฐซึ่ง2ประเทศนี้รวมกันคิดเป็นกว่า 80% ของทั้งโลกขณะที่จีนค่ะผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มเร็วมากกว่าทุกประเทศนะคะโดยตอนนี้จีนมีตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ620หัวรบด้วยกันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า20หัวรบฝรั่งเศสค่ะมี370หัวรบอังกฤษมี225หัวรบส่วนอินเดียกับปากีสถานมี190กับ170หัวรบตามลำดับนะคะแต่ต่างฝ่ายค่ะต่างเร่งพัฒนาแล้วก็เพิ่มจำนวนอาวุธของตัวเองท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดหลังจากมีการเปิดศึกกันเมื่อปีที่แล้วนะคะขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในด้านอาวุธนิวเคลียร์ค่ะซึ่งคาดว่าตอนนี้ตัวเลขที่อิสราเอลมีอยู่เนี่ยน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ประมาณ90หัวรบด้วยกันเกาหลีเหนือมี60หัวรบค่ะแต่เชื่อว่าไม่น่าที่จะหยุดแค่นี้แน่ๆค่ะผู้นำเกาหลีเหนือส่งสัญญาณชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนที่ผู้นำจีนจะไปเยือนแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการเข้าเยี่ยมชมโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้นำเกาหลีเหนือประกาศเพิ่มกำลังนิวเคลียร์อย่างก้าวกระโดดขณะที่คิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนออกมาย้ำนะคะว่าการเจรจาใดๆจะต้องไม่ไปแตะประเด็นนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดคุณผู้ชมการเดินหน้านโยบายพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในด้านหนึ่งเนี่ยก็ผลักให้ประเทศอื่นๆต้องขยับตัวตามนะคะอย่างเกาหลีใต้เองเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลอีแจมยองจะพยายามฟื้นฟูการพูดคุยเจรจากับเกาหลีเหนือต่างจากยุคของยุนซอกยอนแต่ในขณะเดียวกันค่ะเกาหลีใต้ก็ไปจับมือกับสหรัฐพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และความร่วมมือด้านนิวเคลียร์อื่นๆด้วยนะคะอย่างกรณีของ2เกาหลีรวมไปถึงกรณีของอินเดียและปากีสถานถือเป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนอกเหนือไปจากสงครามที่ปะทุขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามรัสเซียยูเครนค่ะที่ทำให้นิวเคลียร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการป้องกันประเทศที่ถูกมองว่ามีความสำคัญเพิ่ม

0: ำนวณออกมาเป็นตัวเลขงบประมาณรายนาทีนะคะเราดูอีกหนึ่งวอลค่ะนี่ค่ะเป็นตัวเลขรายนาทีคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขว่าโลกของเราใช้เงินพัฒนาแล้วก็ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เมื่อปีที่แล้วมากถึงประมาณ7,400,000 บาทต่อนาทีมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นงบประมาณที่สหรัฐใช้ตามด้วยจีนอังกฤษรัสเซียฝรั่งเศสนะคะหรือแม้กระทั่งเกาหลีเหนือเองที่เผชิญกับพิษเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรจ่ายเงินพัฒนาอาวุธชนิดนี้นาทีละมากกว่า40,000 บาทด้วยกันค่ะปัญหาที่น่าหนักใจในตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการพัฒนาและผลิตอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความโปร่งใสด้วยนะคะหลังจากเริ่มมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเรื่องนิวเคลียร์อย่างฝรั่งเศสค่ะระบุว่ามีแผนจะเพิ่มจำนวนหัวรบนิวเคลียร์แต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลคลังอาวุธดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้วขณะที่อิสราเอลยังคงนโยบายไม่พูดเรื่องนิวเคลียร์ให้ชัดเจนค่ะเน้นให้ดูกำกวมเข้าไว้ค่ะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเผชิญหน้าระหว่างชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ค่ะแม้จำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลกในตอนนี้จะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะแต่จากการเพิ่มงบประมาณของประเทศที่มีนิวเคลียร์อยู่แล้วแล้วก็ประเทศที่ยังไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยก็ทำให้เชื่อได้ค่ะว่าอาวุธชนิดนี้น่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกนะคะในอีกไม่กี่ปีนับจากนี้ซึ่งท่านนำเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาเสริมเข้าไปด้วยแล้วคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนจะออกมาแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ที่ฟิลิปปินส์ยังคงทำงานแข่งกับเวลาอย่างมีความหวังนะคะตอนนี้ทางการเร่งขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังมือของผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศท่ามกลางแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นซ้ำอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นซ้ำตามมามากกว่า 1,000 ครั้งแล้วขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้เป็น41คนแล้วค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่อาคารร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในเมืองเจเนอเรลซันโตซิตี้บนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์พังถล่มลงมาทั้งหลังระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะอาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารอีกหลายสิบแห่งในเมืองเจเนอเรลซันโตซิตี้ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถใช้การได้เพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพียง15กิโลเมตรทำให้ประชาชนในเมืองจำนวนมากยังคงต้องออกมาอาศัยออกมาทำกิจกรรมกันข้างนอกอาคารรวมถึงที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมารับการรักษานอกสถานที่ชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารอย่างต่อเนื่องนะคะทางการคาดว่ายังเหลือผู้สูญหายอีก4คนส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น41คนบาดเจ็บอีกมากกว่า450คนหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ประเมินค่ะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบทั่วเกาะมินดาเนา 17,000 ครอบครัวหรือประมาณ 70,000 คนและในจำนวนนี้ประมาณ 20,000 คนไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะโดยทางการกำลังเร่งส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์และจัดเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อรองรับผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังคงเดินหน้าฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทการไฟฟ้าฟิลิปปินส์ยืนยันบอกว่าได้เริ่มซ่อมแซมระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าทั้งหมดขณะที่กระทรวงโยธาธิการฟิลิปปินส์ระบุว่าถนนและสะพานเกือบทั้งหมดไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดสำนักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เตรียมเดินทางลงพื้นที่ประสบภัยบนเกาะมินดาเนาด้วยแต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนค่ะ
1: มาดูการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนกันบ้างนะครับที่ผ่านมามีบางพื้นที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดิมเป็นสีแดงครับแต่ตอนนี้เขาทำจนกลายเป็นพื้นที่สีขาวผู้นำชุมชนลุมพลีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบรรยายโทษของยาเสพติดแก่นักเรียนที่โรงเรียนลุมพลีครับเพื่อให้เด็กตระหนักถึงอันตรายและโทษของยาเสพติดนะครับทั้งการช่วยกันป้องกันเฝ้าระวังและการช่วยเหลือผู้นำชุมชนเนี่ยเล่าว่าอดีตชุมชนเคยเป็นพื้นที่สีแดงครับมีปัญหายาเสพติดรุนแรงนะครับแต่ชุมชนได้ร่วมมือกับโรงเรียนและตำรวจสานต่อโครงการทำงานมานานกว่า10ปีครับทั้งการออกตรวจตราและการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง

0: ื่องนะครับปัจจุบันเปลี่ยนชุมชนสีขาวได้สำเร็จกว่า90%แม้จะพบปัญหาประปรายแต่ก็ไม่รุนแรงครับเพราะว่าทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับโดยเฉพาะการป้องกันในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ครับ
1: เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้เขาห่างยาเสพติดโดยเอากีฬานะครับทุกหมู่บ้านจะมีการสร้างกีฬาสร้างทีมฟุตบอลขึ้นมาเยาวชนต่างๆก็จะไปทำศิลปะหัตถกรรมต่างๆในด้านเรื่องโรงเรียนวิชาชีพต่างๆแล้วก็ศิลปะด้านดนตรีด้านเสพด้านกองรมนาต่างๆเพื่อให้เยาวชนเนี้ยหันมาใส่ใจเรื่องศิลปะต่างๆโดยที่ว่าไอ้ห่างไกลโดยที่ว่าไม่มีเวลาจะไปยุ่งกับยาเสพติด
2: รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ระบุค่ะว่าโรงเรียนประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนสีขาวผลการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนล่าสุดไม่พบสารเสพติดซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากการบริการความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดเข้ากับการเรียนการสอนค่ะการส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงเวลาว่างพร้อมประสานครูแดหรือตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษเพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นครูสอนหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ
3: เราจัดการเรียนการสอนกับบูรณาการกับวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขศึกษาวารศึกษาและสังคมนะครับเรายังมีครูแดนะครับที่เข้ามาสอนเป็นจากสถานีตำรวจนะครับของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมสอนนะครับในทุกวันจันทร์ทั้ง2ห้องกับนักเรียนป.6นะครับตลอดปีการศึกษาเลยครับซึ่งครูแดเนี่ยเป็นตำรวจจะมีประสบการณ์ทั้งนั้นด้านนี้แล้วก็ถ่ายทอดได้ดีกว่าคุณครูของเราก็เลยให้นักเรียนได้เห็นของจริงได้เจอสภาพจริงแล้วก็เจอโทษภัยต่างๆจริงนักเรียนก็จะได้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
0: ในอดีตครับตำบลลุมพลีมีปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดสูงนะครับใช้เวลา8เดือนนำผู้เสพ142คนเข้าสู่การบำบัดพร้อมกวาดล้างผู้ค้าและจุดเสี่ยงจนพื้นที่ปลอดภัยครับภายใต้แนวคิดชุมชนสีขาวโรงเรียนสีขาวนะครับทำมาตั้งแต่ปี54ครับความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยถูกถอดบทเรียนกลายเป็นลุมพลีโมเดลซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำไปขยายผลนะครับเป็นโครงการชุมชนยั่งยืนหรือ1โรงพัก1หมู่บ้านต่อปีโดยมีหัวใจสำคัญ3ด้านครับก็คือการบูรณาการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกันบำบัดในชุมชนและชุมชนต้องแก้ปัญหาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนครับ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดีวันนี้เวลา 15:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดีณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดีพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี2477พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลปราธรรมรามาธิบดินทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเชษฐภกินีคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีและพระอนุชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิดาราชเจ้าพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินตลอดระยะเวลา12ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของอนาประชาราษฎร์ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระราชบิดาโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสำคัญเวลา 15:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลเบิกประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประธานคณะกรรมการรณรงค์รับบริจาควันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569ชนิดประดับเพชรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสร็จแล้วประธานโครงการเข็มวันอนันทมหิดลประจำปี2569ฟอร์ทูนละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เพื่อพระราชทานแก่ผู้มีอุปการะคุณซึ่งฝ่ายกิจการนิสิตและงานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธผู้ป่วยยากไร้กิจกรรมจิตอาสาสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลปรารถนารามาธิบดินพระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าสืบมาจนถึงทุกวันนี้จึงกำหนดให้วันที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอนันทมหิดลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและถุงพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวัน
1: เวลา 13:38 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและถุงพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยรวมจำนวน75ชุดณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากล่าวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ช่วยกันดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนโดยพระราชปณิธานที่จะให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงครัวพระราชทานเคลื่อนที่มาประกอบอาหารให้แก่ประชาชนได้มีอาหารถูกหลักโภชนาการได้รับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปดูพื้นที่สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัยซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569เวลาประมาณ 8:06 ถึง 11:27ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนริมคลองนางหงส์แขวงรองเมืองเขตปทุมวันส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ50หลัง70ครอบครัวการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นสำนักงานเขตปทุมวันได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุในเบื้องต้นแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือเช่นสำนักงานพระคลังข้างที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภากาชาดไทยการไฟฟ้านครหลวงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมูลนิธิร่วมกตัญญูและภาคเอกชนในวันนี้องคมนตรียังได้เป็นประธานการประชุมรับทราบสถานการณ์เหตุอัคคีภัยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการเขตปทุมวันและส่วนราชการในพื้นที
0: ่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางปฏิเมาะสตรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะริงบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569แล้วก็รับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับดาบตำรวจอดุลไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ดาบตำรวจอดุลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไทยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติอาศัยอยู่ณบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยพลทหารธนกรเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568จากนั้นคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว10เอกจิตายุสิงอ้นณบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101โดย10เอกจิตายุเป็นกำลังพลในสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ซึ่งเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และต่อมาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตาเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจางหานจังหวัด101โดยพลทหารพีรวัตรสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมกันนี้คณะได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว10เอกนิติธรรมศรีคำแสงณบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101โดย10เอกนิติธรรมสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นการพระราชทานความห่วงใยแก่ครอบครัวผู้เสียสละต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามทุกครอบครัวล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
2: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดทุ่งศรีวิไลตำบลชีทวนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมตรวจสุขภาพทางสายตาแก่ประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม328คนซึ่งกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกคือระบบหัวใจและหลอดเลือดจำนวน144คนระบบต่อมไร้ท่อจำนวน71คนระบบจักษุจำนวน61คนระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจำนวน18คนและระบบทางเดินหายใจจำนวน10คนจำนวนผู้ป่วยส่งต่อจำนวน51คนโอกาสนี้รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเคืองในจำนวน3คนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: วันนี้เวลา10นาฬิกาพระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์ชาวจังหวัดตรังสวนปัญญาธรรมจังหวัดระยองนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีเทนเดอร์จำกัดมหาชนมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

0: บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวชิรมงคลวัดแก้วโกรวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจุธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์และวัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธารามจังหวัดพังงาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนครองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดธงนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจาก5วัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพนุรังสีวัดธาตุทองวัดพรมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงารวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนาธิคณะศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่น17และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองและมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการฟื้นฟูและพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดมาแต่โบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ใกล้สูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งโดยตลอดเส้นทางที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรวดเร็วซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นอันหนึ่งในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพจึงขอประกาศงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
1: บอกคุณแม่ดูเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่สบายเหรอ
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจิตรินัยมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินเดนัยค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกีฬาวันนี้ครับนอกจากเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สำคัญไม่แพ้กันครับติดตามกับคุณนิทัศน์เพชรประสมกุลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่การสรรหาตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ครับล่าสุดดร.แนทสิริเชษฐ์นายกสมาคมกีฬา MMA ต้องการให้ผู้นำวงการกีฬาไทยคนต่อไปนำงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยครับมาต่อยอดพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างแท้จริงหลังจากบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกกท.คนใหม่นำโดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดดร.แนทสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬา MMA แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามศว.มองว่าตำแหน่งผู้ว่าการกกท.มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทยครับซึ่งกกท.ยุคใหม่ต้องพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาวชนจนถึงทีมชาติและต้องดูนักกีฬาหลังเลิกเล่นด้วยเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงที่สำคัญผู้นำกีฬาไทยคนใหม่ต้องทุ่มเทกับงานวิจัยอย่างจริงจังครับเพื่อวางแผนแนวทางพัฒนานักกีฬาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางเอาไว้นอกจากนี้ครับยังต้องเพิ่มการลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อร่วมสร้างอุตสาหกรรมกีฬาไทยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงที่สุด
1: มหาลัยหลายมหาลัยเนี่ยเขามีงานวิจัยน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราต้องดึงพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องของกีฬาครับเพราะว่าพอเรามีองค์ความรู้จากการวิจัยเนี่ยการที่เราเอางานวิจัยไปต่อยอดนะครับไปสู่นักกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีความร่วมมือกับมหาลัยนะครับมีความร่วมมือกับสมาคมกีฬานะครับแล้วก็เราเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดกกท.เป็นเหมือนกับซัพพอร์เตอร์เป็นเหมือนกับอินเวสเตอร์ร่วมลงทุนในการพัฒนานักกีฬาเนี่ยอันนี้มันคือเป็นโมเดลที่หลายประเทศทำกันแล้วประสบความสำเร็จชูเรื่องของ long term athlete development นะครับก็คือการพัฒนานักกีฬาต่อเนื่องระยะยาวแล้วก็ post career development การพัฒนานักกีฬาหลังเกษียณ
0: ในศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นภารกิจสุดท้ายของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีในฐานะผู้ว่าการกกท.ครับหลังอยู่ครบวาระ2สมัยรวม8ปีในวันที่30กันยายนซึ่งหากการสรรหาผู้ว่าการคนใหม่เสร็จไม่ทันไทม์ไลน์ภายในเดือนกันยายนนี้คาดว่ารองตัวนางปลดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยจะนั่งตำแหน่งรักษาการจนกว่าขั้นตอนการสรรหาจะเสร็จสมบูรณ์ครับเนื่องจากเป็นรองผู้ว่าการกกท.ที่มีอาวุโสสูงสุดครับทีมเทควันโดไทยได้ข่าวดีครับหลังจากคว้าโควต้า10ที่นั่งในการลุ้นทองเอเชียนเกมที่นาโกย่าหลังจากทีมเทควันโดไทยคว้า2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในประเภทภูมิเซ่ท่ารำและ1เหรียญทองแดงจากประเภทต่อสู้ในศึกชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียครับคว้าโควต้าเอเชียนเกม4รุ่นจากท่ารำ2คนและต่อสู้4คนในรุ่น49กิโลกรัมหญิง58 68และมากกว่า80กิโลกรัมชายครับลาสุสาพันเทควันโดแห่งเอเชียได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่เอเชียนเกมมีการแข่งขันรอบคัดเลือกปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้4รุ่นได้แก่น้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมชายรวมทั้ง57 67และมากกว่า67กิโลกรัมหญิงทำให้ทีมเทควันโดต่อสู้คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันครบ8เหรียญทองครับบวกกับ2รุ่นในประเภทท่ารำรวมได้สิทธิ์ทั้งหมด10คนสำหรับเอเชียนเกมผลที่แล้วที่จีนครับเทควันโดไทยทำผลงานคว้า2ทองกับ2ทองแดงจบอันดับที่3ส่วนเกาหลีใต้ครองเบอร์1ทำได้5ทองเท่ากับอันดับ2ประเทศจีนครับไปดูกันที่ผลงานของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่บุกไปอุ่นเครื่องที่จีนตอนนี้ยังเสมอกันอยู่ครับฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เกมที่2ไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนจีนอันดับ94ก่อนหน้านี้ไทยอุ่นเครื่องเสมอคูเวตมา2ต่อ2เกมนี้แอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยปรับแท็กติกใช้แผน352โดยส่งธีรศิลป์ยืนกองหน้าคู่กับธีรศักดิ์เผยพิมายทีมชุดนี้ครับมีนักเตะที่อายุแต่หลัก30ปีออกสตาร์ทตัวจริงมากถึง8คนครึ่งแรกส่วนใหญ่เป็นจีนที่ครองเกมได้เหนือกว่าแต่ยังเจาะประตูไทยไม่ได้ขณะที่เกมรุกไทยยังมีปัญหาในการเข้าทำที่ขาดความสร้างสรรค์ครับครึ่งหลังไทยได้ส่งชุดเบลก่อนหน้าลูกครึ่งกับโฟเบอร์อนันต์แนวรุกลงสนามแต่ล่าสุดตอนนี้แข่งขันในช่วงทดเจ็บยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับ การเริ่มแข่งขันฟีฟ่าดีของไทยถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายในเดือนมกราคมปีหน้าที่ซาอุดิอาระเบียโดยไทยอยู่กรุ๊ปออฟเดทในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียครับขณะที่ผลอุ่นเครื่องชุด23ปีทีมชาติไทยแพ้ UAE ไป2-5ขณะที่บอลหญิงครับชุดใหญ่ทีมชาติไทยบุกเสมอเมียนมา1-1คว้าแชมป์อุ่นเครื่อง3เศร้าที่เมียนมาครับทั้ง2ชุด23ปีและบอลหญิงเตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณบรรวิสาครับ
2: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
3: คืนนี้ยังมีอีก18จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักนะคะและหลังจากนั้นค่ะพรุ่งนี้ยาวไปจนถึง15มิถุนายนมีแนวโน้มฝนที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
4: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์หลายภาคของไทยมีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นและตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้เสี่ยงภัยในหลายอำเภออาจจะมีหลายจังหวัดที่มีฝนสะสมเกิน200มิลลิเมตรและเกิดน้ำท่วมหลักได้ในช่วงเวลานี้นะคะโดยคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกนะคะหลายภาคของไทยนั้นนะคะจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากว่าระยะนี้มีร่องมรสุมนะคะที่เข้ามาพาดผ่านทางด้านของประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางค่ะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คราวนี้เรามาดูความเสี่ยงฝนตกหนักนะคะที่จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นทางภาคเหนือในคืนนี้ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและจังหวัดตากขณะที่ภาคอีสานให้เฝ้าระมัดระวังที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและภาคตะวันออกนะคะมี2จังหวัดได้แก่จันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะขณะที่พื้นที่ฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ทางด้านของภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีนะคะสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ที่มีความเสี่ยงฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกแถวๆจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงส่วนจังหวัดฝนตกหนักมีอยู่ด้วยกัน3จังหวัดนะคะได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงมีคำเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในจังหวัดนครพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามอำเภอโพนสวรรค์ส่วนที่จังหวัดสกลนครนะคะได้แก่จังหวัดวานรนิวาสจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีจังหวัดตราดที่อำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงไทย AI Passport นะครับที่เรื่องนี้เหมือนจะไม่จบง่ายๆครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: วันออกกลางเดือดหลายแนวรบตึงเครียดเจรจาสหรัฐอิหร่านเปราะบางหลังอิสราเอลถล่มเลบานอนโดนัลด์ทรัมป์เผยข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายชื่นมื่นสีจิ้นผิงเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเกาหลีเหนือหารือคิมจองอึนเห็นชอบขยายความร่วมมือหวังดึงพันธมิตรเก่าสู่เงาอิทธิพลจีนถอดนัยยะอนุทินนำครม.และผบ.เหล่าทัพเยือนเวียดนามสานต่อความร่วมมือยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านทันโลกกับไทย PBS คืนนี้สามทุ่มตรง
6: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
7: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
6: พันธนาการวังวนคนมีหนี
8: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
6: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำไทย PBS

0: คนไม่อยากใช้แบบที่ต้องเสียตังค์เยอะไม่จริงครับไม่มีใครสักคนไม่อยากใช้เวอร์ชั่นโปรมากกว่าเวอร์ชั่นฟรีในโลกใบนี้ครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เขาไม่สามารถที่จะafford ได้อันนี้คือแกป
1: ถามว่าทำไมไม่มียุทธศาสตร์เลยจริงแล้วไม่ใช่ภายใต้โครงการนี้เนี่ยเรามีบริษัทที่เรียกเป็น provider นะครับภายใต้หนึ่ง provider ก็อาจจะ

0: 2-3 แอปก็ได้หรือ 2-3 ถ้าเป็นภาษาเทคนิคก็เรียกโมเดล
1: ปัญหาสำหรับในมุมมองของเรานะคะการที่ดูถึงผิดสิ่งผิดปกติของคนที่เกี่ยวข้องในการสืบราคาแล้วคนที่ได้เนี่ยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งแต่สิ่งที่เรากังวลมากกว่าว่าโครงการที่มีมูลค่าสูงถึง 1,500 ล้านบาทเนี่ยเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นในระยะยาวบ้าง
2: มันไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้ขนาดนั้นผมรู้สึกว่าผมอยู่ในวงการนี้ผมมันไม่คุ้มแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ่ายให้5ล้านคนใช้โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะมีคน5ล้านคนใช้จริงหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะติดตามรายการตอบโจทย์นะคะวันนี้ชวนคุยกันเรื่องโครงการ THAI Passport นะคะโครงการที่รัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบจะใช้เงินประมาณ 1,500 ถึง 1,600ล้านบาทนะคะเพื่อไปซื้อสิทธิการใช้ AI Pro ก็คือ AI ที่มีความล้ำขึ้นจาก AI ฟรีๆที่เราใช้อยู่ไปแจกให้คน5ล้านคนใช้เพื่อที่จะยกระดับการใช้ AI แล้วก็ไปสร้างผลิตภัณฑ์ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตนะคะเป็นการอัพสกิลประชาชนคนไทยซึ่งตอนนี้การเข้าถึง AI ยังต่ำกว่าประชากรโลกอยู่นะคะคำถามก็คือว่าเป็นคอนเซปต์หรือแนวคิดที่ดีหรือไม่คำตอบหลายคนบอกว่าดีแต่พอเข้าไปดูในไส้ไปดู TOR หรือว่าการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็อาจจะมีปัญหานะคะจนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนกระทั่งวันพฤหัสนี้นะคะทางรัฐมนตรีชัยชนกจะมีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้คนที่มีข้อสงสัยมาวิพากษ์วิจารณ์วันนี้เราดักคุยกันก่อนเลยนะคะก่อนจะถึงวันจริงเรามาคุยกันกับทางดร.การดีเลียวไพโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ว่าสิ่งที่กำลังจะทำ 1,600 ล้านคุ้มค่าหรือไม่แล้วถ้าไม่เอาไปทำตรงนี้เนี่ย AI เมืองไทยเราทำอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นาคะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็ถามก่อนเลยว่าวันที่11ที่จะถึงเนี่ยคิดว่าการเปิดเวทีแบบนี้ดีหรือเปล่าคะ
1: จริงๆก็ถือว่าดีนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากให้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็นำไปสู่การถกเถียงอย่างมีข้อมูลมีคุณภาพจริงๆอยากจะชวนเพื่อนๆผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปร่วมงานนี้กันเยอะๆเหมือนกันแต่ก็เรียนตรงๆค่ะว่าวันนี้พอมีเรื่องราวเนี่ยหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าชักไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนมีการตั้งทงเวลาเพราะท่านปลัดก็บอกว่างานนี้ถอยไม่ได้แล้วเพราะว่ามีการทำสัญญาผ่านไปแล้วในขณะที่ก็มีการรับฟังหลายคนก็เป็นกังวลค่ะว่าในฐานะที่คุณผู้เชี่ยวชาญไปเนี่ยจะถูกเป็นเหมือนเป็นตรายางสแตมป
0: ์
1: หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกขาวของสัญญาอันนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าใจจริงนะคะถ้าไปได้ก็ควรจะไปแล้วก็ควรที่จะไปนำเสนอในเรื่องของข้อมูลและข้อซักถามข้อสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ถ้าดร.อ้อได้ไปหรือเพื่อนที่อยู่ในสายเทคได้ไปได้คุยกันไหมคะว่าคำถามแรกสำคัญที่สุดเลยถ้าได้ถามเนี่ยจะถามอะไรก่อน
1: คงจะพูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์ของสดช.นี่ถ้าเป็นตัวอ้อนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราก็เหมือนไปดูว่าวันนี้เรากำลังเหอในเรื่องของ AI เพราะว่าเราก็เห็นว่ามันก็มีหลายโครงการที่มีติดคำว่าปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: หรือว่า AI เป็นจำนวนมากแต่เป้าหมายภาพใหญ่โดยรวมของประเทศนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นทางเลยว่าจะเป็นอย่างไร
0: คือไม่มีแผนยุทธศาสตร
1: ์ยังไม่เห็นภาพนะคะว่าเราจะอยู่ในเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยโดยมี AI เป็นเครื่องมือนั้นเนี่ยในลักษณะไหนจริงๆสำหรับอ้อมมันจะเป็นคำถามที่สำคัญไม่แพ้กับว่าใครได้รับโครงการนี้ไปใครได้รับสัญญาจ้างนี้ไปด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าเรากำลังจะหมายถึงการกระจายงบประมาณภาษีประชาชนออกไปอย่างมหาศาลโดยที่ว่าเราวัดแทบไม่ได้เลยค่ะว่าเรากระจายไปแบบนี้เราจะได้ผลลัพธ์ทางการลงทุนแบบนี้อย่างไรได้บ้างจริงๆแล้ว 1,500 ล้านนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะพี่นาคะถ้ารวบรวมโครงการที่อยู่ในภาครัฐนะตอนนี้จากปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณสักกว่า 4,000 ล้านบาทที่มีเกี่ยวข้องกับคำว่าปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: มีมากกว่า 1,200 โครงการจริงๆแล้วพอเราไปดูอันนี้ตัวไอ้ AI Passport เนี่ยอ่านยากจังจริงๆเขาพยายามจะเขียนว่า Thai Passport Thai AI Passport นี่แหละว่ามันเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่หลังจากนั้นมันก็มีในระดับหลักร้อยล้านหลักสิบล้านซึ่งก่อนหน้านี้พี่นาจะจำได้ว่าเราก็เคยมีคุยเรื่องของประเด็น Fish AIapplication ของกรมประมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คืออ้อก็เห็นว่าท่านก็ออกมาด้วยความภาคภูมิใจว่ากรมประมงมี AI แอปใช้แล้วนะวันนั้นก็โดนถล่มกันน่วมเลยเหมือนกันว่าผิดพลาดถ่ายก็คือตั้งใจที่จะถ่ายรูปปลาหรือสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยแล้วได้ข้อมูลขึ้นมาไอ้เรื่องของการผิดพลาดของเชิงเทคโนโลยีถึงหรือเชิงเทคนิคเนี่ยมันแก้ไขกันได้เวลาข้อมูลมันมีเพิ่มมากขึ้นแต่คำถามมันสำคัญกว่าค่ะว่าทำไปทำไมก่อนในขณะที่ข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่ฟรีมันก็มีอยู่แล้ว
0: อันนี้หมายถึง THAI Passport ที่ดร.อ้อถามว่าทำไปทำอะไร
1: อันนี้คือทำไปทำไมใช่ค่ะมันทำให้เห็นภาพกว้างเลยค่ะว่าในคำว่า AI ในยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเรายังไม่มีภาพชัดพอมาเจาะลึกของThai Passport ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นคำถามที่เราถามในกรรมาธิการก่อนเลยว่าสดช.อยากได้อะไรกับสิ่งนี
0: ้ถ้าเขาบอกว่าอยากให้คนไทยได้เข้าถึง AI แบบล้ำล้ำที่ไม่ใช่ของฟรีเพื่อที่จะได้เข้าถึงข้อมูลได้เข้าถึงการทำ เทคนิคอะไรต่างๆซึ่งโปรแกรมปกติทำไม่ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินอธิบายแบบนี้พอได้ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าจ่ายเงินให้ประชาชนได้ซื้อของดีกว่าไว้ใช้เพื่อมาพัฒนาธุรกิจพัฒนาการศึกษาการเรียนอะไรแบบนี้ฟังขึ้นไหมคะ
1: ค่ะถ้าตอบในเฉพาะคำถามตรงนี้นะคะก็เป็นคำถามที่ไม่ผิดแต่จะตอบได้ว่าเวลาเราเอาสเปคหรือคุณสมบัติใน TOR มาดูเนี่ยค่ะผู้เชี่ยวชาญก็พูดตรงกันว่าที่มันอยู่ในนี้มันเป็นฟรีเวอร์ชันที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วหมายความว่าถ้าพี่นาหรือใครๆก็ตามเนี่ยมีแค่อีเมลเราก็สามารถไปใช้การได้อยู่แล้วอันนี้จึงเป็นประเด็นหลักขึ้นมาว่าในเมื่อคนมันเข้าถึงได้อยู่แล้วแบบฟรีทำไมเราจึงต้องไปเสีย 1,600 ล้านมาในสิ่งในเรื่องเดียวกันเรื่องนั้นยังไม่พอค่ะพอเวลาเราพูดคุยกันในหมู่คนที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเรารู้ว่าไอ้คำว่าฟรีเวอร์ชันที่เขามีอยู่แล้วตามท้องตลาดแบบนี้เขาก็มีการปรับคุณสมบัติคืออัปเกรดมากขึ้นเรื่อยๆปีก่อนหน้านี้ฟรีเวอร์ชันยังทำรูปออกมาได้ไม่สวยปีนี้มันทำได้ดีแล้ว คำถามในลักษณะนี้แหละค่ะว่ามันทำให้เกิดการย้อนแย้งว่าเราจะต้องเอาเงินจะปริมาณนี้เนี่ยกับสิ่งที่คนสามารถใช้ได้อยู่แล้วโดยที่ฟรีอยู่แล้วเนี่ยไปทำอะไรทีนี้เอาก็เลยมาตอบคำถามต่อว่าแล้วมันมีอีกประเด็นนึงในประเด็นนี้นะคะว่าสมมติว่าบนสมมติฐานเนี่ยว่าเขาใช้อย่างสมเหตุสมผลคำถามก็เหมือนกับว่าถ้าพี่นาจะซื้อรถ Tesla ปีที่แล้วมัน2ล้านสเปคเดียวกันเลยว่าปีนี้มันเหลือล้านหนึ่งแต่เราจ่ายไปแล้ว2ล้านส่วนต่างตรงเนี้ยเราจะทำยังไง
0: ดร.กำลังจะบอกว่าใน TOR ราคามันแพงกว่าที่
1: จริงๆแล้วปัญหาของ TOR คือความไม่ชัดเจนใดๆเลยที่เกี่ยวข้องกับคำว่า generative AI เพราะว่ามันมีคำอยู่เพียงแค่ไม่มีคำจำกัดความมากนักนะคะมีเพียงเท่านี้อันนั้นคือมูลค่า 1,500 ล้านบาทอีก100ล้านนี่ก็คือเป็นการเทรนนิ่งมีการทำประชาสัมพันธ์หรือว่า
0: คือพอไม่มีรายละเอียดทำให้เราไม่รู้เลยว่าเงินที่เราจะต้องจ่ายไปเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้าง
1: ใช่ค่ะพี่นาถ้าฟังถ้าไม่ฟังดูดีเนี่ยมันจะมีความย้อนแย้งตั้งแต่ต้นถ้าเกิดใครที่ใช้ AI เป็นประจำอย่างเงี้ยอย่างอ้อเนี่ยอ้อก็จะถือว่าอ้อเป็นคนที่ใช้งานแบบเบสิกคำว่า basic user นั้นแปลว่าถึงแม้เอาจะใช้แบบเป็น pro หรือ print premium เนี่ยงานที่เอาใช้หลักๆเนี่ยก็คือการสืบค้นข้อมูลการทำวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเงี้ยเอาก็ยังเรียกตัวเองว่าเราเป็น basic ผู้ใช้แบบ basic ผู้ใช้แบบ advance เนี่ยคือเป็นคนที่จะสามารถใช้ไปสึงในอย่างวันนี้มันไม่ใช่เป็นแค่AI ที่แชทคุยกันโต้ตอบเหมือนที่เราใช้กันอยู่ปกติเหมือน ChatGPT รุ่นต้นๆ นั่นนะคะแต่มันมีขีดความสามารถในการเช่นสร้างกระบวนการแบบอัตโนมัติได้หรืออย่างที่เราเรียกว่า AI agent ที่วันนี้มันก็สามารถที่จะมาดูองค์ประกอบของไฟล์ต่างๆที่เรามีอยู
0: ่คือมันคิดแทนได้
1: ใช่ใช่ค่ะแบบนี้คือจะเป็นสเปคที่เราบอกว่าเออมันต้องใช้โปรแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดการใช้เป็นลักษณะของผู้ใช้แบบ advanced user ใครที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ที่สุดสำหรับอ้อมองว่ามันเป็น SMEs ซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของการลดมูลต้นทุนการผลิตหรือว่าอื่นๆลงไปได้แต่ในลักษณะที่เราเมื่อกี้เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ได้ระบุอยู่ใน TOR อย่างชัดเจนแล้วมันมาจากความที่เหมือนกับไม่ได้ตรงกันในขณะที่สดช.ก็ดีท่านปลัดก็ดีหรือว่าท่านรัฐมนตรีก็ดีตอนที่อยู่ในสภาเนี่ยท่านก็บอกว่าโครงการนี้จะเป็นการที่จะช่วยยกระดับความรู้ทางด้าน AI หรือที่ท่านใช้คำว่า AI literacy นะคะทีนี้ก็ได้มีโอกาสถามท่านว่าแล้วคำว่า AI literacy ที่ท่านว่านั้นเนี่ยมันวัดด้วยอะไรทีนี้มันก็มีข้อมูลที่ย้อนแย้งหลากหลายนะในมุมของท่านรัฐมนตรีบอกว่าเราเนี่ยมันมีขออนุญาตใช้คำเดียวกับท่านรัฐมนตรีนะคะมีการ adopt ใช้หรือเราเรียกว่า adoption rate
0: ที่พูดคำเดียวกับท่านรัฐมนตรีเลยนะ
1: พยายามไม่ตรงกันเราจะได้แปลว่าเราพูดเรื่องเดียวก
0: ั
1: น
0: adopt ก็คือเอามาใช้
1: ค่ะถ้าอ้อยังสงสัยเลยค่ะว่าเวลาเราไปเปรียบเทียบนั้นเนี่ยค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบ

0: เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ผิดนักแต่จริงๆแล้วอย่างวันนี้เพิ่งมาเนี่ยอ้อก็เพิ่งอ่านจากข้อมูลจาก Microsoft แล้วก็ที่อื่นๆที่อ้อก็ศึกษามาเพราะก่อนหน้านี้อ้อก็ทำงานวิจัยมาจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ใช้อ่
1: ะ
0: ไม่ได้ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราต่ำจริงๆคือการใช้ advanced AI คือการใช้เพื่อประโยชน์ที่ทำให้ผลิตภาพการผลิตมันสูงขึ้นเราจะติดตรงที่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกระบวนการผลิตของหรือกระบวนการบริการ SME หรือการใช้ที่เป็นขออนุญาตใช้คำนี้นะคะ domain specific คืออย่างเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยวการเกษตรแบบนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เราถือว่ามันน่าจะเป็นเป้าหมายหลัก
2: แปลว่าถ้าใน TOR เนี่ยพูดแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ตรงนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกความสงสัยดร.อ้อ
0: มันจะช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าใน TOR นี้เนี่ยเขาจะพุ่งประเด็นอยู่ที่ว่า5ล้านคนเข้าไปแล้วในวิธีการของเขาเนี่ยเวลาเขามองวัตถุประสงค์เนี่ยคือเพื่อให้มี5ล้านคนเพื่อที่ได้สามารถเข้าถึง generative AI ซึ่งอันเนี้ยเรารู้ดีว่าเข้าไปเลยมันไม่ต้องรอมันไม่ต้องรอไทยพาสปอร์ตใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องรอเงินลงทุนตรงนี้เลยด้วยซ้ำไปซึ่งเราก็เข้าได้อันนั้นคือปะไว้ขอเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมันคำถามว่าแล้วงบประมาณใหญ่ขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่มีหนทางที่ชาญฉลาดกว่านี้แล้วจริงๆหรือที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยมีคุณค่าหรือว่าดึงคนเข้ามาร่วมทำงานกับเราแทนที่ว่าเราจะเป็นรัฐมนตรีทำเหมือนเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัททางด้านเทคโนโลยีอะค่ะเพราะว่าเรารู้ดีว่าบริษัทเทคสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยโอเคละค่าใช้จ่ายเขาก็อยากได้แต่เขาก็อยากได้ผู้ใช้อะค่ะหรือจำนวนคนที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ใช้ในแพลตฟอร์มของเขาแบบนี้เอาคน5ล้านคนเนี่ยใส่พานห่อของเนี่ยยกให้แพลตฟอร์มต่างชาติไปดื้อๆเท่านั้นไม่พอเราแค่ไม่คิดว่าส่วนต่างมันมีจริงเนี่ยเอาเงินไปให้เขาอีกเราคิดว่ารัฐบาลมันน่าจะมีวิธีที่ชาญฉลาดมากกว่านี
2: ้แต่ว่าถ้ารัฐมนตรีบอกว่าเราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะเพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษขออภัยมันมี2แบบ
0: ก็คือ
2: แบบ
0: การใช้ภาษาอังกฤษมาก
2: กับโทเค็นใช่ไหมคือถ้าฟังในสภาเนี่ยท่านพูด2คำนี้บอกว่าถ้าเกิดระบบสมัครเป็นสมาชิกอย่างถ้าเกิดดิฉันกับดร.อ้อไปสมัครอย่าง Open AI หรืออะไรพวกนี้ก็คือทุกอย่างมันจะไม่ได้มาตกถึงมือของรัฐแต่ว่ามันจะไปที่บริษัทเทคแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นการซื้อแล้วมาแจกเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้ารัฐอันนี้เป็นคำอธิบายที่พอจะทำให้สบายใจ
0: เป็นคำถามอ้อเหมือนเช่นเดียวกันเลยค่ะว่าอ้อถามว่าถ้ามันเป็นแบบต้องตรงอย่างนั้นค่ะเพื่อความไม่งงเอาว่าวันนี้เราคุยกันอยู่บนหลากหลายสมมติฐานถ้าเราพูดตรงบนสมมติฐานว่าTOR ที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันโอเคมันก็จะไปลงไปถามในเรื่องของทางด้านเทคนิ
2: ค
0: ใช่ไหมคะอย่างเช่นตรงนี้ถามว่า Data หรือข้อมูลที่เป็นของใครเอาก็เป็นการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเราให้ทั้งใครเป็นเจ้าของข้อมูลที่อ้อมไม่อยากที่จะกลัวมากก็คือว่าข้อมูลก็จะตกไปอยู่ในฝ้าของเอกชนแต่ท่านก็ตอบละว่าข้อมูลนั้นเป็นของรัฐคำถามก็จะกลับไปถามต่อว่าในเรื่องของความปลอดภัยความที่จะทำอย่างไรไม่ให้ข้อมูลนั้นโน้มเอียงสู่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมันมีการจัดการยังไงเพราะฉะนั้นอ้อก็จะเลี้ยวไปถามในเรื่องของการจัดการเชิงจริยธรรมของข้อมูลซึ่งก็ยังต้องเป็นคำตอบที่ต้องค่อยๆตอบกันด้วยเหมือนกันนะคะ
2: แต่ถ้าอย่างนั้นเรายังไม่ลงเทคนิคแล้วกันราออเฉพาะ TOR ซึ่งในความเห็นของดร.อ้อก็คือว่ามันมีหลายอย่างที่ยังมีคำถามเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ลงรายละเอียดมันกว้างเกินไปแล้วมันก็ทำให้เราไม่เห็นวัตถุประสงค์จริงๆว่าการใช้เงินเนี้ยผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง
0: ค่ะ
2: อันนี้ถูกต้อง
0: ถูกต้องค่ะขออนุญาตวางกรอบแบบนี้ว่าในเรื่องของถ้ามองถึงคุณภาพ TOR เนี่ยแล้วอย่างในแพลตฟอร์ม2รัฐที่ทีมของทางทีม2รัฐของพรรคประชาธิปัตย์ทำเนี่ยมันก็เหมือนมีธงแดงปะแทบหลายเรื่องเลยว่าเมื่อเราเปรียบเทียบคุณภาพของ TOR ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ OECD แบบนี้นะคะมันก็มีธงแดงหลากหลายเช่นการรวบกิจกรรมหลายๆอย่างที่มันอยู่คนละกลุ่มธุรกิจอยู่ในที่เดียวกันเช่นในเรื่องของทางเทคโนโลยีเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องของการเทรนนิ่งอย่างเนี้ยในเกณฑ์ของ OECD ก็ถือว่ามีความเสี่ยงคือมันมีหลากหลายเยอะเกินไปที่จะทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยจะมีความสามารถในการทำได้อันนี้คือความเสี่ยงอันที่สองคือว่าความไม่มี ข้อมูลละเอียดมากเพียงพอกับจำนวนเงินที่มีจำนวนมากภายใน TOR ครั้งนี้ 1,600 ล้านกว่าๆเป็นภาพรวมแต่มี 1,500 ล้านที่มีการแตกรายละเอียดนั้นน้อยมากแบบนี้เป็นต้นหรือการที่เขียนคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามายื่นเสน

0: แบบมีข้อจำกัดชัดเจนลงไปเรื่อยๆก็เป็นข้อสงสัยในการที่จะล็อกสเปคเพียงแค่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าหรือแม้แต่กระบวนการที่ได้มาซึ่งการสืบราคาคนที่เสนอราคาและคนที่ได้ราคาเราเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บนก่อนที่จะเป็นโครงการคือว่ายง่ายคุณภาพของ TOR อันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งที่เราวางเอาไว้แล้วเราต้องการหาคำตอบแต่เรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นสแตนดาร์ดหรือมันจะเป็นมาตรฐานของการทำ TOR ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันอันนั้นก็เป็นข้อสงสัยก้อนใหญ่ๆเลยก้อนที่หนึ่งนะ
1: คะ
0: ซึ่งตรงนี้ก็มีหลายท่านก็ถามไปแล้วทีนี้พอมาดูในข้างในเนื้อความว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยมันไปต่ออะไรบ้างที่เราจะเป็นข้อกังวลก็คือเราก็กังวลว่าแล้วของที่เราได้คืออะไร 1,500 ล้านเนี่ยเราจะได้ที่ท่านรัฐมนตรีเรียกว่า AI literacy แบบไหนอะไรคือตัวชี้วัดใช่ไหมคะและเราคำถามอีกคำถามหนึ่งในฐานะที่อ้อก็ต้องเป็นหน้าที่ที่ตรวจสอบการใช้ภาษีประชาชนมันก็เป็นคำถามที่สามว่าแล้ว 1,500 ล้านเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่าหรือเอาไปใช้ประโยชน์แบบอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นคำถามที่มันเป็น3ตอนอยู่คน อยู่ที่สถานการณ์ของเราจะถามอ
1: ้
0: อนะคะจะให้ความสนใจกับคุณภาพของ TOR เพราะอ้อคืออ้อถือว่าอันนี้คือต้นทางเราไม่อยากไปตามจับผิดหรอกค่ะถ้าเราสามารถตั้งต้นทางที่ดีได
1: ้
0: อย่างที่อ้อเล่าให้พี่นาฟังว่าถ้าเราโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเร็วมากขนาดนี้เนี่ยเรามีวิธีอื่นหรือไม่ที่จะทำให้ใช้เงิน 1,500 600ล้านตรงนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าก็จึงขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะว่าถ้ามันเงินมากขนาดนี้จำนวนคนมากขนาดนี้เนี่ยเราน่าจะจับทำความร่วมมือกับบริษัทที่ทำทางด้าน AI หรือเราก็จะเรียกว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกนั้นเนี่ยมาร่วมลงทุนที่ประเทศไทยไหมแทนที่จะเอาเงินให้เขาไปซะทีเดียวให้เขาร่วมลงทุนแล้วร่วมสร้างคนไปพร้อมๆกับเรามันเหมือนเป็นการที่แทนที่จะบอกว่าเราเป็นลูกค้าชั้นดีของเขาเรากลับกลายที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทของรัฐเนี่ยให้เกิดเปิดกว้างกับการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเพื่อที่จะสร้างความเจริญไปพร้อมๆกันในระยะยาว
1: อันนี้อยู่บนสมมติฐานที่ว่าถ้า TOR มันสมบูรณ์เพอร์เฟคไม่มีอะไรต้องติแล้วเนี่ยก้อนที่สองก็คือว่าเราจะได้อะไรจากโครงการนี้ในความเห็นของดร.อ้อก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปทำแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องเอาเงิน 1,500 600ล้านไปซื้อ AI มาแจกแต่ว่ามีวิธีการอย่างอื่นที่สามารถทำให้คนไทยมีความรู้ด้าน AI แล้วสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประโยชน์อีกหลายแบบหลายทาง
0: ถูกต้องเลยค่ะหรือแม้แต่สร้างขีดความสามารถของการเป็น AI builders นะคะขออนุญาตใช้คำนี้เพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ทางเทคนิคที่ทางในวงการก็ใช้เราใช้กันอยู่แล้วคำนี้ว่าเราก็จะสามารถที่จะเอาละขีดความสามารถของการทำ AI ในบ้านเราเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงจุดที่จะไปสร้างในลักษณะของภาษาขนาดใหญ่พื้นฐานหรือที่เราเรียกว่า LLM Large Language Models เพราะว่ามันมีผู้ทำใหญ่อยู่แล้วแต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถตรงนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นธุรกิจหรือแม้แต่เรายังเคยคิดว่าเราไม่เคยคิดว่าเรากำลังคิดว่าเรามีขีดความสามารถมากพอที่ใช้ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่เราควรจะไปพาร์ทเนอร์เขาที่ดีได้นะคะสร้างมาเป็นธุรกิจใหม่สามารถที่จะส่งออกเป็นบริการทางด้านดิจิทัลให้กับส่งออกของโลกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผ่านมาที่พรรคประชาธิปัตย์มีการทำ AI Builders Hub คือว่าดึงคนอย่างเก่งที่จะสามารถทำ Vibe Coding เนี่ยนะคะกับโมเดล AI ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกิดเป็นธุรกิจคือว่าง่ายคือการต่อยอดกับสิ่งเดิมที่มีอยู
1: ่
0: เอ้ยยังคิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคนเก่งที่เรามีต่อยอดไปในกลุ่มธุรกิจและอีกประเด็นนึงนะคะเรื่องของ TOR เนี่ยคิดว่าท่านจะใช้คำว่าให้กับทุกคนโดยที่ทุกคนเท่าเทียมกันอาจจะใช้ประโยคประมาณแบบนี
1: ้
0: 5ล้านคนแต่อ้อตั้งคำถามว่าเวลาเราใช้อะไรเนี่ยเราน่าจะมีเป้าหมายของคนที่เราอยากให้ใช้
1: เป็นนักเรียนนักศึกษาในนี้ที่เขียนไว้นะฮะแล้วก็คนทำธุรกิจอ
0: ัน
1: นี้ก็คือจากเท่าที่อ่านจากการแถลง
0: 15ปีขึ้นไปเข้าได้โดยการใช้ไทยดีของเราถูกไหม
1: คะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยในวงการ AI เนี่ยเราพูดเลยว่าสิ่งที่เราควรจะเน้นเนี่ยไปให้มันเป็นเป้าประสงค์ชัดเจนพี่นาคะเด็กนักเรียนเขาจะใช้โปรทำกันบ้านในขณะที่วันนี้เรายังมีการตั้งคำถามว่าแล้วระบบการศึกษาของเราจะควบคู่วิ่งตาม AI ไปหรือเปล่า ไม่ได้ขัดขวางในการใช้ AI นะคะลูกๆแต่พี่กำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยบนพื้นฐานใน AI โมเดลพื้นฐานของเราเนี่ยมันสามารถใช้ได้แล้วแต่สิ่งที่ขาดมากกว่าก็คือว่ากระบวนการคุณครูหรือวิธีการสอนหรือการใช้ในเชิงของจริยธรรมเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องสอนแต่เอาคิดว่าเราน่าจะสกบไปให้ชัดอันนี้ขออนุญาตเป็นข้อเสนอแนะนะคะว่าเอาคิดว่าเราน่าจะสกบไปให้ชัดว่าถ้าเราจะเอาลงทุนแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ต่อยอดอุตสาหกรรม AI

0: เอาเงิน 1,600 ล้านบาทไปทำอะไรดีคะ
1: คือก็อาจจะเริ่มจากการไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทเทคโนโลยีนะคะแล้วมาร่วมลงทุนในการสร้างคนแล้วก็สร้างธุรกิจกับเราที่นี่เพราะว่า
0: แต่แรงจูงใจของบริษัทที่จะเข้ามาแล้วให้เราใช้ฟรีๆมาร่วมลงทุนมันคืออะไร
1: โอ้วินาค่ะถ้าเกิดจะพูดบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยค่ะสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยเผลอๆอยากได้มากกว่าเงินนิดหน่อยตอนแรกเนี่ยคือผู้ใช้ก็คือคนที่เข้าไปอยู่ในระบบเขาแล้วใช้ในการพร้อมไปเทรนแบบเนี้ยค่ะก็จะได้เป็นประโยชน์ใช่มั้ยคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยว่าเราควรจะไปได้คิดไปไกลกว่านั้นก็คือว่าเอาเขามาร่วมพาร์ทเนอร์แล้วสร้างตรงนี้ด้วยกันเงินมันอาจจะใช้แต่ไม่ได้เยอะเท่านี้แต่ว่ามันน่าจะได้ impact สูงไปกว่านี้ได้อย่างแน่นอนหรือถัดแล้วก็อีกถัดมาเนี่ยเอาไปลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลไปลงทุนในเรื่องของการสอนในทักษะที่สามารถที่จะต่อยอดได้ในกลุ่มที่มีความต้องการสูงที่สุดคืออ้อคิดว่าเวลาเรามีของหนึ่งอย่างเราใช้วิธีการหารเท่าแล้วก็อ้างตรงที่ว่าความเท่าเทียมในการเข้าถึงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นในการใช้ของนโยบายซึ่งมันควรจะเป็นทาร์เก็ตแล้วก็มุ่งเป้าแล้วก็เพื่อที่จะตอบคำถามในเรื่องของการค่าตอบแทนหรือว่า return on investment ได้อย่างดีที่สุด
0: เราพูดถึงเรื่อง AI กันเยอะนะแล้วก็เราคงหนีไม่พ้นมันทีนี้ในโลกอุดมคติเนี่ยดร.อ้อคิดว่าประเทศไทยเนี่ยระบบนิเวศที่จะทำให้ เราไม่ตกขบวน AI เนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้างทั้งในฐานะของผู้ใช้แล้วก็ในฐานะของคนที่อาจจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได
1: ้คือเอาว่าวันนี้ค่ะเราพยายามที่จะอยู่บนขบวนนี้อยู่มากเลยอย่างเช่นในเวลาปีแรกๆเนี่ยก็จะมีสตาร์ทอัพไทยที่พยายามทำ LLM ของไทยแต่ว่าก็มีผู้ใช้ที่จำกัดแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราควรจะไปวันนี้ก็คือเพื่อที่ไม่ตกขบวนแล้วก็เหมาะสมกับศักยภาพที่เรามีก็ย้อนไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเน้นไปในเรื่องของการสร้างชุมชนหรือ AI builder
0: ไปสนับสนุน
1: ประเทศ
0: ไทย
1: คนไทยให้เขาเป็นผู้สร้าง
0: ค่ะ
1: คืออาจจะไม่ได้มีความคิดว่าเรานั้นเนี่ยขาดแคลนการใช้ AI ในลักษณะนั้นเพราะอย่างที่เอาเรียนให้ทราบค่ะถ้าเราเข้าถึงโซเชียลมีเดียเราเข้าถึง TikTok หรืออื่นๆเนี่ยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม AI แบบนี้มันสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วเลยอยู่แล้วมันไม่ได้มีข้อจำกัดกลางกั้นอะไรเลยค่ะเอาเลยคิดว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรจะไปโฟกัสกับกลุ่มที่มันใช้ได้มากยิ่งกว่าแต่พี่นาค่ะคือพอมันพูดเรื่องนี้เอาขออนุญาตเปิดเรสประเด็นนิดนึงเพราะว่าพี่นาถามตอนต้นเรื่องว่าแล้ววันพฤหัสนี้เนี่ยมันจะไปยังไงต
0: ่
1: อมันจะมีฉากทัดยังไงเอาว่ามันก็จะมีฉากทัดแล้วก็คือลุยต่อไปแบบนี้แหละอย่างที่มีข้อสงสัยกันไปเรื่อย
0: ๆหัวข้อเราตั้งไว้ว่าไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้ค่ะหรือวันนี้ก็มีหลายคนก็บอกว่าหยุดเถอะเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะผลาญเงิน 1,600 ล้านจะต้องเรียนค่ะว่าถ้าจับดูตามระยะกรอบเวลาไม่ผิดเนี่ยที่เขาเริ่มมีการลงนามในสัญญา7เมษา8พฤษภาคือวันที่การส่งมอบงวดที่1ซึ่งมาด้วยรายงานการดำเนินการรายงานบนกระดาษเนี่ยนะคะในมูลค่า324ล้านบาทนั่นคืองวดที่1คือ 20% 300กว่าล้านบาทถามกับทางสตช.และบัญชีและกรมบัญชีกลางเลยค่ะว่าเขียน TOR แบบนี้โหเป็นเอกชนนี่อ้อก็ยิ้มเลยนะเพราะว่าเอาไปก่อนลงทุนไปก่อนแต่ว่าในงวดที่1หรืองวดที่2เนี่ยมาอยู่บนแผนเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: ทีนี้มันก็มาถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เน
0: ื่อง
1: จากท่านปลัดบอกว่าโครงการนี้มันมีการเซ็นสัญญาไปแล้วท่านก็เหมือนจะพูดเป็นในๆว่า
0: คงไปต่อ
1: ก็คงไปต่อ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อ้อก็เลยอยากจะเรียนถามว่าให้ท่านลองทบทวนสักนิดนึงค่ะว่าแม้แต่ใน TOR ของท่านนั้นนะคะในข้อ15เนี่ยท่านยังมีในของภาครัฐเนี่ยยังมีคำว่าข้อสงวนสิทธิ์อยู่เลยแล้วข้อสงวนสิทธิ์นี้ก็คือว่าบอกว่าสำนักงานอาจจะประกาศยกเลิกจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ1ก็คือว่าสำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินจากไม่ได้รับจัดสรรเงินการจัดซื้อจัดจ้างคือไม่ได้รับงบประมาณมานี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นไปได้หรือ2
0: แต่ถ้าเงินมาแล้วล่ะ
1: มาไม่มาเนี่ยมันอยู่ที่รัฐมนตรีกับสภานั่นแหละค่ะหรือ2การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
0: อ
1: ันนี้คืออ้อเข้าใจนะคะว่ามันเป็นข้อมูลใน TOR ก็คือตอนในระยะของการเสนอราคาวันนี้ก็เลยจะถามหาถึงสัญญาซึ่งอ้อมคิดว่าในสัญญาเนี่ยภาครัฐเขาระวังอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เขามักจะมีข้อสงวนสิทธิ์ต่อไปในลักษณะนี้ซึ่งไม่ได้อ้อเลยไม่อยากจะปิดกั้นว่า มันระงับไม่ได้นะหร
0: ือ

0: มันจะหยุดไม่ได้แล้วเหตุผลเพราะว่าเราเซ็นสัญญากับเอกชนไปแล้วอ๋ออยากให้ท่านทบทวนแล้วเอาสัญญาตรงนี้มาดูเอาคิดว่าอันนี้เรายังจะสามารถที่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได
1: ้แปลว่างานวันที่11ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่มีการเปิดเวทีแบบนี
0: ้เอาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วคิดว่าเราควรจะต้องไปตั้งคำถามแล้วก็ให้มันกระจ่างไปด้วยกันฉันเดี๋ยวขออนุญาตต่อนะคะพี่นาคะนี่คือในฉากทัศน์ที่หนึ่งว่าถ้าดูคือว่าง่ายเที่ยวมาจากตะยางจาก TOR ไปสู่สัญญาจ้างเนี่ยเรามีความคิดว่าในสัญญาจ้างน่าจะมีข้อสงวนสิทธิ์นี้คือแปลว่าระงับได้ถ้าไม่แน่ใจทบทวนให้มันดีก่อนที่จะปล่อยไหลเขาว่าปล่อยไหลของอ้อคือว่างวดที่2ต้องออกและอีก300ล้านแปลว่าภาษีประชาชนออกไปกับสิ่งที่เราไม่ได้อะไรเลยถึง300ถึง600ล้านนะคะนั่นคือซีนาริโอที่1ซีนาริโอที่2ก็คือว่าเราเนี่ยมาดูใน TOR หรือสเปคตรงนี้จากที่อ้อตั้งคำถามไว้ตอนต้นว่าไอ้สเปคที่อยู่ใน TOR เนี่ยมันคือเป็น AI แบบเบสิก
1: ค่ะ
0: ซึ่งใช้ฟรีได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันก็มีวิธีคิดที่ว่าถ้าจะมีความเพื่อที่จะประโยชน์สาธารณะได้อย่างถึงที่สุดแล้วสเปคที่อยู่ TOR เนี่ยเขาจะใช้คำว่าขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำเพราะฉะนั้นคราวนี้ค่ะน้ำหนักหรือความรับผิดชอบเนี่ยไปอยู่ที่กรรมการตรวจรับละกรรมการตรวจรับต้องตรวจรับในฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ให้มันคุ้มค่ากับราคานี้เหมือนตัวอย่างที่อ้อเล่าให้พี่นาฟังว่าถ้าเราบอกว่าเทสลาเมื่อ2ปีที่แล้ว2ล้านวันนี้เหลือล้านหนึ่งแล้วพี่นายังจะจ่าย2ล้านให้คนนั้นอีกอย่างเงี้ยอ้อว่ากรรมการตรวจรับก็ต้องมีเอ๊ะกันหน่อยละ
1: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ยังพอที่จะหาทางออกได้อยู่นะ
0: อ้อคิดว่ามีทางออกค่ะ
1: มีทางออก
0: แล้วมันมีเรื่องที่3ที่อ้ออยากจะเรียนพี่นากับท่านฟังว่าอ้อเองเนี่ยค่ะเคยอยู่ในคณะอนุกรรมการติดตามของกองทุน DE ด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วอ้อจะเรียนว่ามันจะมีความอึดอัดใจของอนุกรรมการบางส่วนเช่นเพราะว่าเขาจะแบ่งแบบนี้ค่ะคนที่จัดซื้อจัดจ้างอ้อเนี่ยเคยเป็นห่วงโซ่ข้อกลางที่เป็นคนติดตามกับ TOR และอันที่3ก็คือคนตรวจรับไอ้คนตรงกลางเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยนอกจากว่าเช็คเปกระดาษกับสิ่งที่ระบุบน TOR ทั้งที่บางครั้งเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับประเทศเพราะฉะนั้นไอ้ตรงต้นที่ตรวจที่จัดซื้อจัดจ้างและตรงสุดท้ายที่ตรวจรับเนี่ยเอาคิดว่าสองท่านเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างมาก
1: แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะดร.อ้อที่มาร่วมรายการนะคะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็พบตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แล้วรอบเห็นไฟกระจายอยู่ทั่วเลยเรือของโคสต์การ์ดทางจีนแล้วนะครับลำใหญ่มาก
1: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World วันอังคารนี้เวลา 21:30 น. ทางไทย PBS

0: ออกกลางเดือดหลายแนวรบหลังอิสราเอลเดินหน้าถล่มเลบานอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศการเจรจากำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายยังมีหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ชื่นมื่นสีจิ้นผิงเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเกาหลีเหนือหารือคิมจองอึนเห็นชอบขยายความร่วมมือหวังดึงพันธมิตรเก่าสู่เงาอิทธิพลจีนถอดนายะอนุทินนำครม.และผบ.เหล่าทัพเยือนเวียดนามสานต่อความร่วมมือยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอีโคโนมีอันแรปแก่เศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายค่าธรรมเนียมรถติดเมื่อหลายประเทศคิดแก้ปัญหาจราจร
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางตึงเครียดหลายแนวรบซึ่งล้วนส่งแรงกระเพื่อมต่อการพูดคุยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับนี่เป็นประเด็นหลักที่เราจะติดตามกันในค่ำคืนนี้แนวรบแรกก็คือทะเลแดงครับเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนเริ่มมีความเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3เดือน

0: ลุ่มฮูตีได้เผยภาพการยิงขีปนาวุธพุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลหลังจากอิหร่านกับอิสราเอลเปิดฉากปะทะกันนะครับเป้าหมายการโจมตีครั้งนี้คือเมืองจัฟฟาใกล้กับกรุงเทลอาวิฟสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของกองกำลังใต้เงาอิหร่านกลุ่มฮูตีประกาศห้ามการเดินเรือของอิสราเอลในทะเลแดงไม่เช่นนั้นเรือเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมด้วยท่าทีแข็งกร้าวของกลุ่มฮูตีกำลังสร้างความกังวลต่อการขนส่งทางทะเลไปจนถึงการไหลเวียนของพลังงานอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการขู่คุกคามเรือในทะเลแดงกำลังส่งแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ช่องแคบฮอร์มุซก็ถูกปิดไปเมื่อ28กุมภาพันธ์สร้างความปั่นป่วนต่อการส่งออกน้ำมันและพลังงานทำให้ราคาน้ำมันในหลายประเทศของเอเชียพุ่งสูงด้วยครับนี่เป็นสิ่งที่หลายคนก็กำลังจับตามองเพราะอะไรก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียรับมือด้วยการเบี่ยงเส้นทางส่งออกน้ำมันดิบกว่า 70% ไปยังท่าเรือยันบูทางตะวันตกริมชายฝั่งทะเลแดงในแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมาตรการนี้ช่วยพยุงราคาน้ำมันโลกไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่านี้ถ้ากลุ่มฮูตีสร้างความปั่นป่วนต่อเรือในทะเลแดงก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อการขนส่งพลังงานโดยตรงเนื่องจากปัจจุบันทะเลแดงเป็นเส้นทางเดียวในการขนส่งครับต่างกับการโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับตอนนั้นช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดใช้ได้ในการขนส่งน้ำมันได้ตามปกติสำหรับกลุ่มฮูตีมีส่วนร่วมอย่างจำกัดในสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะครับเนื่องจากมีหลายปัจจัยปัจจัยแรกกลุ่มฮูตีน่าจะเป็นอิสระมากกว่ากองกำลังใต้เงาอิหร่านอื่นๆขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีก็ไม่ต้องการยั่วยุซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางและไม่ต้องการให้ความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลดูเหมือนจะผ่อนคลายลงไปหลังจากทั้งสองฝ่ายประกาศหยุดยิงเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีสหรัฐในการเรียกร้องให้อิหร่านและอิสราเอลหยุดยิงทันทีนะครับผู้นำสหรัฐระบุว่าจะประกาศชัยชนะเหนืออิหร่านในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่การเจรจาสันติภาพยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สนามบินในนิวยอร์กโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าข้อตกลงกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ
1: And we'reIn the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: ความเคลื่อนไหวของสหรัฐสอดคล้องกับปากีสถานที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟระบุว่าเป้าหมายสุดท้ายใกล้บรรลุผลสำเร็จร้องขอให้ทุกฝ่ายในความขัดแย้งมีความอดทนอดกลั้นเปิดพื้นที่ให้การทูตได้ทำงานแต่อิหร่านแสดงจุดยืนชัดเจนว่าการยิงตอบโต้กันจะทำให้กระบวนการทางการทูตสับสนและไร้ระเบียบมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งแนวรบสำคัญก็คือทางตอนเหนือครับอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องหลังจากแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อกลุ่มเฮสบอลเลาะห์นะครับวันนี้กองทัพอิสราเอลสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองไทยทางตอนใต้ของเลบานอนคำสั่งมันครอบคลุมไปถึงย่านชาวคริสต์เป็นครั้งแรกด้วยท่ามกลางการจับตามองถึงการส่งสัญญาณจากอิสราเอลให้โลกได้เห็นศักยภาพในการโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐจะกดดันไม่ให้อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนก็ตามประเด็นนี้มันก็ย่อมเชื่อมโยงกับการพูดคุยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยนะครับผมเจอบทความจากอัลจาซีราน่าสนใจครับเป็นบทความของกีเดียนเลวีคอลัมนิสต์ของฮาเรตส์หนังสือพิมพ์สัญชาติอิสราเอลเขาระบุว่าตอนนี้เบนจามินเนทันยาฮูต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการแต่การเดินหน้าโจมตีกาซาเลบานอนและอิหร่านอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างคะแนนนิยมจากคนในประเทศเท่านั้นนะครับถามว่าโดนกดดันอย่างไรก็ต้องหยิบเอาสิ่งที่ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Axios ถึงการเตือนผู้นำอิสราเอลบอกว่าบีบี้คุณต้องระวังให้ดีไม่อย่างนั้นจะต้องเผชิญกับชะตากรรมตามลำพังในอนาคต ขณะเดียวกันก็ปรากฏรายงานจากสำนักข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ได้ยกระดับภัยคุกคามจากการสอดแนมของอิสราเอลขึ้นสู่ระดับสูงที่สุดท่ามกลางการจับตามองถึงความไม่ไว้วางใจระหว่าง2พันธมิตรคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้ครับ
2: แม้อิหร่านและอิสราเอลยุติการโจมตีตอบโต้ท่ามกลางความพยายามทางการทูตของสหรัฐความไม่ไว้วางใจของสหรัฐต่ออิสราเอลถูกจับตาเพิ่มขึ้นสะท้อนผ่านรายงานจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนที่ยกระดับการประเมินภัยคุกคามด้านการสอดแนมจากอิสราเอลสู่ระดับสูงสุดหมายความว่าสหรัฐมองเห็นความเสี่ยงจากปฏิบัติการข่าวกรองของอิสราเอลสูงกว่าบางประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มศัตรูรายงานดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าว NBC News ก่อนที่ The New York Times จะรายงานเพิ่มเติมและเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐกำลังผลักดันการเจรจากับอิหร่านขณะที่อิสราเอลคัดค้านการเจรจาดังกล่าวซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางในการให้สัมภาษณ์กับ Reuters ชาวอิสราเอลบางส่วนมองว่าอิสราเอลกำลังตกที่นั่งลำบากหรือแม้กระทั่งแพ้ไปแล้วหลังการโจมตีตอบโต้กับอิหร่าน12ชั่วโมงไม่ได้นำมาซึ่งผลดีต่ออิสราเอลแต่กลับถูกจำกัดทางยุทธศาสตร์และเสียเปรียบมากขึ้นเนื่องจากการหยุดโจมตีเลบานอนถูกผูกโยงกับข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วในระยะหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแสดงจุดยืนต่อสงครามที่แตกต่างกันอย่างเปิดเผยสหรัฐต้องการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงขณะที่อิสราเอลยังไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้รายงานของ The New York Times ชี้ว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐเริ่มกังวลมากขึ้นว่าหน่วยข่าวกรองอิสราเอลอาจดักฟังการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่กำลังเจรจากับอิหร่านรวมถึงสตีฟวิทคอฟผู้แทนระดับสูงเอลบริดจ์เอโคบีเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและผู้ช่วยใกล้ชิดของเขาการประเมินนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐในอิสราเอลตรวจพบว่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์ดักฟังการสื่อสารลงในโทรศัพท์ของพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐและอิสราเอลจำนวนมากรวมถึงทำเนียบขาวและสถานทูตอิสราเอลในสหรัฐจะปฏิเสธก็ตามแต่เจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่เปิดเผยตัวตนเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเกินขอบเขตที่ยอมรับได้เนื่องจากอิสราเอลเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่มีปฏิบัติการข่าวกรองเชิงรุกทั้งต่อประเทศคู่แข่งและประเทศพันธมิตรเช่นเดียวกันกับสหรัฐที่กระทำในลักษณะเดียวกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐระบุว่าแนวทางรักษาความปลอดภัยที่ผ่อนคลายมากขึ้นของรัฐบาลในปัจจุบันอาจทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายที่ถูกเจาะข้อมูลได้ง่ายขึ้นรายงานระบุว่าเหตุการณ์ด้านการต่อต้านข่าวกรองจากอิสราเอลเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี2024เมื่อรัฐบาลโจไบเดนกดดันให้อิสราเอลลดระดับการโจมตีในฉนวนกาซาและยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในปี2025เมื่อรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาทางเลือกในการโจมตีอิหร่านเอกสารดังกล่าวยังอ้างถึงหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลถูกตรวจพบว่าพยายามติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังรวมถึงกรณีในปี2021ในพื้นที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐและอีกกรณีเมื่อปีที่แล้วที่พบอุปกรณ์ในรถยนต์หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากนี้อิสราเอลยังเป็นที่รู้จักจากการพัฒนาซอฟต์แวร์สอดแนมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอย่างเพกาซัสซึ่งสามารถเข้าถึงข้อความรูปภาพอีเมลบันทึกการโทรศัพท์รวมถึงเปิดใช้งานไมโครโฟนและกล้องของอุปกรณ์ได้อย่างไม่เปิดเผยบริษัทผู้พัฒนาเพกาซัสถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดำทางการค้าและถูกบริษัท Apple ฟ้องร้องในปี2021จากข้อกล่าวหาว่าสอดแนมผู้ใช้งานรอบโลกแม้ว่าอิสราเอลเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่อันดับ2ของ Apple ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง Face ID และนวัตกรรมสำคัญอีกหลายอย่างของโทรศัพท์ iPhone สุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: สลับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดและถือเป็นอีกวาระสำคัญของโลกในช่วงวัน2วันนี้ครับKRT สื่อทางการเกาหลีเหนือได้เผยภาพของการจัดพิธีต้อนรับผู้นำจีนและภริยาอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติที่สนามบินในวงหารือผู้นำจีนก็แสดงความพร้อมในการขยายความร่วมมือด้านการค้าเกษตรกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีนะครับเสนอให้ทั้งสองประเทศสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายด้านผู้นำเกาหลีเหนือจัดวางให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดแสดงจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนนโยบายจีนเดียวนอกจากนี้ทั้งคู่ยังหารือประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วย อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อวานนี้เป้าหมายหลักของการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีของสีจิ้นผิงคือการดึงเอาเกาหลีเหนือกลับ

เข้ามาอยู่ใต้เงาอิทธิพลของจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเกาหลีเหนือกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นจากการส่งกำลังพลเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียในสมรภูมิยูเครนถ้าจีนสามารถฟื้นฟูอิทธิพลเหนือเกาหลีเหนือได้สำเร็จก็จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการพูดคุยกับสหรัฐด้วยหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความปรารถนาอย่างมากในการรื้อฟื้นการประชุมสุดยอดกับคิมจองอึนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ท้ายที่สุดจีนต้องการตอกย้ำบทบาทของตัวเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกว่าการตัดสินใจในประเด็นใดก็ตามจะต้องผ่านจีนจุดต่างของการเดินทางเยือนปีนี้กับการเดินทางเยือนปี2019ก็คือการเดินทางเยือนปีนี้ไม่ได้พูดถึงโครงการนิวเคลียร์เกาหลีเหนือครับท่าทีของจีนในการไม่แตะประเด็นนี้เข้าทางเกาหลีเหนือสิครับที่ต้องการให้นานาชาติยอมรับตัวเองในฐานะรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองหลังจากผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปเปิดโรงงานแห่งใหม่ไม่นานมานี้และประกาศสร้างกำลังนิวเคลียร์แบบก้าวกระโดดด้วยขณะเดียวกันคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนก็ประกาศว่าสถานะรัฐนิวเคลียร์ไม่สามารถนำมาเป็นประเด็นต่อรองบนโต๊ะเจรจาได้พูดถึงจีนและเกาหลีเหนือเป็น2ประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นแต่ก็ผ่านช่วงเวลาเย็นชานะครับทันโลกออฟบีทคืนวันนี้ชวนย้อนมองประวัติศาสตร์ของ2ประเทศครับ

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อจีนช่วยเกาหลีเหนือในการต่อต้านกองทัพเกาหลีใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและสหประชาชาติในช่วงต้นทศวรรษ1950ทหารจีนเสียชีวิตระหว่าง 200,000 ถึง 400,000 นายปี1961จีนและเกาหลีเหนือลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกำหนดให้จีนมีพันธกรณีต้องเข้าช่วยเหลือทางทหารหากเกาหลีเหนือถูกโจมตีเกาหลีเหนือพึ่งพาจีนในฐานะเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเนื่องจากจีนเป็นทั้งผู้สนับสนุนหลักและคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดมาอย่างยาวนานนอกจากนี้จีนยังมีบทบาทเป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงของเกาหลีเหนือบนเวทีโลกอีกด้วยท่ามกลางความสนิทสนมของทั้งสองประเทศรายงานของ Council on Foreign Relations หรือ CFR สถาบันวิจัยอิสระในสหรัฐชี้ว่าจีนพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเกาหลีใต้มากขึ้นในช่วงทศวรรษ1980ความเย็นชาสะท้อนให้เห็นจากการเลือกเยือนเกาหลีใต้ของสีจิ้นผิงในปี2014จนสร้างความไม่พอใจให้เกาหลีเหนือนอกจากนี้จีนยังคัดค้านความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมาโดยตลอดจนกลายเป็นปัจจัยสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์สองประเทศจีนคัดค้านการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกของเกาหลีเหนือในปี2006ระบุว่าการกระทำดังกล่าวอุกอาจและโจ่งแจ้งปี2009เมื่อสหประชาชาติออกมาคว่ำบาตรเกาหลีเหนือจากโครงการนิวเคลียร์เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติในเวลานั้นแสดงท่าทีสนับสนุนมติดังกล่าวเนื่องจากการกระทำของเกาหลีเหนือเข้าข่ายเพิกเฉยต่อเป้าหมายร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศต่อมาในปี2013และ2016จีนยังประณามการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเช่นกันตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาจีนเริ่มพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในวันที่เกาหลีเหนือเริ่มปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐเดือนมีนาคม2018สีจิ้นผิงเชิญคิมจองอึนเดินทางเยือนจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนต้องการรักษาเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่คิมจองอึนแสดงความมุ่งมั่นต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีเช่นกันไม่กี่เดือนต่อมาโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกับคิมจองอึนที่สิงคโปร์มีประเด็นสำคัญคือการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีด้านสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเปียงยางเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน2019 2ปีต่อมาทั้ง2ประเทศได้ต่ออายุสนธิสัญญาป้องกันประเทศปี1961

0: ไปอีก20ปีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคิมจองอึนและลูกสาวเดินทางเยือนจีนโดยรถไฟหุ้มเกราะสีเขียวเพื่อร่วมขบวนสวนสนาม80ปีชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2จีนกำลังจับตาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียอย่างระมัดระวังหลังจากเกาหลีเหนือส่งกำลังพลร่วมรบเคียงข้างรัสเซียและลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านหลังจากสงครามยูเครนเปิดฉากขึ้นซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดด้านภูมิรัฐศาสตร์การเยือนเกาหลีเหนือของสีจิ้นผิงในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการย้ำเตือนว่าจีนยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่เกาหลีเหนือขาดไม่ได้แม้ว่ารัสเซียจะก้าวเข้ามาเป็นหุ้นส่วนสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน
1: ส่วนการเดินทางเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีไทยก็เต็มไปด้วยความหมายทางการทูตมากมายของทั้งสองประเทศนะครับสะท้อนความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเวียดนามเร่งขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันในวาระ50ปีความสัมพันธ์ของสองประเทศด้วยและเกิดขึ้นหลังจากโตเลมประธานาธิบดีเวียดนามเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็คือประมาณ10วันที่ผ่านมาเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะครับเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีไทยร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามด้านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของสองประเทศและในงานเลี้ยงอาหารค่ำนายอนุทินชาญวีรกุลก็โชว์ลีลาบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองเวียดนามเป็นเพลงสบายๆของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองในยะการทูตเชิงสัญลักษณ์จากการเดินทางเยือนครั้งนี้
2: การไปเยือนครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยนะคะพยายามสร้าง popularity ในหมู่คนเวียดนามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะการเยือนเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าไปเล่นดนตรีแล้วไม่ใช่ดนตรีไทยหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะมันเป็นดนตรีชื่อว่าด่านตะรึงใช่ไหมคะซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองเนี่ยนะคะของกลุ่มคนชาติพันธุ์ในเวียดนามเนี่ยนะคะแล้วไปเล่นเพลงสบายๆซึ่งจริงๆมันมีเวอร์ชั่นเวียดนามด้วยนะคะมันก็เลยยิ่งทำให้เป็นการทูตเชิงสัญลักษณ์นะเป็นการทูตเชิงวัฒนธรรมโดยผู้นำ
1: แต่ท่ามกลางความพยายามในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นของทั้งสองประเทศอาจารย์ก็ยังมองถึงความท้าทายอย่างน้อยสองประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม
2: พยายามขับเคลื่อนว่าตัวเองจะไม่ใช่คู่แข่งใช่ไหมคะจะเป็นคู่ค้าแต่ว่านะถ้าเราไปดูพวกคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆนะคะสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการพูดถึงเวียดนามในมุมมองที่ว่าเวียดนามจะเป็นคู่แข่งกับไทยไหมจะแซงไทยแล้วหรือยังเนี่ยนะคะหรือว่ามีข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่คนไทยเนี่ยนะคะวิจารณ์ใช่ไหมคะหรือว่าจับตามองว่าเวียดนามจะเป็นแบบนั้นได้จริงๆหรือเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นนะคะพลังโซเชียลของคนเวียดนามเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะด้วยคอมเมนต์ในลักษณะที่เขาก็พยายามเปรียบเทียบกับเราแหละนะคะว่ายังไงเขาก็แซงเราอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับอีกอันนึงที่ฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นความท้าทายอะค่ะก็คือว่าแน่นอนเราประกาศนะคะเรื่องของนโยบายของความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศว่าเราจะยกระดับอะไรมากมายนะคะตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะดันเรื่องที่เราเรียกว่า three connects ใช่ไหมคะเรื่องของความเชื่อมโยง3ประการเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องห่วงโซ่อุปทานใช่ไหมคะก็คืออันนี้เราอาจจะเห็นชัดเพราะว่าเราเห็นนักลงทุนหรือภาคเอกชนเนี่ยนะคะมีการพยายามแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกันมากขึ้นใช่ไหมคะconnect ที่2เราพูดถึงเรื่องของการ connect เรื่องของ local economy ใช่ไหมคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นอันนี้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆไทยกับเวียดนามเนี่ยพูดถึงเรื่องทวินซิตี้นะคะซิสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะคะจับคู่กันมาอย่างยาวนานแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันคอนเน็กกันจริงๆแบบที่เป็นรูปธรรมจริงๆหรือเปล่าหรือ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ร่วมกับลาวกัมพูชาและติมอร์เลสเต้นะครับสื่อกัมพูชาระบุว่าคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพบหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีไทยหลังจากกัมพูชาส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสแต่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาโต้กลับว่าเป็นเพียงการทักทายกันตามมารยาท ไม่มีการประชุมใดๆเกิดขึ้นปัญหารถติดทำให้คนเดินทางหลายคนหงุดหงิดนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยากในเมืองใหญ่ล่าสุดหลายเมืองทั่วโลกก็เริ่มมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหารถติดด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดกันแล้วมันคืออะไรติดตามใน Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษศรีครับ
3: ปัญหารถติดเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยเจอนะครับและปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าจะติดเยอะขึ้นใช่ไหมฮะแม้ว่าจะมีรถไฟฟ้าเยอะสายขึ้นรถเมล์ทันสมัยมากขึ้นแต่ด้วยการพัฒนาเมืองที่มันโตอย่างไม่หยุดเนี่ยผมว่ารถติดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครซึ่งปัญหารถติดเนี่ยมันเป็นปัญหาคลาสสิกของทุกๆประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะฮะแล้วมันเป็นการบ่งบอกว่าประเทศนั้นน่ะมันมีพลวัตหรือว่ากำลังเติบโตหรือว่ากำลังขับเคลื่อนก็จริงแต่ว่ามันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอยู่ดีแหละเพราะว่าทุกเช้าทุกเย็นเราไปทำงานไปเรียนเราต้องเจอกับรถติดแบบนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อใช่ไหมครับแต่มันมีอีกวิธีนึงที่หลายคนก็มองว่าเออมันน่าจะเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและวิธีการแก้ไขมันอาจจะดูสุดตรงไปสักนิดแต่หลายประเทศหรือว่าหลายเมืองเขาใช้กันก็คือค่าธรรมเนียมรถติดนั่นเองซึ่งค่าธรรมเนียมรถติดหรือที่เรียกว่า congestion charge เนี่ยคือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถส่วนบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองที่มีการจราจรแออัดและเป็นพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยเข้าถึงสะดวกด้วยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณไปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดแล้ว

0: เกิดเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาเราเรียกผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้ว่า Jet Propulsion Laboratory JPL
1: ก็ไม่แปลกใจเป็นคนที่มาใหม่ในทุกปรัชญาการออกแบบอยู่แล้วนะ
0: ใช่ครับ JPL เป็นผู้คิดว่าถ้าเราสร้างยานอวกาศเราต้องสร้างอวกาศที่ดีที่สุดให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่คมชัดที่สุดและคุ้มค่าการส่งออกไปยานแบบไพโอเนียร์เนี่ยตอนแรกมันถูกออกแบบมาเพื่อไปถ่ายรูปดวงจันทร
1: ์
0: มีกล้องติดไปด้วยและยานก็หมุนตลอดเวลาดังนั้นต่อให้มันเดินทางถึงดวงจันทร์ภาพที่ถ่ายดวงจันทร์ออกมาก็จะไม่คมอยู่ดีนะครับดังนั้น JPL ก็บอกว่าได้งั้นเอาอย่างนี้ละกันฉันจะสร้างยานที่ไม่หมุนแล้วทำยังไงให้มันไม่หมุนล่ะก็ต้องหาวิธีในการรักษาตำแหน่งของยานอวกาศให้ได้ไม่ให้ยานมันหมุนก็เลยเกิดเป็นทฤษฎีว่าเขาจะสร้างระบบรักษาตำแหน่งสับแกนขึ้นมาในยานอวกาศโดยให้เกิดการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมที่มันเป็นการหมุนเนี่ยด้วยตัวกระบอกสเตเบลไลเซอร
1: ์ครับ
0: ครับก็คือให้ตัวให้มันมีวงล้อหนึ่งวงล
1: ้อ
0: ที่เป็นวงล้อไจโรสโคปเนี่ยหมุนตลอดเวลาเลยในทุกทิศทางตั้งเฉียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสับแกนเนาะให้มันตั้งเอาไว้แล้วมันก็คอยที่จะต้านการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแบบนี้
1: ก็คือหลักการของ reaction view แล้วก็ momentum view ปัจจุบันที่เราใช้กันในยานอวกาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ
0: ่ถูกต้องแบบนั้นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยยากมาก
1: ๆ
0: เพราะว่านี่คือเทคโนโลยีในปี1961
1: ครับ
0: ยากมาก
1: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมนุษย์เพิ่งเดินทางขึ้นสู่อวกาศ
0: ใช่
1: เรายังแทบไม่มียานอวกาศแบบเดินทางไปดาวพฤหัสหรืออะไรแบบที่เรารู้จักกันแล้วก็แน่นอนว่ามันคือเกือบ10ปีก่อนมนุษย์จะไปลงจอดบนดวงจันทร
0: ์ใช่ยานอวกาศลำแรกที่อยู่ในตระกูลที่ใช้ three axis stabilization หรือการรักษาตำแหน่งกับ3แกน
1: ครับ
0: คุณเติ้ลคิดว่าเป็นยานอวกาศตระกูลอะไรครับ
1: โอ้ก็ต้องน่าจะต้องเป็นตัว Mariner แน่ๆ
0: จริงๆคือแลนเจอร์ครับยานแลนเจอร์เป็นยานรุ่นแรกที่ JPL สร้างขึ้นมาเพื่อไปถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์แบบใกล
1: ้
0: ๆโดยเนื่องจากว่าเราบอกว่าเราต้องการถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์โดยที่ภาพคมชัดสูงที่สุด
1: ครับ
0: วิธีที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องเล็งกล้องไปที่ดวงจันทร์ให้ได
1: ้ฮะ
0: ถ้าสมมติคุณใช้วิธีในการหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคคุณไม่บางทีอาจจะว่าเอียงตำแหน่งแล้วเราก็ถ่ายดวงจันทร์ไม่ได้ในเวลานั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องหันกล้องไปที่ตำแหน่งพื้นผิวดวงจันทร์ให้ได้และอยู่เฉยๆยานแลงเจอร์เลยเป็นยานตระกูลแรกที่มี reaction control view
1: ครับ
0: ที่เพื่อถ่ายภาพพื้นผิวซึ่งแน่นอนว่ามันคือเทคโนโลยีในปี1960ดังนั้นต้องใช้แลงเจอร์ถึง7ตัวกว่าจะสำเร็จตัวแรกได้ครับนี่ครับซึ่งต่อมายานแลงเจอร์ที่ทาง JPL ออกแบบมาเนี่ยมันถูกเอาไปใช้กับ Mariner ยา Mariner 1 Mariner 2ถึงหน้าตาออกมาคล้ายกับยาน Ranger
1: ครับ
0: แบบนี้ครับ
1: ใช่มันออกมาหน้าตาคล้ายกันจริงๆฮะ
0: ประเด็นที่น่าสนใจมากๆอย่างนึงคือแล้วผมก็เพิ่งรู้ด้วยเหมือนกันคือยา Mariner 2เนี่ยไม่มีกล้องถ่ายภาพน่าแปลกมากเลยว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจไม่เอากล้องถ่ายภาพไปใช่ไหมคุณเติร์นทั้งที่จริงๆยา Ranger เนี่ยมีกล้องถ่ายภาพ
1: ครับ
0: เหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคิดว่าต่อให้ถ่ายไปก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีเพราะว่าดาวศุกร์มันมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากๆดังนั้นวิธีที่เขาคิดก็คืองั้นเราติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่น่าจะตรงมากที่สุดตรงกับความต้องการมากที่สุด
1: ก็คือเรดาร์ไหม
0: ใช่ก็คือเป็นเรดาร์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมิพื้นผิว
1: ครับ
0: ไม่ต้องติดตั้งกล้องไปเพราะกล้องเมื่อก่อนมันราคาแพงเนาะ
1: ใช่แล้วก็อาจจะหนักด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะใช้แบนด์วิดต์การส่งข้อมูลที่
0: เยอะไฟฟ้าเยอะแบบนี้ซึ่งเมื่อเรามามองภาพของยานสองลำตระกูลไพโอเนียก็คือยานที่ใช้กันหมุนเนาะกับยานประเภท Mariner เราจะเห็นอย่างหนึ่งครับคุณเติ้ลที่ชัดมากๆเลยคืออะไรรู้ไหมขนาดของมันครับขนาดของ Mariner ใหญ่กว่าไพโอเนียมากๆเลยถ้าเราดูภาพอย่างไพโอเนีย5ที่เป็นภาพของนักวิทยาศาสตร์เอายานไพโอเนียเนี่ยไปทำการทดลองที่การทะเลทรายเนี่ยเราจะพบว่าไมค์ตัวไพโอเนีย5เนี่ยเล็กมากเลยขนาดเท่าโต๊ะนี้เอง
1: ครับ
0: แต่พอเราไปดูภาพของ Mariner 4ละกันใหญ่มากใหญ่เท่าห้องนี้เลย
1: ครับ
0: ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่ายานที่ต้องรักษาสเตเบลภาพให้ได้เนี่ยมันต้องมี reaction control view
1: ครับ
0: และ reaction control view เนี่ยขนาดใหญ่มาก
1: ใช
0: ่ใหญ่มาก
1: เพราะว่าถ้ามันอันเล็กนิดเดียวคือยานมันหนักอะเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างทอร์กให้มันเกิดแรง

0: หมุนในการรักษาเสถียรภาพได
1: ้ใช่และอย่าลืมอีกอย่างนึงคืออะไรคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนใหญ่ใช่ไหมดังนั้นก็ไม่แปลกที่ทั้ง reaction control wheel ใหญ่คอมพิวเตอร์ก็ใหญ่ยาเลยต้องใหญ่มากๆเลยแบบนี้ครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียสำคัญมากๆในยุคแรกๆเพราะอะไรเพราะว่าจรวดเราไม่มีศักยภาพมากพอที่จะส่งยานขนาดใหญ่เดินทางไปยังดาวเคราะห์ต่างๆได้เหมือนทุกวันนี้ครับ
0: คือยานน่ะทำใหญ่ได้แต่ว่าจะส่งขึ้นไปยังไงก็อีกเรื่องนึง
1: ถูกต้องมันคือปัญหาแบบนั้น
0: ครับ
1: ก็ทำให้ยาน Mariner หลายๆภารกิจไม่ถูกเลือกที่เอาไปใช้แบบนี้ครับ
0: ครับ
1: แต่มันก็เข้าใจได้แหละนะในยุคนั้นน่ะมันจรวดมันส่งเยอะ
0: ใช
1: ่แบบว่าส่งมาทุกวันเลยเพราะว่ามันทดสอบจรวดกับนิวเคลียร์เนาะมันมีภารกิจหนึ่งที่เป็นภารกิจที่ผมพูดได้ว่าสำคัญต่อมนุษยชาติมากๆในการสำรวจอวกาศและมันเป็นภารกิจเดียวในรอบแบบร้อยกว่าปีที่นั่นคือภารกิจไวเจอร
0: ์
1: แต่ก่อนที่เราจะมีภารกิจไวเจอร์ในการไปสำรวจดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนเนี่ยเรามีภารกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนเราเรียกว่าภารกิจไพโอเนียร์ครับไพโอเนียร์10ไพโอเนียร์11เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นมาก่อนตัว Voyager เนื่องจากว่าตอนนั้น NASA เนี่ยเขาไม่เชื่อว่า Voyager จะสามารถทำงานได
0: ้
1: เมื่อมันเดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดีเพราะว่าเรารู้อย่างนึงคือมันมีสิ่งเรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อยและเราไม่รู้ว่าดาวอวกาศจะผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยได้หรือ
0: เปล่าก
1: ับอีกอย่างนึงคือดาวพฤหัสบดีมีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงมากๆสนามแม่เหล็กนี้เราสามารถได้ยินเสียงมันได้ที่โลกเลย
0: จากบนโลกด้วยซ้ำ
1: ใช่ดังนั้นแปลว่าถ้าสารแม่เหล็กมันรุนแรงขนาดนี้ยานอวกาศอาจจะช็อตและพังได้เลย
0: ครับ
1: ดังนั้นเขาเลยคิดว่าเราต้องหาอะไรสักอย่างที่เป็น
0: ทดสอบ
1: ทดสอบว่าถ้าเราส่งยานอวกาศไปดาวพฤหัสบดีแล้วเราสามารถส่งต่อไปดาวเสาร์อยู่ในนั้นและจูนแบบนั้นได้หรือเปล่าในโครงการแกรนทัวร์เขาก็เลยบอกว่างั้นเรามาลองดูกันแต่ลองดูกับวิธีที่เสถียรที่สุดง่ายที่สุดซิมเปิลที่สุดนั่นคือการใช้ยานแบบไพโอเนีย
0: ร์
1: หรือยานแบบหมุนในการส่งกันไปคือการส่งยานแบบมาริเนอร์ไปทำได้ไหมมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่ายานแบบไพโอเนียร์เรามั่นใจได้มากกว่าว่าถ้าเราส่งมันขึ้นไปอ่ะมันจะปลอดภัยมันจะไปถึงที่ใหม่ได้อย่างปลอดภัยต่อให้มันถูกหินชนมันถูกสนามแม่เหล็กก่อกวนจนระบบนำทางของมันเสียสุดท้ายมันก็ยังหมุนอยู่
0: ใช่ใช่
1: และการที่มันหมุนอยู่แล้วสมมติวันหนึ่งมันเกิดติดต่อกลับมาได้อีกทีนึงก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ามันยังทำงานได้อยู
0: ่
1: นี่แหละคือสิ่งที่เขาคิดว่างั้นเราก็ควรจะส่งยานตระกูลไพโอเนียร์ไปเพื่อทดสอบก่อนว่าวิธีคิดของเราอ่ะมันถูกต้อง
0: ครับ
1: ยานไพโอเนียร์10เป็นยานอวกาศลำแรกที่เดินทางผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยและยานไพโอเนียร์11เป็นยานอวกาศลำแรกที่ใช้ gravity assist จากตัวดาวพฤหัสบดีเดินทางไปยังดาวเสาร์ครับ
0: ครับ
1: และผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์มันเหมือนที่ผมพูดก่อนหน้านี้เลยว่ายานตระกูลไพโอเนียร
0: ์
1: มันให้ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างภาพถ่ายเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่
1: เราจะไปดูภาพอย่างเช่นภาพถ่ายระยะใกล้ของดาวพฤหัสบดีเนี่ยภาพมันจะเป็นการสแกน
0: เออใช่
1: ไม่จะเป็นการสแกนไม่ชัด
0: มันจะเป็นการแบบว่ากวาดกล้อง
1: เหตุผลมันง่ายมากเลยเพราะว่าก็ยานมันหมุนตลอดเวลาภาพมันต้องชัดอยู่แล้วความเร็วตั้ง3รอบต่อนาทีอ่ะ
0: ครับ
1: เร็วนะ
0: โอ้เร็วนะฮะ
1: เร็วนะ3รอบต่อนาทีอ่ะเทียบกับยาน Voyager ที่ถูกออกแบบมาด้วยทฤษฎี Mariner ที่ผมพูดไปก็คือยานอยู่นิ่งๆกล้องสามารถชี้ตำแหน่งได้อย่างเต็มที่แถม Voyager ยังถูกออกแบบให้เจ๋งกว่านั้นอีกนิดนึงคืออะไรรู้มั้ยคุณเติ้ลมันมีมอเตอร์ที่กล้องถ่ายภาพ
0: ฮะ
1: แปลว่าอะไรแปลว่ามันสามารถที่จะขยับกล้องถ่ายภาพรักษาตำแหน่งให้อยู่กับที่ได้ตลอดเวลา
0: ก็คือสามารถที่จะตัวยานก็เคลื่อนที่ไปแต่กล้องก็จับตำแหน่งของวัตถุไป
1: ถูกต้องมันสามารถอยู่อย่างนี้ได้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: ทำให้ตัวภาพที่ออกมาของ Voyager ขมมากมากความสำเร็จของปรัชญาการออกแบบยานแบบ Mariner เนี่ยมันดีกว่ายานตระกูลไพโอเนียร์แบบมากๆเลยเนาะคือไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ดีกว่าภาพถ่ายที่สวยกว่ายานสามารถรักษาตำแหน่งได้ดีกว่าเพราะเรามีระบบแบบ Star Tracker เรามีระบบแบบซันเซนเซอร์ที่คอยรักษาตำแหน่งของยานให้มันรู้ว่าตำแหน่งของยานตอนนี้อยู่ที่ไหนในอวกาศอะไรแบบนี้สามารถติดต่อข้อมูลกลับมาได้อย่างง่ายดายทีนี้คำถามคือแล้วจริงๆแล้วยานปรัชญาการออกแบบยานอวกาศอะจริงๆมันสำคัญกับภารกิจอวกาศขนาดนั้นไหมดีกว่าดีไหมคุณเติ้ล
0: นั่นสิ
1: เ

0: มันจะมียานอวกาศอยู่ลำหนึ่งที่ผมชอบมากๆจริงๆผมชอบยานลำนี้มากๆแต่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงมันเพราะว่ามันเป็นยานที่ยิ่งใหญ่มากๆยานลำนั้นชื่อว่ากาลิเลโอครับ
1: ครับ
0: ยานกาลิเลโอเป็นยานที่เอาทั้งสองปรัชญายัดเข้ามาอยู่ในยานลำเดียวกันมันยิ่งใหญ่ในระดับที่ว่านี่คือยานอวกาศที่ราคาแพงที่สุดที่เคยเดินทางออกนอกโลกไปสำรวจยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
1: ครับ
0: ครับคือมันเอาทั้งปรัชญาของไพโอเนียให้ยานหมุนและปรัชญาของมาริเนอร์ที่บอกว่ายานไม่หมุนอะยัดไปในยานลำเดียวกัน
1: เพราะว่าเป้าหมายของมันก็คือมีทั้งการเดินทางมีทั้งการไปโคจรและยังมีการยิงโพรบลงไปที่ดาวพฤหัสอีก
0: ถูกต้อง
1: ภารกิจมันเยอะมาก
0: ภารกิจมันเยอะมากอ
1: ุปกรณ์ก็เยอะการจะเอาอุปกรณ์ตัวไหนชี้หันไปหาดาวพฤหัสชี้ไปหาดวงจันทร์ดวงไหนมันต้องคิดทางนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญที่สุดคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นไม่ได้ทนทานกับรังสี
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นวิธีที่พวกเขาคิดว่าน่าจะทำให้คอมพิวเตอร์ในยานมันไม่ถูกย่างสด
1: ครับ
0: ก็คือการทำให้มันหมุน
1: ก็ให้มันถูกย่างพร้อมๆกันทุกด้าน
0: ถูกต้องคือการทำให้มันถูกย่างพร้อมๆกันทุกด้านถ้ามันย่างสุกทุกด้านก็แปลว่ามันจะไม่พังแบบนั้นก็เลยทำให้ตัวเขาก็เลยออกแบบให้ตัวบัสของยานอะหมุนได้ตลอดเวล
1: า
0: เพื่อรักษาตำแหน่งการเคลื่อนที่ของยานคือส่วนหัวของยานทั้งลำเนี่ยมันจะหมุนนะแต่ทีเนี้ยเขามีระบบเฟืองที่ออกแบบมาพิเศษมากๆเพื่อให้ตัวยานสามารถหมุนตลอดเวลาได้โดยที่ส่วนกล้องถ่ายภาพไม่หมุนและมันล้ำมากขนาดที่ว่าเราคุณนึกภาพว่าสมมติว่าคุณทำมาเล็กอย่างที่มันหมุนตลอดเวลาเนี่ยแต่คุณต้องส่งข้อมูลไปกับระหว่างไอ้ส่วนที่หมุนกับส่วนที่ไม่หมุนดิ
1: เออใช่แปลว่าคุณต้องทำแบบเคเบิลไวริงยังไง
0: ใช่ให้มันสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงได้ uh-huh. แล้วก็รวมถึงระบบไฟฟ้านู่นนี่นั่นที่มันซับซ้อนมากๆเลยอะ
1: แล้วเราก็รู้ว่าอะไรก็ตามที่มันขยับได้ที่มันหมุนได้หรือที่มันมีส่วนในการขยับมีมอเตอร์อะไรเนี่ยมันมักจะพัง
0: ถูกต้อง
1: ในทุกอย่าง
0: ในทุกอย่างซึ่งยานกาลิเลโอก็เลยเป็นหนึ่งในยานที่พังมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศครับ
1: เพราะว่ามันส่วนที่มันควรจะขยับได้แล้วมันไม่ขยับมันก็เยอะเหลือเกินอะไรไอ้ที่ควรจะขยับก็ไม่ขยับไอ้ที่ไม่ควรจะขยับก็ดันขยับ
0: ใช่อย่างนั้นดังโดยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมโอเคก็เป็นเรื่องตลกดีของตัวยานกาลิเลโอนะที่มันเกิดสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมาแต่สิ่งนี้มันฉลาดมากๆเลยที่ยานกาลิเลโอใช้ทั้งตัวไพโอเนียปรัชญาไพโอเนียในการทำให้ตัวบัสของยานมันหมุนตลอดเวลาเพราะว่ามันสามารถทำงานวิทยาศาสตร์ได้เยอะมากเลยเช่นการวัดสนามแม่เหล็กแบบเกรเดียนต์การดูข้อมูลของตัวไอออนรอบๆยานหรือว่าการทำวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มันต้องอาศัยการหมุนในการทำการทดลองและมันก็ยังสามารถที่จะไม่หมุนได้คือกล้องถ่ายภาพสามารถโฟกัสเพียงแหน่งของวัตถุต่างๆได้เช่นดวงจันทร
1: ์
0: จุดแดงชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีแบบนี้เราสามารถโฟกัสมันได้อย่างชัดเจนมากๆมากๆแบบที่ไม่เคยมียานลำไหนทำได้มาก่อน
1: ครับ
0: แบบนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะน่าเสียดายไปหน่อยที่ว่าทฤษฎีที่เขาออกแบบมาว่าให้ยานหมุนเนี่ยเพื่อที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของยานปลอดภัยมันใช้งานไม่ได้จริง
1: ก็คือก็ไม่ได้สมเหตุสมผลขนาดนั้น
0: คือมันสมเหตุสมผลแต่ประเด็นคือเขาลืมคิดไปว่ามันสมเหตุสมผลแต่ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรามีกับดาวพฤหัสบดีในตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่ามันมีภูเขาไฟบนไอโอและภูเขาไฟบนไอโอนั้นปลดปล่อยเท่าฐานมหาศาลออกมารอบๆดาวพฤหัสบดีและสร้างเป็นสนามไอออนขนาดใหญ่ล้อมรอบดาวพฤหัสบดีที่ทำลายคอมพิวเตอร์ในยานอวกาศซึ่งมันรุนแรงกว่าที่เราคิดไว้ถึง3เท่า
1: ครับ
0: ทําให้ยานกาลิเลโอพังพังในระดับที่พูดได้ว่าส่งยานไปใกล้ๆยูโรป้ากับ IO แล้วข้อมูลไม่กลับมาไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในแรมเลยแบบนั้นครับมันเลวร้ายมากๆระดับนั้นทําให
1: ้เป็นรากฐานของแนวคิดของยานยุคใหม่ที่ก็บอกว่าชั้นเจ้าคอมพิวเตอร์ยัดเข้าไปในกล่องโลหะหนาหลายๆชั้นหนาเท่าตู้เซฟ
0: ถูกต้องนั่นก็คือยานจูโน่นั่นเองหรือวิธีคิดว่าเราจะสร้างยานระบบในการป้องกันรังสีแบบจูโน่เรดิเอชันวอลแบบนั้นครับ
1: ก็คือถ้าคุณไปดูกล้องอย่างแบบจูโน่ที่มันอยู่นอกไอ้ตัวกล่องเซฟอันนั้นอ่ะก็คือพังเลเทเซนเซอร์
0: พังเลเท
1: แตกกระจาย
0: แบบนั้นก็เพราะว่าตัวสนามทั้งสนามแม่เหล
1: ็
0: กและตัวรังสีที่มันรอบตัวดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันรุนแรงมากๆอย่างที่ผมพูดไปครับ
1: คือมันไม่ได้เป็นแค่ลายของแบบสนามแม่เหล็กอย่างเดียวนะแต่มันแบบว่ามีอนุภาคอยู่จริงๆแล้วมันก็พร้อมที่จะ
0: พุ่งชนเลย

0: ั่นแหละมันเลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทีนี้มันก็เลยมาสู่ยานจูโน่เขาจะไม่สามารถออกแบบยานแบบมาริเนอร์ได้
1: อ
0: ๋
1: อใช่เพราะว่าราคามันแพง
0: ยานมันใหญ่ใช่ไหมน้องพูดไป
1: ก่อนหน้านี้ต้องแพงมาก
0: ยานต้องใหญ่ต้องแพงดังนั้นเขาเลยต้องออกแบบยานตระกูลไพโอเนียร์ขึ้นมาคือยานต้องหมุนตลอดเวลาขึ้นมาอย่างแรกก็เพื่อที่ทำให้ตัวยานราคาถูกเพราะว่าการเคลื่อนที่ไปยังดาวพฤหัสบดีและต้องมีข้อมูลที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากการหมุนยานทำให้ stabilization ของยานดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องบรรทุกเชื้อเพลิงไปเยอะเพราะว่าอย่างนึงคือการที่คุณจะไปดาวพฤหัสบดีและเข้าวงโคจรได้คุณต้องมีเชื้อเพลิงเยอะมาก
1: ๆ
0: การที่คุณจะมาสร้างยานขนาดใหญ่แบบมาริเนอร
1: ์ครับ
0: มันสิ้นเปลืองกัน
1: ใช
0: ่แบบนั้นครับ
1: ก็คือจูโน่เนี่ยพอไปถึงมันต้องอัดคลัสเตอร์ตู้มเพื่อชะลอความเร็ว
0: ใช่ซึ่งยานตระกูลไพโอเนียร์เบากว่าหมุนต่อ

0: จน่าจะเป็นหม่าล่าโล
1: อืมหม่าล่าโล
0: หม่าล่าโลเอโกโลซอสเอโก
1: ใช่
0: ใช
1: ่โอเอเชียนมากนะ
0: เอเชียนมากเลยโอเค
1: นาริตฟิโลโซฟีนี้เวิร์กนะฮะหม่าล่าโล
0: ของเราต้องเรียกเป็นหมูปิ้งโล
1: หมูปิ้งโลแต่หมูปิ้งบ้านเรามันไม่ได้แบบป้าเขาไม่ได้แบบหมุนตลอดเวลาเหมือนแบบปีครึ่ง
0: อ๋อเราแบบว่าบางทีเราก็หมุนบางทีเราก็แบบนี่ใช่ไหมมันจะไม่ไหม้รสชาติอร่อยใช่ปะ
1: ใช่ใช
0: ่โอเคแต่มันก็จะมียานบางลำที่ใช้ทั้งสองทฤษฎีไปเลยเช่นกาลิเลโอและอีกลำหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือนิวฮอริซอนทำไมถึงพูดว่านิวฮอริซอนด้วยเพราะนิวฮอริซอนตอนออกจากโลกมันหมุนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงเป้าหมายที่มันสนใจเช่นดาวพฤหัสบดีมันจะหยุดหมุน
1: การน่าสนใจมาก
0: ใช่เพราะการหมุนเนี่ยมันรักษาเสถียรภาพในการเดินทางได
1: ้ในตอนที่มันหลับ
0: ในตอนที่มันหลับเพราะว่ายานมันหลับตลอดเวลาเลยจากโลกไปถึงพลังงาน
1: เข้าไฮเบอร์เนตแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไฮเบอร์เนตแล้วดังนั้น
1: เป็นยานที่หลับบ่อยที่สุดเลย
0: หลับบ่อยที่สุดแล้วใช่ก็คือมันเข้าไฮเบอร์เนตแล้วดังนั้นสิ่งที่มันทำก็คือมันจะหยุดการทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงตัวสเตเบลไลเซชันที่อยู่ในยานด้วยแบบนี้แต่ก็จะเหลือแค่ทำยังไงก็ได้ให้จานอ่ะมันหันกลับมาที่โลกดังนั้นการหมุนเนี่ยทำให้ยานจานตัวจานอ่ะมันยังคงรักษาตำแหน่งที่กลับมาที่โลก
1: ดังนั้นเราจะพบว่าจริงๆแล้วนิวฮอริซอนเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้สมมาตรขนาดนั้นมันก็จะเป็นก้อนก้อนก้อนแต่ว่าจุดที่มันอยู่แกนกลางของการหมุนก็คือจานเพื่อให้มันชี้กลับมาที่โลก
0: ใช่แบบนั้นพอถึงดาวพฤหัสบดีค่อยเปิดตัวเองขึ้นมา
1: ตัวเรียกชันวิวขึ้นมา
0: แล้วก็ถ่ายรูปดาวพฤหัสบดีรอบนึงปรับเครื่องยนต์นิดหน่อยแล้วก็จุดเครื่องยนต์ต่อ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปดาวพูโตต่อซึ่งระหว่างทางไปดาวพูโตก็หลับต่อ
1: ครับ
0: แบบนี้
1: พอถึงดาวพูโตก็ปลุกมันตื่นขึ้นมาแล้วก็หันกล้องคือถ้าเราดูพวกแบบมิชชั่นแอนิเมชั่นพวกนี้เราจะเห็นยานมันแบบหันแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
0: เพราะว่ารีแอคชั่นคอนโทรลวิวของตัวยานมันใหญ่มากๆไงผมพูดไปแล้วก็
1: โอ้มันโคจรแล้วมันไม่ได้โคจรด้วยไงมันแบบไฟบายแป๊บเดียวอะแล้วคือคุณต้องหันไปหาพูโตคุณต้องไปถ่ายนี้คุณต้องไปถ่ายหลุมนี้คุณต้องหันไปหาชารอนคุณต้องหันมานี้อีกเอาอุปกรณ์ที่มันติดอยู่รอบด้านในการแบบหมุนถ่ายดังนั้นรีแอคชั่นวิวมันต้องแรงมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ใช
1: ่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมว่าเราเอาปรัชญาการสำรวจอวกาศผ่านยานอวกาศเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ผมว่ามันตอบคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยได้นะครับก็ขอบคุณคุณอิงมากที่เอาเรื่องราวพวกนี้มาเล่าให้ฟังกัน
0: ขอบคุณเช่นกันครับ
1: ครับก็สำหรับใครที่ต้องการติดตามนะครับเรื่องราวข่าวสารการสำรวจอวกาศนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็บน YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็เว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ล่าสุดช่องหมายเลข3นะครับบน Thai PBS ครับตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
0: ผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
3: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
4: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
3: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
2: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
3: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันสวะ
2: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
3: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3 ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะเป็นอีกครั้งที่เกิดความสูญเสียบนท้องถนนซึ่งผู้ก่อเหตุกำลังถูกตั้งข้อสังเกตและอยู่ระหว่างรอผลตรวจแอลกอฮอล์ว่าเมาแล้วขับหรือไม่นะคะหลังจากที่ขับรถกระบะไปพุ่งชนกับรถเก๋งแล้วก็ไปชนพ่อแม่ลูกที่เดินอยู่ที่บริเวณไหล่ทางตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวค่ะหลังจากนั้นไปชนกับรถส่งของอีกคันหนึ่งทำให้ครอบครัวนี้ต้องสูญเสียลูกวัย2ขวบไปคลิปภาพเหตุการณ์นี้สะเทือนใจเกินกว่าที่หลายคนจะทนดูได้ค่ะวงจรปิดจับช่วงที่รถกระบะสีดำพุ่งไปชนกับรถยนต์สีขาวซึ่งจอดอยู่ข้างทางก่อนที่จะชนแม่และลูกวัย2ขวบแล้วก็พุ่งชนรถส่งของอีกทอดหนึ่งแม่ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหัก2ท่อนมีบาดแผลตามใบหน้าลูกชายบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนพ่อได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้บริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางหลังเกิดเหตุมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์เจ้าของร้านประดับยนต์ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าครอบครัวนำรถมาเปลี่ยนไฟหน้าระหว่างที่รอแม่และลูกชายจูงมือกันไปนั่งที่ร้านกาแฟห่างไปประมาณ30เมตรเท่านั้นพอทางร้านเปลี่ยนไฟเสร็จพ่อเดินไปตามลูกแล้วก็เดินจูงมือกลับมากัน3คนจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้ผู้ก่อเหตุก็คือนายเดชอายุ57ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองลำปางเข้าพบตำรวจขณะที่นายจ้างเป็นชายใส่เสื้อสีดำพร้อมกับญาติครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่สวมหมวกสีดำรวมถึงเจ้าของรถยนต์ที่เสียหายอีก2คันเข้ารับทราบแนวทางการดำเนินคดีและต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งยังต้องรอผลตรวจจากโรงพยาบาลค่ะเนื่องจากนี้ที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์ขณะที่นายเดชผู้ก่อเหตุบอกสั้นๆนะคะว่าเสียใจไม่มีเจตนาตัวเองมีโรคประจำตัวทำให้เกิดอาการวูบเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขอรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นพันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลำปางได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายส่วนกรณีเมาแล้วขับหรือไม่ต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการ
1: เมาเนี่ยคือคนเสียชีวิตแล้วก็ยังคนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับที่เรียกดาแล้วก็ได้รับอันตรายแก่ใจคือนายภูวนาถเนาะต้องรอหาทางมาก่อน
0: หลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลเพิ่มเติมค่ะว่าหากผลตรวจพบผู้ก่อเหตุดื่มแอลกอฮอล์จะตรวจสอบว่าซื้อหรือว่าดื่มเครื่องดื่มมาจากจุดไหนเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวันหากร้านขายนอกเวลาก็จะถูกดำเนินคดีด้วยขณะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน5ลำปางเข้าตรวจสอบรถกระบะของผู้ก่อเหตุพบว่าพรบ.รถยนต์ขาดอายุส่วนร่างของเด็กวัย2ขวบอยู่ระหว่างดำเนินการรับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเกิดอำเภอเมืองลำปางค่ะการรับประทานอาหารนอกบ้านซื้ออาหารร้อนๆอาจจะไม่ปลอดภัยมากพอนะคะต้องดูไปถึงวัตถุดิบรวมถึงวิธีการปรุงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดอุดรธานีคนกินก๋วยเตี๋ยวร้านค้าแห่งหนึ่งอาหารเป็นพิษรุนแรงถึง13คนนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นพบว่าร้านนำเกลือที่ไม่ทราบที่มาเอามาปรุงน้ำซุปซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาสารปนเปื้อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเข้าสอบสวนร้านก๋วยเตี๋ยวยายปันในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีเนื่องจากเมื่อช่วงเที่ยงวันที่8มิถุนายนลูกสาวของเจ้าของร้านรวมถึงคนที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวรวม13คนมีอาการอาหารเป็นพิษคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากและอุจจาระร่วงค่ะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุดรธานีและยังคงนอนรักษาตัวอยู่6คนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคและค้นหาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับเก็บตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุอาการเจ็บป่วยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลนางปันเสวยสารอายุ70ปีเป็นเจ้าของร้านและเป็นคนที่ปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายนำเกลือมาให้2ถุงก็เลยใช้ไปปรุง

0: ซุปก๋วยเตี๋ยวเธอตักชิมไป2ช้อนต่อจากนั้นไม่นานค่ะก็เริ่มมีอาการผิดปกติซึ่งเกลือที่นำมาสาธารณสุขได้เก็บไปหมดแล้วด้านลูกชายของนางปันให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่านำเกลือมาจากชายที่เก็บของเก่าขายโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเก็บถุงเกลือมาจากขยะอาจจะไม่สะอาดตำรวจจึงได้ตรวจยึดถุงบรรจุวัตถุสีขาว3ถุงซึ่งระบุว่าเป็นเกลือเพื่อนำไปตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนสารเคมีอันตรายหรือไม่ขณะที่พ่อของหนึ่งในลูกค้าก๋วยเตี๋ยวก็แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของร้านที่ทำให้ลูกค้าป่วยหนักต้องรักษาตัวในห้อง ICU พร้อมกับขอให้รับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นปปส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปสกัดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดที่ซุกซ่อนในโกดังย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงอีก3จังหวัดรวมทั้งหมด10จุดด้วยกันนะคะได้ของกลางน้ำหนักรวมกว่า50ตันสารตั้งต้นและเคมีพันที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้ประกอบด้วยอะซิโตนอะซิติกและกรดไฮโดรคลอริกจำนวนมากเป็นของกลางบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดได้ภายในโกดังแห่งหนึ่งย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ก็ยังมีกรดซัลฟิวริกและไดออกซิลทาเลตอีกจำนวนหนึ่งตรวจยึดได้จากการบุกค้นในพื้นที่4จังหวัดคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองและนนทบุรีทั้งหมด10จุดรวมของกลางน้ำหนักกว่า50ตันซึ่งสารเคมีเหล่านี้หากส่งไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดจะสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ 1,100 ล้านเม็ดหรือว่าไอซ์21ตันนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลจากนายถัปปนันท์ธรรมรัตธาดาหรือว่าหนูเฉินผู้ค้ายาเสพติดคนสำคัญโดยทราบว่าในหนูเฉินมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศหนึ่งในธุรกรรมนั้นก็คือการลักลอบซื้อขายและส่งสารตั้งต้นและเคมีพันเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยส่งจากไทยไปเมียนมาตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันนายกรัฐมนตรียังระบุว่ายังพบว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทยซึ่งลักลอบนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตแอนโทมิเดตนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายและจับกลุ่มไปแล้ว4ครั้งด้วยกันยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจสภ.หัวหินจับชายคนหนึ่งที่เสพยาเสพติดไปตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ปาก้อนหินใส่รถยนต์ซึ่งจอดอยู่ริมถนนเพชรเกษมในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวในพื้นที่เทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบความเสียหายรวม10คันด้วยกันคลิปวิดีโอขณะที่ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนใช้ก้อนหินกระถางต้นไม้และสิ่งของที่หาได้ในพื้นที่เอาไปปาใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเพชรเกษมรวมถึงซอยหัวหินตั้งแต่ซอย17ถึงซอยหัวหิน45พื้นที่เทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่ามีรถเสียหายประมาณ8คันทั้งรถตู้และรถยนต์ค่ะหลายคันมีสภาพกระจกหน้ารถและกระจกหลังแตกเสียหายบางคันก็ยังพบก้อนหินทะลุเข้าไปถึงภายในรถด้วย
1: ปกติแล้วจอดไปตรงนี้กับ
2: ผมพอดีเมื่อเช้าผมไปดูหน้าซัมซุงสวนซัมซุงอ่ะไปซ่อมโทรศัพท์จอดแป๊บเดียวเข้าไปในออฟฟิศเอาของมาทำไม
1: สภาพนี้แล้ว
0: หลังเกิดเหตุตำรวจสภ.หัวหินได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับติดตามตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีจนพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยห้วยมงคล2จึงเร่งกำลังเข้าควบคุมตัวพร้อมกับตรวจยึดยาบ้าได้2เม็ดซุกซ่อนอยู่ในตัวจากนั้นนำตัวมาสอบสวนค่ะก่อนที่จะรับสารภาพว่าก่อนก่อเหตุได้เสพยาเสพติดเป็นยาบ้า8เม็ดประกอบกับมีความเครียดและมีการหูแว่วจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านและก่อเหตุปาสิ่งของใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรอผู้เสียหายทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งผู้เสียหายบางคนทยอยเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.หัวหินพร้อมกับยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดที่จังหวัดตากมีรถกระบะคันหนึ่งลักลอบพาชาวจีนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะรถกระบะคันนี้ขับย้อนสอนหลบหนีเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปชนกับไรเดอร์คนหนึ่งเสียชีวิตนะคะสุดท้ายจนมุมตำรวจสามารถได้ติดตามจับกุมเอาไว้ได้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากขับรถไล่ติดตามคนขับรถยนต์กระบะขณะที่ขับรถหนีย้อนสอนจากบริเวณแยกไฟแดงถนนสายเอเชีย12อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปที่ตลาดริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดระหว่างนั้นรถยนต์ไปชนกับไรเดอร์คนหนึ่งเสียชีวิต ก่อนที่ตำรวจจะใช้ปืนยิงไปที่ล้อยางจนสามารถควบคุมรถเอาไว้ได้เมื่อตรวจสอบภายในรถคนขับชื่อนายชัยอายุ31ปีพร้อมกับชายสัญชาติจีนที่นั่งมาด้วย3คนคือนายจองจื่อพังนายหลี่เซ่งเหล่งและนายหลุยเฉอก่อนที่จะควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนพันตำรวจเอกรังดาวดึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดเผยว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ตามปกติพบว่านายชัยคนขับรถกระบะมีพิรุธจึงได้ขอตรวจค้นแต่คนขับกลับขับรถหลบหนีจึงมีการติดตามไล่ล่าโดยผู้ต้องหาได้ลักลอบนำชาวจีนจากชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดเข้าพื้นที่ชั้นในเบื้องต้นได้ดำเนินคดีกับชาวจีนทั้งหมดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายส่วนนายชัยถูกตั้งข้อหาขับรถยนต์หลบหนีตำรวจและชนผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิตรวมทั้งข้อหานำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังคงเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเมื่อช่วงดึกวันนี้ผู้ก่อเหตุลอบเข้าไปวางระเบิดในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดปัตตานีต่อมาในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดใกล้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาหวังที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครูซึ่งมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะพบว่าเป็นจุดอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านปูไลเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 8:27 นาทีซึ่งมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาบางคันเป็นรถของผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานบริเวณหน้าโรงเรียนจากนั้น1นาทีมีเสียงระเบิดดังสนั่นมีการยิงตอบโต้จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ซึ่งอยู่ริมถนนแรงระเบิดทำให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่เสียหลักพลิกคว่ำและตำรวจสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลาหรือนปภ.12จำนวน2นายและประชาชน1คนได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนเมื่อรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุที่แฝงตัวอยู่ได้จุดชนวนระเบิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานชิ้นส่วนระเบิดและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อสืบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้เป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายอ่อนแอโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าสถานศึกษาซึ่งหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกจุดเสี่ยงส่วนที่จังหวัดปัตตานีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเตรียมเข้าตรวจสอบภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนบริเวณถนนสาย418ปัตตานียะลาตำบลลิปะสงโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังจากเกิดเหตุระเบิดเมื่อคืนวานนี้พบความเสียหายบริเวณจุดจ่ายไฟและร่องรอยสะเก็ดระเบิดเป็นจำนวนมากจากการสอบสวนทราบว่าขณะพนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงไฟฟ้ามีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนปิดบังใบหน้าพร้อมกับอาวุธสงครามเดินออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้ามาที่ด้านในก่อนที่จะข่มขู่รปภ.และพนักงานให้ออกจากโรงไฟฟ้าจากนั้นเกิดระเบิด3ครั้งหน่วยความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุครั้งนี้มุ่งทำลายระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญและทำลายความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยบุกโจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบลบ้านกอและปิเละตำบลปะกาฮารังเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562แต่ต้องการตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากมีเหตุปะทะและมีคนร้ายถูกวิสามัญฆาตกรรม2คนในพื้นที่อำเภอโคกโพเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุวางเพลิงและพ่นสีบนถนน3จุดในตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจุดแรกพ่นสีสเปรย์สีแดงบนถนนที่หน้าบ้านไอปาแยจุดที่2รอบวางเพลิงถังขยะและพ่นสเปรย์สีขาวบนถนนหมู่5และจุดที่3พบการพ่นสเปรย์สีแดงบนถนน4056ช่วงบริเวณถนนตัดใหม่ระหว่างบ้านยานิงกับบ้านเปโรปูรุโบทั้ง3เหตุการณ์เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รำลึกถึงเหตุการณ์รุนแรงในมัสยิดอัลฟุรกอนเมื่อวันที่9มิถุนายน2552ค่ะในช่วงเวลานี้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในทะเลสาบสงขลากำลังมีความกังวลนะคะว่าจะได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของราคาที่อาจจะตกต่ำลงรวมถึงเรื่องของสารปนเปื้อนหากรัฐบาลนั้นปรับลดมาตรการในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในปลากระพงซึ่งนำเข้าจากมาเลเซียซึ่งมีราคาถูกกว่าปลากระพงในประเทศ กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในกระชังในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นปลากระพงสาบน้ำได้รับเครื่องหมาย GI นำปลากระพงขาวขนาด 3-5 กิโลกรัมมาวางขายที่ริมถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาราคากิโลกรัมละ220บาทซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรผ่านค่ะตัวแทนผู้เลี้ยงปลากระพงในตำบลเกาะยอบอกว่าปลากระพงที่นำเข้าจากประเทศมาเลเซียนำเข้ามาติดตลาดเมื่อหลายปีก่อนจำหน่ายราคากิโลกรัมละ100บาทถึง130บาทซึ่งราคาถูกกว่าปลากระพงสาบน้ำมากทำให้ผู้เลี้ยงปลากระพงของไทยได้รับผลกระทบและเมื่อมีมาตรการเข้มข้นตรวจสอบสารตกค้างของปลากระพงมาเลเซียเมื่อวันที่1เมษายนปีที่แล้วส่งผลให้ปลากระพงจากมาเลเซียเข้ามาแข่งขันในตลาดลดลงและราคาปลากระพงสาบน้ำได้ปรับเพิ่มขึ้นทั้งนี้ผู้บริโภคปลากระพงสาบน้ำส่วนใหญ่เป็นประชาชนและร้านอาหารระดับบนส่วนปลากระพงจากมาเลเซียจะเป็นโรงแรมและร้านอาหารทั่วไปแต่ว่าราคาที่ต่ำกว่าเกือบเท่าตัวหากต่อไปมีการปรับลดมาตรฐานการตรวจสอบการนำเข้าอาจจะกระทบกับปลากระพงในพื้นที่ได
3: ้ปลาลีสากยอเราแข่งได้อยู่แล้วเพราะว่ารสชาติความอร่อยมันแตกต่างกันคนที่เขากินรู้ก็กินรู้ครับว่านี่ปลามาลีนี่ปลากยอปลาเรียกว่าโยปลาสามปลาสามน้ำอ่ะราคามันสูงกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่ที่คุณภาพผู้บริโภคเขาก็รู้ว่ามันรสชาติต่างกัน
0: ส่วนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในจังหวัดปัตตานีมีความกังวลทั้งเรื่องราคาและสารปนเปื้อนค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลวางมาตรการตรวจสอบสารปนเปื้อนในปลาที่นำเข้าอย่างเหมาะสมและขอให้ช่วยพยุงราคาปลารวมถึงสัตว์น้ำในประเทศซึ่งอาจได้รับผลกระทบด้วย
4: ของก่อนก็ประมาณ90ถึง100ถึง100บาททางผู้เลี้ยงของเราในปัตตานีเนี่ยถ้าว่าราคาอยู่90ถึง100นี่ก็อยู่ไม่ได้พออยู่ถามว่าอยู่ไม่ได้แต่อยู่ได้แต่จะไม่ค่อยมีกำไรเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยอยู่ประมาณ90บาทแล้ว
0: ก่อนหน้านี้มาเลเซียได้ระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หากไม่มีใบรับรองผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับค่ะโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมองกันว่าเป็นการตอบโต้ไทยที่เข้มงวดกับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียผ่านมากว่า1สัปดาห์สำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะร้านที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งบอกว่ายอดขายพุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวนะคะแต่ว่าด้านนึงผู้ประกอบการที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบางส่วนยอดขายลดลงไปเกือบครึ่งนึงพร้อมกับกังวลค่ะว่าอาจจะได้รับผลกระทบลากยาวตลอด4เดือนของมาตรการนี้บรรยากาศร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงร้านอาหารขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเจ้าของร้านหลายแห่งก็ยอมรับนะคะว่านักท่องเที่ยวบางส่วนหันไปใช้บริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายส่งผลให้ร้านที่อยู่นอกสิทธิ์ลูกค้าลดลงอย่างชัดเจนจึงต้องการให้รัฐพิจารณาขยายสิทธิ์ให้ทั่วถึงเพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
5: มีลูกค้าโทรมาถามเยอะที่ร้านพี่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ไหมเราก็ต้องเรียนแจ้งไปอย่างนี้นะฮะก็อย่างว่านะคนพอได้เงินฟรีก็ถือว่าฟรีอย่างน้อยเดือนละพันไป4เดือนเนี่ยตัวเองจ่ายแค่ 40% เขาก็อยากรวมเพื่อนมาทานร้านอาหารใหญ่ๆบ้างแต่ก็ใช้เราให้บริการไม่ได้เท่านั้นเอง
0: ขณะที่ร้านค้าย่อยในจังหวัดสมุทรสงครามแม้ว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการค่ะแต่ว่าบางส่วนตัดสินใจไม่เข้าร่วมนะคะเพราะกังวลกับการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังกังวลว่าเงินจะเข้าบัญชีล่าช้าขาดเงินทุนหมุนเวียนบางแห่งก็ยอมรับว่าไม่สะดวกกับการให้สแกนสิทธิ์ผ่านสมาร์ทโฟน
6: ทำไมเราถึงไปเข้าร่วม
7: 1คือบุคลากรคนที่จะมาทำอย่างเงี้ยหมายความว่าเวลาลูกค้ามาใช้เนี่ยจะต้องมีคนประจำทางด้านนี้คนหนึ่งเลยใช่ไหมฮะทำให้เสียเวลาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวผมเองกับแฟนเนี่ยไม่ถนัดทางด้านนี
6: ้อ๋อ
7: ครับ
6: ถ้ามีอย่างนี้มาคนยิ่งเยอะก็ไม่ใหญ่เดือดร้อนกลัวขายไม่ทันหรือไง
7: ใช่เพราะปกติก็จะไม่ทันอยู่แล้วฮะ
0: แต่สำหรับร้านอาหารหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็ยอมรับว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทั้งจากลูกค้าขาจรรวมถึงลูกค้าตัดสินใจใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็ยังกังวลว่าโครงการรัฐจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้แค่ช่วงแรกเท่านั้นนายสุทธิพลสมวสุนทราเลขาธิการสมาคมภัตตาหารไทยระบุว่าผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและอยู่ในระบบ

0: ภาษีซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะว่ารายได้เกินปีละ1,800,000 บาทพบว่าร้านเหล่านี้มียอดขายลดลง30%-50%กังวลว่าตลอดระยะเวลา4 เดือนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาจจะกระทบกับธุรกิจและการจ้างงานจึงเสนอให้รัฐพิจารณาขยายสิทธิ์ให้กับร้านอาหารขนาดเล็กรายได้ปีละ2-5 ล้านบาทแต่สำหรับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีผลกระทบกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะเนื่องจากมาตรการเพิ่งจะเริ่มพร้อมใช้ก่อนที่จะย้ำว่าโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่าหวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธุรกิจขนาดใหญ่ปัญหาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเสนอให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ผลักดันให้กรุงเทพกลายเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการเรื่องสุขภาพค่ะขณะที่นโยบายของผู้สมัครมีทั้งขยายสิทธิ์บัตรทองและการเพิ่มเตียงให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกทม.เริ่มจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ลงพื้นที่ย่านสีลมให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายตรวจสุขภาพฟรีทั่วหน้าโดยเป็นการขยายการดูแลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองเป็น1,300,000 คนเพิ่มเตียงโรงพยาบาลในสังกัดกทม.อีก 2,000 เตียงและลดเวลารอคิวเหลือไม่เกิน1ชั่วโมงด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเสนอเพิ่มโควต้าในการรับดูแลผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองของศูนย์บริการสาธารณสุขกทม.จาก 800,000 คนเป็น 1 ล้านคนและแก้ไขปัญหาระบบใบส่งตัวของคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองตั้งเป้าหมายค่ะจะประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกทม.ภายใน100 วันแรกขณะที่พลตำรวจโทชาญเทพเสรเวชจากพรรคเศรษฐกิจมีนโยบายคนกรุงเทพต้องได้เจอหมอโดยสร้างคลินิกปฐมภูมิในหมู่บ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังให้สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้มากขึ้นเชื่อมโยงคลินิกศูนย์บริการและโรงพยาบาลให้เป็นระบบเดียวกันส่วนนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.ให้เป็นคลินิกชุมชนที่รักษาได้จริงส่งยาถึงบ้านเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลขณะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้ผู้สมัครพัฒนาระบบบริการสุขภาพและประกาศนโยบายด้านสุขภาพให้ชัดเจนเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งผู้ใช้บัตรทองบัตรประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการรวมถึงประชากรแฝงทำให้กรุงเทพต้องรองรับประชากรกว่า8 ล้านคน
1: ก็จะเป็นระบบปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ระยะเวลาการรอคอยที่นานของการออกใบส่งตัวนะคะก็ทำให้เกิดภาวะของผู้ป่วยเนี่ยที่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่ออกใบส่งตัวเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยก็ยังจะต้องไปขอแสดงตัวตนเพื่อที่ขอรับใบส่งต่ออีกอันนี้ก็คือเป็นปัญหาและภาระของประชาชนที่จะต้องขอออกใบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ตนสังกัดและต้องการรักษาอยู่ประจำได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
0: มีคณะนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันค่ะไปเก็บข้อมูลระบบนิเวศใต้ทะเลรอบหมู่เกาะกระในจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพบอวนประมงขนาดใหญ่นะคะปกคลุมแนวปะการังทำให้ปลาและสัตว์ใต้ทะเลนั้นติดและก็ตายเป็นจำนวนมากนี่เป็นภาพที่บันทึกโดยช่างภาพใต้น้ำของทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขณะที่ดำน้ำลึกไปเก็บตัวอย่างทั้งน้ำทะเลข้อมูลตะกอนดินสัตว์ทะเลและปะการังรอบหมู่เกาะกระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่6-8 มิถุนายนจนไปพบอวนประมงผืนใหญ่สภาพดีค่ะอวนประมงปกคลุมแนวปะการังที่ความลึก 8-10 เมตรความยาวประมาณ500เมตรขนาดตาอวนประมาณ10เซนติเมตรพาดผ่านระหว่าง2เกาะคือเกาะกระเล็กและเกาะกระกลางทำให้มีซากสัตว์ทะเลติดอวนตายและยังพอมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากกว่า40ตัวอย่างเช่นปลากระเบนปลากระเบนนกปลาสากปลาผีเสื้อปลาสินสมุทรปลาเก๋าและสัตว์ทะเลขนาดเล็กแต่ว่าไม่สามารถหลุดรอดจากตาอวนได้ทีมนักวิจัยและนักดำน้ำจิตอาสาลงดำน้ำเพื่อช่วยเหลือปลาที่ยังมีชีวิตออกจากอวนพร้อมกับตัดอวนบางส่วนออกก่อนที่จะใช้เชือกที่พันรัดม้วนเก็บให้มีน้ำหนักจงลมใต้พื้นทะเลพร้อมกับวางแผนเก็บกู้อวนขึ้นมาเพื่อกำจัดต่อไป คุณผู้ชมคะสำหรับหมู่เกาะกระถูกประกาศในกฎกระทรวงกำหนดให้รอบบริเวณหมู่เกาะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

0: ี2564เนื่องจากมีแนวปะการังระบบนิเวศใต้ทะเลที่สมบูรณ์กว่า4400ไร่ของทะเลนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งหลบภัยและจุดกำเนิดสัตว์ทะเลไวอ่อนหลายชนิดซึ่งนำมาวางไข่ก่อนที่จะเติบโตในทะเลกว้างและหลายชนิดก็เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางการประมงด้วยเทศบาลตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาประกาศเฝ้าระวังเข้มค่ะหลังจากที่พบสุนัขต้องสงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตัวที่3ใกล้กับบ่อขยะขนาดใหญ่ในพื้นที่พร้อมกับเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ทั้งสุนัขและแมวในชุมชนกว่า 5,000 โดสเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด
1: ยิ้มหน่อย
0: บริเวณบ่อขยะในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาพื้นที่กว่า 1,000 ไร่เป็นแหล่งรวบรวมขยะเป็นปริมาณมากและแหล่งอาหารสำคัญของสุนัขจรจัดเบื้องต้นคาดว่ามีสุนัขซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งป่ามันสำปะหลังป่าอ้อยและบริเวณบ่อขยะไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัวแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดบริเวณบ่อขยะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่เนื่องจากจำนวนสุนัขจรจัดมีจำนวนมากซึ่งอาจจะเข้าถึงได้ไม่ครบทุกตัวทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบสุนัขต้องสงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้า3ตัวที่บริเวณติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นตัวที่3บริเวณบ่อขยะในพื้นที่ตำบลโพกลางจึงได้เข้าดำเนินการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการของปศุสัตว์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันถึงจะทราบผลอย่างเป็นทางการ
2: เฝ้าระวังเนี่ยถ้าดูสังเกตถ้าแปลกหน้าก็
1: ไปอยู่ใกล้
2: ไม่อยู่ใกล้อ่ะ
3: มันมีอาการแปลกๆ
2: ครับ
3: เราจะได้แจ้งเจ้าที่มั้ย
2: ก็เจ้าหน้าที่เขาออกมาประจำเนี่ย
0: นายกเทศมนตรีตำบลโพกลางระบุว่าปัจจุบันพื้นที่ตำบลโพกลางพบสุนัขต้องสงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นรายที่3แล้วโดยเคสแรกพบการระบาดในพื้นที่ใกล้กับวัดโบสถ์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ตำบลโพกลางซึ่งผลตรวจยืนยันพบเชื้อพิษสุนัขบ้าและมีประชาชนติดเชื้อจนเสียชีวิต1คนส่วนเคสที่2เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ายทหารอีกแห่งหนึ่งมีคนถูกสุนัข กัดรวม6คนเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน
4: มันจะมาจากเขตรอยต่อเช่นระหว่างตำบลบ่อขยะมันจะมาหลังหนองบัวสรากับตำบลโพกลางและที่มาจากตรงนั้นก็มานั้นก็มาจากฝั่งที่มาจากหนองจะบวกก็เข้ามาอยู่ฝั่งนี้นะครับมาถึงโคราชไปถึงโพกลางฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้สังเกตว่าหมาที่ไม่ใช่สุนัขไม่ใช่สุนัขที่บ้านของเราเนี่ยพอมาปุ๊บมีให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโทรมาแจ้งเทศบาลก็ได้แจ้งที่ตรงไหนก็ได้หมดนะครับเราจะรีบออกไปดูไปเฝ้าระวังเพราะบางตัวเนี่ยมันเป็นเราไม่รู้มันมีเจ้าของไม่มีเจ้าของเป็นหมาจรจัดมาเนี่ยมันก็ต้องประสานกับบริษัทเพื่อเอาไปยิงสลบ
0: ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเคสแรกค่ะทางเทศบาลตำบลโพกลางได้เร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่แล้วกว่า 5,000 โดสเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนมีรายงานว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง8มิถุนายนมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว41คนและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง156คนจากทั่วประเทศเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ทางตอนใต้ของประเทศค่ะหลังจากยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41คนขณะที่ชาวฟิลิปปินส์บางส่วนเริ่มเข้าไปเก็บกวาดซากความเสียหายตามอาคารบ้านเรือนแล้วชาวฟิลิปปินส์ในเมืองเจเนอรัลซานโตสซิตี้บนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศเข้าเก็บกวาดซากความเสียหายตามบ้านเรือนของตัวเองหลังจากเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ซึ่งเกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลายคนพยายามเก็บสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังเหลือในบ้านออกมาให้ได้มากที่สุดขณะที่บางคนยอมรับว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้แทบสิ้นเนื้อประดาตัวสูญเสียที่อยู่อาศัยซึ่งอุตสาห์ทำงานเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างขึ้นมาจนหมดสิ้นนอกจากบ้านเรือนของประชาชนแล้วอาคารของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสรังกานีต้องเผชิญกับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาเพื่อทำการรักษาด้านนอกอาคารเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าสถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนักส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายซึ่งอาจจะติดตุกอยู่ใต้ซากปรักหักพังตามจุดต่างๆทั่วเกาะบินแนนาวอย่างต่อเนื่องซึ่งทางการคาดการณ์ว่ายังคงเหลือผู้สูญหายอีกอย่างน้อย4คนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41คนแล้วและบาดเจ็บอีกมากกว่า450คนด้านทางการฟิลิปปินส์ประเมินว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มากกว่า 70,000 คนในจำนวนนี้ประมาณ 20,000 คนไม่มีที่อยู่อาศัย

0: ดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศยังคงหลั่งไหลไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่บริษัทไฟฟ้าฟิลิปปินส์ยืนยันว่าได้ซ่อมแซมสายส่งกระแสไฟฟ้าที่เสียหายทั้งหมดแล้วส่วนกระทรวงโยธาธิการฟิลิปปินส์ระบุว่าถนนและสะพานเกือบทั้งหมดบนเกาะมินดาเนาไม่ได้รับความเสียหายทางโครงสร้างแต่อย่างใดทีมเทควันโดไทยได้รับข่าวดีค่ะเมื่อได้รับโควต้านักกีฬาให้ไปแข่งขันเอเชียนเกมเพิ่มอีก4คนติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: สหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียหรือ ATU ครับประกาศโควต้านักกีฬาที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นออกมาเรียบร้อยแล้วโดยทีมเทควันโดไทยได้รับข่าวดีเมื่อได้โควต้าในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นน้ำหนักประกอบด้วยรุ่นน้ำหนัก80กิโลกรัมชายรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมหญิงรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงและรุ่นน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมหญิงทำให้ทีมต่อสู้ทีมเทควันโดไทยนั้นได้สิทธิ์ลงชิงชัยครบทั้ง8เหรียญทองที่จัดการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าสำหรับทีมเทควันโดไทยในประเภทต่อสู้ครับจะแข่งขัน2วันคือวันที่2และ3ตุลาคมสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารร่วมกับกรมพละศึกษาแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬายุสมวยไทยสเตดแดนซ์2026ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการผสมผสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยเข้ากับดนตรีและการเต้นโดยจะเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปีหันมาใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพโดยยุสมวยไทยสเตดแดนซ์ครั้งนี้จะมีการชิงทุนการศึกษามากกว่า 500,000 บาทซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยจะใช้เส้นทางในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นปีที่5โดยพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบ Thailand Open จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 8:30 นนักเตะเยาวชนโครงการฟุตบอลยูสอะคาเดมี่สารฝันปีที่6เดินทางเข้าพบทีมข่าวกีฬาไทย PBS หลังจากที่พวกเขาผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาคนละ 20,000 บาทสำหรับโครงการนี้เป็นการคัดเลือกเยาวชนไทยรุ่นอายุระหว่าง 13-15 ปีทั้งหมด4ภาคของประเทศไทยโดยมียอดเยาวชนเข้าร่วมการคัดเลือกกว่า 2,000 คนและมีผู้ฝึกสอนระดับอดีตนักเตะทีมชาติมาพิจารณาการคัดเลือกด้วยโดย10ตัวแทนเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเด็กชายนาอีมอยูโซจากจังหวัดปัตตานีและเด็กหญิงพัทยาสอนชัยจากจังหวัดศรีสะเกษต่างก็บอกว่าหลังจากนี้จะกลับไปพัฒนาฝีเท้าของตัวเองให้ดีขึ้นและเติบโตเป็นนักเตะอาชีพเล่นลีกอาชีพของเมืองไทยและลีกอาชีพในต่างประเทศโดยฝันอันสูงสุดก็คืออยากจะเป็นนักเตะทีมชาติไทย
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ำไรชุมชนวันนี้พบกับน้องอ้อสรรสนีพลอยวิไลค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS หมายเลข 3ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการไปพร้อมๆกันได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS และก็แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ค่ะไปชมสิ่งที่น่าสนใจวันนี้กันก่อนค่ะที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเปิดร้านขายข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณขายดีจนทำแทบไม่ทันชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ตะเวนเก็บฝักคูณริมถนนตากแห้งขายสร้างรายได้เสริมวันละ5

0: อีกหนึ่งตัวอย่างของผู้สูงอายุค่ะอายุมากถึง90ปีแต่ก็ยังแข็งแรงนะคะทำเค้กโบราณขายลูกค้าแน่นร้านเลยนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมทำขายมานานกว่า50ปีแล้วค่ะอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: 11ปีนะคะ
0: ถึงแม้ว่าจะมีอายุมากถึง90ปีแล้วแต่คุณยายสันสนีทวัฒนพงศ์หรืออาม่าหนูชาวอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็ยังขยันขันแข็งนั่งแต่งหน้าเค้กโบราณขายแบบนี้ทุกวันค่ะโดยทำขายมานานกว่า51ปีแล้วอยู่ที่ตลาดบางบัวทองร้านปริชาติเบเกอรี่ค่ะอาม่าหนูบอกว่าเรียนจบป.4เมื่อก่อนเคยเปิดร้านทำผมทำมาหลายปีก็เริ่มเบื่อค่ะเลยหันมาทำร้านเบเกอรี่ลองผิดลองถูกจนสำเร็จค่ะอาม่าบอกว่ากว่าจะทำได้เนี่ยก็ทำเสียทำทิ้งไปเยอะเลยค่ะ
1: ใหม่ๆนี่ยากค่ะยากมากเลยกว่าจะได้มานะฮะทำแล้วเททำแล้วทิ้งทำเสร็จแล้วก็แจกนะคะจนกว่าได้ดีแล้วถึงจะมาทำออกมาขาย ไม่ท้อเลยค่ะไม่ท้อเลยเพราะว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้เลยค่ะมันเป็นนิสัยอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคือต้องทำแล้วต้องทำให้ได้
2: ต้องมุ่งมั่นเอาให้ได
1: ้ค่ะค่ะมุ่งมั่นไม่รู้สึกไม่ยอมแพ้ค่ะ
0: สูตรเค้กที่ทำเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะเป็นเค้กวันเกิดโบราณไม่เหมือนใครค่ะเป็นสูตรเฉพาะค่ะความยากในการทำต้องพิถีพิถันทุกอย่างทำเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเขียนตัวอักษรบนหน้าเค้กทำดอกกุหลาบเองส่วนการตีแป้งก็ต้องอาศัยอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะเนื้อเค้กที่ทำก็จะเป็นเนื้อวานิลาบัตเตอร์ค่ะราคาเค้กขายปอนด์ละ220บาทราคาย่อมเยาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบัตเตอร์เค้กแยมโรราคาชิ้นละ16บาทร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาค่ะแต่ละวันก็มีลูกค้ามาสั่งซื้อกันแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันบางวันก็ไม่พอขายค่ะกลุ่มลูกค้าก็จะมีทั้งเจ้าประจำลูกค้าทั่วไปบางคนก็ตามมาจากสื่อโซเชียลค่ะ
1: ก็ชมว่าอร่อยใช่ได้อะไรเงี้ยแล้วที่ว่าตอนระยะเนี้ยคนมาซื้อกันเยอะว่าทางเทศบาลบางบัวทองเนี่ยเขาก็ต้องการจะให้แถบเนี้ยคนรอบๆนอกเนี่ยมาเที่ยวบางบัวทองว่ามีอะไรบ้างที่อร่อยที่มีชื่อเสียงเขาก็มาสัมภาษณ์เขาต้องเลือกนะฮะเลือกร้านที่ว่าอยู่นานหลายปี
0: ส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพในแต่ละวันอาม่าบอกว่ามีเคล็ดลับในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงค่ะก็คือการทำเค้กแล้วก็อยู่หน้าร้านทุกวันการที่ลูกค้าชื่นชมว่าเค้กอร่อยก็มีกำลังใจในการทำงานค่ะเมื่อใจแข็งแรงกายก็แข็งแรงไปด้วยค่ะอาม่าบอกว่าจะทำเค้กขายไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะทำไม่ไหวซึ่งตอนนี้ก็มีลูกๆหลานมาคอยช่วยกันทำค่ะพาไปดูอดีตครูคหกรรมค่ะกลับบ้านเกิดเปิดร้านเล็กๆนะคะขายข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณอยู่หน้าบ้านค่ะซึ่งต้องบอกว่าขายดีผลิตกันแทบไม่ทันอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นการทำข้าวคลุกกะปินะคะเห็นตอนนี้แล้วรู้สึกหิวมากนะดูหมูสิคะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่เป็นข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณแบบชาววังที่ต้องพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอนค่ะมีคุณป้าวรวัฒน์สิริโยธินหรือป้าเล็กวัย65ปีชาวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเป็นคนทำค่ะแต่ละวันมียอดขายไม่ต่ำกว่า50กล่องป้าเล็กบอกว่าเรียนจบด้านคหกรรมแล้วก็เป็นอดีตคุณครูสอนคหกรรมค่ะกลับบ้านเกิดมาก็มาเปิดร้านเล็กๆอยู่หน้าบ้านนะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับศูนย์บริการสุขเทศบาลเมืองพนัสนิคม
3: ค่ะอ๋อคือใจประเด็กชอบการทำอาหารโบราณด้านนี้ซึ่งใส่หัวใจลงไปในงานแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะ
4: ซึ่งเห็นบอกเป็นสูตรชาววังเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเป็นของโบราณแท้นะคะใจชอบด้านนี้รับเล็กถนัดด้านนี้เป็นพิเศษนะคะค่ะ
4: ขายมากี่ปีแล้วคะคุณป้า
3: อันนี้เปิดร้านเพิ่งได้ประมาณ3ปีค่ะ
4: เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะ
3: ถ้าพูดไปตรง

0: าเราพูดเป็นกลางๆแล้วกันว่า 80%อย่าให้ใช้คำว่า 100% มันจะดูโอ้อวดไปก็ไม่ดีนะคะให้เป็น 80% ละกัน
1: วัตถุดิบในการทำป้าเล็กคัดสรรมาอย่างดีค่ะจากแหล่งที่ได้คุณภาพเป็นแบบเกรด A ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหอมแดงมะนาวเนื้อหมูจะใช้แบบสันคอมะม่วงจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความเปรี้ยวหวานใช้ข้าวคุณภาพจากยโสธรหรือแม้แต่กะปิก็จะเป็นกะปิเกาะช้างส่วนกุ้งแห้งก็เป็นกุ้งแห้งที่คุณภาพดีค่ะ
0: ก็เป็นสันคอที่เราใช้คุณภาพเกรด A นะคะแล้วก็วัตถุดิบเป็นถั่วฝักยาวมะม่วงมะนาวหอมแดงนี่เราก็ต้องคัดสรรเป็นของคุณภาพเกรด A ทั้งนั้นนะคะ
2: หมูนี่เห็นบอกเคี่ยวกี่ชั่วโมงคะป้า
0: ประมาณร่วมชั่วโมงนะคะ50นาทีถึงชั่วโมง
1: กะปิขายกล่องละ50บาทค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นลูกค้าเจ้าประจำบางคนก็ตามมาจากรีวิวในออนไลน์ค่ะปกติลูกค้าเขาจะซื้อใส่กล่องนะคะเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยมีที่นั่งแค่เพียงโต๊ะเดียวบางวันก็ทำขายกันแบบไม่พอขายค่ะใครที่อยากไปอุดหนุนก็ไปกันได้ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงค่ะแต่ละวันนะคะป้าเล็กเขาก็จะขายมีรายได้วันละ 2,000 บาทค่ะคุณผู้ชมนอกจากข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณก็ยังมีเมนูอื่นๆอย่างผัดกะเพราผัดซีอิ๊วให้ได้ชิมกันด้วยค่ะต่อไปพาไปดูอดีตนายพลค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะใช้ช่วงชีวิตหลังเกษียณมาทำสวนทุเรียนปลูกผลไม้สร้างรายได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสวนทวีแลนด์บ้านซำบอนหมู่6ตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพลตีทวีเนียมแสงอายุ75ปีนายพลสังกัดกองทัพภาคที่3ใช้ชีวิตหลังเกษียณราชการปลูกทุเรียนกว่า10สายพันธุ์บนพื้นที่100ไร่ค่ะมีทั้งพันธุ์หลงลับแลหมอนทองมูซานคิงนกหยิบพวงมณีก้านยาวแดงอินโดเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หลังเกษียณค่ะพลตีทวีบอกว่าความเป็นมาของการปลูกทุเรียนที่นี่เพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กฝั่งทนและก็แถวนนท์ค่ะเขาจะปลูกทุเรียนกันเยอะแต่ที่บ้านพ่อปลูกทีไรก็ตายทุกทีนะคะจึงลองมาปลูกเองเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้เริ่มปลูกต้นยางปลูกทุเรียนแล้วก็ผลไม้อื่นๆค่ะ
3: เมตรครึ่งหรือ2เมตรยังไม่อยากเจอเลยก็มีทั้งยางทั้งทุเรียนทั้งผลไม้อื่นนอกจากทุเรียนแล้วที่นี่ยังมีลิ้นจี่นพ.1นะฮะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ลำไยคริสตอลที่มีเยอะนี่อีก2อย่างเนี่ยฮะมีเยอะครับ
4: แล้วช่วงนี้เนี่ยผลผลิตทุเรียนเริ่มออกยังไงบ้างครับ
3: ก็ตอนนี้หลงลับแลเนี่ยจะเป็นพันเบาจะออกก่อนครับสักปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าหมอนทองก็จะออกตามมาครับ
5: ก็ตกแค่300
1: ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่นี่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบรับประทานทุเรียนเข้ามากินทุเรียนแบบบุฟเฟ่ค่ะแล้วก็กินผลไม้ในสวน2ชั่วโมงราคาคนละ549บาทเพื่อเป็นการระบายผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดลดปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำค่ะ
6: อันนี้เป็นมูซันคิงใช่ไหมครับอ๋อนี่มูซันคิงมูซันคิงชัยนามนะครับ
3: เปลือกมันจะหนาหมูเนี่ยนะ
4: อันนี้คือของอะไรของ
3: เชื่อเลยเชื่อเลยลองดู
7: กันลองครับ
3: กันเอาลอง
6: หมูสันคิงนะครับ
3: หมูสันคิงนี่มันจะมีน้อยนะก็ลองแบ่งกันชิมดูแบ่งชิมดู
6: อร่อยครับมาเที่ยวนะครับตำบลชัยนามของดีตำบล
1: ช่วงนี้ทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและทุเรียนพันธุ์หมอนทองก็กำลังออกผลผลิตค่ะตัดขายสร้างรายได้ให้กับพลตีทวีอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะเปิดขายแบบราคาประหยัดค่ะซึ่งถูกใจสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ต้องการมาเที่ยวสวนนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปมาชิมทุเรียนมาเลือกซื้อกันได้ที่หน้าสวนนะคะอย่างทุเรียนหลงลับแลกิโลกรัมละ120ถึง180บาททุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละ140บาทเปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนค่ะนอกจากปลูกทุเรียนแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีไม้เศรษฐกิจนะคะเพาะพันธุ์ต้นกล้าขายแล้วก็เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวค่ะพาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่อำเภอนางรองนะคะใช้เวลาว่างตะเวนเก็บฝักคูนที่อยู่ริมถนนเอาไปตากแห้งขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีวันนึงเนี่ยรายได้500ถึง 1,000 บาทเลยค่ะนี่ค่ะเห็นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าดิฉันหวาดเสียวแทนเลยค่ะชาวบ้านได้

0: รองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกำลังช่วยกันเก็บฝักคูณแก่ที่อยู่ตามริมถนนหารายได้เสริมนะคะแต่ละวันก็ได้500ถึง 1,000 บาทคนที่ปีนบนต้นฝักคูณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่เสี่ยงนะเพราะว่าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งนอกจากปีนขึ้นไปแล้วเขาก็ต้องเขย่าต้นเพื่อให้ฝักคูณล่วงลงมาค่ะนายแสงและนางมยุรีทองทาสองสามีภรรยาชาวบ้านหนองม่วงตำบลหนองสโนอำเภอนางรองบอกว่าฝักคูณแก่จะเก็บได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมของทุกปีค่ะหากขับรถผ่านแล้วเห็นที่ไหนมีฝักคูณแก่แล้วล่วงอยู่ตามพื้นเนี่ยก็จะชักชวนพี่น้องขับรถกระบะออกไปตะเวนเก็บฝักคูณตามริมถนนริมคันนาบนพื้นที่รกร้างก่อนจะนำกลับไปทุบเอาเมล็ดออกแล้วก็ตากแดดให้แห้งรวบรวมขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงในหมู่บ้านค่ะ
1: ก็แล้วแต่พวกเราหาได้ได้เยอะมันก็ได้เยอะเต็มที่เราไปหานะแต่ทุกวันนี้หายากแล้วพวกมาเข้าเก็บเยอะไง
2: เหรอ
1: พวกเรามาเก็บเก็บจนหมดแล้ว
2: คนทำอาชีพนี้เยอะไหม
1: ก็ไม่รู้ไงแต่เนี่ยบ้านหนองม่วงเนี่ยเยอะนะ
2: ครับ
1: หมู่บ้านหนองม่วงใช่
2: เอาไปทำอะไรอะครับพี
1: ่ก็เห็นเขาบอกไปทำยาแล้วเราก็ไม่รู้มันจริงหรือเท็จหรือเนาะเพราะเขาบอกทำยาจำยาเราก็ไม่รู้ไงเขาทำยาอะไรแค่นี้
2: เราส่งเป็นฝักใช่ไหมหรือว่าต้องไปแปรรูปไป
1: แปรรูปแต่รูปเอาข้างในมั้งไงข้างในแล้วไปตากเขาชวนมาก็มาเก็บช่วยเขา
2: แต่หลายคนในหมู่บ้านเขาก็ทำอาชีพนี้กัน
1: ใช่ทุกคนเลื่อนแล้วว่าได้
2: เขามีคนมารับเหรอครับพ
1: ี่ใช่มีคนมารับ
2: วันหนึ่งได้เยอะไหม
1: โอ้เยอะดิน่าจะเป็นตันแล้วมั้งเนาะ
2: ตั้งแต่ร้อยถึง1,000โลเลยเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ตั้งแต่100กิโลจนถึงตัน
1: ถึงตันเนี่ย
0: ฝักคูณที่ตากแห้งแล้วจะนำไปขายราคากิโลกรัมละ70บาทค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณ 3-4 เดือนที่เขาจะมีรายได้จากการเก็บฝักคูณนะคะก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อก็จะนำไปขายต่อเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนเกาหลีใช้ไปแปรรูปเป็นยาระบายและก็สมุนไพรธรรมชาติค่ะ
3: ไปทำยาระบายเขาบอกอย่างนั้น
2: ครับจะมีคนมารับหรือว่ายัง
3: มีคนมารับจากสุรินทร
2: ์ครับ
3: ส่งเท่าแก่ใหญ่อยู่สุรินทร
2: ์ครับแต่ว่าวันนึงคือเรากับญาติพี่น้องคือเราก็ต้องไปตะเวนเก็บใช่ไหม
3: ก็เก็บวันนึงแล้วก็ไปทุบได้หลายวันอยู
2: ่ครับ
3: พอแต่ถ้ามีเยอะก็คือมาหาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไว้ทุบ
2: ครับ
3: กำลัง
2: แพงไหมครับเขาส่งขายกันยังไงครับ
3: ตอนนี้โลละ70
2: โลละ70
3: จ้ะ
2: ออกมาเก็บครั้งนึง4-5คนนี่วันนึงได้กี่กิโลอ่ะพี่โดยประมาณ
3: ก็ถ้ามันได้เยอะก็เป็น100โลแหละ
2: เป็น100โล
3: จ้ะ
2: ทำรายได้มากสุดวันนึงกี่บาทพี
3: ่ยังไม่ได้ทำเลยแต่เขาทำก็ได้วันนึงเป็นพันนะ
2: เป็นพัน
3: จ้ะ
0: สำหรับฝักคูณหรือฝักราชพฤกษ์นอกจากจะเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยแล้วยังมีคุณค่าทางสมุนไพรค่ะโดยเฉพาะเนื้อในฝักแก่ซึ่งมีสารแอนทาควินอนค่ะช่วยเป็นยาระบายอ่อนๆแก้อาการท้องผูกขับเสมหะระบายพิษไข้และขับพยาธิค่ะจึงเป็นที่ต้องการของตลาดสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันก็ตลาดมีความต้องการสูงค่ะเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีค่ะฝักคูณแห้งก็สามารถนำไปทำประโยชน์ค่ะคุณผู้ชมทำเป็นน้ำหมักนะคะเอาไปกำจัดแมลงไล่หนอนไล่เพี้ยนะฉีดในพืชผักสวนครัวที่สำคัญก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะทางเทศบาลนครยะลานะคะผลักดันต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมผ้ามลายูค่ะยกระดับผ้าสู่ตลาดนานาชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะนี่เป็นงานชื่อว่าปากายันมลายูเป็นการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมผ้ามลายูยกระดับผ้ามลายูออกแบบให้มีดีไซน์ที่ทันสมัยจากช่างฝีมือในพื้นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการตัดเย็บและการผลิตขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของผ้าที่นี่ที่นำมาโชว์ก็จะมีผ้าบาติกลายหินอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นค่ะนายอดินันกาปาหนึ่งในผู้ออกแบบในงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นประธานกลุ่มอดินันบาติกจังหวัดยะลาเป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิตผ้าบาติกลายหินอ่อนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องค่ะก็บอกว่าทางกลุ่มได้ผลิตผ้าบาติกทั้งประเภทลายพิมพ์ลายเขียนโดยจุดเด่นของกลุ่มคือลายหินอ่อนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

0: หินอ่อนของจังหวัดยะลาในอดีตที่มีความโดดเด่นสีสันสวยงามมีทั้งสีขาวสีชมพูและสีเทาเป็นลวดลายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยก่อนจากความประทับใจในความงามของลายหินอ่อนจึงเกิดแนวคิดนำลวดลายดังกล่าวมาประยุกต์ลงบนผืนผ้าเพื่อให้สามารถนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวันและได้ทดลองผสมผสานเทคนิคการทำผ้าบาติกเข้ากับเทคนิคระบายสีน้ำจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกลายหินอ่อนได้สำเร็จ
1: ลายผ้าบาติกทั้งลายพิมพ์และก็ลายเขียนแล้วก็จะมีเอกลักษณ์มีเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ใช่ไหมครับซิกเนเจอร์ของกลุ่มก็จะเป็นไอ้ผ้าบาติกลายหินอ่อนซึ่งลายหินอ่อนก็ทางกลุ่มได้รับแรงบันดาลใจจากที่ทางที่เขาผลิตไอ้หินอ่อนของจังหวัดยะลาเมื่อในอดีต
0: ทางกลุ่มได้นำลวดลายลายหินอ่อนมาประยุกต์ตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ4ดาวค่ะนอกจากนี้กลุ่มอดินันบาติกยังได้รับโอกาสสำคัญได้รับลายผ้าพระราชทานเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีแนวคิดจะนำลวดลายพระราชทานมาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับลายหินอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังได้รับโอกาสจากโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าปาเต๊ะและผ้ามลายูของเทศบาลนครยะลาภายใต้การสนับสนุนของนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้เข้าร่วมออกแบบและเขียนลวดลายผ้าสำหรับการเดินแฟชั่น
2: คือการออกแบบในแง่ของแฟชั่นต่างๆนะครับว่ามีการออกแบบแฟชั่นในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ในชุดมลายูเองนะครับจนกระทั่งในชุดที่เป็นทันสมัยในโลกปัจจุบันนะครับที่การแต่งกายตั้งแต่ในชุดทำงานจนกระทั่งชุดเดินเล่นอะไรต่างๆที่เป็นแคชชวลต่างๆก็ออกแบบหลากหลายขึ้นมาเพราะว่าลายผ้าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลายผ้าที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกโอกาสและสิ่งที่สำคัญมันจะเป็นการเพิ่มตลาดให้กว้างกว่าในตลาดที่เป็นตลาดมลายู
0: ในเดือนหน้าเทศบาลนครยะลาจะนำผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงานเมกะฮาลาลค่ะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและธุรกิจฮาลาลระดับนานาชาติที่มีผู้ประกอบการจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบปะเจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายทางการค้าและคาดหวังว่าจะผลักดันผลิตภัณฑ์ผ้าของยะลาเข้าสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50,000 ล้านบาทค่ะพี่อดินันนะคะก็เตรียมที่จะพัฒนาผ้าลายหินอ่อนนะคะให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูงานนะคะก็ติดต่อไปที่แฟนเพจ Facebook อดินันบาติกได้ค่ะชาวบ้านบางกลอยในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะสืบสานอนุรักษ์การทอผ้าด้วยการใช้กี่เอลค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นำมาต่อยอดปักลวดลายสื่อความหมายจำหน่ายเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวติดตามกับคุณจุฑาบาทผูกโพค่ะ
3: การเดินทางครั้งนี้พามุ่งหน้าสู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีปลายทางของเราคือหมู่บ้านบางกลอยตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางจากถนนสายหลักเข้าหมู่บ้านเกือบ30กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพราะมีฝนตกลงมาบางช่วงท่ามกลางป่าเขาที่เขียวขจีค่ะ
4: วันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับกลุ่มของชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่บ้านบางกอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะแต่ว่าเนี่ยคือติดต่อพี่ๆแม่ๆเขาไม่ได้เลยนะคะก็เลยมาเจอกับกลุ่มน้องๆค่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยพาไปที่กลุ่มของชาวบ้านกันค่ะนี่ค่ะอยู่อีกไกลไหมคะน้องคิวไม่ไกลค่ะ
3: วันนี้มีไกด์เจ้าถิ่นตัวน้อยเป็นน้องๆในชุมชนบ้านบางกลอยพาเราเดินบนสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเพชรบุรีจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ใครผ่านไปมาต้องแวะชมวิวหรือเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้เป็นที่ระลึกค่ะ

0: ็นอาชีพค่ะก็ดีสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวอ่ะเขาก็จะมีรายได้อย่างการทอผ้าขายทำชิ้นงานขายพวกนี้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มทอผ้ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มล่องแพกลุ่มเดินป่าค่ะ
1: ทำให้เรามีรายได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ชีวิตการเป็นอยู่ก็ดีขึ้น
0: ก็ดีขึ้นค่ะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
2: กี่เอลเป็นเทคนิคการทอผ้าแบบโบราณชาวกะเหรี่ยงจะไม่ใช้เครื่องทอผ้าขนาดใหญ่แต่จะใช้ร่างกายของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือโดยนำสายคาดผูกไว้ที่เอวเพื่อดึงสายเส้นยืนให้ตึงและทอออกมาเป็นผืนผ้าสอดแทรกด้วยลวดลายค่ะ
0: ก็ยากนะถ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือต้องหาเส้นได้มาถ้าอย่างทำฝ้ายสมัยโบราณเนี่ยอย่างพี่เนี่ยทำไม่เป็นก็ซื้อได้จากข้างล่างมาทอแต่ถ้าคนทำเป็นก็ยากหลายขั้นตอนครับต้องไปตั้งแต่ปลุกฝ้ายแล้วก็ทำเส้นฝ้ายมาย้อมสีแล้วก็มาขึ้นกี่กว่าจะทอก็น่าจะหลายวันอยู่กว่าจะได้ทอเป็นเสื้อหรือย่ามตัวหนึ่ง
1: แต่อย่างที่เราทอแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเรารับเส้นได้มาแล้วเนี่ยค่ะคืออันนี้ใช้เวลาทอประมาณสักกี่วันถึงจะเสร็จอะคะ
0: ถ้าอย่างเสื้อเนี่ยอาทิตย์นึงถ้าย่ามเนี่ยอย่างมากถ้าทอทั้งวันเนี่ยเป็นวันๆเนี่ยประมาณ4วันอย่างน้อยย่ามตัวได้ย่ามใบนึงตอนนี้มีแค่เสื้อกับย่ามค่ะที่แปรรูปเองทอเองเย็บเองแล้วก็มีปักลายค่ะ
2: ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอจะทอผ้าเพื่อใช้เองในชีวิตประจำวันแต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็ต้องปรับตัวการทอผ้ากี่เอวจึงถูกยกระดับสู่การเป็นของที่ระลึกส่งคุณค่ามีการประยุกต์ปักลวดลายใหม่ๆที่ซ่อนความหมายและเรื่องราวของชาวกะเหรี่ยงเพื่อส่งต่อความตั้งใจนี้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะ
0: มีหลายลายค่ะก็จะยกตัวอย่างให้เป็นลายนี้นะคะเป็นลายที่เข้าแถวตามกันเป็นลายเฉียงไปทางเดียวกันความหมายก็คือจะแบบคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเป็นกลุ่มอ่ะต้องสามัคคีกันก็จะเดินไปในทางเดียวกันค่ะอย่างไรนี้ค่ะจุดเด่นของผ้าลายจกของเราก็คือด้านหน้ามีลายแต่ด้านหลังจะไม่โผล่แบบนี้ค่ะไม่เหมือนพื้นที่อื่นเราไปประกวดได้ที่หนึ่งของผ้าลายชนเผ่ามาด้วยค่ะ
3: ถนัดด้านงานทอผ้านะคะก็เลยมานั่งร้อยลูกปัดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะที่ร้อยอยู่นี้นะคะเป็นสร้อยคอค่ะส่วนที่พี่ๆเขาทำกันอยู่นี้นะคะอันนี้เรียกกันว่ายายแมงมุมค่ะสำหรับนำไปประดับตกแต่งสถานที่ค่ะหากนักท่องเที่ยวมีเวลานะคะก็สามารถมาทำกิจกรรมแบบนี้ได้ค่ะเราสามารถนำของเนี่ยแหละค่ะกลับไปเป็นของที่ระลึกนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมาที่หมู่บ้านบางกอยแห่งนี้ค่ะ
2: จุดนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่รวมตัวทำกิจกรรมทอผ้าร้อยลูกปัดและทำโมบายยายแมงมุมเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่รวบรวมผ้าทอและสินค้างานฝีมือของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อค่ะ
3: ส่วนบริเวณนี้นะคะก็เป็นงานฝีมือจากชาวบ้านในชุมชนค่ะก็มีทั้งพวงกุญแจค่ะพี
0: ่
3: นี่คือเขาทำยังไงคะมีการรับผ้าหรือว่านำเศษผ้าจากของเราไปทำยังไงบ้างคะพี
0: ่เอาเศษผ้าของเรามาทำเองค่ะก็เป็นมีลายลายอันนี้ก็เป็นลายปักแล้วก็เป็นเศษผ้าทอจากของเราเองค่ะ
1: ค่ะเป็นการต่อยอดอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
3: สินค้ามีอะไรบ้างคะตรงนี้ค่ะเยอะแยะมากมาย
0: ก็มีพวงกุญแจแล้วก็มีสร้อยข้อมือสร
3: ้
0: อยคอค่ะ
3: สร้อยคอก็ร้อยมาจากเป็นลูกปัดนะคะ
0: ค่ะ
3: อันนี้เป็น
0: อันนี้เป็นงานจัดสาร
3: พัดสารเป็นพัดนะคะนี่ค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องมีพัดนะคะ
0: บนก็มีพวงกุญแจลูกปัดแล้วก็มีลูกไม้ป่าค่ะไม้มงคลก็มีลูกพระเจ้าข้าพระองค์แล้วก็ลูกมะค่าจากที่เราจะซื้อลูกปัดมาอย่างเดียวเราก็หาลูกไม้ป่ามาทำเพิ่มด้วยค่ะมาพัฒนาเพราะมันหล่นทุกปีอย่างลูกมะค่าเนี่ยหล่นเยอะมากเอามาเพิ่มมูลค่า
2: สินค้าของฝากงานฝีมือของชาวกะเหรี่ยงมีราคาขายตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยบาทส่วน

0: ื้อและหญ้ามีราคาขายตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาทขึ้นอยู่กับลวดลายและงานปักค่ะ
1: นี่ค่ะเจอเสื้อที่ถูกใจแล้วนะคะเราจะซื้อเสื้อตัวนี้กันค่ะที่เราเห็นเสื้อทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นงานฝีมือของสมาชิกกลุ่มในพื้นที่แห่งนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีป้ายชื่อติดมาด้วยนะคะว่าของใครใครเป็นคนผลิตเอาไว้อะค่ะเรามาลองใส่เสื้อกันค่ะถูกใจตัวนี้เพราะว่าเป็นงานฝีมือค่ะงานปักด้วยค่ะจะใส่ได้ไหมล่ะลุ้นก่อนนี่ใส่ได้อยู่นะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้ไปร่วมกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ในวันพรุ่งนี้กันค่ะ
0: หลังเปิดหมู่บ้านบางกลอยรับนักท่องเที่ยวไม่ได้เปลี่ยนไปแค่เรื่องเศรษฐกิจแต่ยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้และการเติบโตของเด็กๆในชุมชนได้มีโอกาสพูดคุยและเปลี่ยนวัฒนธรรมจากผู้มาเยือนซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยทลายกำแพงความอายแต่ยังช่วยจุดประกายความกล้าแสดงออกสร้างรอยยิ้มและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะ
2: นอกจากผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วที่นี่เขาก็ยังมีของดีนะคะมีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปร่วมกิจกรรมกันซึ่งพรุ่งนี้น้องจุฑามาศผุกโพก็จะพาไปชมค่ะปิดท้ายกันด้วยสีสันแข่งขันจับปลาไหลนะคะที่งานเกษตรแฟร์ชากังลาวค่ะจังหวัดกำแพงเพชรเด็กๆมาแข่งจับปลาไหลแข่งขันกันมีเวลา2นาทีนะคะถ้าใครจับปลาไหลได้มากสุดก็รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทย PBS ค่ะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: งั้นเราจะลองเปิดตลาดเสาร์อาทิตย์ตามที่ซูเสนอนะเจี๊ยบ
1: สู้ก็ตั้งแต่ทำตลาดนัดมาของก็ขายดีขึ้นเยอะเลยนะครับ
2: ชาวบ้านแห่มาประท้วงกันบานเลยจ้ะ
3: ไอ้ตามมาเดี๋ยวนี้เลยนะตาชดไอ้ตามมา
1: เยอะใจเย็นใจเย็น
4: อยากจะมาคุยเรื่องการปิดตลาดค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เรื่องเดียวอ่ะ
2: เราไม่ชนะ
5: ฉันจะไม่ถือสาอะไรเลยถ้าแกยกมือไหว้ขอโทษฉัน
4: หนูไม่ยอมหรอกนะให้ตาไปไหว้คนขี้โกงแบบเนี้ยงั้นฉันกลับกรุงเทพ
6: เจี๊ยบ
7: นายกลับหนึ่งนะนาย
8: กลับก่อนเลยออยเดี๋ยวฉันเก็บของก่อน
7: ทำนาย

มายังไม่นอนอีกแกไม่ต้องมางอแงกับฉันเลยนะเจ้าหลงจากนี้ไปกว่าจะถึงกรุงเทพนะแกได้เป็นสเต็กกวางก่อนแน่ๆนี่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะแกเองก็ต้องรู้จักตัดใจนะเจ้าหลง

0: ตามงานเหรอ
1: เปล่าอ่ะมีบิวตี้บล็อกเกอร์ชวนไปทำคลิปคู่กับเขาอ่ะ
0: โหเจนนี่บิวตี้บล็อกเกอร์สาวจะคืนวงการเหรอจ๊ะ
1: ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำดีหรือเปล่าแต่ว่าเขาทักมาหลายรอบแล้วอ่ะ
0: ก็โทรคุยดูสิ
1: เดี๋ยวถึงบ้านค่อยคุยก็ได
0: ้แต่ตอนเนี้ยเราติดแยกนี้มาครึ่งชั่วโมงได้แล้วไหมอ่ะฉันขอโทษนะพี่เจนนี่ฉันไม่น่าขับมาทางนี้เลยอ่ะ
1: น้อยไม่เกี่ยวหรอกกรุงเทพก็ติดทุกวันติดทุกทางอ่ะแต่ขอบคุณนะที่แวะไปรับ
0: แล้วพี่จะซื้อรถไหมอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะจะซื้อให้มันมาติดเพิ่มอีกทำไม
0: เอาแต่มันก็สะดวกดีนะเผื่อพี่อยากจะขับรถไปเยี่ยมใครที่ควันหลงจะได้ขับกลับไปง่ายๆไงจะได้ไม่ต้องนั่งรถทัวร์ต่อสองแถวให้มันเสียเวลา
1: ไม่อยากเป็นหนี้แล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะกลับไปทำไมด้วย
0: ไฟเขียวเนี่ยเปิดถึง3วิไหมเนี่ยเปิดแบบนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้ค่ะ
1: จะได้กินข้าวไหมเราวันนี้นานไปไหมเนี่ย
0: นานมากวันจุงนี้มา3วันแล้ว
1: หิวข้าวฝนก็ตกด้วยยิ่งติดเข้าไปอีก

0: ได้รับความสนใจและมีคุณค่าแต่สัตว์จำนวนมากที่ใกล้สูญพันธุ์คงไม่ได้ภูมิใจกับการเป็นสัตว์หายากไม่มีคุณค่าแบบไหนในโลกที่เกิดจากการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของตัวเองลิงอูรังอูตังก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ปิดทำไมลูกพ่อดูอยู
2: ่ดูอยู่อะไรแล้วพ่อทีวีดูพ่ออยู่เนี่ย
3: นั่นสิทำไมพ่อไม่ขึ้นไปนอนข้างบนดีๆล่ะ
1: นอนตรงนี้ดีแล้วลูกลูกกลับมาเนี่ยพ่อจะได้เจอลูกไงโอ้โหลูกสาวพ่อทำงานเก่งจนไม่มีเวลาที่จะได้เจอหน้าเจอตากันเลย
2: งั้นเราหาเวลาว่างๆไปเที่ยวด้วยกันไหมคะแบบแฟมิลี่ทริปอ่ะ
1: ดีเลยลูกไปพักผ่อนกันไปเที่ยวกัน
3: โอ้อยากไปเที่ยวนะแต่ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยค่ะพ่อแล้วเนี่ยบริษัทเขามีโครงการจะทำ CSR กับหลายชุมชนเลยเอาไว้วันหยุดยาวปลายปีได้ไหมอ่ะนะ
1: โอ้โหลูกพ่อทำงานหนักเหลือเกินเนี่ยบริษัทก็ใช้ลูกสักคุ้มเลยนะ
3: ก็ดีนะคะเจนนี่ตั้งใจอยากจะทำงานให้เต็มที่จะได้คุ้มเงินเดือนที่เขาให้มาแล้วอีกอย่างจะได้ไม่ฟุ้งซ่านด้วยค่ะพ่องั้นขึ้นไปทำงานต่อแล้วนะพรุ่งนี้มีประชุมใหญ่ด้วยอ่ะยังทำไม่เสร็จเลยด้วย
4: รีบไปเคลียร์
3: กันไหนค่ะ
1: จ้าจ้ากูไหนที่พ่อคิดผิดไหมเนี่ยที่พ่อพาเจนนี่กลับบ้าน
2: ผิดหรือไม่ผิดแต่พี่เจนนี่เขาก็เลือกเองนะคะว่าจะกลับมา

0: ย
1: ผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์หลงไหลค่ะสเปรย์กันยุงโอ้โหที่หมู่บ้านควันหลงของเรานะคะยุงเยอะมากแบบโอ้โหปันๆนะคะต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ไข้มาลาเรียแล้วก็ไข้เลือดออกนะคะซึ่งมียุงเป็นตัวพาหะทุกคนจะต้องฉีดสเปรย์กันยุงไว้นะคะอย่าลืมนะคะสเปรย์กันยุงควันหลงแบรนด์หลงไหลค
0: ่
1: ะ
0: เก่งจังปันๆไม่ต้องมีเจนนี่ทุกคนก็ทำกันได้ดีเลยนะ

0: สวัสดีค่ะจากการประชุมวันนี้นะคะที่ได้ให้โจทย์มาว่าบริษัทของเราเนี่ยสนใจกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะค่ะวันนี้ดิฉันนะคะก็มี3กิจกรรมมานำเสนอค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็คือการเก็บขยะตามชายหาดค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะเน้นบุคลากรในองค์กรนะคะให้มีความร่วมมือกันความสามัคคีกันนะคะซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยดีมากๆเลยค่ะ
1: ผมชอบกิจกรรมนี้นะ
2: ไอเดียนี้ดีค่ะ
3: ผมชอบครับ
1: ขอให้มีป้ายองค์กรกับโลโก้ใหญ่ๆจะดีมากเลย
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะงั้นกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมที่สองเนี่ยเราจะเน้นกิจกรรมในบริษัทโดยเฉพาะค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการลดขยะค่ะซึ่งเราเนี่ยจะเริ่มลดขยะ 20% ก่อนนะคะในปีแรกแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆในปีถัดๆไปค่ะ
1: โครงการนี้มันเฉพาะในบริษัทนี่ไม่ทำให้เกิดชื่อเสียงไปข้างนอกได้ผมว่าเก็บขยะอะไรนั่นน่าจะดีกว่านะ
2: เห็นด้วยค่ะ
3: ผมก็เห็นด้วยนะครับ
0: งั้นมาดูโครงการสุดท้ายกันค่ะโครงการที่3นะคะจะเป็นโครงการเพื่อชุมชนค่ะเราจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนก่อนในปีแรกค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในปีต่อๆไปค่ะ
1: คุณจอมลลีขอเรียกว่าน้องเจนนี่แล้วกันนะคืออย่างนี้นะพี่ขอขอบคุณมากขอข้อไปที่โครงการเก็บขยะชายหาดก่อนไอ้โครงการที่3เนี่ยบอกตามตรงเลยว่ามันดีมากๆพี่อยากจะสนับสนุนนะแต่ในระยะแรกเนี่ยพี่ว่าเราต้องการชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของบริษัทเราเป็นการเร่งด่วนพี่คิดว่าเราโฟกัสไปที่โครงการเก็บขยะชายหาดก่อนน่าจะดีกว่านะ
2: เห็นด้วยค่ะ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็โอเคงั้นเราก็ปิดการประชุมแค่นี้พี่มีประชุมต่อกับผู้ถือหุ้นขอตัวก่อนนะฝากด้วยล่ะ
2: ได้ค่ะ
1: ฝากด้วยนะเจนนี่ดีมากพี่ชอบมากเลยดีมากมาก
0: ค่ะดีดีหมดเลย

0: ว่าไง
1: ไอ้เจี๊ยบไอ้เท่าเข้าโรงพยาบาลนะ
0: ฮะตาโชติเป็นอะไรอ่ะ
1: ไอ้เท่าหกล้มในสวนเนี่ยเธอจะมาเยี่ยมได้เมื่อไหร
0: ่นี่เดี๋ยวฉันโอนเงินไปให้นะนายช่วยจ้างพยาบาล

0: าลดูแลตาเป็นพิเศษได้ไหม
1: พยาบาลพิเศษที่ไหนเนี่ยก็ไม่เหมือนหลานจริงๆดูแลหรอกนะ
0: แค่นี้ก่อนนะฉันต้องทำงานอะเลือกที่จะอยู่ที่นั่นตาต้องดูแลตัวเองฮัลโหลค่ะยังสนใจให้เจนนี่ไปร่วมรายการอยู่ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาใจเย็นๆไอ้เท่าใจร้อนมันวัยรุ่นไปได
3: ้โอ้ช้าๆเดี๋ยวล้มนะไอ้เท่า
4: เออบ่ต้องประคองหรอกข้าเดินเองได
3: ้เอาเดินเองได้งั้นเอาถุงยาไปถือเองด้วยไอ้เท่า
4: ผมมีน้ำใจเนาะ
2: นี่ไม่มีหลานมาคอยดูแล้วเนี่ยก็อย่าปากดีนะไอ้เท่าเลยซึมกันไปหมดเลยหาแองหลู่สู่แต้นะเจนนี่เจี๊ยบคุณเจนนี่คุณจอมนารีเรียกให้ตายมันก็ไม่กลับมาหรอกเหลือแต่พวกเรากันเองเนี่ยแหละเราต้องดูแลกันและกันอย่างนี้แหละเจียมไปสบายแล้วจะกลับมาทำไม
5: ตรงไหนเนี่ย
0: ตายแล้วบอกให้เก็บดีๆก็ไม่เก็บดีๆปันปันจะส่ง
6: ยังไม่กลับอีกหรอปันปัน
0: พอดีมีลูกค้าอยากได้ผ้าทอลายแตงโมผืนใหญ่ๆอ่ะจ้ะนะแต่ว่าปันหาไม่เจอปันไม่รู้เก็บไว้ไหนอ่ะ
6: เดี๋ยวช่วยหาเดี๋ยวช่วยหา
0: โอเคจ้ะ
6: เนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะว่าผ้าทอที่พวกเราทำกันเนี่ยมันจะกลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากมายขนาดนี้เนี่ย
0: แหมเครดิตนี้นะคะก็ต้องยกให้กับมันก็ต้องยกให้กับเจ้าเจียมันแหละนะ
6: พูดถึงก็คิดถึงเหมือนกันเนาะยังไม่กลับอีกเหรอหน้า
0: เฮ้ยนักกันตายหยุดก่อนอย่าเพิ่งเดินผ่านมานะหนูยังไม่อยากให้เห็นอ่ะ

0: อุ้ยใครเล่นอะไรเนี่ยฮะเอ้าน
1: ี่ค่ะนากันตาหนูทอเองกับมือให้นาเลยนะฝีมือพอได้แม่ไหมคะ
0: เนี่ยถ้าอยู่ทอต่ออีกหน่อยนะป่านี้ฝีมือเท่าแม่แล้วนะเนี่ย
2: ป่านี้เจ้าเจี๊ยมคงไปเป็นสาวชาวกรุงเต็มตัวแล้วล่ะนะ
3: และในวันนี้คุยกับพี่เจนนี่บิวตี้บล็อกเกอร์ไปทางชั่วโมงแล้วสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปกันแล้วอย่าลืมติดตามผลงานพี่เจนนี่ได้ตาม Instagram YouTube Facebook ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องลาแล้วนะคะขอขอบคุณพี่เจนนี่มากเลยที่มาให้เกียรติมิวในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนนะที่ให้เกียรติมิวในวันนี้ที่มาดูรายการของมิวนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอ้ยลืมขายของพี่หนูลืมขายของขายใหม่ได้ไหมเข้าใหม่ได้ไหม
4: ได้ที
3: ่เข้าไปโอ้โทษทีจ้ะโทษทีค่ะ
4: พร้อม5 4 3 2
3: และในวันนี้นะคะพี่เจนนี่มาทั้งทีไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนเพราะจะมารีวิวครีมเหล่านี้ค่ะครีมตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เจนนี
5: ่อ๋อก็ยังไม่เคยได้ลองใช้เลยอะค่ะ

0: แต่มันน่าใช้มากเลยใช่ไหมคะพี่เจนนี
1: ่ทำจากสมุนไพรแล้วก็ธรรมชาติ 100% ก็น่าสนใจค่ะ
0: โหพี่เจนนี่บิวตี้บล็อกเกอร์ของเรารีวิวสักขนาดนี้แล้วพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะต้องลองค่ะ วันนี้ก็ต้องลากันไปจริงๆแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เจนนี่มากๆเลยนะที่ให้เก็บมิวมิวในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาดูรายการของมิวมิวในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: อ๋อเจนนี่กลับดึกจัง
1: โอ้บูบูบูพูดอะไรเนี่ย
0: เฮ้ยแค่นั้นเขาล่ะมายับหมดแล้วเนี่ย
1: ว่าไงนะ
0: กลับดึกจังวันไหนมา
1: อ๋อมีถ่ายงานนะดิแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยทำไมไม่นอน
0: ทิ้งเครื่องสำอางพวกนี้อยู่เนี่ย
1: ใช้หมดแล้วหรองั้นดีเลยพี่กำลังจะสั่งเครื่องสำอางใหม่จะสั่งของควันหลงเอาแม่เดี๋ยวสั่งเผื่อ
0: แหมวิญญาณพรีเซนเตอร์ควันหลงยังอยู่หรอจ๊ะแต่เลมี่กลัวเครื่องสำอางสมุนไพรอ่ะ
1: ทำไมอ่ะของควันหลงดีนะ
0: แต่ดูรีวิวพรุ่งนี้ดิเขาส่งมาให้เนี่ยไม่กล้าใช้เลยอ่ะ
1: โหยหนักเลยอ่ะ

0: นี้เลยที่รายการให้พี่รีวิวอ่ะ
1: ฮะได้แอบใช้ไปบ้างปะเนี่ย
0: ยังอันนี้ลองไปยังเนี่ย
1: ใครจะไปกล้าลองอ่ะดูรีวิวขนาดเนี้ย

0: ี่ตู้คะเดี๋ยวลบก้น
1: ว่าไงจะนี
0: ่พี่ตู้ครีมตัวเนี้ยคนแพ้เยอะมากเลยนะคะพี่ยังจะเอามาออกรีวิวอีกเหรอ
1: คนไม่แพ้มันก็มีนะ
0: แต่มันยังไม่ผ่านอย.ด้วยซ้ำเลย
1: เดี๋ยวมันก็ผ่านอีกไม่กี่วันมันก็ผ่านแล้วนะเจนนี่เราไม่ได้มีหน้าที่มากังวลเรื่องนี้เรามีหน้าที่ขายก็ขายไปเถอะนะนะ
0: โอ้พี่แต่ว่ามันอันตรายมากเลย
1: ช่วยพี่หน่อยนะนะพี่ยุ่งมากเลยเนี่ยเจนนี่ดูสิงานก็เต็มโต๊ะแล้วพี่ต้องตอบแชทลูกค้าด้วยอ่ะนะฝากด้วยนะเจนนี่นะพี่ไปตอบลูกค้าก่อนนะนะฝากหน่อยนะ

0: ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มมาคุกผิวตกเช้าตกเย็นเลยเด้งดึกดื่นไม่ท้อตรงนี้เป็นนะคะค่ะก่อน
1: กรุงเทพเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกรถติดเนี่ย
2: ปกติก็ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยนะกับสิ่งเนี้ยคือชินมากแต่พอไปใช้ชีวิตที่อื่นนะพี่ก็รู้สึกว่าทำไมเราจะต้องเสียเวลากับอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: พูดแบบนี้คนกรุงเทพร้องไห้แล้วนะคะ
2: คนตรงเนี้ยมีเรื่องให้ร้องไห้มากกว่าค่ะ
1: เอ้าทำไมอ่ะกันเข้าอีกแล้วหรอ
2: ก็ครีมที่เลมี่โยนทิ้งอะค่ะมีรายการจะมาให้พี่รีวิว
1: เอาแล้วพี่ก็จะรีวิวเหรออ
2: ุ้ยพี่ก็ไม่รับดิต่อให้พี่จะอยากได้เงินนะแต่พี่จะไม่รับสินค้าที่พี่ไม่เคยลองเด็ดขาด
1: อุดมการณ์น่านับถือจริงๆเลยค่ะแล้วที่พี่จะไปออกรายการเนี่ยพี่อยากคืนวงการเหรอ
2: ตอนโชดเข้าโรงพยาบาลอะก็เลยอยากหาค่าขนมเพิ่มนิดหน่อย
1: แหมตัวเองก็เงินเดือนไม่ใช่น้อยนะมันจะงกอีก
2: เคยเป็นหนี้แล้วมันหลอนนะต่อให้ตอนนี้เนี่ยจะได้เงินมากกว่าเงินเดือนที่เคยได้อะแต่ก็ไม่เคยรู้สึกมั่นคงสักที
1: ก็พวกเรามีพ่อที่ทำอะไรก็เจ๊งนี่จะเริ่มกิจการทีก็ใช้เงินฟู่ฟ้าพอปิดกิจการทีก็ไงกินข้าวละมื้อคงจะรู้สึกมั่นคงหรอก
2: ก็เพราะเป็นอย่างนั้นไงก็เลยมีลูกสาว2คนที่หาเงินเก่งๆใช่มั้ย
3: ข่าวลมฟ้าอากาศวันนี้ช่วงนี้มีพายุดีเปรสชันเข้าก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากทำให้หมู่บ้านคนหลงและหมู่บ้านคนกรุงเกิดน้ำท่วมฉับพลันจะเดินทางไปหมู่บ้านควันหลงและหมู่บ้านควันครูขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเดินทางอย่างระมัดระวังนะครับ

0: ลุงคะลุงหนูขอเหมารถไปหมู่บ้านควันหลงหน่อยได้ไหม
1: ที่นั่นน้ำท่วมหนักนะหนูอีกอย่างลุงก็อยากจะไปให้หรอกแต่รถลุงอะต้านน้ำไม่ไหวหรอก
0: มันหนักมากเลยใช่ไหมลุงคือหนูไม่รู้จะไปยังไงเลยแล้วติดต่อใครก็ไม่ได้เลยค่ะ
1: ชาวบ้านก็คงขนของหนีน้ำอยู่อีกอย่างที่นั่นน่ะมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรอก
0: เอางี้นะลุงงั้นหนูให้ลุง2เท่าเลยลุงช่วยไปส่งหนูหน่อยได้ไหม
1: ลุงก็อยากจะไปให้อะแต่รถลุงอะดิ
0: งั้นลุงไปส่งไกลแค่ไหนก็ได้ถ้าลุงไม่ไหวลุงบอกเลยเดี๋ยวหนูลงได้ไหมลุงนะไปส่งหนูหน่อยนะนะลุง
1: ไป
2: เจี๊ยบ

0: ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงไม่เป็นไรแล้วนะคนปลอดภัยดี
1: ทำไมต้องทำให้เป็นห่วงด้วยอ่ะ

0: เรานายรู้ได้ยังไงว่าฉันจะมา
1: เรมี่โทรบอกฉันอะ
0: รับสายเรมี่ได้แต่ไม่รับสายฉันเนี่ยนะ
1: ตอนนั้นฉันยุ่งมากเลยอะต้องติดต่อทางจังหวัดไหนต้องขนของย้ายคนออกอีกฉันขอโทษนะที่ไม่ได้รับสายเธออ
0: ย่างน้อยนายน่าจะโทรกลับอ่ะ

0: เจี๊ยบขอบใจนะที่เธอกลับมา
1: ย ังไงฉันก็ต้องกลับมาแล้วนี่เราต้องทำยังไงกันต่อเราจะเข้าหมู่บ้านยังไงอะ
0: เราจะไม่กลับไปที่หมู่บ้าน
1: แล้วเราจะไปไหนอะ

0: แต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: เพิ่งถึงเลยเราทุกคนเป็นไงกันบ้างเนี่ย
0: ฮาโอเคฮาโอเคพอดีไปช่วยพี่ทิวกับพี่ทิพย์เขาพาชาวบ้านออกนอกพื้นที่กันมาก็เลยไม่ค่อยได้นอนอ่ะ
2: เจ๊บ
3: จ้า
2: เป็นยังไงบ้างหายไปตั้งนาน
3: ผอมลงวะเนี่ยนั่งรถมาเหนื่อยไหม
1: โอ๊ยไม่เหนื่อยเลย
3: คิดถึงมากเลยอ่ะ
1: คิดถึงทุกคนเหมือนกันจ้ะมีอะไรให้ช่วยบอกฉันเลยนะ
4: งั้นเดี๋ยวปันพาเจี๊ยบไปช่วยนักตาทางหนูก็ได้จ้ะ
0: ได้จ้ะพี่ทิว
1: นี่หน่วยงานช่วยเหลือส่วนกลางเข้าไปถึงหรอ
0: มันท่วมหลายที่อ่ะเจี๊ยบแล้วเขาก็เลยต้องกระจายความช่วยเหลือกันไปตอนนี้ทำอะไรได้ก็ต้องทำกันไปก่อน
1: ดีแล้วแหละงั้นเห็นตาโชติปะฉันยังหาตาโชติไม่เจอเลยอ่ะ
5: ที่อื่นนี่เขาท่วมกันหมดเลยนะไอ้เท่าทำไมที่ไอ้เท่าโชติไม่ท่วมเหมือนคนอื่นเขาบ้างเนี่ย
6: อ้าวไอ้นี่ถ้าที่หาน้ำท่วมแล้วซูจะมายืนลอยหน้าลอยตาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะ
5: รู้อย่างนี้นะฮะทำโคกหนองนาอย่างซูบ้างก็ดีอ่ะดูสิทั้งเรือนทั้งไร่ทั้งสวนเนี่ยไม่มีน้ำเลยสักหยดอย่างเงี้ย
6: เอาหน้าเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วค่อยคิดค่อยทำกันว่าจะทำอะไรต่อว่าแต่ว่าตอนนี้ซูเอาไปช่วยหาในสวนก่อนดีกว่า
5: เฮ็ดทางเลยอ
6: ่
5: ะ
6: อ้าวก็ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมไงไอ้นี่อ้าวจะไปไหมเนี่ย
5: ไปสิไป
6: มาดิ
7: พร้อมนะครับน้องเจนนี
1: ่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเจนนี่อยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชั่วคราวนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะคะอย่างที่นี่ก็เหมือนกันค่ะที่หมู่บ้านควันหลงซึ่งเจนนี่เนี่ยก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่ช่วงหนึ่งค่ะที่นี่นะคะก็จะมีทั้งโรงทอผ้านาข้าวไร่ข้าวโพดแล้วก็ฟาร์มกวางค่ะอุ้ยพี่อาทิตย
8: ์ครับ
1: แล้วเจ้าหลงเป็นยังไงบ้างอ่ะ
8: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเจ้าหลงกับกวางตัวอื่นปลอดภัยดีครับโชคดีครับที่ฟาร์มเราอยู่ที่สูงก็เลยไม่โดนน้ำท่วมแต่ถ้านานกว่านี้อาจจะมีเรื่องปัญหาอาหารตามมาครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่หาทางออกไว้แล
1: ้
8: ว
1: โอเคค่ะฟังเราก็สบายใจขึ้นนะคะตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเนี่ยน่าจะเป็นชาวบ้านนะคะเพราะว่าเรายังต้องการทั้งน้ำใช่ไหมคะแล้วก็อาหารแล้วก็เครื่องนอนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวเลยค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะยังไงก็เดี๋ยวเจนนี่ก็จะคอยอัปเดตให้ทุกคนได้รู้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนคอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมู่บ้านควันหลงนะคะโอเคค่ะมันน่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างเนาะ
0: โอ้ยช่วยได้มากเลยเจี๊ยบขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยกระจายข่าวอ่ะอีกเดี๋ยวความช่วยเหลือคงเข้ามามากขึ้นแล้วแหละ
8: งั้นพี่ว่าระหว่างรอความช่วยเหลือเรามาช่วยกันเองก่อนเนาะ
0: อืม
1: ดีค่ะ
0: ได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะ
4: มาแล้วจ้ะ
9: นาย
1: ตา
9: ไอ้เจี๊ยบ
1: โอ้ย
9: โอ้โหเบาเดี๋ยวตาก็ล้มพอด
1: ีตาเป็นอะไรมั้งปะเนี่ยเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแล้วทำไมยกของเนี่ยเพิ่งเข้าโรงพยาบาล
9: แข็งแรงแล้วไม่ต้องห่วง

0: นิดเดียว
1: ช้าๆสิ
2: ไม่ต้องไว้มากสั่งให้น้าไปกัน
0: ได้ได้ได้เอ้าแต่เท่าชอดขนอะไรมาเยอะแยะ
1: ผักที่สวนเนี่ยเก็บเอามาช่วยเขานี่เดี๋ยวทำอะไรกินกัน
0: เออดีดีดีอ่ะมามาช่วยกันยกหน่อยจ้ะ
3: ยกไปเลยจ้ะนี่นะเดี๋ยวทำกับข้าวให้หมดเลย
1: มาดีดีดีดีดี
0: เข้ามาเข้ามา
1: ค่อยค่อยค่อยค่อย
4: ทำไมบ้านผู้ใหญ่โชดถึงไม่น้ำท่วมอย่างบ้านฉันละจ๊ะหรือว่าบ้านควันหลงมันสูงกว่าบ้านควันคลุ้งจ๊ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเฮือนไอ้เท่าโชดเนี่ยเขาปรับที่ให้เป็นแบบโคกหนองนาน้ำเลยไม่ท่วมไง
4: ใหญ่คมกิจก็ปรับพื้นดินให้เป็นแบบโคกหนองนาเหมือนกันนะจ๊ะอย่างนั้นบ้านผู้ใหญ่คมกิจน้ำก็ไม่ท่วมเดี๋ยวผู้ใหญ่คมกิจก็คงจะเอาของมาแบ่งให้พวกเรา
1: เอาละระหว่างที่รอผู้ใหญ่คมกิจเนี่ยนะเดี๋ยวก็มาแบ่งๆกันกินไปก่อนไม่ได้หวงอะไรนะช่วยๆกัน
4: จ้าแต่ว่าของมันก็ไม่ค่อยจะเยอะเดี๋ยว
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พอกินแน่ๆไม่ต้องห่วงเอาพวกเรารีบๆทำกันหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: เวลาอย่างนี้มันจะมาควันหลงควันคลุ้งอะไรกันอีกแล้ว
1: ได้แล้วดีนะเดี๋ยวเนี่ยจะต้องมากันอีกเยอะเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะพอหรือวะแต่ข้างในนู่นยังพอมีที่นะ
5: เด็ดหญ้ามาผสมไหมให้เอ็งกินนะสิไอ้ยอด
1: จะบ้าเหรอ
5: ตะกี้เจอไก่ชนอยู่ในสุ่มตัวเจ้าของเขาไม่รู้เอาซะหน่อยไหมล่ะ
6: จริงเปล่า
1: ป้าพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่น
5: เดี๋ยวฉันไปช่วยในครัวดีกว่า

0: าแฟครับผู้ใหญ
1: ่มึงจะเศร้าทำไมน้ำมันท่วมได้มันก็ลดได้ก็อย่างเขาว่าแหละคนเรามีที่ความคิดถ้าคิดบวกมันก็ดีถ้าคิดลบมันก็แย่อย่างตอนเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องคิดซะว่าบ้านเราอ่ะอยู่ติดทะเลสาบทำอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆจิบกาแฟดูฟ้าดูน้ำพักผ่อน
2: น้ำท่วมบ้านผมมิดหลังคาจะให้ผมคิดบวกยังไงล่ะครับผมเป็นเลือกกับชาติมาเกิดเหรอครับ
1: ก็หาบอกตลอดเลยว่าให้ทำโคกหนองนาสู้ก็ไม่เชื่อหานี่ดื้อไปเข้าเรื่อง
2: ก็ผมไม่มีตังค์จ่ายค่าขุดดินนี่ครับผู้ใหญ่คิดผมซะแพงคนกันเองแท้
1: ๆก็ค่าน้ำมันมันถูกนักเหรอฮะหาคิดแค่ค่าน้ำมันค่าเสื่อมสภาพไอ้ส่วนค่าคนขุดที่หาไม่ได้คิดเลยนะจะเอาอะไรอีกเราโอ
2: ้ก็จะคิดทำไมล่ะครับไอ้คนขับรถขุดดินน่ะก็ผมนี่แหละไอ้ปื๊ดนี่แหละครับ
1: เรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าคิดมากเลยนะถือว่าเป็นบทเรียน
2: ผมขอยืมเรือผู้ใหญ่ไปดูเอมกับไอ้เท่าได้ไหมครับไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: เฮ้ยไม่ได้ปื๊ดถ้าเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาหาจะทำไงอ่ะจะออกจากเรือได้ยังไงเล่าฮะ
2: ตอนนี้ก็ฉุกเฉินแล้วนะครับบ้านควันคุ้งอ่ะน้ำท่วมหมดเลยเหลือแต่เฮือนผู้ใหญ่กับโคกหลวงนาผู้ใหญ่ที่เดียวที่ยังยืนดูเรียน้ำไม่ท่วมอ่ะตอนนี้ผู้ใหญ่ต้องออกไปช่วยชาวบ้านแล้วนะครับ
1: เปิดเรือเราก็ลำจี๊ดเดียวอ่ะเราช่วยอะไรใครได้เราเราต้องอยู่เฉยๆรอคอยเดี๋ยวพวกอาสาเขาไปช่วยเผลอๆนะพวกอำเภอและนายจังหวัดก็มาช่วยด้วยเราไม่ต้องทำอะไรเลยฮาเองก็เดือดร้อนนะข้าวลีฮานี่ถูกน้ำท่วมหมดฮาเสียไป10 ล้านก็ได้แต่ทำใจให้เข้มแข็งน้ำท่วมก็แห้งจะคิดอะไรมากวะเอาเติมกูคอร์สหน่อย

0: มาช่วยกูเร็วมึงรักกูไหมถ้ามึงรักกูมึงจัดการหนูนะ
1: ผู้ใหญ่ไปก่อนครับ
0: เปิดเปิดเดี๋ยวสิเปิด
2: มันตายแล้ว
0: เปิดหาจังหนูไม่ได้เปิดมาช่วยกูก่อน
3: บางพื้นที่ปรับเป็นโคกหนองนาเลยทำให้รอดจากการเกิดน้ำท่วมครับ
4: สิ่งที่น่าเป็นห่วงซึ่งเกิดจากผลกระทบจากอุทกภัยคือโรคภัยต่างๆค่ะโดยเฉพาะโรคชีหนูหรือเรปโตสไปโรซิสซึ่งมักจะมาพร้อมกับน้ำท่วมโดยคนเราถ้าสัมผัสกับน้ำซึ่งมีฉี่หรือเลือดจากสัตว์ปะปนมาก็ทำให้เกิดโรคได้ค่ะต้องรีบสังเกตอาการกันให้ดีเลยนะคะว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิ่งเวียนศีรษะมีไข้หนาวสั่นต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
3: ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็อาจจะทำให้เดินทางลำบากนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามน้ำใจของคนไทยก็พากันหลั่งไหลไปที่หมู่บ้านควันหลงและควันคุ้งอย่างไม่ขาดสายทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยงานได้อย่างเต็มที่แม้แต่อดีตบล็อกเกอร์ชื่อดังคุณเจนนี่ก็ยังไปช่วยงานอาสาถึงศูนย์อพยพชั่วคราวครับ
5: ขอน้ำเพิ่มหน่อยนะคะเดี๋ยวไว้ตรงนี้ขนมที่เป็นกล่องมานั้นด้วยนะคะ
6: มีโอนเงินช่วยเขาเลยลูก
7: เดี๋ยวก็โอนพ่อเดี๋ยวไปเจนนี่ก่อน
8: จ้าไหวไหมจ้า
9: ข้าวประมาณ
8: เอาวางไว้จ้าวางไว
9: ้โอเค
8: ข้าวประมาณกี่ถุงนะคะ1 2
9: ข้าวใช่ไหมจ้า
8: ห้าเน
9: า
8: ะ
9: อันนี้
8: ถ้ามีเพิ่มบอกนะปัน
9: ได้เลย
8: โหเป็นเพราะว่าไลฟ์ของเจี๊ยบเรียกนักข่าวเลยนะเนี่ยดูสิของบริจาคเข้ามาเยอะมากผล3รอบก็ไม่หมดแล้วมั้งเนี่ย
7: งั้นเดี๋ยวฮาจะแยกดูก็แล้วกันนะว่าอะไรที่มันมีเหลือเยอะแล้วเราก็ไปแบ่งที่อื่นบ้างกัน
8: ได้ค่ะชาวบ้านควันหลงเนี่ยมีประมาณ103ครัวเรือนแต่ว่าชาวบ้านที่มาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยค่ะมีประมาณ25แต่ว่าเจนไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านควันคุ้งเขามีกันกี่คนนะคะเราพอจะรู้ข้อมูลจากไหนได้บ้าง
10: งั้นเดี๋ยวเราต้องถามผู้ใหญ่คมกริตแล้วล่ะ
8: ค
10: ่
8: ะ
10: แต่ว่าผู้ใหญ่คมกริตไม่รู้ไปไหนอะลูกงั้นเดี๋ยวเราถามชาวบ้านควันคุ้งดีไหม
8: ได้จ้ะ
10: พี่นิ่มมานี่หน่อยมาแล้ว
11: ไงจ๊ะ
10: มาถามอะไรหน่อยสิ
8: พี่นิ่มจ้ะติดต่อผู้ใหญ่คมกริตได้ไหมจ๊ะเขาอยู่ไหนอะ
11: แม่
8: จ๋
11: า
12: ฉันก็ไม่เห็นเหมือนจ้ะหรือว่าจะตกน้ำตายไปแล้วก็ไม่รู้นี่มาช่วยอะไรกันเลยเป็นผู้ใหญ่แท้ๆ
8: ไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่นิ่มช่วยคัดคนชาวควันคลุ้งมาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะมาลงรายชื่อเดี๋ยวเจนเนี่ยจะทำทะเบียนรายชื่อแล้วก็ส่งให้ส่วนกลางเขาจะได้ช่วยเหลือเราจ้ะ
13: เอ๊ะแม่หนูนี่ใช่หลานไอ้เท่าโชติหรือเปล่าจ๊ะ
8: ใช่จ้ะ
13: อุ้ยบ้านควันหลงเนี่ยโชคดีแท้ๆนะอีกหน่อยมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนไอ้เท่าโชติแล้วก็มาเป็นกำนันเนอร์บ้านควันคุ้งจะได้พึ่งพาอาศัยบ้าง
8: นั่นแน่นั่นแน่มีคนรอลงคะแนนเสียงให้แล้วนะจ๊ะกำนันเจี๊ยบเหลือแต่ซูนั่นแหละเมื่อไหร่จะกลับมาควันหลงเหร
10: ออันนี้วางไว้ข้างล่างนะมีอีกไหมเรียงๆสวยๆมาฉันช่วยนะดี
11: บ้านละคู่เอาไว้ไหนดี
10: นะอันนี้เดี๋ยวไว้ข้างหลังเนาะเพราะเดี๋ยวเราทำข้าวไงเนาะได้กว่าเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยววางตรงนี้แหละ
11: วางตรงนี้ก่อน
10: แฟน
11: หน
10: ูยกไป
11: โอเคได้เลย

0: จี๊ยบนั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ย
1: โดนตามงานอ่ะฉันรีบมาที่นี่ก็เลยไม่ได้ลางานก่อน

0: พราะว่าตอนเนี้ยที่บริษัทฉันเขากำลังทำโปรเจกต์ CSR เจ้านายก็เลยโทรตามนิดนึงแล้วนายอ่ะเหนื่อยแย่เลยนะวันนี้ยกของทั้งวันเลย
1: เดี๋ยวพออะไรมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็คงไม่ค่อยยุ่งแล้วแหละนี่มาอยู่กรุงเทพมาเป็นไงบ้าง
0: ก็โอเคนะเพื่อนร่วมงานดีงานก็ท้าทายดีที่สำคัญก็เงินเดือนโอเคอะ
1: ฟังดูก็มีความสุขดีนี
0: ่ความสุขของนายคืออะไรหรอทิวเขา
1: ฉันอะนะความสุขของฉันคือการได้กินของอร่อยอร่อยได้เล่นกับกวางได้นั่งดูดาวตอนกลางคืนนี่แหละความสุขฉัน
0: จริงๆฉันก็ชอบนะได้กินของอร่อยได้เล่นกับเจ้าหลงแล้วก็ได้ดูดาวแต่ว่าฉันไม่แน่ใจว่าอะไรพวกนี้มันคือความสุขของฉันจริงๆหรือเปล่า
1: ฉันว่าความสุขมันก็มีได้หลายรูปแบบแหละนี่อย่างตอนฉันเรียนจบใหม่ๆนะเพื่อนฉันเคยชวนฉันไปทำงานนิคมอุตสาหกรร
0: ม
1: มันเป็นคนที่ชอบเครื่องจักรมากความสุขของมันน่ะคือการที่ได้เอาชนะเทคโนโลยี
0: เป็นความสุขที่แปลกเหมือนกันนะ
1: ก็มันบอกเด็กๆแม่มันน่ะชอบเปิดพวกหนังหุ่นยนต์เอาชนะมนุษย์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยโตมามันก็เลยเป็นคนที่ชอบอะไรพวกนั้นแหละ
0: พ่อแม่ฉันเสียเนี่ยฉันก็เหมือนต้องเอาตัวรอดอยู่ตลอดอะไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวใหม่ของพ่อเรื่องธุรกิจที่ล้มเลิกๆของพ่อหรือว่าจะเป็นเรื่องขายของออนไลน์อะจริงๆฉันก็ทำเพื่อเอาตัวรอดไปงั้นแหละแล้วก็ต้องการการยอมรับ
1: ฉันว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความสุขไงเธอยังชอบแต่งตัวแต่งหน้าชอบสินค้าคุณภาพดีราคาไม่เกี่ยงชอบทำงานยากๆชอบเอาชนะชอบการแข่งขัน
0: จริงๆอะไรพวกเนี้ยมันก็คือความสุขของฉันนะแล้วทำไมนายมารู้จักฉันดีจังมียานทิพย์หรอ
1: ก็ฉันเพิ่งรู้ไงความสุขอีกอย่างของฉันน่ะคือการมีเธออยู่ข้างๆนะเจมส์เธอให้ฉันช่วยหาได้ไหมว่าความสุขของเธอคืออะไรถ้ามันไม่ใช่ที่นี่ที่ควันหลงอ่ะฉันจะหาทางมีความสุขกับการเดินทางกรุงเทพควันหลงเอง
0: นี่เรานายรู้ได้ไงว่าที่ควันหลงเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขของฉันฉันอยู่ที่นี่เนี่ยนะฉันได้ทำอะไรยากๆได้ทำสินค้าที่มีคุณภาพได้มีคู่แข่งที่สุดจะยากเลยแหละแล้วฉันก็รู้สึกชนะมากๆเลยเวลาที่มีคนมาสั่งของของเราอะแต่ว่าที่สำคัญเลยนะฉันรู้สึกปลอดภัยเหมือนได้กลับบ้านจริง
1: ๆถ้างั้นเราก็ลองเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วลองมาเป็นแฟนกันดีป่ะ
0: แต่ว่าเราจะคบกันได้ยังไงอ่ะฉันติดสัญญากับบริษัทอีกตั้ง1ปีเลยนะ
1: โอ้นี่มันสัญญาลูกจ้างเกี่ยวอะไรกับสัญญาแฟนน่ะเอาเป็นว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะหาความสุขกับการเดินทางกรุงเทพฝันหลงเอง

เกิดเป็นไอ้ยอดธงนี่มันทุกข์แท้เนาะน้ำก็ท่วมบ้านแถมยังมามีคนมีความสุขบาดตาบาดใจกันต่อหน้าอีกโอ้ยทุกข์จริงๆอิจฉาอิจฉา

0: เรียกเองให้ตื่นแต่เช้าแล้วแม่เป็นกำนันวันแรกก็จะไปสายซะแล้วเจ้าเจี๊ยบเอ้ย ที่ปกนิดนึงปก
1: เรียบร้อยยัง
0: โอเคยืดยืดหน่อยนั่นแหละนั่นแหละ
2: ถึงมาแล้ว
1: โอ้ว่าไงเปรี้ยวหลานรักของน้าวันนี้ไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมตื่นเต้นสุดๆตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยมั้งนั่นน่ะกลัวจะไปโรงเรียนสายน่ะโอ้ดีแล้วค่ะที่เปรี้ยวเนี่ยอยากไปศูนย์เด็กเล็กเพราะว่าน้าเนี่ยตอกฝาศูนย์ด้วยมือของน้าเองเลยนะ
3: ดีจริงๆเลยนะที่สู่ได้เป็นกำนันหมู่บ้านควันหลงของเราคงเจริญสุดๆ
4: จะดูแต่บ้านควันหลงอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะ เป็นกำนันเนี่ยมันต้องดูทั้งตำบลอย่าลืมดูบ้านควันคลุ้งด้วยนะจ๊ะ
3: แหมพี่ยอดธงตั้งแต่อกหักจากสาวควันหลงแล้วไปจีบสาวควันคลุ้งพูดคำสองคำ ก็ต้องแวะไปที่ควันคลุ้งตลอดเลยนะ
4: พูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะนี่นะตอนที่ซูเนี่ยอินเลิฟกับเจ้าอาทิตย์กุ๊กกิ๊กกันเนี่ยนะฮ่าเนี่ยปิดปากเงียบไม่เคยแซวสักคำเลยนะแล้วที่ฮ่าพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าฮะตั้งแต่น้ำท่วมคราวก่อนเห็นไหมเจ้าผู้ใหญ่คมกริชทำอะไรก็ไม่ขึ้นนาข้าวลิก็ล่มไปหมดหนี้สินเยอะแยะชาวบ้านรุมด่าสุดท้ายก็มาพึ่งไอ้เท่าโชติพึ่งไอ้เท่าโชติเสร็จแล้วก็หันมาพึ่งกำนันเจี๊ยบความหวังใหม่ของพวกเรา
5: อ้าวจะไปกันได้ยังเนี่ยฉันเนี่ยต้องไปส่งน้องเปรี้ยวกับปานไปศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ไปส่งกำนันเจี๊ยบเนี่ยไปจังหวัดแล้วต้องวนกลับมารับพี่ยอดธงกับไอ้เท่าโชติเนี่ยไปดูรถขุดดินนี่ยังไม่รวมเนี่ยไปดูไอ้เจ้าหลงทำคลอดอย่างเงี้ย
1: โอ้โหถ้านายมีธุระเยอะขนาดเนี้ยวันหลังไม่ต้องอาสามารับฉันก็ได้
5: ได้ไงล่ะแฟนฉันเนี่ยเป็นถึงกำนันทั้งทีอ่ะ ฉันก็ต้องไปแสดงความยินดีหน่อยป่ะกำนันเจี๊ยบ
1: กำนันเจนนี่
5: บอกกี่ทีแล้วว่ากำนันเจนนี่เนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกต้องกำนันเจี๊ยบนี่แหละ
1: โหทุกคนนี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วนะคะทำไมยังไม่มีใครเลิกเรียกฉันว่าเจี๊ยบสักทีอ่ะไม่เป็นไรเป้าหมายใหม่ความสุขของฉันก็คือทุกคนต้องเรียกว่ากำนันเจนนี
6: ่ขึ้นรถเถอะกำนันเจี๊ยบ
1: กำนันเจนนี่
3: ไหนเปี้ยวเปี้ยวลองเรียกคุณนาเขาหน่อยค่ะกำนันเลยคะ
7: กำนันเจี๊ยบ
2: เปี้ยวอยากรู้เลย
4: อีกนานเลยเชิญขอรับกำนันเจี๊ยบ

0: ท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเสยัง

0: กาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
1: วิภาเปิดโลกการรับชมเนื้อหาสาระและความบันเทิงไม่รู้จบด้วยบริการพิเศษที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมบิ๊กไซด์ภาษามือใหญ่เต็มจอ
2: จะมีสักกี่คนที่เข้าใจและยอมรับความรักเยี่ยมพวกเราได้หนาสุด
3: แล้วผมจะพาทุกคนไปพบกับเกษตรกรสมัยใหม
4: ่พระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าครับ
5: เอาชุดมังูโรดีกว่า
1: Close Caption หรือ CC คำบรรยายแทนเสียง
6: ที่กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็วิ่งกลูเข้าไปในป่า
7: ได้มีพิธีสาธยายท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบ
8: นี่ลุงจะเข้าผ่านมาฝากผมเหรอ
9: เอามากินนอกบ้าน
8: นั่นแน่ปากแข็ง
1: Audio Description หรือ AD เสียงบรรยายภาพ
10: ก้มหน้ากลุ่มนักเรียนดนตรีโยธวาทิตชายวัยรุ่นซ้อมตีกลอง
11: การมองรูปในกรอบน้ำตาซึม
12: ติ๊บขับไปบนถนนขับลุยน้ำลุยโคลนในป่า
13: ชายรูปร่างกำยำสองคนหิ้วแขนป๊อปออกไปนอกประตู
14: อ่อนใช้ทัพพีไม้คลุกส่วนผสมอย่างเบามือ
1: รับรู้ทุกเนื้อหาทุกเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแบบไร้ข้อจำกัดทาง www.vipa.me และ Vipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน10มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าอยากจะชวนคุยนะคะคุณผู้ชมคุณเชอสารคุณปัทรชัยด้วยนะคะคุยกันถึงเรื่องของค่าครองชีพกันหน่อยเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะว่าจากการสำรวจของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นปรากฏว่าตอนนี้อาหารจานด่วนอาหารปรุงสุกคุณผู้ชมเตรียมปรับราคาแล้วนะคะหรือว่าบางร้านปรับราคาไปแล้วด้วยคุณผู้ชมอยู่จุดไหนยังไงเจอราคายังไงเนี่ยพูดคุยกับเราได้เพราะเท่าที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมเขาบอกว่าอาหารจานด่วนเนี่ยยังข้าวกะเพราเนี่ยบางร้านเนี่ยปรับขึ้นจานละ10บาทเลยนะ
2: โหปรับไปแล้ว
1: ปร
2: ับไปแล้ว10บาททีเนี้ยบางคนเนี่ยบอกว่าพอข้าวของมันแพงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจได้ว่าราคามันขึ้นบางคนบอกว่าก็ช่วงนี้มีไทยช่วยไทยพลัสช่วยอยู่ไง60 40อันนี้พอจะจ่ายไหวแต่หลังจากเนี้ย4เดือนราคาจะลงให้ไหมล่ะ

0: ราคาไม่ลงให้นี่คือต้องจ่ายเองนะ
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันหลายคนบอกว่าโหได้รับผลกระทบบางคนบอกว่าราคาเนี่ยพอมันขึ้นแล้วมันลงยากแล้วไงคุณเชิญสารคุณสิริมา
2: ครับก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับอย่างร้านที่ผมซื้อเป็นประจำเราก็จะรู้ราคาอยู่แล้วนะครับว่าราคาเขาขายเท่าไหร
1: ่
2: คือถ้าจะขึ้นราคาก็ขอให้แจ้งให้ชัดเจนแล้วกันบอกล่วงหน้าก็ได้สักแบบสัปดาห์หนึ่งแล้วก็อาจจะต้องติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนอันนี้ก็ตามกฎหมายอยู่แล้วนะว่าจะต้องขึ้นราคาประมาณนี้สมมติจาก45บาทเพิ่มเป็น50บาทหรือว่า55บาทแล้วก็ชี้แจงไปเลยติดป้ายหน้าร้านก็ได้นะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพเงินในกระเป๋าของเราทุกคนนั่นเองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่าสินค้าแถวบ้านคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินมันปรับราคาเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนกันด้วยนะครับเรื่องแรกวันนี้พูดถึงฟุตบอลโลกกันก่อนครับนับถอยหลัง45ชั่วโมงก่อนแมตช์แรกจะเริ่มเตะครับคุณผู้ชมก็ตรงกับเวลาท้องถิ่นวันที่11มิถุนายนนะครับแล้วก็ตรงกับบ้านเราคือตี2วันศุกร์ครับคุณผู้ชมจะเริ่มขึ้นแล้วแต่ณเวลานี้ที่บ้านเรายังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะได้มีการถ่ายทอดหรือเปล่ายังไม่ชัดเจนนะเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาแต่ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมยังไม่ชัดเจนนะเวลานี้ทีนี้มีผลสำรวจน่าสนใจนะครับไปสำรวจประชากรคนไทยนี่แหละครับกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งเลยนะครับเขาบอกว่ายังมีความคาดหวังว่าจะได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีครับฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับเช้ามืดวันศุกร์ตามเวลาในบ้านเราเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนเลยครับว่าคนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีหรือไม่นางสาวอุมากมลสุนทรสุรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าจากการไปสำรวจความเห็นประชาชนระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่าคนไทยถึงร้อยละ 47.1 ยังคงคาดหวังว่าจะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านทางฟรีทีวีและมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 6.6 ที่คาดว่าอาจจะต้องจ่ายเงินรับชมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายในราคาประมาณ300ถึง499บาทเพื่อแลกกับการรับชมตลอดการแข่งขันแต่หากไม่มีช่องทางรับชมฟรีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่าจะไปดูที่ร้านอาหารหรือสถานบันเทิงรองลงมาก็คือการหาลิงก์สตรีมมิ่งออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการอันนี้ก็น่าจะหมายถึงช่องทางธรรมชาตินะฮะคุณผู้ชมสำหรับพฤติกรรมการพนันฟุตบอลโลกอันนี้น่าสนใจครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าสามารถเข้าถึงพนันบอลโลกได้สูงถึงร้อยละ 99.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะครับโดยอาจจะใช้เงินเดือนและเงินออมมาพนันกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักเฉลี่ยนัดละ1,109 บาทคิดเป็นเงินพนันตลอดการแข่งขันเกือบ 20,000 บาทนะครับทางประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ประเมินเม็ดเงินสะพัดในช่วงของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 57,000 ล้านบาทถึง 68,000 ล้านบาทก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการถ่ายทอดสดด้วยหรือไม่ซึ่งมันจะต่ำสุดในรอบ12ปีครับในจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะมาจากการเติบโตในอุตสาหกรรมพนันฟุตบอลครับ
3: นัดของฟุตบอลที่เราทำการสำรวจมาทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับบอลโลกเราทำมา6ครั้งบอลยูโรเราทำมาทั้งหมดเนี่ยก็คือ5ครั้งรวมเป็น11ครั้งนะครับเราจะเห็นลักษณะของการเติบโตของอุตสาหกรรมวงการพนันเนี่ยมีมากขึ้นซึ่งถ้าเราดูตัวเลขนะครับในหน้าที่43เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ชี้เห็นว่าเริ่มต้นจากที่เราสำรวจครั้งแรกบอลโลกคือ 33,000 ล้านนะครับปัจจุบันนั้นถ้าสูงสุดในช่วงของบอลยูโรคือ 67,000 ล้านในตารางนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในกิจกรรมบอลโลกคงเส้นคงวาครับกับยูโรคือ 20,000 ล้านโดยประมาณแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจ
2: จากผลสำรวจก็ยังสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมนะครับในช่วงบอลโลกก็อาจจะกระตุ้นให้เยาวชนสนใจข่าวกีฬาก็จริงแต่ก็กังวลถึงปัญหาการก่อหนี้สินครับเรื่องของอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าการเรียนก็อาจจะลดลงด้วยเนื่องจากเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับเวลาทำงานแล้วก็ช่วงเวลาเรียนด้วยนะครับคุณผู้ชมก็โอ้โหทวีปอเมริกาเนาะผมก็อยู่ตรงข้ามกับเราเลยเรากลางคืนเขากลางวันเรากลางวันเขากลางคืน
1: ค่ะ
2: เวลามันก็จะโหดนิดนึงสำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี
1: ้คร
2: ับ
1: ประเทศอาเซียนที่ยังไม่ได้

0: ้รับลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะได้ดูหรือว่าไม่ได้ดูนะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นก็คือไทยเมียนมาแล้วก็บรูไนที่เหลือในอาเซียนนี่คือตกลงลิขสิทธิ์ได้หมดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เนี่ยแหละบ้านเราด้วย
1: เนี่ยหลายคนก็ยังลุ้นอยู่ว่าบ้านเราสรุปแล้วจะยังไงเพราะว่ามันใกล้มาแล้วแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะดูกันเพราะบางคนก็กังวลบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าไปดูช่องทางธรรมชาติเม็ดเงินที่จะหายไปเนี่ย 12,000 ล้านบาทอันนี้มันก็เยอะด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันบางคนก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนที่พอเวลาเขาอยากจะดูคุณผู้ชมเวลาในการถ่ายทอดสดมันหลัง 5:00 นเป็นต้นไปนี่คือเวลาไทยนะ 5:00 นยาวต่อเนื่องแล้วแมตช์สำคัญมันจะอยู่ช่วงประมาณสัก 14:00 ช่วง 14:00 ก็เป็นช่วงแบบที่หลายคนรอดูว่าแล้วปีนี้คือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีเจ้าภาพถ่ายทอดสดบอลโลกถึง3ประเทศก็คือสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกหลายคนเลยบอกอยากดูมากเพราะปีนี้มันค่อนข้างพิเศษเน
0: ี่
1: ยต้องรอลุ้นกันว่าจะได้ดูแบบถูกต้องหรือไม่นะครับ
0: ค่ะก็ต้องติดตามโค้งสุดท้ายนะคุณผู้ชมยังพอมีเวลานะคะไปดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะตอนนี้ผ่านมาไม่กี่วันเริ่มเห็นผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารที่มีความชัดเจนขึ้นนะคะร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยบางแห่งบอกว่ายอดขายเนี่ยมันพุ่งเกือบเท่าตัวแต่ว่าอีกด้านคนที่ไม่ได้ร่วมโครงการนะคะผู้ประกอบการที่ไม่มีสิทธิ์ก็ออกมายอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับผลกระทบแล้วก็อยากจะให้รัฐเนี่ยค่ะทบทวนเกณฑ์หน่อยค่ะลองไปสำรวจร้านอาหารดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมอย่างร้านอาหารเขตหลักสี่ระบุนะคะว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในร้านนี้แบบไม่ต้องไปปิ้นป้ายอะไรเขียนไปเลยว่าเป็นไทยช่วยไทยอู้แต่ร้านนี้คือป้ายเบลเลอร์เลยนะคะคุณผู้ชมคือบอกว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยค่ะมีลูกค้าขาจรมาใช้บริการมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารหรือว่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะคะ
3: ก็ดีขึ้นค่ะได้ระดับหนึ่งคือดีกว่าเดิมก็เป็นเท่าตัวแหละค่ะ
4: ถ้าเปรียบเทียบกันกับก่อนมี
3: โครงการด้วยก็จะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่พอมีโครงการเข้ามาปุ๊บคือลูกค้ากล้าซื้อกล้าขายกล้าซื้อเราได้เยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยกล้าแบบตัดสินใจซื้อได้เลยอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่ค่ะ
0: คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าหลายร้านได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แต่ว่าอีกด้านก็มีบางร้านเช่นกันที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ว่าไม่ได้ร่วมค่ะอย่างร้านนี้ทีมข่าวไปสำรวจเงาเลยอ่ะ
1: ไม่มีคนเลยอ่ะ
0: เงานะคะร้านนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเจ้าของร้านยอมรับนะคะว่าบรรยากาศช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงานักท่องเที่ยวบางส่วนปรับเปลี่ยนไปใช้บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายกระทบกับร้านที่อยู่นอกสิทธิ์นะคะทุกวันนี้เขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยหายไป 30% จึงต้องการให้รัฐพิจารณาแล้วก็ขยายให้ทั่วถึงทุกระดับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
5: ลูกค้าโทรมาถามเยอะที่ร้านพี่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ไหมเราก็ต้องเรียนแจ้งไปอย่างนี้นะฮะก็อย่างว่านะคนพอได้เงินฟรีก็ถือว่าฟรีอย่างน้อยเดือนละพันไป4เดือนเนี่ยตัวเองจ่ายแค่ 40% เขาก็อยากรวมเพื่อนมาทานร้านอาหารใหญ่ๆบ้างแต่ก็ใช้เราให้บริการไม่ได้เท่านั้นเอง
0: สอดคล้องกับสมาคมภัตตาคารไทยที่ระบุนะคะว่าแม้ว่าร้านขนาดเล็กจะได้อานิสงส์ยอดขายเพิ่มแต่ว่าร้านอาหารที่มีรายได้เกิน1,800,000 บาทต่อปีเนี่ยค่ะแล้วก็เป็น SME บางส่วนได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์นี้นะคะทางสมาคมจึงทำหนังสือถึงนายกขอให้ทบทวนเงื่อนไขโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยค่ะต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นสักประมาณ 15-20%เลขาธิการสมาคมระบุนะคะว่าหลังจากเริ่มโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กหรือว่าไซส์ S ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็อยู่ในระบบภาษีมียอดขายลดลงค่ะเพราะว่าลูกค้าบางส่วนเนี่ยเขาเลือกไปใช้บริการร้านที่เข้าร่วมโครงการส่งผลทำให้ยอดขายช่วงมิถุนายนเนี่ยค่ะคือบอกว่าหายไปถึง 30-50% จึงเสนอให้รัฐพิจารณาขยายสิทธิ์เหลือร้านอาหารขนาดเล็กรายได้ 2-5 ล้านบาทต่อปีโดยกังวลนะคะถ้าหากว่าสถานการณ์ดำเนินต่อเนื่องเป็นแบบนี้ไป4เดือนของโครงการก็อาจจะกระทบต่อธุรกิจแล้วก็การจ้างงานด้วยค่ะ
6: ยอดขายอ่ะเขาไม่ได้ต่างจากไมโครสักเท่าไหร่อาจจะแค่เท่าครึ่งถึง2เท่าเท่านั้นเองต่อวันใช่ไหมครับแต่ว่าต้นทุนต่างหากต้องบอกว่าต้นทุนทางบัญชีต้นทุนทางภาษีเยอะนะครับในการเข้าแวดหรือว่าจดนิติบุคคลปีหนึ่งนี่หลายหมื่นต้องบอกเลยแล้วก็ต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นมาหลายพันด้วยพอเข้าแวดเนาะมีการเอาภาษีขายมาลบภาษีซื้อเนี้ยก็หลายพันอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ประเด็นที่อยากจะพูดคือพวกนี้เขามีกลุ่มเด็กดีรายได้เขาถึงเขาเกิน 1.8 ล้านอ่ะเขาก็รีบเข้าแต่ปรากฏว่าทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์อ่ะกลับมาไม่ถึงพวกเขาสักทีเลย
1: นี่ก็พูดชัดนะคุณผู้ชมเป็นเด็กดีแต่ว่าไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการของภาครัฐนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุนะคะว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกระทบธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เนื่องจากมาตรการเนี่ยเพิ่งเริ่มบังคับใช้ซึ่งต้องติดตามผลจากมาตรการหลังจากเข้าสู่เดือนที่2ถึงเดือนที่4แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่าหวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ระบุนะคะว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากรัฐก็เลยเลือกให้ความช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวเป็นลำดับแรกค่ะแต่ว่ากระทรวงการคลังก็รับทราบถึงข้อกังวลของผู้ประกอบการตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดูแลผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและก็จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดนะคะวันที่9มิถุนายนเมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็นยอดใช้จ่ายในโครงการเนี่ยค่ะรวมกว่า 21,100 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐร่วมจ่าย 12,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ประชาชนใช้จ่าย 8,800 กว่าล้านบาทส่วนจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่จ่ายครบ 1,000 บาทแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีจำนวน 755,619 คนนะคะจากคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด26ล้านคนทั้ง2ท่านใช้หมดหรือยังนี่นั่งยิ้มเลยคุณเชิญสาร
2: ยังไม่เป็น1ใน 750,000
3: เหมือนกันครับ
2: หรือว่าคนกักไว้ใช้กลางเดือนปลายเดือนหรือเปล่า
1: ก็น่าจะเป็นแบบนั้น
2: เพราะว่าห่างกัน26 26
1: นักข่าวเราไปสัมภาษณ์เนี่ยหลายคนก็บอกว่าต้องวางแผนต้องวางแผนในการใช้เงินด้วยนะคะแต่ว่ากรณีนี้คุณผู้ชมบางคนบอกว่าเหลือ10บาทก็ถือว่าเหลือนะเพราะว่ามันยังไม่หมด
2: จริง
3: ยังเหลืออยู
2: ่ก็จริงอยู
3: ่ยังเหลืออยู่แต่พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะคุณผู้ชมบางคนพอเขาได้ 1,000 บาทนี่เขาคิดเลยนะว่า1เดือนเนี่ยต้องใช้ให้ได้นานสุดเท่าไหร่ส่วนใหญ่บางคนเลือกเข้าไปร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวราดแกงแบบนี
1: ้
3: พยายามบริหารจัดการว่าในแต่ละวันเนี่ยจะต้องกินจะต้องสแกนจ่ายเท่าไหร่1เดือนต้องให้ได้นานสุดเท่าไหร่ทีเนี้ยมันก็มีอีก1ประเด็นที่เราเกริ่นไว้ช่วงต้นชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมที่ชวนคุณผู้ชมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมนูอาหารถ้าเกิดว่าปรับเพิ่มขึ้น10บาทคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะมากตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยมันลงยากบางคนก็บอกว่า10บาทยังพอจ่ายไหวแต่ในขณะเดียวกันพอหลังจาก4เดือนไปแล้วอันนี้จะทำยังไงน่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้อาหารจานด่วน7เมนูยอดนิยมเขาเตรียมจะขึ้นราคาอีก10บาทต่อจานแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงขึ้นเขาบอกว่าก็ต้นทุนมันพุ่งสูงขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงค่าใช้จ่ายก็จริงแต่ถ้าไปถามผู้บริโภคเขาบอกเขากังวลมากเลยบอกว่าหลังจากนี้ค่าครองชีพอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับดูร้านหนึ่งกันหน่อยครับที่เป็นร้านข้าวยอดฮิตร้านข้าวราดแกงหนึ่งในเมนูอาหารที่จะมีการปรับขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานทั้งเรื่องของวัตถุดิบเครื่องปรุงแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะครับแม่ค้าขายร้านข้าวแกงเนี่ยบอกว่าตอนนี้จำเป็นต้องปรับราคาจากเดิมเขาขายกันที่2อย่าง50บาทตอนนี้พอต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นเขาบอกขอปรับหน่อยเป็น2อย่างอยู่ที่55ถึง60บาทคือบางเมนูต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นหน่อยก็ต้องปรับไปถึง60บาทนั่นหมายความว่าต้องควักจ่ายเพิ่มอีก10บาทแล้วนะครับถ้าจะกินข้าวราดแกง2อย่างนี่คือราคาต่อกล่องบางเมนูเขาบอกแบบนี้ยังไม่ปรับขึ้นก็จริงแต่จำเป็นต้องตักให้น้อยหน่อยลดปริมาณเพื่อที่จะไม่ต้องขึ้นราคาอันนี้บางคนอาจจะเคยเจอนะคุณเชอสารคุณสิริมา
4: ครับ
3: คือบางทีเดี๋ยวเกิดว่าไปร้านประจำเอ๊ะวันนี้ทำไมตักให้น้อยจังถามแม่ค้าก่อนพอแม่ค้าอาจจะบอกว่าก็นี่ไงยังไม่ขึ้นราคาแต่ว่าให้น้อยหน่อย
1: คุณมีสูตรไหมคุณเชอสารคุณพัทรชัยมีสูตรแบบว่าเป็นแบบจิตวิทยาให้แม่ค้าตักให้เยอะๆไหม
2: วิถ้าผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวแม่ค
3: ้าจะไม่รับหรอ
2: ไม่แต่ว่ามันมีแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็คือสมมุติว่าเราไปอันนี้ผมอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตสมมุติว่าเราไปซื้อกับข้าวเราไปมองปุ๊บเห็นไหมมีแบบหลายอย่าง
3: ใช่ไ
2: หมตักราดแกงอะไรเงี้ยสมมติเราอยากกิน3อย่างเราบอกแม่ค้าทีละอย่าง แม่ค้าจะเดาไม่ถูกว่าเราจะสั่งกี่อย่างแต่ถ้าเกิดเราบอกไป3อย่าง
3: ในการตักหรอ
2: แม่ค้าเขาจะบริหารจัดการแล้วไอ้3อย่างนี้ต้องตักประมาณไหนแล้วเราเอาผัดฟักทองครับแม่ค้าตักไปเอาผัดปลาดุกเพิ่มอีกอย่างนึงครับตักตักโอ้เดี๋ยวนี่อยากกินทอดมันเพิ่มอะไรอย่างนี้ผมอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เทคนิคของผมนะคุณผู้ชมอย่ามาทัวร์ลงผม
1: ก็ใช้ได้เพราะว่าแม่ค้าเขาจะคิดว่าเอ๊ะคุณจะกินอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะกินอย่างเดียวเนี่ยจะได้ตักเยอะๆใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้ผมไม่รู
1: ้พอตักเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ามีอีกอย่างนึงอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ทีมงานแล้วหัวเราะเลยใช้วิธีนี้แน
3: ่ๆไม่ทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะใช้วิธีนี้แหละวันนี้เริ่มวันนี้เลยจากเคล็ดลับตอนนี้เป็นเคล็ดไม่ลับแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ค้าร้านขายข้าวแกงที่ตอนนี้เขาประสบปัญหาวัตถุดิบขึ้นราคาครับ
4: อย่างที่คลองหมูเงี้ยมันมาแพงแม่ก็ขอขึ้นสัก5บาทนะลูกนะอันนี้อย่างนี้ตัก50วันนี้ขอตัก60นะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราไม่ได้แบบโคตรพลาดขึ้นแบบลูกค้าก็อยู่ไม่ได้
5: แต่ลูกค้าก็เข้าใจ
4: นะจ้าใช่ค่ะบางคนเขาก็เข้าใจ
3: เมื่อกี้ร้านข้าวแกงไปดูกันที่ร้านตามสั่งกันบ้างอยู่ย่านหลัก4นะครับบางแห่งเขาบอกว่ายังตรึงราคาอยู่แม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคตอนนี้ลดลงครับแม้ว่าจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ประชาชนเนี่ยจากการสังเกตคือเขายังใช้จ่ายอย่างระมัดระวังใช้จ่ายอย่างประหยัดอยู่ทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามว่าเอาแล้วตอนนี้ขายราคายังไงบ้างเขาบอกว่ากะเพราหมูสับไข่ดาวยังขายเหมือนเดิม50บาทต่อจานยังไม่ขึ้นราคาเดิมนะครับกะเพราหมูสับไข่ดาวจานละ50บาทยังเหมือนเดิมเขาบอกว่ายังไม่ขึ้นแต่หลังจากนี้แหละหากต้นทุนยังสูงขึ้นอยู่ก็อาจจะมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาแล้วนะครับ
6: ไม่ว่าหมูไก่เนื้อผักทุกอย่างแพงขึ้นหมดแต่กระทบไม่กระทบเพราะมันได้น้อยต้นทุนแบบมันสูงขึ้นแต่กำไรก็ได้น้อยลงก็ยังขายเหมือนเดิมราคาเดิม
5: ปกติขายประมาณเท่าไหร่
6: ปกตินี่ขาย50ก็ยังอยู่50เหมือนเดิมราคา
5: ทำไมถึงเหตุผลทำไมถึงยังไม่ขึ้นราคา
6: เพราะว่าขึ้นแล้วก็สงสารคนกิน
1: ร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องไปถามคุณธนนชัย
2: ครับ
1: อยากไปอุดหนุน
3: ครับไม่กล้าขึ้นแล้วสงสารคนกินเนี่ยแหละผู้บริโภคฟังแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าตอนนี้ร้านหลายร้านก็ปรับขึ้นแล้วทีนี้พอเรารายงานข่าวไปบอกว่าโอ้โหแต่ละร้านเนี่ยปรับขึ้นราคาหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วสาเหตุมันมาจากอะไรนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดสดครับจากการลงพื้นที่ไปสำรวจพบว่าวัตถุดิบหลายรายการมันปรับราคาสูงขึ้นเช่นกระเทียมเนี่ยเขาบอกว่าปรับเพิ่มสูงขึ้น15บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมนี่คือเป็นวัตถุดิบหลักในเมนูอาหารเลยนะไม่ว่าจะเป็นตามสั่งหรือว่าราดแกงก็ตามนะ
2: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
3: ครับ
2: กะเพราก็ต้องมีกระเทียมใช่ไหมผัดอะไรต่างๆก็ต้องใส่กระเทียม
3: ใช่ผัดผักอะไรก็ต้องมีกระเทียมเพิ่มกลิ่นที่หอมตอนนี้ปรับเพิ่มแล้วราคากระเทียมอยู่ที่15บาทต่อกิโลกรัมนะครับเพิ่มขึ้น15บาทต่อกิโลกรัมส่วนเนื้อหมูในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับขึ้นเหมือนกัน16บาทต่อกิโลกรัมครับ
7: หมูตัวหน้าฟาร์มขึ้นมา4บาทแล้วก็อาทิตย์นี้ก็ขึ้นมา4บาทแต่ถ้าหมูตัวขึ้น4บาทชิ้นส่วนก็ต้องขึ้น8บาทถ้ากับว่าชิ้นส่วนน่ะ2อาทิตย์นี้ขึ้นมา16บาทแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนเขาว่าซื้อต้นทุนแพงขึ้นแต่เวลาเขาไปขายเท่าเดิมเขาก็ไม่ไหวอย่างข้าวแกงถุงละ40 50บาทพอขึ้นเขาก็ขายไม่ได้ก็เลยไม่ไหวแนวโน้มหนูคิดว่าน่าจะขึ้นอีกนะคะเพราะว่าฟาร์มก็บอกว่าจะขึ้นอีก
3: ฟังในมุมของแม่ค้าไปแล้วนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็เลยลองไปสอบถามผู้บริโภคเพิ่มเติมผู้บริโภคเขาสะท้อนแบบนี้เขาบอกว่ายอมรับเลยบอกว่าค่าครองชีพสูงขึ้นทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ราคาอาหารนะครับแต่ก็ยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ชั่วคราวแต่สิ่งที่กังวลเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยผ่านพ้นไปครบกำหนด4เดือนแล้วโครงการสิ้นสุดแล้วค่าครองชีพโดยเฉพาะราคาอาหารที่ปรับสูงขึ้นแล้วเนี่ยจะปรับลงหลังจากหมดโครงการหรือไม่ครับ
8: สมมติว่าวันนึง300นี่คือขั้นต่ำต้องจ่ายค่ากับพงกับข้าวเนี่ยก็เหลือแบบครึ่งๆ150อะไรอย่างเง
5: ี้
8: ย
5: แล้วถ้ามันหมดโครงการแล้วกังวลไหมว่าหลังจากนี้กับราคาสินค้าที่มันพุ่งขึ้นแบบนี
8: ้ใช่ค่ะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วก็พวกแค่น้ำมันขึ้นนะคะมันก็มีผลกระทบต่อการเดินทางทุกอย่างแล้วค่ะแล้วพอผลกระทบต่อการเดินทางเสร็จปุ๊บทุกอย่างค่าอาหารค่ากับข้าวทุกอย่างขึ้นหมด
3: เพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายให้กับคุณผู้ชมลองไปดูข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.กันหน่อยนะครับเขาออกมารายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน

0: พฤษภาคม2569ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ 2.79% เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 0.17% นะครับส่วนใหญ่จากการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ราคาอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันสนค.ยังไปสำรวจช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมพบว่าอาหารจานด่วนยอดนิยม7เมนูครับเดี๋ยวลองดูกันหน่อยเมนูไหนที่คุณผู้ชมชอบรับประทานกันบ้างเขาบอกว่า7เมนูเช่นข้าวผัดผัดซีอิ๊วราดหน้าข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ส้มตำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวกระเพราตอนนี้ปรับราคาเฉลี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่ที่40-50บาทตอนนี้จากการไปสำรวจอยู่ที่50-60บาทต่อจานไปแล้วนะครับ
1: ถ้าจะไปดูวัตถุดิบเนี่ยคุณผู้ชมแต่ละจานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะคะ
0: ครับ
1: อย่างส้มตำบางคนบอกอ้าวไม่เห็นจะมีเนื้อสัตว์เลยทำไมถึงมีราคาแพงแต่ถ้าจะไปดูจริงๆบางทีต้นทุนอื่นๆวัตถุดิบอื่นๆอย่างเช่นมะนาวก็อาจจะแพงก็ได้
0: ครับ
2: ช่วงก่อนหน้านี้อากาศร้อนมะเขือเทศแพง
0: ใช่
1: ใช่ด้วย
0: แล้วนี่ไงล่าสุดกระเทียมไง
2: กระเทียมนี่ใช้แทบทุกเมนูเลย
1: แต่ถ้าเราบอกแม่ค้าบอกว่าไม่ใส่กระเทียมเขาจะลดราคาให้เราไหม
2: คุณจะกล้าถามจริงสิแล้วผมไปซื้อผัดกะเพราที่ผมไม่กล้าบอกแม่ค้าบอกไม่ใส่กระเทียมนะครับลดให้หน่อย5บาทเนี่ยกลัวได้กินตะหลิวแทนนะครับ
0: ทีนี้พอราคามันปรับขึ้นแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคือเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่จะปรับขึ้นเนี่ยก็คือเวลาปรับขึ้นแล้วเวลาจะปรับลงเนี่ยปรับลงยากมากนะครับแล้วมันก็จะส่งผลต่อค่าครองชีพระยะยาวด้วยโดยหลังจากนี้เนี่ยสนค.เนี่ยเขาก็เลยเสนอบอกว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าทั้งปีถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยกรอบน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1-3% เหมือนเดิมแต่ค่าครองชีพเดือนมิถุนายนตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ
1: ค่ะเงินเฟ้อก็คือเงินเท่าเดิมแต่ว่าเราซื้อสินค้าซื้ออาหารหรือว่าใช้จ่ายได้น้อยลงนะคะคุณผู้ชมก็หมายความว่าของมันแพงขึ้นนั่นแหละค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมบอกว่าสื่อคือกระบอกเสียงที่ดีก็เราก็สะท้อนภาพที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมเวลานี้นะครับว่าราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นผู้บริโภคว่ายังไงแม่ค้าสะท้อนถึงปัญหาต้นทุนว่าอย่างไรก็สะท้อนไปหลายคนก็พูดมาเหมือนกันนะบอกว่าอย่างส้มตำเนี่ยเครื่องปรุงมันเป็น10อย่างเลยต้นทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าต้นทางมันมาแพงนะครับก็แสดงความเห็นกันมาได้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมประเด็นนี้มันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับมาดูอีกหนึ่งกรณีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีผู้ก่อเหตุเป็นคนไทยนี่แหละครับลักลอบขนกลุ่มชาวจีนผิดกฎหมายหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากลุ่มจีนเทาเข้าเมืองนะครับก่อนที่จะพยายามหลบหนีการตรวจสอบของตำรวจและขับรถย้อนสอนไปชนกับไรเดอร์ที่เขาขับมาตามทางจนเสียชีวิตตำรวจต้องใช้ปืนยิงยางรถก่อนจะสามารถคุมตัวเอาไว้ได้ครับ
3: โอ้ยมึงโอ้ยเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวอ่ะเธอฉันกลัวมาชนฉันว่ะ
4: ไปแล้ว
2: นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เลยเผยให้เห็นปฏิบัติการของตำรวจในการเรียกตรวจค้นรถกระบะคอกสูงสีบรอนเทาคันหนึ่งครับแต่ว่าคนขับกลับใส่เกียร์ถอยหลังแล้วก็ขับย้อนสอนไปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับไปดูภาพอีกหนึ่งมุมเป็นมุมจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นกระบะคันดังกล่าวขับย้อนสอนมานะครับด้วยความเร็วสูงพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของว่าที่ร้อยตรีวิษณุทองประเทืองอายุ35ปีซึ่งเป็นไรเดอร์อย่างแรงจนจักรยานยนต์ล้มลงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับจากนั้นผู้ก่อเหตุไม่หยุดนะครับยังคงขับย้อนสอนไปไกลกว่า5กิโลเมตรมุ่งหน้าเข้าเมืองแม่สอดระหว่างทางก็ทยอยปล่อยตัวชายชาวจีนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายลงตามจุดต่างๆต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานรถสายตรวจของสภ.แม่สอดขับไล่ล่าและสกัดรถกระบะคันดังกล่าวไปดูคลิปจากผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนที่คนขับจะถูกคุมตัวอีกมุมนึงครับ
5: วิ่งกลับรถวิ่งยิง
6: มันหนีทั้งหมดอ่ะเอง
7: จอดแล้ว
6: รถไฟไม่ได้แล้วเนี่ยแต่โอ้ย
7: ตอนนี้มันมาถึงนี่อ่ะไอ้นี่ก็หนอใ
6: ช่ไหมใช่หรือมันเข้าข้างเราอะ
5: ใจฉันเต้นแรงมาแล้วมาแล้ว

0: ำรวจต้องตัดสินใจยิงยางนะครับ8นัดครับแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ถ่ายจากเหมือนบนอาคาร
1: ครับ
0: คุณผู้ชมทราบไหมครับนั่นคืออาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดกลางเมืองเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับขับมาได้จนถึงจุดนี้ครับหลังจากนั้นตำรวจก็ยิงยางครับแล้วก็สามารถที่จะคุมตัวคนขับได้รถเนี่ยเสียหลักตกไปข้างทางแบบนี้นะครับทำให้ไปต่อไม่ได้ตำรวจคุมตัวคนขับชื่อว่านายชัยอายุ31ปีพร้อมกับชายชาวจีนที่อยู่กระบะหลัง1คนส่วนชายชาวจีนที่ถูกทิ้งระหว่างทางตำรวจสภ.แม่สอดไปติดตามจับกุมมาได้3คนล่าสุดรายงานว่า4คนแล้วด้วยนะครับผู้กำกับการสภ.แม่สอดระบุว่าสายตรวจได้ออกตรวจตามปกติก่อนจะไปพบรถยนต์คันดังกล่าวมีพิรุธจึงเข้าไปตรวจสอบครับ
2: สายตรวจได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ไปพบรถกระบะที่มีข้อนะครับมาทุกคนจำนวน4คนอยู่ด้านหลังก็สงสัยว่าเป็นคนจีนนะครับเป็นคนต่างด้าวก็เรียกหยุดเรียกตรวจนะครับบริเวณแยกกระวิทนะครับรถดังกล่าวเนี่ยไม่ยอมให้ตรวจก็ถอยหลังและกลับรถสวนย้อนสอนนะครับไปชนกับมอเตอร์ไซค์ไลน์แมนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
0: ล่าสุดทางตำรวจได้สั่งดำเนินคดีชาวจีนทั้งหมดนะครับฐานเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายส่วนคนขับรถพบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชาวไทยนี่แหละครับมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งจะถูกดำเนินคดีเช่นกันตามรายงานล่าสุดระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยคือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับสำหรับว่าที่ร้อยตรีวิษณุทองประเทืองผู้เสียชีวิตเป็นอีกบุคคลซึ่งเป็นที่รักของคนในพื้นที่มากนะครับเพราะว่าชอบทำงานช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทำงานอาสามาอย่างต่อเนื่องเช่นเคยร่วมเป็นอาสาในการวิ่งระดมเงินทุนก่อสร้างอาคารตรงจิตเวชของโรงพยาบาลแม่สอดด้วยนะครับช่วงกลางวันก็จะประกอบอาชีพไรเดอร์เลี้ยงดูครอบครัวส่วนช่วงเช้าและเย็นขับรถรับส่งนักเรียนแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่เป็นอย่างมากหลายคนพอทราบข่าวจึงได้โพสต์คลิปแสดงความอาลัยบ้างก็โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อเช้ายังยิ้มให้ลูกสาวผมอยู่เลยทำไมฟ้าไม่ใจดีกับคนดีๆแบบพี่ครับ

0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้คนในพื้นที่อำเภอแม่สอดออกมาตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในชีวิตและทวงถามความยุติธรรมให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียครับอย่างเช่นโพสต์นี้ระบุใจความว่ากราบร้องขอผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเมตตาขอให้ท่านช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียและขอให้เคสนี้เป็นคนสุดท้ายที่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้บ้างก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลืองานคนอื่นเป็นหัวหน้าครอบครัวขยันทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวพร้อมกับตั้งคำถามว่าทุกวันนี้ที่ยังมีคนพวกนี้ซึ่งก็อาจจะหมายถึงกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายนะครับอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขแล้วหรือยังนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS อยู่ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้กันเข้ามาส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็บอกว่าสงสารผู้เสียชีวิตที่ต้องมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้มันกำลังสะท้อนนะครับว่าในพื้นที่เองก็ยังคงมีชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ถ้าเราไปดูสถิติในพื้นที่จังหวัดตากครับทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ลองไปรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากพบว่าเพียงช่วง2วันที่ผ่านมาเอาเฉพาะ2วันนะคุณผู้ชม8ถึง9มิถุนายนพบว่าชาวต่างชาติถูกจับกุมในความผิดที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายกว่า10กรณีด้วยกันยกตัวอย่างกรณี

0: แรกเนี่ยตม.จับชายสัญชาติยูกันดาวัย31ปีลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าประเทศไทยนะครับและก็ยังมีกรณีจับหญิงชาวจีนอายุ41ปีบริเวณด่านบริการเมืองแม่สอดหลังจากพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกเพิกถอนวีซ่าจับกุมได้แล้วครับมีการจับกุมชายสัญชาติจีนอายุ24ปีลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติไปควบคุมตัวชายชาวจีนอายุ23ปีบริเวณสถานที่ราชการงานบริการคนต่างด้าวพื้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดหลังจากตรวจสอบในระบบไม่มีเอกสารในการเข้าเมืองนะครับจับกุมชายชาวอินเดียขออภัยครับจับกุมชายชาวอินโดนีเซียวัย31ปีปล่อยวีซ่าขาดอาศัยกบดานในพื้นที่นานถึง828วันขณะเดียวกันก็ยังไปจับกุมชายชาวอินโดนีเซียอายุ22ปีได้อีกคนด้วยปล่อยวีซ่าขาดอยู่ในพื้นที่นานกว่า2ปีครับนอกจากนี้คุณผู้ชมอินโดนีเซียเยอะมากนะครับมีการไปจับกุมชายชาวอินโดนีเซียวัย28ปีได้อีกคนหนึ่งอยู่เกินกำหนดเนี่ย569วันด้วยกันและยังมีกรณีอยู่เกินกำหนดครับก็สามารถจับกุมชายชาวจีนอายุ27ปีอยู่เกินกำหนด19วันมีอีกหนึ่งคนก็คือชายชาวจีนเหมือนกันอายุ29ปีที่ปล่อยวีซ่าขาดแอบอยู่ต่อเกินกำหนด1คนอีกคนนึงเป็นชายชาวจีนอายุ32ปีครับอยู่เกินกำหนด19ปีไปจับได้คาร้านอาหารใกล้กับด่านสะพานมิตรภาพแม่สอดถามว่าหมดหรือยัง2วันนะครับยังไม่หมดมีอีก1คนครับเป็นชายชาวจีนเหมือนกันเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวชายชาวจีนอายุ25ปีอีกคนหนึ่งได้ไปควบคุมตัวได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1หลังจากชายคนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบไม่พบเอกสารหรือตราประทับรับอนุญาตเข้าเมืองนี่คือสถิติที่เราไปหาข้อมูลมาแล้วก็รวบรวมมานี่คือ2วันเท่านั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็หลายสัญชาติด้วยนะครับ
1: ทำไมต้องไล่ให้ดูละเอียดขนาดนี้เพราะอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าแค่2วันเนี่ยคือเยอะขนาดนี้นี่แค่เป็นแค่กรณีของตม.ด้วยนะครับคุณผู้ชมยังไม่รวมกรณีของตำรวจที่ไปจับกุมในข้อหาคดีอาญาอะไรต่างๆอีกมีเยอะกว่านี้ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มชาวต่างชาติยังคงใช้แม่สอด
0: ครับ
1: เป็นพื้นที่ทางผ่านไม่ว่าจะไปก่อเหตุหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ในประเทศเพื่อนบ้านมันยังคงมีอยู่จะเห็นว่ามีทั้งชาวจีนชาวอินโดนีเซียยูกันดาก็ยังมานะครับก็ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนว่ามาทำอะไรในพื้นที่แล้วก็ยังคงข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ
2: ค่ะแล้วการกวาดล้างก่อนหน้านี้หรือว่าการที่จะสกัดคนที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยค่ะแล้วก็มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีต้องการที่จะใช้อำเภอแม่สอดเป็นทางผ่านเพื่อข้ามไปยังเมืองอื่นๆแล้วก็ไม่รู้ว่าข้ามไปทำอะไรด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมมาตรการที่เคยใช้ที่เคยเข้มงวดเนี่ยค่ะบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มาตรการดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ไหมและอยู่ในระดับไหนด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คนที่จะไปอำเภอแม่สอดจังหวัดต่างเนี่ยถึงขั้นจะต้องมีการเปิดเผยตัวตนด้วยนะว่าจะไปทำอะไรถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าเป็นไปได้ยากมากๆนะคะคุณผู้ชมที่จะไปเที่ยวแม่สอดในช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่าต้องป้องกันพวกสแกมเมอร์หรือว่าคนต่างด้าวคนต่างชาติต่างๆที่ต้องการข้ามไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะคะ
1: ครับและตอนนี้คนในพื้นที่ตั้งคำถามมากนะครับว่ามาตรการที่เข้มงวดช่วงต้นปีที่แล้วตัดน้ำตัดไฟตัดน้ำมันที่ส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านมันได้ผลจริงๆหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาปีกว่าๆแล้วนะครับแต่ทำไมเมืองของกลุ่มสแกมเมอร์ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเดินทางกันเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงความเสี่ยงของคนในพื้นที่ที่จะต้องแบกรับกับสิ่งอะไรที่ต้องเผชิญกันอยู่แบบนี
2: ้
1: วิษณุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเพื่อนผม
0: ครับ
1: รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยประถมศึกษานะครับเรียนกันมาด้วยกันเนี่ยครับโรงเรียนก็โรงเรียนที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยครับคุณผู้ชมก็เสียชีวิตหน้าโรงเรียนนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทำงานทำงานอาสามาตลอดนะครับเป็นที่รักของคนในพื้นที่มากพอเกิดเหตุการณ์นี้คนก็โอ้โหพูดถึงกันเยอะมากนะครับลูกเพิ่งขึ้นป.1ด้วยนะครับเพิ่งเปิดเทอมไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับ
2: คุณผู้ชมยังอยู่ที่ความเสี่ยงบนท้องถนนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นการเตือนภัยเพราะว่ามีคนนำรถจักรยานยนต์ที่เป็นรถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยค่ะมาใช้งานบนถนนสายหลักมีผู้สูงอายุคนหนึ่งค่ะเขาไปขี่บริเวณ5แยกลาดพร้าวคุณผู้ชมถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีผู้ใช้ถนนเนี่ยบันทึกภาพแล้วก็เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอความร่วมมือบอกว่าเป็นญาติใครหรือเปล่าช่วยดูแลหน่อยค่ะ

0: แยกลาดพร้าวลงลูกลูกหลานดูมาดูหน่อยลุงใครเนี่ยอันตรายนะลุง
1: เขียว
0: โอ้ยมาแยกลาดพร้าวลงลูกลูกหลานดูมาดูหน่อยลุงใครเนี่ยอันตรายนะลุง
1: เขียว
0: โอ้ย
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งค่ะขี่รถ3ล้อเป็น3ล้อไฟฟ้าสีแดงบนช่องจราจรเลนกลางเลยนะคะทำให้รถยนต์แล้วก็รถโดยสารขนาดใหญ่ที่สัญจรมาเนี่ยค่ะต้องระมัดระวังชาวเน็ตเนี่ยสังเกตเห็นป้ายทะเบียนเลขสวยด้วยนะคะ9กไก่ฮนค999ติดอยู่ท้ายรถเอ๊ะทะเบียนนี่มันเป็นทะเบียนจริงหรือเปล่านะเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยโดยมองว่ารถลักษณะดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานบนถนนสายหลักเนื่องจากมีความเร็วต่ำนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการถูกชนท้ายด้วยค่ะ
0: มาแยกลาดพร้าวลง
3: สวัสดีครับรถแบบนี้นะครับไม่อนุญาตให้ใช้ในถนนหลวงนะครั้งนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับตอนนี้เริ่มจะทำสัมพันธ์แล้วนะครับห้ามใช้ในถนนหลวงนะครับ
2: นี่เป็นอีกคลิปค่ะจากตำรวจจราจรสภ.เมืองนครพนมที่เรียกตรวจแล้วก็ไปตักเตือนเป็นหญิงสูงอายุคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาขี่รถ3ล้อไฟฟ้าบนถนนสายหลักเหมือนกันนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่นะคะตำรวจไปบอกว่ารถนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งบนถนนสายหลักได้นะแล้วก็ไม่สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีได้ด้วยค่ะโดยคุณที่คนที่เป็นคนขับนะคะคุณป้าเนี่ยรับทราบแล้วก็รับปากว่าจะไม่นำมาขับขี่ในลักษณะดังกล่าวอีกนะคะจากข้อมูลกรมการขนส่งทางบกระบุนะคะว่าข้อกฎหมายการจดทะเบียนรถไฟฟ้าทั้ง2ล้อและ3ล้อถ้าหากว่ามีกำลังรถ4กิโลวัตต์แล้วก็ทำความเร็วสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ต้องจดทะเบียนนะคะแต่กรณีรถ3ล้อไฟฟ้าขนาดเล็กของผู้สูงอายุทั่วไปมักจะล็อกความเร็วเอาไว้ต่ำมากค่ะเฉลี่ยที่20ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในซอยแล้วก็มีกำลังมอเตอร์ต่ำกว่า4กิโลวัตต์ด้วยนะคะในกรณีนี้จึงไม่เข้าเกณฑ์จดทะเบียนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์นำมาวิ่งรถในถนนหลักค่ะถ้าหากว่าฝ่าฝืนมีความผิดฐานนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ในทางหลวงตามพ.ร.บ.รถยนต์พ.ศ.2522มาตรา6โทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาทไปจนถึง 10,000 บาทนะคะเพราะว่ามีความผิดตั้งแต่รถผิดประเภทไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีกระจกมองข้างหรือไม่มีอุปกรณ์ส่องสว่างส่วนทะเบียนสวยที่อาจพิมพ์ติดมากับรถเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายมีความผิดได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นทะเบียนปลอมนะคะเนี่ยค่ะแล้วกรณีที่ไปขับบนถนนสายหลักเนี่ยกรณีคุณลุงนี่นะคะตำรวจจราจรสน.วิภาวดีอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวผู้ขับขี่แล้วก็ประสานครอบครัวให้ช่วยดูแลตักเตือนเนื่องจากรถไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานบนถนนใหญ่โดยเตรียมดำเนินการตามกฎหมายในข้อหานำรถผิดประเภทมาใช้บนทางหลวงอันนี้มีโทษนะคุณผู้ชมมีโทษปรับเริ่มต้น 1,000 บาทค่ะหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่ด้วยนะคะไม่รู้ท่านมาจากบ้านไหนมาจากแยกไหนนะคุณผู้ชมในเน็ตบอกว่าอะไรรถเร่งมรดก
4: คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเต็มไลฟ์เลยรถรุ่นเร่งมรดก
5: ครับคือชาวเน็ตยังตามหาครอบครัวอยู่เลยบอกว่าลูกหลานอยู่ไหนแล้วคุณลุงเนี่ยขับมาจากที่ไหนตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งพิกัดเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ในเพจต่างๆก็มีการแชร์กันเยอะมากเพราะว่าอย่างที่คุณสิริมารายงานไปว่ารถลักษณะแบบนี้ความไวของรถอะไรต่างๆคือมันต้องเป็นรถที่ขี่ในหมู่บ้านเอามาขี่นอกถนนแบบนี้ไม่ได้และที่สำคัญอ่ะความไวของรถอันนี้ก็อันตรายด้วยเพราะว่ารถคนอื่นที่เขาขับมารอบข้างเราเนี่ยก็อาจจะเบรกไม่ทันอะไรแบบนี
2: ้
5: อันตรายด้วยนะครับ
2: ค่ะ
5: คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางมีกล้องวงจรปิดในจับภาพรถกระบะคันหนึ่งจากการตรวจสอบเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับเขาขับมาบนท้องถนนจังหวะนั้นคือรถสายไปสายมาแล้วไปพุ่งชนกับรถที่เขาจอดอยู่ไหลทางพอดีจังหวะนั้นมีครอบครัวหนึ่งครับเพิ่งออกมาจากคาเฟ่พ่อแม่แล้วก็ลูกชายวัยสองขวบปรากฏว่าถูกรถเนี่ยชนเข้าไปเต็มลูกชายวัย2ขวบล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจังหวะนี้คือต้อง ีดภาพไว้เพราะว่าภาพค่อนข้างที่จะรุนแรงเป็นภาพรถกระบะคันนี้คุณผู้ชมรถกระบะคันนี้เนี่ยนะครับไปพุ่งชนจอดกับรถไปพุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมทางเป็นรถเก๋งสีขาวหลังจากนั้นรถเก๋งสีขาวก็ไปพุ่งชนพ่อแม่แล้วก็ลูกชายวัย2ขวบที่เขาเพิ่งออกมาจากร้านคาเฟ่ครับไปพุ่งชนเข้าไปอย่างจังทั้งแม่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสส่วนลูกชายเนี่ยนะครับลูกชายวัย2ขวบก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ระหว่างที่พ่อแม่ลูกออกมาจากร้านกาแฟนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่8มิถุนายนบริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางครับมีข้อมูลจากเจ้าของร้านประดับยนต์ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาเปิดเผยแบบนี้บอกว่าครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยเขานำรถมาเปลี่ยนไฟหน้าระหว่างรอซ่อมแม่และก็ลูกไปนั่งรอที่ร้านกาแฟห่างออกไปราวๆ30เมตรครับทีนี้เมื่อซ่อมเสร็จเนี่ยพ่อก็เลยเดินไปรับภรรยาแล้วก็ลูกออกมาจุงมือกันออกมาตั้งใจจะกลับมาที่รถแต่สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุครับ
6: ว่าพอดีป้าเดินเข้าไปเอาถังจะมาจ่าเคลียร์ยาง
7: ครับ
6: ตอนต้มในบ้าน
7: แต่ก่อนที่จะเดินไปนี่มัน
6: บ่มีเหตุการณ์กับปกติ
7: แต่ถ้าเรายืนอยู่ตรงจุดนี้นี่
6: มานอกน่าจะมาป้ายาง
7: อ
6: เอ้ยเนาะแล้วก็หายไปเรื่องได้เฮียกับหมู่มหันซะกัน
7: ครับ
6: คนอยู่ในกับหมู่เฮากับหัน
8: แล้วตอนที่เห็นตีมันปุ่มแล้วก็เห็นละออนนี่ก่อนครับ
6: เห็นกันนี่ละออน
8: ตกนอนอยู่เนี่ย
7: ชุดไหนแล้วครับเนี่ยวันมาที่ที่ครับชุดไหนแล้วครับที่ละออนตกตัวครับ
8: บนรถของจอมดี
5: คือช่วงที่เกิดเหตุและภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีการแชร์กันมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ารถกระบะที่ขับสายไปสายมาเนี่ยคนขับเมาแล้วขับหรือไม่นะครับเรื่องนี้พอไปสอบถามนายเดชอายุ57ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุนี่แหละที่ขับมาทีเนี้ยเขาเข้าไปพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับนำเอกสารหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจระบุบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันบอกว่าไม่ได้มีเจตนาเลยแล้วก็อ้างบอกว่ารถที่ขับสายไปสายมาเนี่ยเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวขนาดเกิดเหตุเนี่ยเกิดอาการวูบขนาดขับรถครับยืนยันด้วยบอกว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วก็พร้อมรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบกันต่อเพราะว่ากรณีของการอ้างว่าไม่ได้ดื่มเนี่ยแต่ว่ามีข้อมูลจากชาวบ้านในที่เกิดเหตุบอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป่าแอลกอฮอล์ในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับทีเนี้ยทางญาติของผู้เสียชีวิตก็คือญาติของเด็กชายวัย2ขวบรวมถึงเจ้าของรถที่เขาเสียหายอีก2คันที่จอดอยู่หลายทางก็เดินทางเข้าไปพบตำรวจนะครับพร้อมกับขอให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการตามข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกรณีผู้ก่อเหตุไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุด้วยทางด้านของตำรวจครับพันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลำปางก็มีการแจ้งข้อหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายด้วยส่วนข้อหาเมาแล้วขับต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
9: เหตุแจ้งข้อหาเมาเนี่ยให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งปีนี้ก็ได้แล้วก็ได้รับอันตรายแก่กายคือนายภูวนาถเนาะ
5: ด้านพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสภ.เมืองลำปางระบุบอกว่าหากผลตรวจพบว่าผู้ก่อเหตุดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีการขยายผลว่าซื้อหรือว่าดื่มมาจากที่ไหนเนื่องจากช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางวันครับหากพบว่าร้านค้าจำหน่ายนอกเวลาร้านค้าที่มีการจำหน่ายก็จะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมีการสืบต่อเบื้องต้นเนี่ยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน5ลำปางมีการไปตรวจสอบรถกระบะคันก่อเหตุพบว่าพ.ร.บ.ของรถกระบะเนี่ยขาดอายุก็เลยทำให้ไม่สามารถเบิกเงินเยียวยาค่าปลงศพเบื้องต้น 35,000 บาทได้จากกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ทันทีรถกระบะพ.ร.บ.ก็ขาดอีกนะครับนายธนรัตน์สายเทพในอำเภอเมืองลำปางยืนยันบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่และหากผลตรวจแอลกอฮอล์ออกมาแล้วทางอำเภอก็จะมีการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าจะให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกฎหมายและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับส่วนนางสาววิมลตุ้ยแก้วหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำปางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ระบุบอกว่าพร้อมจะช่วยเหลือผู้เสียหายในการรักษาสิทธิ์และก็ความเป็นธรรมโดยเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดด้วยตนเอง ส่วนร่างของน้องเติมฝันเช้าวันนี้ครับ10มิถุนายนญาติจะไปรับร่างน้องออกจากโรงพยาบาลลำปางเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีเกิดอำเภอเมืองลำปางต่อไปนะครับ
4: ประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของที่ว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเมาแล้วขับหรือไม่คือเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้ให้เป่าแล้วก็ปฏิเสธแต่ว่าต้องรอผลการตรวจซึ่งในเลือดเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได
5: ้
4: นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดน่าจะอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่ด้วยนะครับ
2: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อ้างนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็เกิดอาการวูบขณะขับรถเนี่ยก็ต้องให้ตำรวจออกมาระบุด้วยนะคะว่าโรคที่บอกว่าเป็นโรคประจำตัวเนี่ยเป็นโรคอะไรเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเขาระบุเอาไว้ชัดอยู่แล้วนะคะว่าใครเป็นโรคอะไรบ้างที่สามารถทำใบขับขี่ได้หรือว่าใครเป็นโรคอะไรที่ไม่สามารถทำใบขับขี่ได้นะคะอายกตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินสมองระบบประสาทโรคเบาหวานระยะควบคุมไม่ได้อันนี้ก็ไม่สามารถขับได้นะคุณผู้ชมโรคลมชักโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคข้ออักเสบหรือว่าข้อเสื่อมนะคะโรคเกี่ยวกับสายตาโรคพาร์กินสันแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนี่เป็น1ใน9โรคที่เขาบอกว่าไม่ควรที่จะขับรถตามลำพังนะคะดังนั้นต้องระบุให้ชัดด้วยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะ
5: ครับทางครอบครัวของน้องเองก็ค่อนข้างลำบากใจเพราะก็มีรายงานข่าวบอกว่าแม่ของน้องเนี่ยอาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ขาหักแม่เนี่ยถามถึงลูกตลอดเวลาทางครอบครัวก็ไม่กล้าแจ้งว่าน้องเติมฝันเสียชีวิตแล้วด้วยนะ
2: ค่ะครอบครัวมีครอบครัวนี้มีความพยายามอย่างมากนะคะในการที่จะมีลูกก็บอกว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกค่อนข้างยากกว่าจะมีน้องเติมฝันเนี่ยใช้เวลานานมากนะคุณผู้ชม
4: ครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่ลำปางนะครับไปดูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงที่เบตงต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบยานพาหนะเส้นทางเข้าออกไทยมาเลเซียแล้วก็รักษาความปลอดภัยในย่านเศรษฐกิจด้วยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ที่ปัตตานีโดยเฉพาะการลอบวางระเบิดหน้าโรงเรียนในอำเภอรามันที่สร้างผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครูและนักเรียนอย่างยิ่งครับที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงของคุณครูโรงเรียนบ้านปูไลตำบลบาลออำเภอรามันที่ยะลาประกาศให้นักเรียนกลับเข้าห้องเรียนหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดห่างจากโรงเรียนเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับส่วนนี้จะเป็นภาพนาทีที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษยะลา12ยิงปะทะกับผู้ก่อเหตุความไม่สงบหลังจุดชนวนระเบิดที่ฝังไว้ใต้ถนนใกล้กับโรงเรียนบ้านปูไลขณะที่ตำรวจชุดดังกล่าวนำกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางแล้วก็อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในช่วงเช้าครับแรงระเบิดก็ส่งผลให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่เสียหายเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำสภาพพังเสียหายอย่างหนักสะเก็ดระเบิดยังส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นตำรวจ9นายชาวบ้าน1คนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านใกล้เคียงได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับผู้บาดเจ็บนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมทหารและฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานชิ้นส่วนระเบิดและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุอย่างละเอียดเพื่อสืบหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้ต่อไปขณะที่ช่วงดึกที่ผ่านมาครับมีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายและจำนวนบุกไปที่โรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานีกรีนจำกัดในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลลิปะสะโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับก็เป็นคืนก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมเป็นช่วงคาบเกี่ยวคืนวันที่8แล้วก็9มิถุนายนกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงงานพร้อมกับสั่งให้ไปรวมตัวบริเวณประตูทางเข้าโรงงานด้านหน้าก่อนที่จะเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นภายในโรงงานถึง3ครั้งหน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุครั้งนี้อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยบุกโจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบลบ้านกอแลปิเละ ตำบล

0: ปะการังเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562และต้องการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่หลังจากมีเหตุปะทะและมีผู้ก่อเหตุถูกวิสามัญฆาตกรรม2คนในพื้นที่อำเภอโคกโพเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุทั้ง2เหตุนะครับทางด้านของนายอิสมาแอยาโกในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจัดกำลังอย่างเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยทั้งการตั้งจุดตรวจลอยการออกลาดตระเวนการเฝ้าประจำจุดเพื่อตรวจสอบและสังเกตสิ่งผิดปกติรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุในระยะนี้ซึ่งยังคงมีการข่าวแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อส.ก็จะเน้นตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้เส้นทางสุขยางซึ่งเป็นเส้นทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยตรวจสอบยานพาหนะที่มีการแจ้งหายในแต่ละพื้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนและสีตัวรถเพื่อนำผู้ก่อเหตุหลบหนีหรือว่าเตรียมการก่อเหตุก็เน้นย้ำให้มีการดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลานี้เป็นพิเศษหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: คุณผู้ชมจากชายแดนใต้ไปดูชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะแม้ว่าการปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะผ่านมาแล้วหลายเดือนค่ะแต่ว่ายังพบกระสุนจรวด BM-21 ตกค้างอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะล่าสุดไปพบที่สวนของชาวบ้านที่อำเภอกาบเชิงค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสุรินทร์ทำลายระเบิดจรวด BM-21 แนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุระเบิดตกค้างฝังอยู่ในสวนเจ้าหน้าที่ช่วยกันขุดลึกไปประมาณ1เมตร70เซนติเมตรค่ะขุดลูกกระสุนจรวดขึ้นมาพบว่าเป็นจรวดขนาดใหญ่ค่ะ122มม.ยิงจากเครื่องยิงจรวด BM-21 อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะตกอยู่ในบริเวณเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านบ้านโนนสวรรค์ตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงขณะปฏิบัติการเก็บกู้ก็มีการกันพื้นที่ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะคะระหว่างที่ชุด EOD กำลังทำงานชาวบ้านก็ปลอดภัยดีค่ะไม่มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินตำรวจฝากเตือนแล้วก็แจ้งชาวบ้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนถ้าหากว่าไปพบวัตถุต้องสงสัยหรือพบสิ่งผิดปกติในท้องไร่ท้องนาอย่าได้เข้าใกล้หรือว่าไปแตะต้องนะคะให้กันพื้นที่ห้ามเข้าแล้วก็รีบแจ้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองหรือผู้นำชุมชนทันทีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะส่วนการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็มีการรายงานนะคะเมื่อวันที่6-7มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 3,000 คนสำหรับคนที่ไม่ได้ไปในรอบแรกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องเสียดายนะยังมีโอกาสค่ะก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้งวันที่13-14มิถุนายนค่ะเริ่มขายตั๋ว17:30 ถึง11:30ซึ่งฝ่ายทหารเนี่ยกำหนดให้เข้าชมได้ไม่เกิน 1,000 คนต่อวันจอดรถที่โรงเรียนไทยสันติสุขแล้วก็ขึ้นรถ2แถวที่มีการเตรียมเอาไว้ไปยังปราสาทตาควายเสียค่ารถไปกับคนละ100บาทถ้าเป็นเด็กสูงไม่เกิน130ซมไม่ต้องเสียเงินนะคุณผู้ชมฟรีค่ะแต่ว่าสำคัญที่จะต้องแจ้งก็คือต้องพกน้ำดื่มยาดมหมวกหรือว่าร่มกันแดดไปด้วยเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะฝ่ายทหารกำกับดูแลอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ
0: เป็นไปได้ว่าคนน่าจะเยอะมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า6-7ที่ผ่านมา 3,000 แต่ว่าที่จะเปิดในสัปดาห์ที่จะถึงนี
1: ้
0: วันละ 1,000 คนน่าจะมีคนที่ไปแล้วอาจจะไม่ได้เข้าเยอะเดี๋ยวรอดูภาพบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ด้วย
2: ครับพอพูดถึงประเด็นไทยกัมพูชาหลายคนก็จับตามองนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีไปประชุมอาเซียนก็ต้องเจอกับผู้นำของฝั่งกัมพูชาเหมือนกันมีการพูดคุยกันหรือไม่ล่าสุดก็มีภาพออกมาว่าทั้งสองคนจับมือกันเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันบอกว่าภาพการจับมือกับนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นการทักทายก่อนการประชุมตามมารยาทเท่านั้นไม่ได้มีการหารือใดๆระหว่างทั้งสองประเทศครับ สำนักข่าว Fresh News สื่อกัมพูชาออกมารายงานบอกว่านายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้า

0: ขึ้นนักข่าวก็เลยไปสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยก็กล่าวบอกว่าเป็นเรื่องปกติของการประชุมผู้นำอาเซียนเพราะถ้าเจอกันในห้องพักก่อนเข้าห้องประชุมก็จะมีการทักทายผู้นำของประเทศต่างๆตามมารยาทอยู่แล้วและก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันด้วยยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นและก็ไม่ได้มีการพูดคุยใดๆหรือนัดหารือใดๆกันทั้งนอกรอบและก็ในรอบด้วยนะครับส่วนการหารือทุกอย่างนายกยืนยันบอกว่ายังคงดำเนินการไปตามขั้นตอนและก็กระบวนการที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ได้มีการดำเนินการเจรจาใดๆทั้ง JBC หรือว่า GBC ต่างหยุดไว้ก่อนเพราะถือว่ายังมีความเห็นต่างกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือเราไม่ได้มีการพูดคุยกันในระดับทวิภาคีหรือพูดคุยกันในเรื่องของการเมืองใดๆนะครับก็ต่างผมเชื่อทั้งสองประเทศก็คงสามารถรู้สึกได้ว่าณขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาคุยกันเรื่องพวกนี้เพราะว่ายังมีประเด็นต่างๆที่ควรจะต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนถึงจะก่อนจะขึ้นมาถึงโต๊ะประชุมเพื่อเจรจาความเมืองใดๆต่อไป
0: นายกรัฐมนตรียังชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างอิงคำพูดของฮุนเซนในการทวงคืนแผ่นดินนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดการเจรจาหรือด้วยการใช้กำลังทางทหารย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยไปรุกรานแล้วก็ไม่เคยไปรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆประเทศไทยเนี่ยยืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของไทยไม่ยอมให้ใครมาก้าวล่วงลุกล้ำครับ
1: ประเทศไทยเรายืนอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราไม่ยอมให้ใครเข้ามาก้าวล่วงแล้วก็ลุกลับนะครับเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่ประเทศไทยเราได้ดำเนินการป้องกันปกป้องอธิปไตยของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากผมเชื่อว่าต้องคิดดีๆนะถ้าจะมาลุกล้ำหรือจะมาใช้กำลังอะไรกับประเทศไทยต้องคิดให้ดีมากๆนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถ้อยแถลงในประชุมตอนหนึ่งด้วยนะครับบอกว่าไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการตัดสินใจวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและก็เปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและก็ยั่งยืนก็ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองรวมไปถึงความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่จ่ายแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่ก็เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ต่อไปครับ
2: ดูเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะครับหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนมีพายุเกิดขึ้นก็ตกหนักทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไปที่ปราจีนบุรีเมื่อวานนี้มีพายุฝนเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ต้นยางนาอายุกว่า100ปีโค่นต้นยางนาต้นนี้เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่นะครับพอต้นยางนามันโค่นค้างคาวแม่ไก่กว่า700ตัวตายครับเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเร่งตัดและเคลื่อนย้ายต้นยางนาอายุกว่า100ปีซึ่งโค่นล้มจากพายุฝนและลมแรงเพื่อช่วยเหลือค้างคาวแม่ไก่ให้ได้มากที่สุดนะครับคือมันมีบางตัวที่ยังไม่ตายครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าก่อนเกิดเหตุต้นยางนาดังกล่าวมันก็เป็นที่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายจนถึงเย็นพายุฝนพัดถล่มรุนแรงครับประกอบกับต้นไม้สภาพก็ผุพังไปตามอายุนะครับทำให้โค่นล้มส่งผลให้แม้ค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากที่ปกติต้องออกหากินกลางคืนช่วงกลางวันที่มีแสงแดดเนี่ยตามันจะมองไม่เห็นหนีไม่ได้ครับสุดท้ายก็โดนต้นยางนาโค่นแล้วก็ล้มทับนานกว่า5ชั่วโมงจนมืดแบบนี้เลยครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะแยกนะครับช่วยเหลือออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือค้างคาวกลุ่มที่ตายแล้วก็มีการเก็บซากแล้วก็รวบรวมออกมานำไปกำจัดตามหลักวิชาการส่วนค้างคาวที่บาดเจ็บนำส่งรักษาและฟื้นฟูที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกส่วนค้างคาวที่แข็งแรงก็จะปล่อยกลับคืนสู่

0: ู่พื้นที่อาศัยเดิมเบื้องต้นพบว่าค้างคาวแม่ไก่ตายไป757ตัวครับและบาดเจ็บ47ตัวโดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งเพื่อค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือค้างคาวที่อาจจะยังคงตกค้างอยู่ล่าสุดทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกจังหวัดนครนายกยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมใครที่เห็นข่าวนี้แล้วอยากจะช่วยเหลือก็สามารถที่จะบริจาคอาหารกรงสำหรับพักฟื้นผ้าคลุมกันแสงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆได้ที่นี่เลยนะครับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกสำหรับค้างคาวแม่ไก่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าห้ามล่าครอบครองหรือค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายและถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศด้วยนะครับกินพืชกินเมล็ดพันธุ์เป็นอาหารก็จะได้ฉายาว่าเป็นผู้กระจายเมล็ดพันธุ์กินแล้วพอเวลามีการถ่ายมูลตามจุดต่างๆก็จะช่วยขยายพันธุ์พืชต่างๆอย่างที่บอกไปว่าข้อจำกัดเนี่ยก็คือดวงตาเพราะว่าค้างคาวหากินกลางคืนนะครับพอพายุมาช่วงใบเย็นๆตามันมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะหลบไปไหนเหมือนกันนะครับ
1: มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกได้ถึง170ของพื้นที่ปัจจัยมันมาจาก2ปัจจัยครับปัจจัยแรกมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมาจากเมียนมาพาดผ่านเข้ามาบริเวณตอนบนของไทยก็จะส่งผลทำให้ฝนตกหนักขณะเดียวกันยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันดามันก็เลยส่งผลทำให้ทั่วไทยวันนี้เจอกับฝนตกหนักนะครับอย่างในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตกถึง170ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและก็ยังรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตากด้วยนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยในช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่บางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฝนที่จะตกหนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่อีสานใต้3จังหวัดอย่างบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษด้วยส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิวัดได้อยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนตกหนักนะครับพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนจะตกหนักมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักก็คือสระแก้วระยองจันทบุรีตราดแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับส่วนสถานการณ์ฝนถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักมากที่สุด3จังหวัดก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียสครับ
0: คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับและช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้กองทัพสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่าน รอบใหม่โดยอ้างว่าตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐตกก่อนหน้านี้นะครับ

0: คุณวินิษฐา
1: ต้องบอกว่าท่าทีสลับไปมาพอสมควรตอนแรกทรัมป์ประกาศกล้าบอกว่าต้องตอบโต้แล้วก็ออกมาส่งสัญญาณว่าความตึงเครียดอาจจะไม่รุนแรงอย่างที่คิดแต่ว่าสุดท้ายนะคะกลายเป็นว่าก็ลงมือโจมตีไปแล้วซึ่งการดำเนินการทางการทหารใดๆก็ตามเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางกับอิหร่านตอนนี้แล้วก็เป็นการจุดชนวนความขัดแย้งให้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเผยภาพบรรดาทหารที่เดินขบวนอยู่ในกรุงเตหะรานนะคะถือดอกไม้และลงศพเป็นพิธีศพของสมาชิกหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ2นายที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้อิหร่านเพิ่งออกมาเปิดเผยการสูญเสียเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทั้งอิหร่านและอิสราเอลประกาศยุติการโจมตีตอบโต้กันชั่วคราวตามคำเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐตั้งแต่ก่อนหน้านี้สถานการณ์ตะวันออกกลางดูเหมือนจะคลี่คลายเพียงชั่วครู่เพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ทรัมป์เนี่ยออกมากล่าวหาอิหร่านว่ายิงเฮลิคอปเตอร์อปาเช่ของกองทัพสหรัฐตกระหว่างลาดตระเวนอยู่เหนือช่องแคบฮอร์มุสยืนยันว่านักบิน2นายปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแล้วก็ประกาศกล่าวว่าสหรัฐจะต้องตอบโต้การโจมตีครั้งนี้เหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยเกิดตั้งแต่วันจันทร์นะก่อนหน้านี้กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมยืนยันว่านักบิน2นายได้รับการช่วยเหลือมาแล้วก็ปลอดภัยแล้วภายในเวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังเครื่องตกอยู่ใกล้ชายฝั่งโอมานส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าว CBS News บอกว่ายังไม่ชัดเจนว่าโดรนที่โจมตีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตั้งเป้าโจมตีแบบเจตนาโจมตีหรือไม่ฝั่งอิหร่านออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะหลังจากที่ทรัมป์กล่าวหาสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้จงใจโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐแต่อย่างใดชี้แจงว่าอิหร่านไม่ได้อยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่มีความตึงเครียดสูงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะออกมาลดอุณหภูมิความขัดแย้งโดยไปให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal นะคะว่าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ล่าสุดฝั่งเซนคอมออกมาเปิดเผยว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มเปิดฉากโจมตีต่ออิหร่านเพื่อเป็นการป้องกันตนเองแล้วตอบโต้เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสหรัฐถูกยิงตกไปก่อนหน้านี้ส่วนทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐตอบโต้อิหร่านขณะที่สื่ออิหร่านรายงานว่ามีเสียงระเบิดหลายครั้งดังขึ้นในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศแล้วก็มีรายงานว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านมีทั้งฐานทัพเรือในหลายเมืองนะคะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศในเมืองบันดาอาบาสความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้อาจจะทำให้สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งขณะเดียวกันในเลบานอนก็ยังปรากฏภาพความเสียหายจากการโจมตีแม้ว่าเพิ่งจะจุดชนวนการปะทะรอบล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลไปก็ตามค่ะจุดนี้ประชาชนจากทางตอนใต้ของเลบานอนบันทึกภาพเอาไว้นะคะเป็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาหลายจุดด้วยกันซึ่งเป็นผลจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลการโจมตีเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนบาดเจ็บอีกมากกว่า10คนตามท้องถนนในเมืองไทยรถติดเป็นแถวยาวนะคะหลังจากที่คนในพื้นที่พยายามจะเร่งเดินทางออกจากเมืองตามคำเตือนให้อพยพของอิสราเอลเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่ากองทัพอิสราเอลยังเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารในเลบานอนอยู่นะคะเพื่อพยายามจะไปกวาดล้างกลุ่มเฮซบอลาห์เมินคำขู่ของอิหร่านที่บอกว่าพร้อมจะตอบโต้ถ้าเกิดว่าอิสราเอลยังไม่ยุติการโจมตีในเลบานอนขณะที่กองทัพอิสราเอลเพิ่งตรวจพบว่ามีการโจมตีทางอากาศจากเลบานอนพุ่งเป้าเข้าไปที่ตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อไม่นานมานี้นะคะจุดนี้ก็อาจจะทำให้สถานการณ์ยิ่งทวีความตึงเครียดและสั่นคลอนความพยายามในการเจรจายุติสงครามมากขึ้นเรื่อยๆด้วยก็จะมีท่าทีจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพูดเรียกว่าส่งสารไปยังสหรัฐนะคะบอกว่าการมาโจมตีหรือว่าข่มขู่อิหร่านในรูปแบบใดก็ตามเนี่ยจะต้อง ผชิญกับการตอบโต้อันนี้เป็นท่าทีที่

0: มีออกมาหลังจากที่ทางสหรัฐเนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ไปก็ต้องบอกว่าสถานการณ์พลิกกลับมาน่ากังวลอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ติดตามเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจาหรือว่าการหยุดยิงแต่ดูแล้วตอนนี้หลังจากที่มีเหตุยิงเฮลิคอปเตอร์เมื่อวันจันทร์เนี่ยอาจจะต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดว่าดูเหมือนจะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเหมือนเดิม
1: พอกลับมาตึงเครียดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าราคาน้ำมันมันจะปรับตัวมากน้อยแค่ไหนด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูช่วงคืนที่ผ่านมายังไม่ได้ขยับมากนักนะครับแต่ที่ดูจะสวนทางกับตำราของนักลงทุนมาก็คือเรื่องของทองนะครับพอเวลามีสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้มันน่าจะขึ้นแต่ปรากฏว่าคืนที่ผ่านมานี่ลงหนักเลยนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้หลุดต่ำกว่า 4,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
2: คุณผู้ชมไปกันที่สถานการณ์ในสหราชอาณาจักรนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะหลังจากที่เกิดเหตุจราจลรุนแรงขึ้นในเมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือนะคะโดยกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพรวมตัวกันทำลายทรัพย์สินสาธารณะรวมไปถึงจุดไฟเผารถโดยสารจนไฟเนี่ยลุกท่วมทั้งคันนะคะ
0: การประท้วงเนี่ยก็ขวางเส้นทางถนนหลักๆหลายจุดด้วยนะคะชนวนเหตุเนี่ยมาจากความโกรธแค้นหลังจากที่มีชายชาวซูดานใช้มีดไปไล่แทงคนอย่างโหดเหี้ยมเรื่องนี้ก็จุดชนวนกระแสต่อต้านนโยบายผู้อพยพอีกระลอกนึงค่ะภาพของเปลวไฟที่กำลังโหมลุกไหม้รถโดยสารประจำทางเกิดขึ้นในเบลฟาสต์นะคะภาพค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวมีทั้งเสียงไซเรนกลุ่มควันไฟต่างๆเกิดขึ้นในบริเวณนี้หลังจากที่กลุ่มคนสวมหน้ากากนับร้อยคนออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านกลุ่มผู้อพยพเข้าสหราชอาณาจักรแล้วสถานการณ์ก็บานปลายเหมือนเป็นการจลาจลย่อมๆนะคะมีหลายๆจุดมีคนไปจุดไฟเผาทำลายถังขยะทรัพย์สินสาธารณะต่างๆคว้างปาสิ่งของวัตถุต่างๆเข้าใส่เจ้าหน้าที่ด้วยภาพรวมคือระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถประจำทางรถไฟในทั่วเมืองเนี่ยต้องระงับให้บริการทั้งหมดช่วงค่ำที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะชนวนเหตุของจลาจลที่เกิดขึ้นหลังจากมาจากคลิปนี้คือเป็นคลิปสะเทือนขวัญเรียกได้ว่าสะเทือนขวัญเพราะว่าเห็นกันบนโลกออนไลน์จะเป็นภาพเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคือเกิดขึ้นคืนวันจันทร์เป็นชายชาวซูดานอายุประมาณ30ปีใช้มีดทำครัวไปไล่แทงชายคนหนึ่งอายุรายงานข่าวบอกว่า40ปีเศษแทงตามลำตัวนะคะศีรษะใบหน้าดวงตาแผ่นหลังต่างๆเกิดขึ้นในย่านที่พักอาศัยตอนเหนือของเมืองแล้วก็มีพลเมืองดีเมื่อสักครู่ที่เห็นเข้าไปรุมกันคือพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตอนนี้ยังอาการสาหัสนะคะยังอยู่ในโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าและพกอาวุธในที่สาธารณะสำนักงานตำรวจไอร์แลนด์เหนือประกาศให้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาวะวิกฤตยืนยันจากการสืบสวนเบื้องต้นบอกว่าไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ในความสงบขอความกรุณาอย่าแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์เพราะว่าเป็นการซ้ำเติมความสะเทือนใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็อาจจะกระทบต่อรูปคดีด้วยพร้อมทั้งสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเข้มงวดตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยง24ชั่วโมงนะคะสกัดกั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุจลาจลซ้ำรอยความวุ่นวายจากการต่อต้านผู้อพยพอย่างที่เคยปะทุขึ้นรุนแรงช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ค่ะแต่ว่าความโกลาหลจากเหตุแทงกันที่ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยก็ลามไปถึงที่กรุงลอนดอนนะคะกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายขวาออกมารวมตัวกันใจกลางเมืองเลยมีส่งเสียงตะโกนคำขวัญต่างๆถือป้ายผ้ามาต่อต้านนโยบายเปิดรับผู้ลี้ภัยของรัฐบาลค่อนข้างรุนแรงทีเดียวสถานการณ์รุนแรงไม่ใช่แค่ในพื้นที่นะคะบนโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างจะกระพือไปเร็วเหมือนกันหลังจากที่คลิปตอนเกิดเหตุไล่แทงคนเนี่ยถูกแชร์โดยคนที่มีชื่อเสียงต่างๆแกนนำกลุ่มขวาจัดแล้วก็คนดังอย่างอีลอนมัสก์นะคะมีการไปโพสต์ข้อความสนับสนุนให้ชาวอังกฤษรวมตัวประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายนำมาซึ่งกระแสเรียกร้องให้มีการนัดหยุดงานประท้วงแล้วก็ก่อม็อบกันในหลายจุดด้วยกันด้านของเคียร์ซาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยแถลงประณามเหตุไล่แทงรุนแรงทีเดียวนะคะระบุว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าสะอิดสะเอียนแล้วก็ทางรัฐบาลจะไม่อดทนอดกลั้นต่อความรุนแรงป่าเถื่อนบนท้องถนนอย่างเด็ดขาดพร้อมกล่าวชื่นชมพลเมืองดีที่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าไประงับเหตุด้วยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่ สังคมในสหราชอาณาจักรกำลังคุกรุ่นนะคะจากกระแสต่อต้านผู้

0: อพยพหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีกระแสต่อต้านปะทุขึ้นมาจากคำตัดสินคดีสะเทือนขวัญที่นักศึกษาผิวขาวถูกชายชาวซิกแทงเสียชีวิตท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนักการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะฝ่ายขวาที่จี้ให้รัฐบาลเนี่ยปิดฉากนโยบายเปิดรับผู้อพยพอย่างไร้ทิศทางโดยเร็วจริงเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็เป็นกระแสที่ต่อต้านรุนแรงทีเดียวนะคะมีคนถ้ายังจำภาพนั้นได้ก็จะมีคนไปปิดล้อมสถานที่ที่เขาจัดไว้เป็นที่พักรองรับผู้อพยพต่างๆมาจนถึงช่วงนี้ก็มาจากคำตัดสินเหตุการณ์ที่ชายผิวขาวถูกชายชาวซิกแทงเสียชีวิตแล้วตำรวจเนี่ยมีท่าทีเพิกเฉยไม่ช่วยเหลือจนกระทั่งเหตุนี้อีกรอบนึงเป็นคนซูดานที่เขาบอกว่าเหมือนกับข้ามเข้าไปอยู่ในเกาะอังกฤษน่าจะตั้งแต่ปี2023ก็ได้สถานะเป็นผู้ลี้ภัยที่นั่นแหละแล้วสุดท้ายมาก็มาเกาะเหตุแบบนี้คนรู้ข้อมูลแบบนี้ก็ไม่พอใจ
1: สถานะของคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากนะครับเพราะว่าเขาได้สิทธิ์ที่เรียกว่า leave to remain นะครับคุณผู้ชมซึ่งจริงๆการที่จะได้สิทธิ์นี้มันจะมีเงื่อนไขเยอะมากคุณต้องอยู่ในสหราชอาณาจักรมาอย่างน้อย 5-10 ปีและบางคนไม่ได้ขอได้ง่ายๆด้วยแล้วคนนี้ได้แต่กลับมาก่อเหตุแบบนี้นี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่กลุ่มผู้ที่ออกมาประท้วงเองเขาก็บอกว่าเรื่องของนโยบายในการรับผู้ลี้ภัยผู้อพยพหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองมันอาจจะต้องปฏิรูปกันใหม่หรือเปล่านะครับ
0: จ้ะ
2: ครับจากยุโรปไปดูความเคลื่อนไหวในเอเชียกันบ้างคุณผู้ชมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกับภารกิจไล่ล่าหมีที่หลุดเข้ามาสร้างความหวาดผวาในเมืองอุซุโนมิยะของญี่ปุ่นตอนนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ระดมกำลังปิดล้อมแล้วก็ไปยิงยาสลบได้สำเร็จก็สร้างความปั่นป่วนจนต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนทั้งเมืองเนี่ยรวมทั้งหมด94แห่งด้วยกันนะครับ
0: ก็คือภารกิจพิเศษนี่ใช้เวลาเขาบอกว่าเกือบ2ชั่วโมงเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เจอเหตุที่หมีบุกเมืองถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วนอกจากที่อุซุโนมิยะเนี่ยมีรายงานความคืบหน้าเหตุอีกมีอีกตัวนึงที่เขาบุกไปขย้ำคนในจังหวัดฟุกุชิมะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเปิดหน้าต่างโรงงานได้เองหนีตำรวจได้อย่างลอยนวลค่ะไปดูที่อุซุโนมิยะก่อนนะคะภาพจากมุมสูงเนี่ยเป็นนาทีที่ทีมพรานล่าสัตว์กับสัตวแพทย์ญี่ปุ่นเขาเอาปืนยิงยาสลบเข้าไปปิดล้อมอยู่แถวที่พักอาศัยของประชาชนเลยจุดนี้เขาบอกว่าอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหลักของเมืองอุซุโนมิยะไปทางใต้ประมาณ 2.5 กิโลเมตรแล้วก็ลั่นไกยิงลูกดอกยาสลบใส่หมีควายเพศผู้น้ำหนักตัวนี้ประมาณ100กิโลกรัมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องกระหน่ำยิงถึง3นัดกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์สยบหมีตัวนี้ให้สลบแล้วก็แน่นิ่งไปได้แล้วก็ช่วยกันแบกขึ้นหลังขึ้นกรงใส่รถกระบะขับออกไปไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดภาพนี้ขึ้นสร้างความตื่นตระหนกทีเดียวพอจับได้ก็สร้างความโล่งอกโล่งใจให้ชาวเมืองนะคะที่เมืองนี้เนี่ยประชากรกว่า 500,000 คนเพราะว่าหมีหลุดออกมาเพ่นพ่านตามท้องถนนผ่านแหล่งช้อปปิ้งปีนรั้วบ้านคนนะคะเข้าไปตามสถานศึกษาชาวบ้านพบเห็นเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์นะเห็นไป20กว่าครั้งก็เลยต้องมีการประกาศมาตรการเด็ดขาดปิดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด94แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะคะจับได้แล้วสำหรับที่อุซุโนมิยะแต่สำหรับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ฟุกุชิมะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้ายังจำกันได้หมีที่ไปก่อเหตุไล่ขย่ำพนักงานกับชาวบ้านบาดเจ็บไป4คนล่าสุดนายกเทศมนตรีแถลงบอกว่าหมีตัวนี้เนี่ยหลบหนีออกจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตำรวจปิดล้อมเอาไว้ได้นะคะเขามีหลักฐานเป็นภาพเป็นมุ้งลวดที่ฉีกขาดของโรงงานเจ้าหน้าที่ก็เลยประเมินว่าหมีตัวนี้มีความฉลาดระดับอัจฉริยะคือปลดสลักกลอนหน้าต่างด้วยตัวเองแล้วก็ผลักหน้าต่างให้เปิดออกแล้วก็ปีนหนีไปในช่วงดึกคือก่อนหน้านี้มีภาพวงจรปิดจับภาพใช้ขาหน้าเหมือนกับเปิดก๊อกน้ำแล้วก็กินน้ำเองได้ทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแผนเขาบอกว่าต้องใช้เป็นโดรนส่งโดรนขึ้นบินค้นหาตัวอย่างเร่งด่วนทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าสถิติเหตุที่คนต้องเผชิญหน้ากับหมีแล้วก็ถูกหมีทำร้ายในญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งสูงทุบสถิติเป็นประวัติการนะครับปี2025เนี่ยมีคนตกเป็นเหยื่อถูกหมีทำร้ายสูงถึง238คนแล้วก็เสียชีวิตไปถึง13คนด้วยกันหลักๆที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์มาก็คือโลกร้อนทำให้อาหารของหมีในป่าเนี่ยพวกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆลูกไม้อะไรพวกนี้ในป่าขาดแคลนหมดไปตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ปัจจุบันในญี่ปุ่นปัญหา ความเป็นสังคมผู้สูงอายุคนที่อาศัยในชนบทก็น้อยลงเรื่อยๆตามเมืองต่างๆที่อยู่ไกลๆก็เงียบสงบลงมันก็ไม่มีเสียงดังที่จะทำให้หมีหวาดกลัวการเดินเข้ามาในเขตเมืองก็เหมือนกับทำให้พื้นที่ป่าพื้นที่ที่หมีเขาพยายามจะหากินเนี่ยก็รุกเข้ามาใกล้เมืองมากขึ้นกลายเป็นว่าหมีในป่าละทิ้งถิ่นฐานจากเดิมที่อยู่แถบเทือกเขาเนี่ยเข้ามาหาของกินในเมืองบ่อยครั้งมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้เราได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นติดๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่ฟุกุชิมะแล้วก็อุตสึโนมิยะจับได้จุดนี้ก็จริงแต่ต้องบอกว่าเกิดทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกวันนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์เผชิญหน้าหมีก็ต้องมีการออกคู่มือกันรับมือเลยทีเดียวจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเฝ้าระวังยังไงติดตามยังไงถ้าเกิดเจอต้องรับมือยังไงบ้างด้วยนะ
1: ครับเมื่อกี้นี้แอบแวบเข้าไปดูในแพลตฟอร์มคูมะแมปที่ใช้ในการแจ้งเหตุการณ์พบเห็นหมีในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีไม่ต่ำกว่า50จุดเลยนะครับโอ้โหก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็น่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารายงานให้ทราบกันนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงสะพานฮวาเจียงนะครับอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนหลายคนอาจจะรู้จักในฐานะสะพานที่สูงที่สุดในโลกนะครับแต่นอกจากความอลังการแล้วสะพานแห่งนี้ยังช่วยพลิกโฉมและยกระดับชีวิตของชุมชนห่างไกลได้เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ
0: ต้องบอกว่าช่วยเรื่องของการกระจายสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือแน่นอนสะพานช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพอเดินทางได้ง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรๆก็ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะเป็นภาพความสวยงามอลังการของสะพานฮวาเจียงนะคะหรือว่าฮวาเจียงแกรนด์แคนยอนนี่ครองแชมป์สะพานที่สูงที่สุดในโลกความสูง625เมตรนะคะตัวสะพานเนี่ยยาวเกือบ 2,900 เมตรการสร้างสะพานยักษ์ข้ามหุบเขาแบบนี้แน่นอนว่านับตั้งแต่เปิดใช้งานเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางผ่านหุบเขาที่เคยอันตรายและคดเคี้ยวต้องขับรถนานถึง2ชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนตอนนี้เหลือ2นาทีเท่านั้นนะคะแล้วสะพานแห่งนี้ยังช่วยทำลายความโดดเดี่ยวของหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์โดยรอบเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเดินทางไปหางานทำได้สามารถไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลในเมืองได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นด้วยทีนี้บนตัวสะพานค่ะไม่ใช่แค่สัญจรได้อย่างเดียวมีทางเดินกระจกใสให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินถ่ายรูปท้าทายความสูงแบบนี้ด้วยนะคะสามารถก้มลงมองหุบเขาหุบเหวเบื้องล่างได้แบบเต็มเต็มตาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่ติดตั้งตรงนี้คือตัวสะพานเนี่ยสามารถเป็นตัวช่วยในการกระจายสัญญาณ 5G ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ได้มากขึ้นด้วยชาวบ้านในพื้นที่คนนี้เขาเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ในหมู่บ้านใต้สะพานเขายกความดีความชอบให้ตัวสะพานนี้เลยรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงธุรกิจของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่มีสะพานฮวาเจียงเกิดขึ้นตอนนี้นะคะเขาเล่าว่าขับรถแค่7นาทีถึงทางเข้าทางด่วนแล้วก็ขับยิงยาวไปถึงที่เมืองกุ้ยหยางเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวได้2ชั่วโมงเท่านั้นจากที่ในอดีตตอนที่ยังไม่มีสะพานฮวาเจียงต้องขับรถลัดเลาะตามภูเขา 6-7 ชั่วโมงนะคะส่วนสัญญาณ 5G ที่เพิ่งเข้าถึงเนี่ยทำให้ทั้งตัวเขาเองที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆเดี๋ยวนี้ไลฟ์หรือว่าโพสต์รูปห้องพักได้แบบชัดๆรับจองรับอะไรคุยกับลูกค้าที่จะเข้าพักได้ทันทีซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วโฮมสเตย์ของเขาที่มีทั้งหมด14หลังมีผู้เข้าพักทะลุ 47,000 คนก็เรียกได้ว่าสะพานฮวาเจียงไม่ได้เชื่อมแค่เส้นทางคมนาคมนะแต่เชื่อมโลกดิจิทัลเข้าสู่หุบเขาแห่งนี้ด้วยเปลี่ยนพื้นที่ห่างไกลให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุบชีวิตคนท้องถิ่นไปอีกขั้นนึงนะคะและแน่นอนประจวบเหมาะกับจังหวะที่จีนรณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างตัวเลขที่เห็นบอกว่าเดือนตุลาคมปีแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่ถึงปีดีอ่ะเข้าพักไปเกือบ 50,000 คนแล้วเขามีแค่14หลังนะไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่อะไรขนาดนั้น
2: โอ้โหเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลกนะก็สูงถึงขั้น625เมตรนี่ก็สูงมากๆแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่จากเดิมที่เป็นพื้นที่ห่างไกลตอนนี้ก็ต้องรู้จักปรับตัวก็ต้องเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้เห็นการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ในจีนแต่ก็เชื่อว่าคนในต่างประเทศก็น่าจะไปเที่ยวกันเยอะด้วยเหมือนกันนะครับ
1: เรื่องของการขายสินค้าเกษตรก็ช่วยเยอะนะครับกุ้ยโจวเนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องของพริกเป็นแหล่งปลูกพริกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนแล้วพริกขึ้นชื่อแต่ที่ผ่านมาการขนส่งจากกุ้ยโจวมันต้องใช้เวลาเนาะบางทีแบบ คนไลฟ์ขายแม่ค้าไลฟ์ขายชาวสวนไลฟ์ขายกว่าจะส่งมาถึงอ่ะมันไม่สดแล้วแต่พอมีสะพานนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันว่ามันทำให้การขนส่งมันเร็วขึ้นนะส่งพริกมาถึงคุณอยู่ปักกิ่งอยู่เซี่ยงไฮ้สั่งพริกจากกุ้ยโจแป๊บเดียววัน2วันถึงเลย
3: ค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะไปเที่ยวกลางวันเนี่ยก็เห็นวิวข้างล่างเห็นวิวหมู่บ้านกลางคืนเนี่ยถ้านอนในหมู่บ้านเนี่ยจะเห็นว่าสะพานเนี่ยเขาเปลี่ยนสีได้ด้วยม
0: ี
3: ไฟเปลี่ยนสีด้วยถ้าอยากจะถ่ายรูปตอนกลางคืนก็ต้องพักสักคืนนึง
1: ครับเนาะ
3: ก็ได้รูปกลางคืนกลับมา
1: ก็นำเม็ดเงินเข้าชุมชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิถา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายทักษิณชินวัตรนะคะหลังจากได้รับการปลดกำไร EM แล้วมีรายงานจากคนใกล้ชิดนะคะว่าเตรียมเดินทางไปดูไบช่วงสิ้นเดือนคาดว่าอาจจะไปพบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ผู้สื่อข่าวไปติดตามกระบวนการการถอดหรือว่าปลดกำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรตลอดช่วงเช้าหลังจากที่มีข่าวนะคะว่าจะมีการปลดกำไรค่ะต่อมาก็มีรายงานนะคะว่าเวลาสักประมาณ 14:00 นายทักษิณได้รับการถอดกำไร EM ต่อเจ้าหน้าที่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1แล้วนะคะที่บ้านจันทร์2ล่าในรายงานระบุนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเข้าไปดำเนินการประมาณ3คนในการถอดกำไร EM ค่ะสำหรับขั้นตอนการปลดกำไร EM หลังจากที่ศาลอาญาธนบุรีพิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งปรากฏรายชื่อของนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยเมื่อกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้นลงนะคะสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครค่ะจึงได้ทำการปลดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบขั้นตอนขั้นสุดท้ายมีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ชมจากทางด้านคนใกล้ชิดของนายทักษิณที่ระบุนะคะว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายนายทักษิณมีกำหนดเดินทางไปที่ดูไบช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คาดการว่าจะไปพบกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็คือเป็นน้องสาวของนายทักษิณเองนะคะตามรายงานเนี่ยค่ะบอกว่านายทักษิณเนี่ยได้ใบบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กระบวนการการถอดกำไร EM เนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาที
1: ครับ
3: ค่ะ
2: ดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันต่อเลยนะครับโดยปฏิบัติการครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีนำทีมครับบุกไปที่โกดังย่านพระประแดงนะครับหลังจากไปยึดของกลางได้จำนวนมากก็มีการแถลงผลพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรสารตั้งต้นกว่า50ตันซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นเครือข่ายของหนูเฉินหลังจากหลบหนีไปนานถึง14ปีครับสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดประกอบไปด้วยอะเซโตน 9,105 กิโลกรัมอะซิติก 1,170 กิโลกรัมแล้วก็กรดไฮโดรคลอริก 225 กิโลกรัมทั้งหมดเป็นของกลางบางส่วนครับที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดได้ภายในโกดังโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในโกดังยังไปพบกรดซัลฟิวริก 4,500 กิโลกรัมแล้วก็มีไดออกซิลทาเลต 26,000 กิโลกรัมตรวจยึดได้จากการบุกเข้าไปตรวจค้นพื้นที่4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองแล้วก็จังหวัดนนทบุรีรวมทั้งหมดเนี่ย10จุดด้วยกันรวมของกลางที่ยึดไว้ได้น้ำหนักกว่า50ตันครับซึ่งสารเคมีเหล่านี้หากส่งไปถึงโรงงานผลิตยาเสพติดก็จะสามารถผลิตยาเสพติดได้ประมาณ 1,100 ล้านเม็ดแล้วก็ยังมีไอซ์อีก21ตันด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับออกมาเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งได้มีการขยายผลทางการข่าวและก็ส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญก็คือนายทัปนันธรรมรัตดาหรือว่าหนูเฉินซึ่งถูกส่งตัวอย่างเป็นทางการแล้วมาที่ไทยและก็อยู่ในการควบคุมตัวหลังจากที่หนีออกจากประเทศไปถึง14ปีครับ
4: เพราะนั้นรัฐบาลจึงถือว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายกฎหมายและไม่มีความหวังดีต่อประเทศมีความมุ่งร้ายต่อเยาวชนที่ต้องการให้เป็นทาสยาเสพติดทั้งในและนอกราชอาณาจักร เราจึงมี

0: นโยบายที่จะจัดการกับภัยคุกคามนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบขนยาเสพติดหรือสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดให้อยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่าถูกนำส่งข้ามแดนไปเจ้าหน้าที่ของรัฐก็พร้อมที่จะเดินหน้าปราบปรามบังคับใช้กฎหมายเพื่อขจัดยาเสพติดด้วยความจริงจังตามนโยบายที่ท่านรองเลขาปปส.ได้รายงานให้ทราบสักครู่นี้ก็คือนโยบายพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับเมื่อกี้ท่านพูดผิดไปนิดนึงคือบอกพิชิตผู้มีอิทธิพลนะผู้มีอิทธิพลไม่จำเป็นต้องเป็นอันธพาลอิทธิพลในทางดีก็มีแต่ว่าในภาษากฎหมายในผู้มีอิทธิพลก็รวมไปถึงพวกนี้ด้วย
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในความพยายามและก็ความเสียสละที่ทำให้สามารถเข้ามาถึงต้นตอของยาเสพติดได้นะครับซึ่งไม่ใช่การจับยาเสพติดที่ผลิตสำเร็จแล้วแต่ถือว่าเป็นการมาจับถึงสารตั้งต้นเพราะว่าหากสิ่งเหล่านี้หลุดไปก็จะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในประเทศนะครับและหลังจากนี้บอกว่าจะต้องมีการขยายผลเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้ไม่สามารถนำมากักเก็บรักษาไว้ได้ก็ต้องดูต้นตอที่มาที่ไปว่ามีการลักลอบผิดกฎหมายหรือไม่ส่วนเจ้าของโรงงานผู้ขนส่งแล้วก็เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ต้องถูกสืบสวนสอบสวนแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
2: ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อุดรธานีนะครับมีลูกค้าไปใช้บริการกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บอาหารเป็นพิษ13คนเลยครับสอบสวนไปสอบสวนมาก็ทราบว่าลูกชายของเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนเก็บของเก่าก็ไปเก็บแล้วก็เจอถุงที่มันลักษณะเป็นถุงคล้ายกับเกลือครับก็เลยเก็บมาแม่ก็เลยเอาไปใส่ในน้ำซุปอะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุดรธานีและตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเข้าไปตรวจสอบที่ร้านแห่งหนึ่งภายในชุมชนพรสวรรค์เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับหลังจากที่มีชาวบ้านมากินก๋วยเตี๋ยวบางคนก็สั่งอาหารตามสั่งแต่อาหารตามสั่งแต่ซดน้ำซุปของทางร้านไปด้วยไงครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นมาแล้วครับอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากอุจจาระร่วงพร้อมกันถึง13คนหลานเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีอาการดังกล่าวไปด้วยถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานีเจ้าของร้านเล่าว่าก่อนหน้าวันที่จะเกิดเหตุลูกชายซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่านำเกลือที่ไปเก็บได้2ถุงมาใส่น้ำซุป2ช้อนเพราะว่าร้านเนี่ยเกลือหมดพอดีครับก่อนปรุงตนเองเอามือแตะแล้วก็ชิมดูแล้วมันก็มีรสเค็มก็เลยเอามาใส่ในน้ำซุปครับคุณผู้ชมเช้าวันรุ่งขึ้นตนเองก็มีอาการวิงเวียนศีรษะแล้วก็ท้องเสียเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตนเองรู้สึกเสียใจหากสิ่งที่ปรุงลงไปไม่ใช่เกลือจริงๆก็รู้สึกสงสารลูกค้าและอยากจะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยครับ
3: แม่เอานี่เกลือได้นี่10บาท
4: 10บาทนี่ได้เยอะ
3: 2ถุงไม่นี่ถุงสลัดถุงมีกี่เอาให้เพิ่นมั่งนี่
4: แล้ว
3: นี่ถุงนี่ฉันใส่อัน
4: แล้วแม่ก็เลยซื้อบอก
3: จ้า
4: ซื้อเท่าไหร่
3: จะหลายวันแล้วล่ะ10บาท
4: ซื้อ10บาท
3: แต่ก็ไม่ได้ใช้สักทีเพิ่งมาใช้เมื่อวานนี้เพราะว่าเกลือซื้อมาจากตลาดถุงใหญ่ๆนะมันเพิ่งเบิดก็เลยมาเทใช้เมื่อวานนี้เลย
4: แล้วเราได้ชิมน้ำซุป
3: ชิมนี่ยังมึนปาก
4: แล้วตอนนี้อาการมันเป็นยังไง
3: ยังมึนปากแต่เมื่อวานก็เป็นท้องเสีย
4: ท้องเสีย
3: อุจจาระเป็นน้ำสองครั้งเมื่อวานค่ะ
2: ญาติที่มาขายก๋วยเตี๋ยวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุนะครับมีคนทั้งที่มากินก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะอันนี้ก็เต็มๆนะฮะคุณผู้ชมแต่คนที่สั่งอาหารตามสั่งก็ได้เสิร์ฟน้ำซุปเหมือนกันกินกะเพรากินข้าวผัดก็ซดน้ำซุปไปเหมือนกันอาการก็เจอเหมือนกันเลยนะครับญาติเจ้าของร้านก็โดนด้วยกันทั้งหมดส่วนเกลือต้องสงสัย2ถุงเนี่ยคุณผู้ชมคือมาทราบภายหลังว่าลูกชายของเจ้าของร้านไปเก็บมาจากของเก่าและพอไปสอบถามก็พบว่าเกลือเนี่ยถูกวางไว้กับจุดที่มันใกล้กับถังขยะไม่แน่ใจว่าเกลือมันไปปนเปื้อนสารพิษอะไรหรือเปล่านี่คุณผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้มันดูเหมือนจะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะฮะ
1: สีมันออกเหลืองๆนะ
2: หรือเป็นที่กล้องเราหรือยังไง
5: เกลือไหมคุณผู้ชม
2: เกลือมันต้องขาวอ่ะแต่ดูมันเหมือนออกติดเหลืองๆนิดนึงนะครับ

0: คนอาการค่อนข้างหนักนะครับบางคนตอนนี้ล่าสุดยังอยู่ห้อง ICU ครับ
1: แล้วก็มีลูกค้าเข้ามากินแล้วก็มาซื้อก็มานั่งกินบ้างแล้วก็ซื้อใส่ถุงบ้างเราก็ทำปกตินี่แหละค่ะทำเสร็จแล้วก็พอน้องสาวตื่นมาจากที่นอนแกก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันแกก็มากินแล้วก็สักพักหนึ่งแกก็ชักแล้วก็มีอาการแบบมองไม่เห็นใครเลยก็เลยพยายามเรียกเขาค่ะเรียกเขาเขาก็ไม่ตื่นเขาก็จะหลับอย่างเดียวเขาบอกพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยแล้วหลานสะใภ้ก็เลยปลุกไม่ต้องนอนเพราะว่าอย่างเงี้ยเรียกเขาเลยเรียกโปรติกตึงมา
0: ผู้ชมคอมเมนต์มานะบอกว่ากลายเป็นน้ำซุปในตำนานโอ้แต่ตำนานแบบนี้ไม่ต้องเป็นดีกว่านะคุณผู้ชมด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคแล้วนะครับแล้วก็ค้นหาติดตามคนที่ได้รับผลกระทบเก็บตัวอย่างอาหารวัตถุดิบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหาสาเหตุการป่วยเนื่องจากการสังเกตเกลือที่นำมาใช้ลักษณะก็อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตเลยมันเหลืองอ่อนๆครับมันไม่ใช่สีแบบขาวแบบเกลือปกตินะครับแตกต่างจากเกลือทั่วไปก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกลือจริงหรือเปล่าหรือเป็นสารอะไรกันแน่ต้องรอผลตรวจความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งส่วนทางตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเปิดเผยว่าผู้ป่วยทั้ง13คนกระจายการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับทั้งหนองขอนกว้างแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีหลายคนอาการยังน่ากังวลอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังจากนี้หากผลตรวจสอบเกลือออกมาและพบว่าเป็นสารอันตรายอาจจะต้องพิจารณาดำเนินคดีต่อไปพร้อมกับฝากเตือนเจ้าของร้านนอกจากเรื่องของสุขอนามัยแล้ววัตถุดิบที่ใช้ก็ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปให้รอบคอบด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดยโสธรค่ะชาวบ้านที่ยโสธรเนี่ยออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขโครงการขุดลอกคลองค่ะที่บอกว่าเป็นคลองที่ผ่านพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านแต่ว่าคลองดังกล่าวเนี่ยไม่มีท่อระบายน้ำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คันคลองที่สูงก็เลยทำให้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ขวางทางน้ำชาวบ้านก็เกรงนะคะว่าถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมนาข้าวค่ะนี่คือคลองอีสานเขียวพื้นที่บ้านกลางนาตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนเรียกร้องให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวเร่งเข้าไปดำเนินการแก้ไขแล้วก็ให้เพิ่มท่อระบายน้ำตามคันคลองที่มีการขุดลอกใหม่ให้กับชาวบ้านที่มีนาติดกับคลองเนื่องจากผู้รับเหมาเนี่ยค่ะได้มีการขุดลอกคลองความยาวสักประมาณ1กิโลเมตรมีคันคลองทั้ง2ฝั่งค่ะสันคันคลองกว้างประมาณ3เมตรและมีความสูงจากพื้นนาเกือบ5เมตรแต่ทั้งโครงการมีท่อระบายน้ำเพียง3จุดเท่านั้นนะคะและคาดว่าท่อระบายน้ำดังกล่าวไม่น่าจะระบายน้ำได้เนื่องจากมีท่อระบายน้ำเฉพาะฝั่งคลองเท่านั้นส่วนอีกฝั่งซึ่งอยู่ทางพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านก็ไม่เห็นปลายท่อโผล่มาคาดว่าน่าจะถูกคันคลองทับถมค่ะเดิมที่คลองอีสานเขียวแห่งนี้จะมีท่อระบายน้ำจากนาข้าวของชาวบ้านทุกแปลงที่อยู่ตามแนวคลองอีสานเขียวชาวบ้านที่มีนาข้าวตามแนวคลองอีสานเขียวไม่ต่ำกว่า10รายที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้จึงเกรงว่าเมื่อมีฝนตกลงมาในพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังนาข้าวเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากน้ำไม่สามารถที่จะระบายลงในคลองอีสานเขียวได้ค่ะ
3: ดูรัก
4: นั่งหนักมากกระท่วมเลยเหรอครับ
3: เพราะว่ามันเคย
4: น้ำมันมาแต่พุ่นมันมาแต
3: ่แค่ขนาดไม่โซไม่ทออยู่กับยังถ่วมเยอะแถวบ่มีทอเจ็บ
4: บ่ได้มาเห็นครับ
5: พี่เขาต้องการอยากได้ท่อระบายน้ำเพิ่มแม่นบ
3: ่ครับ
4: อยากได้ซ้ำเก่าอยากได้ของเก่านี่ล่ะ
2: ชาวบ้านบอกด้วยนะคะว่าขณะที่ผู้รับเหมากำลังดำเนินการขุดลอกคลองก็เข้าไปท้วงติ่งว่าทำไมไม่มีท่อระบายน้ำแต่ผู้รับเหมาอ้างว่าดำเนินการตามแบบแปลนซึ่งในแบบแปลนก็ไม่มีท่อระบายน้ำจึงอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ผู้รับเหมาค่ะเข้าไปดำเนินการแก้ไขรวมทั้งเพิ่มท่อระบายน้ำให้ครบทุกแปลงด้วยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะจะได้ไม่เดือดร้อนในอนาคตนะคะ
6: ติดตามข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้คุณไพฑูรย์มารออยู่แล้วเริ่มกันที่ฟุตบอลฟีฟ่าเดย์กันหน่อยไทยเจอกับจีนเมื่อวานนี้ยังลุ้นๆกันอยู่แต่สุดท้ายผลออกมาคือเสมอแต่ผลออกมาเสมอแฟนบอลวิจารณ์หนักกันมากเลยนะครับ
7: ครับผมนะครับคือเสมอก็จริงแหละแต่ว่ารูปเกมต้องบอกว่าไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าการอุ่นเครื่องเนี่ยนะครับหลักๆเลยคือมันไม่ได้เรื่องของผลการแข่งขันมันอยู่ที่ว่าแท็กติกเนี่ย

คุณจะใช้แบบไหนจะใช้นักเตะคนไหนแต่ว่ากลายเป็นว่าไทยเนี่ยเหมือนลงไปซ้อมเกมรับซะมากกว่านะครับแอนโทนีฮัสซันครับพาทีมชาติไทยบุกไปเสมอกับทีมชาติจีน 0-0 ในเกมอุ่นเครื่องแม้ว่าจะรักษาสถิติไม่แพ้ใครครับแต่ว่าก็ถูกแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักทั้งรูปแบบการเล่นและการจัดส่งนักเตะลงสนามในนัดนี้ครับฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นัดที่2ครับทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94โดยนัดนี้แอนโทนีฮัสซันปรับแท็กติกเล่นระบบ352รวมถึงใช้นักเตะที่อายุแตะหลัก30ปีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากถึง8คนส่วนบรรดาแข้งดาวรุ่งครับที่แฟนบอลไทยอยากเห็นฟอร์มอย่างธีรพัฒน์ปรือทองจูดซุนซับเบลและก็เอราวัณกานิเยมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นโดยตลอดทั้ง90นาทีครับเป็นจีนที่เล่นได้เหนือกว่าโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับที่มากกว่าไทยถึง63-37%แต่ว่าสุดท้ายแล้วจีนก็เจาะประตูทีมชาติไทยไม่ได้จบเกมเสมอกันไป0-0แม้ว่าฮัสซันครับจะรักษาสถิติพาทีมไทยไม่แพ้ใครจากการลงเตะมาแล้ว5เกมแต่กลับถูกแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนักเพราะว่านัดนี้ครับเกมรุกของไทยแทบจะไม่มีบทบาทสร้างโอกาสยิงตลอด90นาทีได้เพียง3ครั้งเท่านั้นขณะที่จีนครับมีโอกาสยิงมากไปถึง24ครั้งซึ่งต้องชื่นชมสราญนนท์อนุอินครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มการเซฟมากไปถึง6ครั้งช่วยให้ทีมชาติไทยรอดพ้นจากการเสียประตูแต่เท่าพูดถึงเรื่องของแท็กติกและวิธีการเล่นของโค้ชในนัดนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านโดยหลังเกมครับโค้ชฮัสซันยอมรับว่าการที่ไทยลีกปิดฤดูกาลไปนานส่งผลต่อการเล่นของลูกทีมแต่ก็อยากชื่นชมทุกคนครับที่ช่วยกันสู้จนทำให้เกมกับจีนออกมาจบลงด้วยการ 0-0 ครับโดยหลังจากนี้ทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานใน FIFA Day อีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ขณะที่ศึกเอเชียนคัพ2026รอบสุดท้ายครับเดือนมกราคมปีหน้าไทยเจองานหนักเพราะว่าต้องอยู่ในกรุ๊ปออฟเดทร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียครับขณะที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องชุดยู23ปีครับเกมที่3ที่สนามปทุมธานีสเตเดียมโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนำทีมไทยแพ้ UAE ไปขาดลอยถึง2-5ทำให้ทีมชุดนี้ครับแพ้มาแล้ว2เกมโดยการแพ้กับเกาหลีใต้2-3หลังจากเกมแรกครับเสมอกับคีร์กีสถานมา1-1โดยโค้ชวังชื่นชมลูกทีมที่พยายามสู้กันอย่างเต็มที่ในเกมกับ UAE แต่ทีมครับตอนนี้ยังไม่พร้อมในหลายด้านทั้งเรื่องของสภาพร่างกายและการลองแท็กติกใหม่ๆโดยหลังจากนี้ครับจะให้การบ้านกับน้องๆในการดูแลร่างกายจากเกมจาก3เกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับเปรียบเสมือนการลงแข่งรอบแรกในศึกเอเชียนเกมพร้อมทั้งเชื่อว่าในช่วงการแข่งขันที่ญี่ปุ่นทั้งระบบและผู้เล่นครับจะพร้อมสมบูรณ์เต็มที่มากกว่านี้อย่างแน่นอนครับไปดูบอลหญิง3เศร้าที่เมียนมาครับทีมไทยอันดับ50ของโลกพบกับเจ้าภาพเมียนมาทีมอันดับ55โดยเกมแรกไทยชนะอุซเบกิสถานมา 1-0 ขณะที่เมียนมาแพ้อุซเบกิสถานมา 0-1โดยรายการนี้ครับเตะแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมที่มีผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองซึ่งนัดนี้ครับโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินปรับทัพเพียงตำแหน่งเดียวด้วยการส่งนาตาลีหงอสุวรรณครับลงสนามประสานเกมในแนวรุกร่วมกับพัทรนันท์อุปชัยวิรัญญาแก่นกสิกรรมและจิรพรมงคลดีที่ทำประตูได้ในนัดที่แล้วนัดนี้ครับเล่นมาถึงนาที50เป็นเมียนมาที่ยิงประตูออกนำก่อนจากการได้มงจ่อในกรอบเขตโทษครับของเมฮัตลูซึ่งถ้าผลแบบนี้ครับเมียนมาจะเป็นฝ่ายได้แชมป์แต่ว่าหลังจากนั้นอีกเพียง5นาทีครับทีมไทยตามตีเสมอได้เป็น1-1จากจังหวะที่จิรพรครับจ่ายบอลมาให้กับทวันรัตน์พรมทองมียิงเข้าไปช่วงท้ายเกมเมียนมาโหมบุกหนักจนมีโอกาสทำประตูชัยอยู่หลายครั้งแต่แนวรับของไทยครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูอย่างบีมที่ชานันสดชื่นยังช่วยกันป้องกันลูกยิงของเมียนมาเอาไว้ได้จบเกมไทยเสมอกับเมียนมาไป1-1ครับคว้าแชมป์รายการนี้มาครองหลังทำผลงานดีที่สุดจากการชนะ1-1สำหรับฟุตบอลหญิงครับเตรียมลงแข่งชิงแชมป์อาเซียนวันที่17-26กรกฎาคมนี้ที่มาเลเซียก่อนจะไปแข่งเอเชียนเกมเดือนกันยายนที่ญี่ปุ่นต่อไปครับไปต่อกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U19 แม้ว่าไทยจะไม่ได้ลงแข่งครับแต่ว่านัดนี้ส่งผลกับทีมไทยโดยตรงเป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ระหว่างกัมพูชาพบกับออสเตรเลียโดยนัดนี้ครับออสเตรเลียที่เหนือกว่าชัดเจนทำประตูออกนำห่างไปก่อนถึง2ลูกหลังเล่นมาได้เพียง18นาทีเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดการพลิกล็อกครับเพราะว่ากัมพูชามามีฮึดในช่วงครึ่งหลังได้เซเรงโซเกียครับยิงพาทีมตีตื้นนาที59ก่อนจะมาตามตีเสมอได้นาที82จากการทำเข้าประตูตัวเองของนักเตะออสเตรเลีย
ส่งผลให้เกมนี้ครับจบลงด้วยการเสมอกัน2-2ออสเตรเลียมี4คะแนน

0: เท่ากับกัมพูชาแต่ว่าออสเตรเลียคว้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบโดยอัตโนมัติเพราะว่าผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าขณะที่กัมพูชาครับผ่านเข้ารอบได้เช่นกันในฐานะรองแชมป์ที่มีผลงานดีที่สุดพร้อมกับเคลียร์เวียดนามตกรอบโดยกัมพูชาครับจะเข้ามาเจอกับทีมชาติไทยในเกมรอบรองชนะเลิศเตะกันในวันที่11มิถุนายนนี้เวลา16นาฬิกาส่วนอีกคู่ครับเป็นเกมระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพพบกับออสเตรเลียครับ
1: เกมคู่นี้ครับกัมพูชาโดนก่อน 2-0 แต่สุดท้ายนี่ครับล่าสุด
2: อันนี้คุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันเข้ามานะสรุปบอลโลกนี้มีวงในไหมฮะยังไงเมื่อวานนี้คนแชร์ปุ๊
0: บ
2: สักพักต้องกดลับกดลบปั๊
0: บ
2: เพราะอะไรเอาสรุปซื้อหรือไม่ซื้อหรือยังไง
0: ตามภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าลั่นนะฮะคือจังหวะโอเหมือนจะเฮกันแล้วนะแต่ว่าคือกำลังจะเปล่งเสียงเลยสักพักหนึ่ง breaking news ออกมาต่อว่าเอ้ยใจเย็นๆมันยังไม่ตกลงกันนะฮะแต่เชื่อว่าอีกไม่นานนี้น่าจะได้เพราะว่าเอาจริงๆนะคืนวันพฤหัสเข้าเช้าวันศุกร์เนี่ยมันจะเตะแล้วนัดแรกแล้วตอนนี้อาเซียนเนี่ยเหลือไทยแค่ชาติเดียวที่ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ล่าสุดลาวเขาก็ได้ไปแล้วนะฮะก็เชื่อว่านะ
3: เมียนมาบูไนไม่ต้องไปนับใช่ไหม
0: ครับผมอันนั้นไม่ต้องนับนะฮะแต่ว่าของไทยเนี่ยก็ผมเชื่อว่าน่าจะได้นะนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติมันเตะไปแล้วเนี่ยผมว่าโอกาสน่าจะได้ก็น่าจะลดลงเยอะ
2: ครับคือตอนนี้มันติดปัญหาเรื่องอะไรเรื่องเจรจาเรื่อง
0: ผมว่าอาจจะเป็นการต่อรองค่าสุดท้ายว่าอยากได้ราคาที่ดีที่สุดนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะนิ่งกว่ากันระหว่างฟีฟ่ากับตัวแทนเจรจาของไทยนะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับแฟนบอลบ้านเรา
3: แต่ว่าคนเล่นหุ้นแล้วก็ถือหุ้นแจ๊สเนี่ยคือคุณผู้ชมหุ้นมันบวกแบบทะลุไปเลยนะคะเพราะว่าแบบต้อนรับข่าวดีอะไรอย่าง
0: นี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับแฟนบอลไทยด้วยนะครับส่วนอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะเรื่องของเทควันโดนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเอาจริงๆก็ต้องถือว่าผลงานของเทควันโดต่อสู้ไทยเนี่ยไม่ค่อยดีนักแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวดีเข้ามาเพราะว่าได้โควต้าไปแข่งเอเชียนเกมเพิ่มด้วยนะครับทีมเทควันโดไทยรับข่าวดีครับเมื่อโควต้าลงแข่งเอเชียนเกมรับมาเพิ่มอีก4ที่นั่งส่งผลให้จะมีนักเตะจอมเตะไทยครับไปแข่งที่ญี่ปุ่นมากถึง10คนด้วยกันครับหลังจากทีมเทควันโดไทยครับคว้ามา2เหรียญทอง3เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงในเทควันโดประเภทคุมเซ่ท่ารำและได้อีก1เหรียญทองแดงครับจากการแข่งขันประเภทต่อสู้ในศึกเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียได้คว้าโควต้าไปเอเชียนเกมทั้งหมด6ที่นั่งด้วยมาจากท่ารำ2คนและต่อสู้4คนครับจากรุ่น49กิโลกรัมหญิงและ58 68และมากกว่า80กิโลกรัมชายแต่ว่าล่าสุดครับทางสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์แข่งขันเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งครั้งนี้ครับถือเป็นครั้งแรกที่เอเชียนเกมต้องมีการแข่งขันเทควันโดในรอบคัดเลือกเพื่อคว้าตั๋วเข้ามาด้วยผลปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยครับได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้4คนด้วยกันได้แก่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมชายรวมถึงรุ่นน้ำหนัก57 67และมากกว่า67กิโลกรัมหญิงทำให้ทีมเทควันโดต่อสู้ครับคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันครบทั้ง8รายการบวกกับอีก2รุ่นในประเภททารำรวมแล้วได้สิทธิ์ทั้งหมด10คนด้วยกันสำหรับเทควันโดไทยครับทำผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วด้วยการคว้า2เหรียญทองกับ2เหรียญทองแดงจบอันดับ3โดยมีเกาหลีใต้ครองเบอร์1คว้ามาได้5เหรียญทองครับเท่ากับอันดับ2อย่างจีนเจ้าภาพนะครับก็ต้องลุ้นกันหนักนะเพราะว่า2เหรียญทองของไทยที่ทำไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยมาจากน้องพานิพักหนึ่งแหละซึ่งปัจจุบันเธอก็เลิกเล่นไปแล้วส่วนอีกหนึ่งคนที่ได้ก็คือบัลลังก์ทัพทิมแดงล่าสุดฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หวังว่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ทันนะครับไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศกันบ้างครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเทควันโดอันนี้ก็เป็นกีฬาเหมือนกันแต่ว่าเป็นกีฬาของผู้สูงอายุเรียกว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องบอกว่าทำเอาเราทั้ง4คนเนี่ยอายเลยฝีมือไม่ธรรมดานะครับล่าสุดก็ไปดูการแข่งขันวิ่งกรีฑาของที่นู่นกันนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีการแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่6เรียกว่าบรรดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับที่อายุกว่า90ปียังวิ่ง100เมตรกันได้อย่างสบายๆเลยครับมีเป็นบรรยากาศครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกับบรรดานักวิ่งรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายจากทั่วประเทศไทยเดินทางมาแข่งขันในกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติแม้ว่านักกีฬาแต่ละท่านอายุจะเยอะกันแล้วครับแต่ว่าสุขภาพดีกันทุกคนเรียกว่าใส่กันสุดได้กันเต็มที่ครับอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรุ่นอายุ90ถึง94ปีโดยมีคุณปู่5ท่านลงแข่งขันครับทั้งจากจังหวัดหนองบัวลำพูลำปางอุตรดิตถ์และขอนแก่นโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าคุณปู่จงตรีโยธาครับจากจังหวัดหนองบัวลำพูวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับด้วยเวลา 19.93 วินาทีคว้าเหรียญทองรายการนี้มาครองพร้อมทำลายสถิติเก่าครับของคุณปู่บัวหารสิงหรัตน์จากจังหวัดขอนแก่นที่ทำไว้ 22.65 วินาทีในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเมื่อ3ปีก่อนโดยคุณปู่จงเผยเคล็ดลับครับที่ยังวิ่งได้อย่างแข็งแรงก็เพราะว่าดูแลสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นครับ
4: ไ
2: ี่

0: ดีเท่าที่ควรครับเพราะว่าผมขาดช่อง2อาทิตย์กินตามเวลาตามเวลาตื่นตามเวลาครับตื่นตามเวลา2โมงกินข้าวแต่ไม่ให้เกิน1ทัพพีอาหารเนี่ยครอบคลุมครับกินปลากับผักครับกล้วยขาดไม่ได้กล้วยตากแห้งเนี่ยแต่กล้วยสดกินครับ
1: แล้วออกกำลังกายล่ะครับ
0: ออกกำลังกายผมออกคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ออกตามถนนที่รถวิ่งเลยนะครับสี่โมงเย็นนี่ผมก็จะออกวิ่งบางวันก็8กิโลบางวันก็5กิโลก็แล้วแต่อาการที่เราจะทำได
1: ้ปีนี้อายุเท่าไหร่
0: 95
1: แล้ว
2: ในกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติครับมีการแข่งขันทั้งหมด16ชนิดกีฬาด้วยกันโดยทุกชนิดกีฬาครับนอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันแล้วยังเป็นกิจกรรมครับให้บรรดาผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนร่วมรุ่นอายุเดียวกันและเป็นการสร้างความสุขให้กับพวกท่านด้วยนะครับ
3: ค่ะกีฬาเป็นยาวิเศษจริงๆนะคุณผู้ชม94ย่าง95แล้วก็คือดูจากลักษณะในการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนี่คือยังได้ยินชัดนะ
2: ครับผม
3: เพราะว่าบางคนนี่ถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยหย่อนทุกอย่างยกเว้นหูที่ตึง
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะฮะแล้วดูเมื่อกี้คุณตาอายุ94ผมเนี่ยที่ผ่านมาเคยไปหัดวิ่งอยู่2วันจากนั้นพักไป1อาทิตย์ขาได้ปวดมากไม่ไหวจริงๆนะครับ
4: เนี่ยพอฟังเคล็ดลับคือแบบจดแทบไม่ทันอาหารการกินนี่คุณปู่จงบอกว่าก
3: ล้วย
4: ตากก็กินกล้วยตากก็กินกล้วยน้ำว้าก็กินแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยถามว่ามีเพื่อนวิ่งไหมคุณปู่บอกว่าก็ไปคนเดียวแล้วก็ไปเจอข้างทางเนี่ยวิ่งคันพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ย8กิโล
5: ต้องตาดีด้วยนะใช่ไหมเพราะวิ่งแล้วแบบโอ้โห8กิโลนะตาต้องแบบมองเห็นชัดด้วย
2: ในสามารถนะครับข่าวสุดท้ายของกีฬาวันนี้ครับไปดูเรื่องสีสันกับกิจกรรมดีๆนะครับจากน้องวิวเยาวภาที่ไปสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนกันด้วยนะครับวิวเยาวภาบุรพลชัยครับนำทีมทำกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับที่โรงเรียนเฉวงศักดิ์ศึกษาอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับน้องวิวเยาวภาบุรพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์นำทีมงานทำกิจกรรมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมด้านกีฬาดนตรีภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์โดยกิจกรรมที่วิวครับนำไปมอบให้กับเด็กๆมีหลากหลายรูปแบบเริ่มต้นจากการแนะนำกิจกรรมของ The Legend Karina รวมไปถึงมีการแสดงกีตาร์คลาสสิกครับการสาธิตทักษะเทควันโดเตะเป้าการสาธิตมวยไทยล่อเป้าตลอดจนกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ก่อนแยกย้ายเข้าฐานกิจกรรมเพื่อทดลองเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับครูอย่างใกล้ชิดโดยกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ครับได้รับความร่วมมือจากครูมนทร Educationโดยครูทาร่าครับซึ่งนำกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกเข้าใจง่ายและช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆขณะที่ด้านกีฬาครับได้นำทีมครูผู้ฝึกสอนมาร่วมสาธิตและแนะนำพื้นฐานกีฬาเทควันโดและมวยไทยเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสกับคุณค่าของกีฬาทั้งเรื่องของวินัยสมาธิความกล้าแสดงออกการเคารพต่อผู้อื่นและการดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
4: ก็เป็นการส่งต่อสำหรับความรู้ที่มีมาสำหรับวิวใช่ไหมฮะกับเด็กๆ ก็เชื่อว่าเด็กๆ ก็น่าจะต่อยอดกันได้อีก
2: ครับผมนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับ
6: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วครับเดี๋ยวไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้านะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ในกรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง